0: เส้นทางของสื่อมีความเข็นคนขึ้นทุกๆมือทุกๆสัวมู่สื่อมวลชนยามใดก็ต้องอยู่ในสภาพเพียงหูอยู่ในสภาพเกี่ยงพร้อมต่อสู้เพื่อให้ได้ศรัทธามาด้วยความสัจธรรมจากความเป็นจริง
1: ท่านทองรุ่นศรีสุริตมีคำเห็นตื่มว่าถูกการจัดตั้งของพรรคและรัฐที่ถูกมอบหมายให้กำกับดูแลสื่อมวลชนต้องได้ตั้งหน้าช่วยเหลือสนับสนุนสื่อมวลชนของประเทศเฮาติดตามแนะนำให้คำเห็นที่สร้างสรรค์แก่สื่อมวลชนเพื่อให้มีกำลังใจมีกำลังแฮงปฏิบัติหน้าที่อันมีเกียรติของเขาเจ้ากระตุกผู้เฮ็ดเวียกสื่อมวลชนเองต้องมันปรับปรุงตนเองเฮียนฮู้อยู่ตลอดเวลาและนำใช้กระโอกาสที่มีอยู่ให้ทันกับสภาพการ
2: กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเอาใจใส่แก้ไขปัญหาราคาสินค้าที่พัวพันกับปัญหาโครงสร้างเศรษฐกิจการผลิตและตรงสู่การสนองท่านมาลัยทองกุมสิทธิ์รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าให้ฮู้ว่ากระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้ค้นคว้าบทเรียนของสากลและประเทศเพื่อนบ้านที่ได้นำใช้รัฐวิสาหกิจเหตุบทบาทน้ำหน้าในการดัดสมการสนองและความต้องการพร้อมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลไกตลาดซึ่งจะพยายามพัฒนาไปตามทิศดังกล่าวพร้อมกันนี้รัฐบาลได้มอบให้สถาบันค้นคว้าเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติค้นคว้าราคาเพื่อกำหนดนโยบายและมาตรการแก้ไขราคาสินค้าให้มีความเหมาะสม
3: กระทรวงอุตสาหกรรมค่ะได้ค้นคว้าบทเรียนของสากลและประเทศเพื่อนบ้านที่นำใช้รัฐวิสาหกิจเฮ็ดบทบาทนำหน้าในการดัดสมการสนองและความต้องการพร้อมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลไกตลาดพวกเราก็จะพยายามพัฒนาไปตามทิศดังกล่าวนั้นพร้อมกันนี้รัฐบาลก็ได้มอบให้สถาบันค้นคว้าเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติค้นคว้าปัญหาราคาเพื่อกำหนดนโยบายและมาตรการแก้ไขปัญหาราคาในต่อหน้ากระทรวงสำคัญจะได้สมทบกับกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมกระทรวงการเงินธนาคารแห่งสปปลาวสืบต่อคนขวบปรับปรุงนโยบายและมาตรการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าร
2: ัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าให้ฮู้ตื่มว่าจะได้ติดตามกวดกาการติดราคาสินค้าเป็นเงินกีบควบคุมการขายสินค้าในท้องตลาดเพื่อบ่ให้ผู้ค้าขายสวยโอกาสขึ้นราคาตามลำพังใจพร้อมทั้งส่งเสริมการผลิตภายในเพื่อลดผ่อนต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะเสบียงอาหารผ่านกองทุนจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางโดยให้บริมาณสิทธิ์แก่การผลิตเสบียงอาหารและการปรุงแต่งกสิกรรมที่สนองความต้องการภายในเป็นสำคัญ
1: ตอนเช้าวันที่24กรกฎาคมที่นครหลวงมะนิลาของฟิลิปปินส์ท่านทองสวรรค์พรหมวิหารของนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้เข้าร่วมพิธีลงนามเอกสารเพื่อเข้าเป็นภาคีของสนธิสัญญาไมตรีจิตและการร่วมมือในอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้โดยประเทศโปแลนด์ลิทัวเนียรูมาเนียและสวีเดนการเข้าเป็นภาคีของสนธิสัญญาไมตรีจิตและการร่วมมือในอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้อย่างเป็นทางการของ4ประเทศดังกล่าวเฮ็ดให้จำนวนภาคีของสนธิสัญญาเพิ่มเป็นทั้งหมด62ภาคีในปัจจุบันในตอนท้ายของวันเดียวกันท่านทองสวรรค์พรหมวิหารได้นำพาคณะเข้าร่วมกองประชุมระดับสูงของภาคีสนธิสัญญาไมตรีจิตและการร่วมมือในอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีแห่งการสร้างตั้งสนธิสัญญาดังกล่าวกองประชุมแบ่งออกเป็น3ภาคย่อยคือการป้องกันข้อขัดแย้งและการทูตป้องกันเหตุการเพิ่มทวีการร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเลการเพิ่มทวีการร่วมมือเพื่อรับมือกับภัยคมคู่และสิ่งท้าทายต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นต้นอาชญากรรมข้ามชาติการโกงหลอกลวงทางออนไลน์การฆ่ายาเสพติดและการฆ่ามนุษย์ภัยพิบัติทางธรรมชาติอื่นๆคณะผู้แทนลาวได้กล่าวคำเห็นในกองประชุมระดับสูงดังกล่าวในภาคที่3การจัดกองประชุมระดับสูงของภาคีสนธิสัญญาไมตรีจิตและการร่วมมือในอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ครั้งนี้เพื่อเป็นการย้ำคืนความหมายสำคัญของสนธิสัญญาที่เป็นเอกสารพื้นฐานสำคัญประกอบส่วนเขาในการส่งเสริมการร่วมมือในภาคพื้นและในโลกส่งเสริมสันติภาพและการแก้ไขข้อขัดแย้งโดยสันติวิธีในภาคสนทนาย่อยต่างๆบรรดาประเทศภาคีของสนธิสัญญาไมตรีจิตและการร่วมมือในอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ได้ย้ำคืนการยึดมั่นหลักการพื้นฐานของสนธิสัญญาก็คือการเคารพอำนาจอธิปไตยและพื้นแผ่นดินอันครบถ้วนการบ่แทรกแซงกิจการภายในของกันและกันการแก้ไขข้อขัดแย้งโดยสันติวิธี บ่ใช้การข่มขู่หรือใช้กำลังและการร่วมมือเพื่อการพัฒนาของภาคพื้น
2: วันที่24กรกฎาคมนี้องค์การอัยการประชาชนสูงสุดจัดกองประชุมการแบ่งความรับผิดชอบของกองเลขาคณะกรรมการอภัยโทษระดับชาติประจำปี2026ภายใต้การเป็นประธานของท่านบุญทันบุญทวีไลห้องหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนสูงสุดหัวหน้ากองเลขาคณะกรรมการอภัยโทษระดับชาติมีผู้ต่างหน้าจากองค์การอัยการประชาชนสูงสุดกระทรวงป้องกันความสงบห้องว่าการสำนักงานประธานประเทศห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมกระทรวงป้องกันประเทศกระทรวงการต่างประเทศศาลประชาชนสูงสุดองค์การอัยการทหารขั้นสูงเข้าร่วมในกองประชุมท่านบัวลีเพชรมีไซหัวหน้ากรมติดตามกวดกาค่ายคุมขังดัดสางห้องหัวหน้ากองเลขาคณะกรรมการอภัยโทษระดับชาติได้รายงานเกี่ยวกับการส่งเอกสารเสนอขอให้อภัยโทษให้นักโทษประจำปี2026ของบรรดาคณะกรรมการอภัยโทษขั้นกระทรวงนครหลวงและแขวงเพื่อค้นคว้าพิจารณาคัดเลือกเอานักโทษผู้ที่มีเงินไขครบถ้วนนำเสนอต่อคณะกรรมการอภัยโทษระดับชาติพิจารณาท่านนางเพชรภูวนแสนศรีห้องหัวหน้ากรมติดตามกวดกาค่ายคุ้มคันรัฐสร้างได้ผ่านข้อตกลงว่าด้วยการแต่งตั้งกองเลขาประจำปี2026ของคณะกรรมการอภัยโทษระดับชาติฉบับเลขที่48ทับข้อโอโซลงวันที่9มิถุนายน2026และข้อตกลงของกองเลขาคณะกรรมการอภัยโทษระดับชาติว่าด้วยการแบ่งความรับผิดชอบการค้นคว้าบัญชีรายชื่อการเสนออภัยโทษประจำปี2026ฉบับเลขที่52ทับโกโลโคลงวันที่2กรกฎาคม2026ในพิธีประธานกองประชุมได้เรียกห้องมายังกองเลขาคณะกรรมการอภัยโทษระดับชาติจงสืบต่อเพิ่มทวียกสูงความรับผิดชอบของตนเพื่อเห็นให้เวียกงานอภัยโทษประจำปี2026มีความโปร่งใสยุติธรรมและทันตามกำหนดเวลาเพื่อโฆษณาศึกษาอบรมถูกสั้นคนในทั่วสังคมเห็นได้ถึงแนวทางมนุษยธรรมของพรรคและรัฐบาลแน่ใจเห็นให้สังคมมีความสงบและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสร้างเงื่อนไขให้ทุกคนมีโอกาสประกอบส่วนเข้าในการปกป้องรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติ
1: วันที่24กรกฎาคมนี้ที่ห้องประชุมสภาประชาชนแขวงสระวันท่านนางพรเพชรอุ่นแก้วรองประธานกรรมาธิการกฎหมายและยุติธรรมสภาแห่งชาติพร้อมด้วยคณะได้เคลื่อนไหวติดตามกวดกาและสุญญูการจะตั้งปฏิบัติเบียกงานยุคแขวงสระวันด้วยการต้อนรับและเป็นประธานร่วมของท่านจันสมรพรหมแสงคณะประจำพรรคแขวงรองประธานสภาประชาชนแขวงมีบรรดาคณะประจำคณะกรรมการห้องว่าการสภาประชาชนแขวงองค์การกวดกาลัดแขวงศาลประชาชนแขวงองค์การอัยการประชาชนแขวงแผนกยุติธรรมแขวงกองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงและห้องว่าการแขวงเขาห่วมท่านจันสมรพรหมแสงคณะประจำพรรคแขวงห้องประธานสภาประชาชนแขวงมีคำเห็นว่าการเคลื่อนไหวติดตามกวดกาในครั้งนี้เพื่อสุญญูการจะตั้งปฏิบัติรัฐธรรมนูญกฎหมายและมติของกองประชุมสภาแห่งชาติในของเขตเวียกงานกฎหมายและยุติธรรมก็คือการเคลื่อนไหวเวียกงานขององค์การอัยการประชาชนและศาลประชาชนโดยเฉพาะการพันขยายและจะตั้งปฏิบัติมติกองประชุมสภาแห่งชาติฉบับเลขที่174ทับสพส.และ175ทับสพส.ลงวันที่21พฤศจิกายน2025ว่าด้วยการหับห้องเอาบทรายงานการเคลื่อนไหวเวียกงานปี2025และทิศทางปี2026ขององค์การอัยการประชาชนสูงสุดและศาลประชาชนสูงสุดรวมทั้งการติดตามกวดกาการปฏิบัติภารกิจบาทของการดำเนินคดีตามขบวนการยุติธรรมองค์การสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจและองค์การสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ต้านการสลัดบังหลวงตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาองค์การอัยการประชาชนศาลประชาชนและองค์การปฏิบัติคำตัดสินของศาลกองประชุมได้รับฟังรายงานการเคลื่อนไหวเวียกงานโดยสังเขปของคณะสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่14แขวงสระวันสภาพการเคลื่อนไหวเวียกงานที่พื้นดินติดพันกับภาระบทบาทขององค์การอัยการประชาชนศาลประชาชนกองบัญชาการป้องกันความสงบแผนกยุติธรรมองค์การกฎการรัฐและห้องว่าการปกครองแขวงพร้อมนั้นยังได้ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนคำคิดเห็นซึ่งกันและกันเพื่อสุขโยภาคส่วนเกี่ยวข้องจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานและปรับปรุงกลไกประสานงานให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลด้วยบัตรก้าวใหม่ที่ดีกว่าเก่า พร้อมทั้งเก็บกำข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเวียกงานโครงการดำเนินคดีตามขบวนการยุติธรรมและภาคส่วนเกี่ยวข้องในคงเขตความรับผิดชอบของกรรมาธิการกฎหมายและยุติธรรมเพื่อรายงานต่อกองประชุมสมัยสามัญเทศที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ที่จะจัดขึ้นในต่อหน้า
2: ต่อไปเชิญท่านฟังในงานข่าวจากท้องถิ่นท่านนางบุญคำวรจิตคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคผู้ว่าการธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวผู้สินำหอบด้านแขวงสละวันร่วมเฮ็ดเวียกกับท่านดาววงพรแก้วกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงสละวันที่ห้องรับรองสมุทรสนแขวง
4: คนอื่นสหายดาววงพรแก้วเลขาพรรคแขวงสละวันได้รายงานบางด่านต่อกับการนำพาขององค์คณะพรรคแขวงในระยะผ่านมาโดยเฉพาะแมนผลสำเร็จกองประชุมใหญ่ครั้งที่10ขององค์คณะพรรคแขวงผลสำเร็จการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติและสภาประชาชนแขวงชุดพิเศษและท่าแห่งบ่มสอนของแขวงและเวียกงานอื่นๆที่พลเด่นโอกาสนี้สหายนางบุญคำวรจิตเลขาธิการศูนย์กลางพรรคผู้ว่าการธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็ได้แสดงความชื่นชมต่อผลสำเร็จที่แขวงสารวัตรหยาดมาได้ในระยะผ่านมาพร้อมทั้งได้สีนำให้สืบต่อพันขยายเผยแผ่เสื่อมซึมมติ12ของพรรคมาดามติกองประชุมเอกสารนิติกรรมต่างๆของพรรครัฐเข้าสู่ล่วงเลิกเพื่อความเป็นเอกภาพอย่างกว้างขวางคนขวาทาแห่งของแขวงเพื่อพัฒนาแขวงสารวันให้เข้มแข็งหอบด้านกวดกล้าขึ้นพลบทบาทการแบ่งเวียกพักเวียกลาดระวางเลขาพักแขวงและประธานคณะกรรมการปกครองแขวงให้จ้าแจ้งมีการส่องแสงรายงานเป็นปกติอันใดดีอันใดต้องได้ปรับปรุงแก้ไขถอดถอนบทเรียนออนวันที่สอนผู้สื่อข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงสารวันรายงาน
2: วันที่23กรกฎนี้ที่สโมสรแขวงหนองน้ำทาได้จัดกองประชุมครบคณะเปิดกว้างครั้งที่6ของคณะบริหารงานพรรคแขวงสมัยที่9เพื่อสรุปตีราคาผลงาน6เดือนต้นปีและวางแผนการ6เดือนท้ายปี2026อย่างเป็นทางการภายใต้การเป็นประธานของท่านค้ำกิ่งภุยลามณีวงศ์กรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวง
5: ในของประชุมท่านคำเพชรจันทวงศ์หัวหน้าห้องว่าการแขวงได้สรุปการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงาน6เดือนต้นปีและ6เดือนท้ายปี2026ซึ่งในระยะ6เดือนผ่านมาแขวงหลวงน้ำทามีความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยเศรษฐกิจได้รับการพัฒนาดีขึ้นอย่างบ่หยุดยั้งตามแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐในนั้นเวียกงานการเมืองแนวคิดได้เน้นใส่การเสื่อมซึมมติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคมติของประชุมใหญ่ครั้งที่9ขององค์คณะพรรคแขวงและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีครั้งที่10นับแต่ปี2026หาปี2030ให้สมาชิกพรรคพนักงานและประชาชนบรรดาเผ่าได้รับฟังทั้งหมด 17,920 เถื่อคนปัจจุบันทั่วแขวงมีสมาชิกพรรคทั้งหมด 5,837 สหายยิ่ง 2,711 สหายและพนักงานรัฐกรทั้งหมด 5,214 ท่านยิ่ง 2,514 ท่านพร้อมกันนั้นเวียกงานป้องกันสัตว์ป้องกันความสงบก็ได้ดำเนินการกวดกาสกัดกั้นและแก้ไขปรากฏการย่อท่อปัญหายาเสพติดและการลักลอบขุดค้นทรัพยากรธรรมชาติอย่างเข้มงวดด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขความทุกข์ยากแขวงสามารถจัดเก็บรายรับเข้างบประมาณได้ทั้งหมด 2,210 ตึกกีบเท่ากับ 58.42 ส่วนห้อยของแผนการปีสั่งรายรับเฉลี่ยต่อ6คนได้20ล้านกีบต่อคนต่อปีหรือเท่ากับประมาณ910ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปี
2: ท่านบุญทวีนครศิษย์รองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเสกกองผู้สินำเวียกงานเศรษฐกิจขันแขวงรายงานต่อกองประชุมครบคณะบริหารงานพรรคแขวงเปิดกว้างครั้งที่4สมัยที่11ว่าเพื่อจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงมดปี2026จะสู่สนเหตุให้อัตราการเติบโตของรวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในหรือ GDP ของแขวงอยู่ในระดับ6ส่วนห้อยขึ้นไป
6: ท่านบุญทวีนครศิษย์กล่าวว่าในทิศทางแผนการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงหมดปี2006ได้วางขาดหมายสู่สุนให้เศรษฐกิจของแขวงมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องมีคุณภาพมั่นเทียงและยืนยงเศรษฐกิจมหาภาคมีความเข้มแข็งและมั่นเทียงอัตราการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจมหาภาคในปี2006จะสู่สุนเฮ็ดให้รวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในหรือ GDP เพิ่มขึ้นในระดับ6ส่วนห้อยขึ้นไปมูลค่ารวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในหรือ GDP ให้บรรลุได้ 3,376 ตึกกีบเฉลี่ยใส่ประชากรประมาณ25ล้านกว่ากีบหรือเท่ากับ 1,160 ดอลลาร์สหรัฐในนั้นคะแนนการกสิกรรมให้ขยายตัวเพิ่มขึ้นในระดับ 6.4 ส่วนห้อย ควมเอา55ส่วนห้อยคะแนนอุตสาหกรรมให้ขยายตัวเพิ่มขึ้นในระดับ 6.8 ส่วนห้อยควมเอา28ส่วนห้อยคะแนนบริการ

0: ่อไปเสื้นฐานฟังข่าวกีฬานักกีฬากระต้อแขวงจำปาสักประกาศความพร้อมห้อยสนห้อยเข้าร่วมการแข่งขันกระต้อสิงแซมทั่วประเทศครั้งที่1สิงขันของนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศประจำปี2026โดยส่งเข้าร่วม3รายการและตั้งเป้าหมายสู่ซนของแซมให้ได้อย่างน้อย1รายการท่านอูดรไสยศาสตร์ประธานสหพันธ์กีฬากระต้อแขวงจำปาสักทั้งเป็นหัวหน้าครูฝึกให้สัมภาษณ์ว่าในการแข่งขันครั้งนี้แขวงจำปาสักได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมทั้งหมด3รายการประกอบมีทีมเดียวชายหุ้นทั่วไปทีมชาย4คนหุ้นทั่วไปและทีมเดียวชายหุ้นอายุบ่เกิน16ปีสำหรับการกักเก็บความพร้อมและการฝึกซ้อมได้แบ่งออกเป็น2สถานที่คือหุ้นอายุบ่เกิน16ปีฝึกซ้อมอยู่สนามกีฬาแขวงจำปาสักลักซองได้ซ้อมมาเกือบ1เดือนแล้วและเห็นว่านักกีฬาทุกคนมีความพร้อมห้อยสนห้อยส่วนหุ้นทั่วไป6คนเป็นนักกีฬาทีมชาติทั้งหมดจะลงแข่งขันในรายการทีมเดียวชายและทีมชาย4คนได้ฝึกซ้อมอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ปัจจุบันทุกคนมีความพร้อมการลิ้นที่ดีและมีความพร้อมห้อยสนห้อยโดยตั้งเป้าหมายสู่ซนของแซมให้ได้อย่างน้อย1รายการประธานสหพันธ์กีฬากระต้อแขวงจำปาสักเน้นย้ำเติมว่าการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันครั้งนี้แม้นมีความหมายสำคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นการสร้างความต่อเนื่องในการพัฒนานักกีฬาของแขวงให้มีความพร้อมและยะยาวเพื่อเกี่ยมหับมือกับส่งงานกีฬาใหญ่ระดับชาติในอนาคตคืองานกีฬานักเฮียนทั่วประเทศครั้งที่8ที่แขวงเสกกองในปี2007และงานกีฬาแห่งชาติครั้งที่13ที่แขวงจำปาสักรับเกียรติเป็นเจ้าภาพในปี2008นอกจากนี้ถ้านักกีฬาสุดนี้สามารถสร้างผลงานได้ตามเป้าหมายสหพันธ์พร้อมที่จะมอบเงินให้อย่างเต็มความสามารถเพื่อเป็นของขวัญและกำลังใจสำหรับการแข่งขันกีฬากระต้อสิงแซมทั่วประเทศครั้งที่1สิงขันหงนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศปี2026จะจัดขึ้นระหว่างวันที่31กรกฎาคมถึงวันที่2สิงหาคม2026ที่สนามกีฬาในโฮมบูโดเซ็นเตอร์การแข่งขันครั้งนี้ประกอบมี4รายการคือทีมเดียวชายหุ้นทั่วไปทีมเดียวชายหุ้นอายุบ่เกิน16ปีทีมคู่หญิงหุ้นทั่วไปและทีมชาย4คนหุ้นทั่วไปปัจจุบันมีนักกีฬาจากกระทรวงแข่งการแขวงและสโมสรทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมทั้งหมด22สโมสรต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: วิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานว่าวันที่14กรกฎาคมนี้สภากรรมการรางวัลสันติภาพสากลได้ประกาศข้อตกลงมอบรางวัลสันติภาพสากลปี2026ให้ท่านตัวเริ่มเลขาธิการใหญ่คณะบริหารศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามประธานประเทศเวียดนามซึ่งเป็นการรับรู้ต่อบรรดาผลงานการประกอบส่วนอันยิ่งใหญ่ของการนำคันสูงเวียดนามในการปรับปรุงสันติภาพและเพิ่มทวีการร่วมมือระหว่างบรรดาส่วนชาติรางวัลสันติภาพสากลแม่นหนึ่งในบรรดารางวัลอันสูงส่งระดับสากลโดยรัสเซียริเริ่มสร้างตั้งขึ้นในไซเซอร์ซูบุคคลและองค์การจัดตั้งที่ได้ประกอบส่วนอย่างพ้นเด่นให้แก่ภารกิจปกปักรักษาสันติภาพสุขอยู่การสนทนาการร่วมมือและความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างบรรดาส่วนชาติสภากรรมการปีนี้รวมมีนักการเมืองและปัญญาชนหลายท่านที่มาจากหลายภาคพื้นในโลกเซนรัสเซียฝรั่งจีนญี่ปุ่นอินเดียแอฟริกาใต้อาร์เจนตินและเบลารุส
0: ตามข่าวจากวิทยุกระจายเสียงเวียดนามเมื่อบดุลมณีอยู่ฝรั่งเอสปายและอิตาลีได้เกิดเหตุไฟไหม้ล้ำป่าอย่างหุนแหงเหตุให้ประชาชนหลายแสนคนต้องยกย้ายไปบนปลอดภัยและหลายประเทศต้องระดมกำลังหับมือกับไฟไหม้ป่าขนาดใหญ่ยูเอสปายกระทรวงภายในเอสปายได้ประกาศภาวะฉุกเฉินระดับชาติอยู่เขตมาดริดและเขตอาวิลาเมื่อไฟไหม้ล้ำป่าเกินความสามารถควบคุมได้อยู่ฝรั่งมีหลายกว่า 20,000 คนส่วนหลายเมนนักท่องเที่ยวอยู่บรรดาเขตตั้งค่ายและรีสอร์ทแคมทะเลอักลังติกอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศต้องอพยพย้ายไปบนปลอดภัยเมื่อไฟไหม้ล้ำป่าได้ลามออกไปอย่างวงไวอยู่อ้อมเขตบอกโดส่วนอยู่อิตาลีนักดับเพลิงหลายหมื่นคนสืบโตหับมือกับไฟ

0: ไฟล้ำป่าที่เกิดขึ้นนับ10บอนอยู่เกาะซีกิลีและเขตกระเบียนแต่กงกันข้ามกับเอโรปย้อนฝนตกและล้มผัดแหงพาให้เกิดน้ำท่วมและดินเสาะเจือนเป็นวงกว้างอยู่หลายประเทศอาซีใต้สภาพน้ำท่วมอย่างหายแหงได้ส่งผลเสียหายอย่างหนักหน่วงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอยู่อินเดียปากีสถานบังกลาเทศและเนปาลต่อไปเชิญท่านฟังบทเสนอที่เสนอเรื่องว่ารัฐบาลกำหนด7คาดหมายและหาทิศทางการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยาก
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพในกล่องประชุมสมัยวิสามัญเทอที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบรัฐบาลได้กำหนด5หลักการ7คาดหมายและ5จุดสุ่มในการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากปี2007หา2030ให้มีประสิทธิภาพท่านมอนไซลาวโมซงรองประธานสภาแห่งชาติได้แถลงข่าวต่อวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากว่ารัฐบาลได้กำหนด5หลักการในการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากประกอบมีหับประกันความเข้มงวดเด็ดขาดหับประกันความโปร่งใสหับประกันด้านวิทยาศาสตร์วิชาการหับประกันความเป็นมืออาชีพหับประกันคุณภาพและความยืนยงสำหรับ7คาดหมายประกอบมีสู่สนสร้างครอบครัวพ้นทุกข์ให้ได้หลายกว่า 100,000 ครอบครัวสร้างบ้านพ้นทุกข์ให้ได้หลายกว่า 1,000 บ้านสร้างเมืองพ้นทุกข์ให้ได้หลายกว่า25เมืองในนี้สร้างบ้านจุดสุ่มตัวแบบในการแก้ไขความทุกข์ยากให้ได้อย่างน้อยแฝงละ455บ้านสุ่มใส่สร้างอาชีพและแหล่งรายรับของประชาชนให้มีความมั่นคงพร้อมทั้งเข้าถึงการบริการด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานสุ่มใส่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อหับใส่การดำรงชีวิตสุ่มใส่จัดสรรภูมิลำเนาและอาชีพคงที่ให้ประชาชนบรรดาเผ่าหลุดพ้นการเคลื่อนย้ายของพลเมืองแบบสะสายสร้างและปรับปรุงระบบการเมืองอยู่คันหักทานให้มีความหนักแน่นเข้มแข็งสามารถนำพาประชาชนเป็นเจ้าการปกปักรักษาความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองพัฒนาบ้านและชุมชนให้หลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากสร้างให้มีขบวนการสร้างวิชาชีพให้สาวหนุ่มในหักฐานให้หลายขึ้นคนขวายและยัดแยงการลงทุนทางภายในและต่างประเทศเข้าในการพัฒนาชนบทอย่างมีจุดสุ่มบ่เอื้อยอิงใส่แต่งงบประมาณของรัฐด้านเดียวสร้างและปรับปรุงนิติกรรมกลไกในการจัดตั้งปฏิบัติเบียกงานพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากให้เป็นระบบครบสุดเข้มงวดสอดคล้องและหัดกลุ่มส่วน5ทิศทางมีคือเล็งสุขยู่ส่งเสริมให้ประชาชนฮู้ธรรมะหากินแบบใหม่จัดตั้งการผลิตและสุขยู่การผลิตกสิกรรมแบบผสมผสานเพื่อให้มีเสบียงอาหารเพียงพอและก้าวไปสู่การผลิตเป็นสินค้าเพื่อสร้างอาชีพและวิถีธรรมเป็นแหล่งรายรับที่มั่นคงเล็งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่ชนบทอย่างมีจุดสุ่มเป็นต้นด้านคมนาคมและขนส่งกสิกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาสาธารณสุขไฟฟ้าน้ำสะอาดโทรคมและการสื่อสารให้สามารถเข้าถึงและนำใช้ได้อย่างทั่วถึงหันพนักงานลงก่อสร้างหักฐานการเมืองพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากตามพระบุตรบาทของคณะการพร้อมทั้งสร้างบุคลากรกับทีและสุ่มใส่ปรับปรุงระบบการเมืองอยู่คันทักทานให้มีความเข้มแข็งหนักแน่นสามารถนำพาเวียกงานอยู่คันท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพสุ่มทื่นฮ้อนเข้าใส่การพัฒนาชนบทอย่างมีจุดสุ่มและไปล่วงเดียวกันด้วยการสนองงบประมาณของรัฐการระดมและยัดแยงจากแหล่งทุนต่างๆเร่งสร้างและปรับปรุงบรรดานิติกรรมกลไกที่เกี่ยวข้องกับเวียกงานพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดตั้งปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพเวียกจุดสุ่มของวาระแห่งชาติมี5จุดสุ่มคือสร้างอาชีพและแหล่งรายรับของประชาชนให้มีความมั่นคงและยืนยงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่เขตชนบท สร้างความเข้มแข็งให้คณะกรรมการปกครองตะแซงการจัดตั้งบ้านและประชาชนภายในบ้านคนขวายและญาติแยงสุ่มการลงทุนเข้าใส่การพัฒนาอยู่ชนบทสร้างและปรับปรุงนิติกรรมกลไกในการจัดตั้งปฏิบัติเบียกงานพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากให้ละเอียดจะแจ้งกว่าเก่า
0: ที่ท่านได้รับฟังไปแล้วนั่นแมนบทเสนอที่ใส่หัวเรื่องว่ากำหนด7คาดหมายและ5ทิศทางการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้สมภพันธ์มาวงไซและดวงสวรรค์ขันธวงศาอ่าน
2: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
3: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหนะ
2: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
3: เออน่าสนใจมีโปรอย่างพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
2: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 55804053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
3: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาว

0: เศร้าพวกเขาสิเอาหยังไปขายอยู่ตลาดในเมือง
1: มันสิยากหยังกันอยากได้เงินก็เอาสัตว์ป่าเด้ไปขายเป็นสินค้าก็เดี๋ยวว่าผู้คนอยู่ในเมืองนิยมบริโภคหลาย
0: เฮ็ดจังซั่นมันบ่ถูกได้แม่พอการเอาสัตว์ป่ามาค้าขายเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้หลายขึ้นเฮ็ดให้สัตว์ป่าหลายๆชนิดสูญพันธุ์ไป
1: โอ้ยบ่เป็นหยังดอกแม่เคยเฮ็ดผ่านมามันได้เงินได้ลูกเอ๋ย
0: มันบ่แม่นจังซั่นฟังลูกก่อนสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติฉะนั้นทุกคนจะต้องได้เป็นเจ้าการอนุรักษ์รักษาโดยบ่ซื้อและบ่ขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพื่อรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
1: แม่นซั่นบ่ลูกผ่านมาก็ยังเห็นมีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู่ตามตลาดแห่งต่างๆอย่างหลากหลาย
0: ย้อนปัญหาการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าจึงเห็นให้สัตว์ป่านับมือนับลุดลงและสัตว์บางชนิดใกล้จะสูญพันธุ์แล้วดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่นจึงได้ลงเคลื่อนไหวกวดกาการค้าขายสัตว์ป่าตามตลาดแห่งต่างๆหากเพิ่นกวดพบอาจจะถูกปรับหมายใส่โทษตามกฎหมายได
2: ้การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับสูญ

0: ท่านฮู้แล้วหรือยังผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมในกรณีมีการเจ็บเป็นภายหลังออกห้องหมอถ้ามีใบสั่งพักของแพทย์สามารถห้องของเงินอุดหนุนป่วยการนำประกันสังคมได
1: ้แม่นแล้วบ่ว่าท่านจะเจ็บเป็นย้อนอุบัติเหตุหรือพยาธิถ้ามีใบสั่งพักของแพทย์นับตั้งแต่1มื้อขึ้นไปท่านสามารถห้องของเงินอุดหนุนป่วยการนำประกันสังคมได้ที่สำคัญเงินป่วยการเพิ่นคุ้มครองสูงสุด1ปีและถ้าครบ1ปีสุขภาพยังบ่แข็งแรงยังจะได้รับการคุ้มครองเงินอุดหนุนเสียกำลังแรงงานนำประกันสังคมไปตลอดชีวิตนำอีกและสำหรับรัฐกรถ้ามีข้อตกลงยุติจ่ายเงินเดือนย้อนการเจ็บเป็นก็มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนป่วยการได้เช่นเดียวกัน
0: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1508ในโมงรัฐการ

ยกสูงบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งของพรรคตั้งหน้าเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองสืบต่อบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนให้นักเรียนก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์นครหลวงแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งในการนี้ออกอากาศธรรมดาท่านได้ติดตามรับฟังในเวลา 7:30 ถึงเวลา 8:00 ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันเสาร์และวันอาทิตย์ในการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพอท่านมื้อนี้อยู่ในท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วปวงสล็อกของพวกเฮาภายใต้การนำพาของพรรคมีความมักบันมุ่นซื่นต่อผลงานต่างๆที่สืบต่อจัดตั้งผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคเพื่อเฮ็ดให้เศรษฐกิจของชาติได้มีการเติบใหญ่ขยายตัวชีวิตการเป็นอยู่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นเพื่อนำเอาประเทศชาติของพวกเฮาก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลเกียมเงินขันต่างๆเพื่อก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมสำหรับรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพอท่านมื้อนี้อยู่ในท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วปวงสล็อกของพวกเขาภายใต้การนำพาของพรรคนำเอาเนื้อในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคไปจัดตั้งไปผันขยายในแต่ละคงเขตเวียกงานเพื่อเป็นการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลเบื้องต้นของรายการนี้ทำฝันกรบให้ท่านได้ฟังความเมื่อความซื่นจากทางรายการและหลังจากนั้นจึงมาติดตามในรายละเอียดจากรายการต่อไป

ท่านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวท่านสามารถติดตามรับฟังรายการนี้ได้ว่าจะเป็นคลื่น AM คลื่น FM สำหรับคลื่น FM คลื่น 103.7 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนั้นระบบโทรคมหรือว่าวิทยุท้องถิ่นก็ได้มีการถ่ายทอดบรรดาท่านได้ติดตามรับฟังพร้อมๆกันในขอบเขตทุกประเทศครึ่งชั่วโมงทางเฟดกรอบจาก 7:30 ถึงเวลา 8:00 ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์คือกระดังปวงสำหรับพวกเขาฮู้นำกันแล้วว่ากองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคได้วางแนวทางนโยบายเพื่อให้ปวงสำหรับกับพวกเขานำเอาแนวทางนโยบายดังกล่าวนั้นไปจัดตั้งไปผันขยายในตลอดของเขตเปียกงานเพราะว่ากองประชุมใหญ่ได้ค้นคว้าพิจารณาอย่างลึกซึ้งและมีความเป็นเอกภาพอย่างสมบูรณ์และเป็นเอกสารตกลงและรับรองเอาทุกๆปัญหาที่ยกขึ้นอยู่ในระเบียบวาระของกองประชุมใหญ่ทุกประการคือพิเศษแม้นการรับรองเอาโครงการการเมืองของพรรคฉบับที่3ซึ่งจะเป็นโครงการการเมืองที่ขึ้นทางเดินให้พรรคเฮาปวงชนลาวบรรดาเผ่าสืบต่อบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนเป็นระบอบการเมืองที่ได้มาจากประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงนอกจากนั้นก็เพื่อเฮ็ดให้แนวทางนโยบายของพรรคมีความหนักแน่นก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมอันนั้นเป็นการยืนยันตื้มอีกเกี่ยวกับความเด็ดเดี่ยวเหนียวแน่นของตัวอุดมการณ์อันสูงสุดของพรรคก็คือความตัดสินใจยึดมั่นอย่างเสมอต้นเสมอปลายต่อท่าแท้ปฏิวัติและมูลเสื้ออันสง่างามของพรรคเฮาในการนำพาประเทศชาติก้าวสู่ความพัฒนาถาวรเพื่อเฮ็ดให้โครงการการเมืองของพรรคได้รับการจัดตั้งผันขยายสู่เรื่องเล็กนั้นกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ได้รับรองเอาทัศนะในการตีราคาหมากผลของการปฏิบัติแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ฮอบด้านมีหลักการของพรรคเฮาเกือบระยะ40ปีผ่านมาและการจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่11ของพรรคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่9จาก2011หา2025เพื่อสรุปถอดถอนบทเรียนและสืบต่อวางจุดหมายเพื่อนำพาภารกิจปฏิวัติฮอดปี2055ยุทธศาสตร์พัฒนาระยะ10ปีจาก2006หา2035และแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10จาก2026หา2030ให้มีพื้นฐานอันหนักแน่นสำหรับบาดก้าวเดินต่อไปของประเทศชาติถือเป็นขีดหมายสำคัญประวัติศาสตร์ที่พรรคเฮาก็คือการนำพาของพรรคเฮาหุ่นนี้ได้มีความมุ่งมั่นและพื้นฐานปาไว้หุ่นสืบทอดของพรรคเฮาสืบต่อดำเนินภารกิจปฏิบัติสู่จุดหมายที่วางไว้อย่างนักแน่นกองประชุมใหญ่ของพรรคได้เป็นเอกภาพในระดับสูงรับรองเอากฎระเบียบของพรรคฉบับปรับปรุงซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญแม่แนวทางการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของพรรคโดยเฉพาะได้รับการบูรณะให้สอดคล้องกับโครงการการเมืองก็คือแนวทางการเมืองในเงื่อนไขใหม่ที่กองประชุมใหญ่ครั้งนี้วางออกอันสำคัญหนึ่งกองประชุมใหญ่ได้เลือกตั้งเอาคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสุดใหม่ซึ่งมีการสมทบย่างกลมเกี่ยวของโครงประกอบบุคลากรที่เหมาะสมระหว่างหุ้นคนอายุเกษียณเพศเผ่าบรรลุได้ตามมาตรฐานและเงื่อนไขที่วางไว้เป็นผู้ที่มีมนจิตปฏิวัติบุคกองประชุมใหญ่ของพรรคครั้งที่12เสื้อมันว่าบรรดาสหายกรรมการศูนย์กลางพรรคสุดนี้จะสืบต่อเป็นคณะนำยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็งของพรรคสามารถปฏิบัติหน้าที่การเมืองของตนได้เป็นอย่างดีคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่12เข้าใจดีว่าอันนี้เป็นการมอบหมายพลนักหน่วงหอบด้านจากทั่วพรรคให้สืบต่อแบกหาภารกิจปฏิบัติของพรรคเฮาในอีก5ปีต่อหน้าทั้งเป็นลักแดงแก้นสารแห่งความสามัคคีเป็นเอกภาพภายในพรรคและในสังคมนำพาที่นำการจัดตั้งปฏิบัติมติ12ของพรรคให้บรรลุคาดหมายที่วางไว้กองประชุมใหญ่ของพรรคได้รับผลสำเร็จอย่างจบงามและยั่งยืนยั่งแจ้งถึงความสามัคคีเป็นเอกภาพสูงและความรับผิดชอบอย่างเต็มเปี่ยมของพรรคเฮาในการตกลงปัญหาที่สำคัญและเป็นพื้นฐานของพรรคของการปฏิบัติและศาสตรกรรมของประเทศชาติผลสำเร็จของกองประชุมใหญ่ได้ยืนยันถึงมนจิตปฏิบัติอันเหนียวแน่นและทัศนะหลักมั่นสนสั้นกรรมกรของพรรคที่ยามใดก็จงฮักภักดีต่อผลประโยชน์รวมของชาติและความมุ่งมั่นปรารถนาของประชาชนบรรดาเผ่าความกันนั้นก็ส่องแสงให้เห็นถึงความบุกเบือนสู้สนและความรับผิดชอบสูงของผู้แทนกองประชุมใหญ่ทุกสหายก็คือทุกภาคส่วนที่ได้ตั้งหน้ากะเกียมให้กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคสามารถดำเนินไปได้ด้วยดีกองประชุมใหญ่ได้มีความขอบอกขอบใจต่อทุกภาคส่วนพนักงานสมาชิกพรรคนักปฏิบัติอาวุโสตัวแทนของประชาชนบรรดาเผ่าและบรรดาสั้นคนภาคธุรกิจทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทางภายในรวมไปถึงกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบสื่อมวลชนที่ได้ประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าเข้าในการกะเกียมเบียกขอบด้านให้กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคได้นำเอาการสนับสนุนอุ้มสู่ทางด้านวัตถุและจิตใจสู่กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคท่านผู้ฟังที่เคารพเคียงคู่กันนั้นกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคยังได้มีความขอบใจอย่างจริงใจมายังบรรดาพรรคไอ้น้องและพรรคการเมืองต่างๆในทั่วโลกที่ได้ส่งสารอวยพรแสดงถึงความคำนับสมเชยและให้การสนับสนุนต่อกองประชุมใหญ่ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว
ที่แสดงออกถึงน้ำใจสากลอันพ่องใสและเป็นการปลุกระดมให้กำลังใจอันใหญ่หลวงต่อกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคต่อพรรคประชาชนปฏิวัติลาวกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคได้สำเร็จลงอย่างจบงามแต่พวกเขายังต้องมีความรับผิดชอบสูงและเอาจริงเอาจังต่อการจัดตั้งผันขยายแนวทางเพื่อนโยบายที่กองประชุมใหญ่ครั้งนี้วางออกให้ปรากฏผลเป็นจริงพรรคเขายังมีเส้นทางก้าวเดินที่ยาวไกลอุดมการณ์และจุดหมายสังคมนิยมบ่อาจเกิดขึ้นเป็นจริงได้ด้วยตัวมันเองถ้าบ่มีสมาชิกพรรคที่ปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นเป็นหลักแรงเป็นผู้นำพาฉะนั้นจึงเรียกร้องมายังทั่วพรรคโดยเฉพาะบรรดาสหายกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่12ที่ได้รับความไว้วางใจจากกองประชุมใหญ่ครั้งนี้จงเสิร์ชสู่มรรคจิตปฏิวัติความรับผิดชอบการเมืองยกสูงความเป็นแบบอย่างนำหน้าฝึกฝนล่อหลอมตนเองรอบด้านปรับปรุงแบบแผนการนำพาแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกที่ถูกต้องสอดคล้องและแทรกกับตัวจริงเพื่อนำพาการจัดตั้งปฏิบัติแนวทางแผนนโยบายที่กองประชุมใหญ่ครั้งนี้วางออกให้มีผลสำเร็จยกงามคณะพรรคแต่ละขั้นจงพร้อมพากันเสริมขยายความเป็นเจ้าการในการผันขยายแนวทางแผนนโยบายที่กองประชุมใหญ่วางออกอย่างประดิษฐ์สร้างและปลุกระดมมหาชนยุ่งแหงขบวนการแข่งขันรักษาและพัฒนาให้มีความกว้างขวางลึกซึ้งและต่อเนื่องเพื่อเลี้ยงไส้สร้างการแข่งขันและการสร้างกำลังแห่งให้การพัฒนาประเทศชาติในสุ่มปีต่อไปเสื่อมันอย่างนักแน่นว่าด้วยแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่อันถูกต้องก็คือบทเรียนพฤติกรรมตัวจริงที่ได้ผ่านการทดสอบและได้รับผลอย่างดีมาแล้วนั้นบวกกับแนวทางที่กองประชุมใหญ่ของพรรคครั้งที่12วางออกด้วยการเสริมขยายมูลเสื้ออันดีงามของพรรคและของชาติติดพันกับการยกสูงน้ำใจรักชาติจิตใจเอกราชเป็นเจ้าตนเองสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองของปวงชาวสันชาติด้วยการสนับสนุนการร่วมมือของประเทศไอ้น้องเพื่อนมิตรที่อยู่ไกลและไกลในโลกองค์การจัดตั้งสากลต่างๆพลกรรมประวัติศาสตร์ของพรรคที่ตอบสนองความมุ่งมั่นพัฒนาของประชาชนบรรดาเผ่าที่จะนำเอาประเทศชาติก้าวขึ้นสู่จุดหมายปลายทางนั้นจะได้รับประกันปฏิบัติมีผลสำเร็จอย่างแน่นอนท่านผู้ฟังที่เคารพในส่วนปีต่อหน้านี้พรรคเขาจะสืบต่อวางทิศทางหน้าที่ต้นต่อในการสืบต่อนำพาภารกิจปฏิวัติอยู่ประเทศเขาตามคำควรรวมที่ว่ายกสูงบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งของพรรคตั้งหน้าสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองสืบต่อบูรณะระบบประชาธิปไตยประชาชนให้นักแน่นก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมทิศทางหน้าที่ต้นต่อในต่อหน้าเมื่อฮอดปี2055ต้องเพิ่มทวีมาในกิจปฏิวัติของทั่วพรรคทั่วปวงชนเสริมขยายกำลังแห่งสังรวมภายในชาติและสมทบกับกำลังแห่งของยุคสมัยเพื่อสู้สนพัฒนาสปป.ลาวเป็นประเทศกำลังพัฒนามีรายรับปานกลางสูงยับเข้าประเทศที่มีรายรับสูงในนั้นระยะแต่ปี2026ถึง2035สืบต่อดำเนินการสร้างและปรับปรุงยกระดับบรรดาปฐมปัจจัยต้นต่อในการบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนให้นักแน่นยกสูงความเป็นเจ้าตนเองสืบต่อสร้างพื้นฐานในการพัฒนาครับประกันเสถียรภาพทางด้านการเมืองสังคมมีความสงบและยุติธรรมองค์การรัฐปฏิบัติพระบทบาทหน้าที่ตามกฎหมายอย่างเข้มแข็งประสิทธิภาพยกสูงความสามารถในการคุ้มครองมหาภาคของศูนย์กลางและความเป็นเจ้าการของท้องถิ่นการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมมีจุดสมมีคุณภาพนักแน่นตามทิศสีเขียวและยืนยงเศรษฐกิจมหาภาคมีเสถียรภาพควบคุมเงินเฟ้อลดพรภาระหนี้สินสาธารณะรัฐวิสาหกิจเป็นกำลังแห่งร่วมกับภาคส่วนเศรษฐกิจอื่นๆในพื้นฐานเศรษฐกิจแห่งชาติพัฒนาแหล่งทรัพยากรมนุษย์ที่มีความอาจสามารถให้แก่การพัฒนาเพิ่มขึ้นยกสูงคุณภาพชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนยุ่งแห่งการนำใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการหันไปดิจิตอลในขงเขตต่างๆการพัฒนามีความกลมเกลียวสมดุลลดพรความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศอย่างมีประสิทธิผลการเชื่อมโยงเชื่อมจอดกับประเทศใกล้เคียงภาคพื้นและสากลได้รับการจัดตั้งปฏิบัติเป็นรูปธรรมและเป็นเก่าๆในขณะเดียวกันนั้นใน5ปีต่อหน้านี้ทัพฝรั่งรบจาก2006หา2030ต้องสืบต่อรับประกันเสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างนักแน่นสังคมมีความสงบมีความเป็นสามัคคีเป็นเป๊กแผ่นทั่วปวงชนเอกราชอำนาจอธิปไตยได้รับการปกปักรักษาไว้อย่างมั่นคงประเทศชาติรุดพ้นออกจากสถานภาพโดยพัฒนาระบบการเมืองได้รับการปรับปรุงให้ปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นสู้ส่วนเฮ็ดให้ความยุ่งยากด้านเศรษฐกิจการเงินได้รับการแก้ไขอย่างลึกซึ้งบ่สร้างหนี้สินนักนวงพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความเข้มแข็งเป็นเจ้าตนเองสุมใส่7แขนงการเศรษฐกิจปลายแหลมการคุ้มครองบริหารเศรษฐกิจดำเนินไปถูกต้องตามกฎหมายการพัฒนาขยายตัวต่อเนื่องสู่ส่วนเฮ็ดให้อัตราการเติบโตรวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในก็คือ GDP ให้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 6% ต่อปีขึ้นไปคุณภาพชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนได้รับการพัฒนาวัฒนธรรมอดีงานและเป็นเอกลักษณ์ของชาติได้รับการเสริมขยายทรัพยากรมนุษย์ได้รับการก่อสร้างและพัฒนาอย่างมีจุดสมมีคุณภาพสปป.ลาวเคลื่อนไหวการตั้งประเทศอย่างเป็นเจ้าการได้รับความเชื่อมั่นจากเพื่อนมิตรสากลและสืบต่อเฮ็ดให้สปป.ลาวมีบทบาทพ้นเด่นขึ้นเหล่านี้เป็นต้น
ฉะนั้นเพื่อเป็นการสืบต่อเฮ็ดให้ทิศทางตะนี้ฮอดปี2030ได้หักการจัดตั้งปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมพวกเขาต้องสืบต่อบุคทรุทั้ง4ด้านให้แข็งแรงลึกซึ้งและเป็นรูปธรรมโดยสืบต่อเสื่อมสานและพันขยายต่อยอดเวียกงานจุดสุมในวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขความยุ่งยากด้านเศรษฐกิจการเงิน2025-2025ให้นำเข้าในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10ให้กลายเป็นแผนปกติเพื่อเป็นการชี้นำจัดตั้งปฏิบัติให้เข้าสู่หลวงลึกมีประสิทธิผลและขาดตัวในบางด้านด้วยมาตรการสำคัญเร่งด่วนจำนวนหนึ่งดังนี้ปฏิรูประบอบระเบียบการต่างๆให้โปร่งใสลดพรขอดขั้นและยกสูงประสิทธิภาพและความสามารถในการบริหารประเทศชาติโดยติดพันกับการซุกยู่การหันเปลี่ยนไปทันสมัยหันเป็นดิจิตอลการแบ่งขั้นคุ้มครองแห่งแบ่งสิทธิ์ให้จ่าแจงขาดตัวและสร้างสภาพแวดล้อมการลงทุนการดำเนินการผลิตธุรกิจให้มีความสะดวกว่องไวและมีความสามารถสูงขึ้นในการแข่งขันปลุกระดมในยุแห่งขบวนการพัฒนาประเทศชาติขึ้นสู่ระดับสูงยกสูงจิตใจเอกราชความเป็นเจ้าตนเองสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองบุกเบือนสู้สนเฮ็ดให้ประชาชนฮู้ธรรมะหากินแบบใหม่มีวิถีชีวิตแบบใหม่ก้าวขึ้นและสร้างให้มีวิสาหกิจของรัฐเอกชนเข้มแข็งหั่งมีขึ้นนำพาสุขยุการปฏิบัติแนวทางการก่อสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองอย่างแข็งแรงสร้างท่วงท่าการพัฒนาที่ยืนยงและเชื่อมโยงกับสากลหันเปลี่ยนจากสังคมสมไสไปสู่สังคมแห่งการผลิตให้ได้เป็นรูปธรรมเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างฮอบด้านเวียกงานคุ้มของแนใส่ยกสูงประสิทธิผลการขุดค้นและนำใส่แหล่งทรัพยากรธรรมชาติเป็นต้นแม้ในคงเขตบ่อแฮทรัพยากรน้ำที่ดินให้กลายเป็นการผลิตที่ยืนยงตั้งหน้าผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยหลายทางเลือกรวมทั้งพลังงานน้ำแสงตะเวนเพื่อสมไสภายในและเพื่อการส่งออกเพิ่มทวีการบริหารที่ดีสร้างความโปร่งใสตาและสกัดการซ่อราดบังหลวงอัดซ่องโว่การหัวไหลเพิ่มแรงรายรับงบประมาณเพื่อสร้างกำลังแห่งสังรวมในการสุขยุการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้ไวขึ้นมั่นเที่ยงและมีความยืนยงตลอดไปท่านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมาถึงตอนท้ายของรายการแล้วทางรายการจะท่านได้ฟังคำว่าคำเสื่อมปิดท้ายรายการหลังจากนั้นสอบแผ่คำฮักขอนำรายการให้จากท่านผู้ฟังไปเอาไว้พบพ่อกันใหม่ในโอกาสหน้าขอความผาสุกโชคดีสุดสุนสว่างจะเกิดมีได้ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

บุคคลครอบครัวและการจัดตั้งมีพันธะในการปกปักษาและพัฒนาป่าไม้ทรัพยากรป่าไม้ที่ดินป่าไม้แหล่งน้ำชีวอนันตพันธ์สิ่งแวดล้อมให้ถูกต้องตามกฎหมายบ่เฮ็ดให้ป่าไม้และที่ดินป่าไม้เสื่อมโทรมบกแห้งเซาะเจือนป้องกันบ่ให้ไฟไหม้ป่าสกัดกั้นและต้านการทำลายป่าไม้และที่ดินป่าไม้ทุกรูปแบบการปกปักษาป่าไม้ฟื้นฟูปลูกป่าและเขตที่ดินป่าสุดโทรมและที่ดินป่าปลอกล่นให้อุดมสมบูรณ์เพื่อปกปักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาป่าไม้และที่ดินป่าไม้แม่นนาทีของพลเมืองลาวมดทุกคนครอบครัวและการจัดตั้งทุกภาคส่วน

0: ้ยอินเทอร์เน็ตค้างอีกแล้ว
1: มันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้3 4ลิงก์อินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงสัญญาณถูกส่งโดยกรมไปหาเฮือนของทานห้องหับหลายอุปกรณ์ความไวในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่ไวเท่าเทียมกันบ่ว่าทานจะเบิ่งหนัง 4K เฮ็ดเวียกออนไลน์หรือเล่นเกมก็ลื่นไหลบ่มีสะดุดและบ่มีข้างอีกต่อไป
0: ว้าว
1: ติดตั้งง่ายโปรโมชั่นพิเศษและบริการตลอด24ชั่วโมงเลือกความไวที่เหมาะสมกับการใช้งานของทาน3 4ลิงก์อินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงมั่นคงและน่าเชื่อถือสำหรับทุกๆเฮือนสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-7777-3399หรือ020-7734-8999
2: เสียงนี้บรรยายโดย AI สร้างขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองลักทรัพย์ลาวเพื่อสร้างความรับรู้และป้องกันจากกลลวงหลอกลวงลงทุน
3: น้อยเจ้าเห็นโพสต์นี่บ่เขาโฆษณาว่าลงทุนกับตลาดลักทรัพย์ได้ดอกเบี้ย 50% ต่อเดือนน่าสนใจหลาย
0: โอ้ล้อท่าก่อนอย่าหลงเสือกล้องนั่นน่าจะเป็น Facebook หรือเพจปลอมที่อ้างชื่อและโลโก้ของตลาดลักทรัพย์เพื่อหลอกล่อให้คนลงทุน
3: แต่เขายังส่งลิงก์เว็บไซต์และวอทแอปมาให้ยั่งยืนคักแน่เด้เบิ่งแล้วก็น่าเชื่อถืออยู
0: ่นั้นคือกลลวงของมิจฉาชีพมักใช้3ช่องทางเพื่อหลอกลวงเหยื่อคือ Facebook เว็บไซต์ปลอมซักชวนลงทุนและวอทแอปที่อ้างชื่อและรูปผู้บริหารตลาดลักทรัพย์พวกมิจฉาชีพมักใช้กลลวงแบบนี้เพื่อหลอกลวงให้คนหลงเชื่อและลงทุน
3: แล้วเฮาจะรู้ได้แนวใดว่าข้อมูลที่เฮาได้รับเป็นของแท้ของปลอม
0: เมื่อได้รับข้อมูลหรือลิงก์ต่างๆที่บุคคลแปลกหน้าส่งมาเชิญชวนลงทุนอย่าคลิกลิงก์หรือปฏิบัติตามที่มิจฉาชีพที่ส่งมาให้เด็ดขาดให้โทรตรวจสอบโดยกงที่สายด่วนสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์หมายเลข1602หรือติดตามข้อมูลตามเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย
3: ์ขอบใจเด้อน้อย
0: โดยบ่เป็นหยังเลยต้องระวังตัวเสมอเด้อ
3: เกือบถึกตัวยั่วหลอกลวงแล้ว
0: ให้โทรสายด่วน1602เท่านั้นอย่าหลงเชื่อกวดสอบก่อนการลงทุนก่อนจะตัดสินใจต้องมั่นใจในแหล่งข้อมูลศึกษาความเสี่ยงและกวดสอบใบอนุญาตให้ละเอียดเพื่ออนาคตทางการเงินที่มั่นคง
1: ห้างสะดวกซัก VN สุขเกษมพารวยห้างสะดวกซัก VN สุขเสริมพารวยสำหรับท่านใดอยากมีรายรับประจำ Passive Income ตลอด24ชั่วโมงโดยบ่ต้องลงมือเฮ็ดทางพวกเขาเป็นบริษัทรับติดตั้งห้างสะดวกซักที่ทันสมัยมีประสบการณ์หลายกว่า15ปีและเป็นเจ้าถิ่นในประเทศลาวรับประกันรังการขายตลอดอายุการใช้งานมีทั้งระบบจ่ายสดและจ่ายผ่อนโดยบ่มีค่าเฟรนช์ไชส์รายเดือนและรายปีใดๆการตกแต่งสีสันห้างแม่นเลือกได้ตามใจสร้างแบรนด์เป็นแบรนด์ของทานเลยพิเศษรับติดตั้งและตกแต่งบิวอินในทุกๆแขวงทั่วประเทศบริษัทสุขเสริมพารวยตั้งอยู่ทางขึ้นสีหอมถนน3แสนไทยใกล้กับหอวัฒนธรรมแห่งชาติบ้านมีไสเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์และวอทแอป020-2888-8803ย้ำ020-2888-8803
4: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได้
5: อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหนะ
4: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
5: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
4: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 558040-53และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
6: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาว
7: ลาวโทรคม
6: โทร

0: ครับซ่าปลอดภัยครับไว้ได้เหตุอุบัติเหตุจะบ่เกิดเมื่อทันบ่ละเมิดกฎระเบียบจราจร
1: สบายดีมีรายการ
0: สบายดีมีรายการที่ฮักเพลงต้อนรับท่านเข้าสู่รายการขับขี่ปลอดภัยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสหรัฐ FM 103.7 MHz
1: เจ้า
0: และฟังผ่านเว็บไซต์ของเขาได้ที่ www.lnr.org.la วิทยุออนไลน์ฟังได้ทั่วโลก
1: เจ้าติดตามรับชมผ่านเพจ Lao National Radio มีรายการสามารถแสดงความคิดความเห็นหน้าเพจหรือกองขอความสั่นเข้าไปที่ Facebook แล้วพิมพ์เป็นภาษาลาวว่ารายการขับขี่ปลอดภัยส่วนว่าทรงทางหน้าไม้หลังไม้ของเฮากระแมน0305787052
0: แม่นแล้วหน้าหลายทรงทางเนาะแสดงความเห็นสั่งสรรเข้าสู่รายการเนาะว่าจุดใดบนใดมีความยุ่งยากอยากแจ้งอยากเสนอโต้ให้พวกเขาเป็นขัวโต้ให
1: ้แม่น
0: ยินดีต้อนรับทุกๆท่านเนาะเอาพอรายการมื้อนี้อนุรักษ์เวลานี่ไวเนาะ
1: แม่น
0: ๆสิเบิดเดือนแล้วได้ใดๆอีก 2-3 มื้อมื้อนี้ก็วันจันทร์27กรกฎาคม2026ขึ้น13ค่ำเดือน8ปีมะเมียจุลศักราช1388พุทธศักราช2569
1: เจ้า
0: เนาะมื้อนี้วันจันทร์คานพุทธประหัสสุขเบิดเดือนก็คืออาทิตย์นี้ได
1: ้แม่นเจ้านาทีเวกงานก็ยังดำเนินไปแต่ก็ต้องแข่งขันกับเวลาอีกเติมเพราะว่ามันไวท่านผู้ฟังบางคนว่ามีแผนปีนี้สิเฮ็ดหยังให้สำเร็จก็ต้องตั้งเป้าแล้วก็เฮ็ดให้สำเร็จผู้ใดที่ว่าโอ้มันยังค้างคาอยู่ปีหน้าสืบต่อแต่ว่าปีนี้พยายามก่อนคุณขวยบ่ว่าจะเป็นรายรับรายได้ต่างๆเพื่อสร้างเศรษฐกิจครอบครัวให้มันดีขึ้น
0: นั่นแหละก็คือทางรัฐบาลมันก็หันไปเด้มาที่ศูนย์4ของกรมการเมืองส่วนกลางภาคว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเอง
1: เจ้า
0: แต่ถือว่าหลายกระทรวงสำนักงานองค์การบางกระทรวงนี่เงื่อนไข
1: แม่น
0: เพิ่นก็เฮ็ดแล้วที่บ่ได้เอื้ออิงภาครัฐเด้
1: เจ้า
0: เอิ้นว่าสร้าง
1: กุมตนเอง
0: กุมตนเองบริหารเอง
1: เจ้าน
0: ี่ก็แม่นแนวทางของภาคเฮาเฮ็ดในการแก้ไขการกุมตนเองนี่แหละบ่สิ้นเปลืองภาครัฐบาล
1: แม่น
0: เฮาพวกเฮาต้องได้หันเด้
1: เจ้า
0: เพราะว่ายุคทันสมัยเข้าสู่ยุคการพัฒนาต้องไปตามกลไกเนาะเอาทางรายการมื้อนี้นัดสัมภาษณ์ทั้งพันโทอัมพรคำบุญธรห้องแผนกตำรวจชินนำเวียนการจราจรเมืองเชียงชาและท่านก็ชื่อว่ายินตลอดเนาะพันโทอัมพรนี่เน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: เพราะว่ามีเวียกมีเหตุด่วนเด้
1: เจ้า
0: เนาะด่วนเด้ก็คืออุบัติเหตุในอาทิตย์ที่ผ่านมาในทางสื่อหนังสือออนไลน์เนาะว่าผู้ขับขี่รถจักรใช้เส้นทางดงจองแสงสว่างหั้นว่าแล้วท่านก็ว่าตำกันบ่วนมีคู่กรณีบ่บางท่านก็ว่าล้มเองเจือกลงห้องแล้วก็เสียชีวิต
1: เจ้า
0: ในนามเจ้าหน้าที่ประจำเมืองหรือว่าพื้นที่นั้นเพิ่นก็สิสั่งรวมย่อๆก่อนว่าเหตุการณ์มันเป็นแนวใดแท้พยานหลักฐานเพิ่นก็สิเห็นอยู่หั่นว่ามันเกิดจากหยังก็บ่อยากให้ทุกคนคิดไปต่างๆนานาบางคนก็ว่าโอ้บ่แม่นข้าฟันลั่นแทงกันบ่เห็นบ่เข
1: ้
0: าใจไปคนละเรื่องเหตุเดียวเข้าใจคนละเรื่องบางคนก็ว่าตามกันแล้วนี้เอาตัวลบนี้บางท่านก็ว่าล้มเองมีหลายอย่างที่ให้ทุกคนมีแนวคิดคิดไปทั้งบ่ฮู้ว่าอันใดแท้อันใดเรื่องปลอม
1: แมนๆเห็นเรื่องนึงที่เกิดขึ้นหลายคนก็คิดหรือว่าให้ทัศนะไปในทางที่ต่างกันบางคนก็ไปในทางลบบางคนก็ไปในทางบวกแต่ว่าต้นปลายสาเหตุคืออะไรมีรายการจะได้หาฟังมื้อนี้แน่นอนว่าการเสพข่าวทางสื่อสังคมออนไลน์มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ไว้แต่ไว้ในที่นี้มีรายการต้องมีสติคิดพิจารณาก่อนโอ้อันนี้มันข่าวแท้บ่ข่าวปลอมอันใดควรกดไลค์กดแชร์หรือว่าแบ่งปันนี่นะมีรายการต้องพิจารณาให้ดีเพราะว่าถ้าว่าเฮาไปเสพข่าวในทางที่ผิดเฮาก็เฮ็ดให้เฮานั้นเข้าใจผิดแล้วก็เรื่องของการกดไลค์กดแชร์นี่นะเป็นการส่งเสริมให้กับเจ้านั้นเฮ็ดผิดไป
0: แม่นแล้วก็คือเรื่องงานสื่อมวลชนพวกเฮาหากันแล้วไปเบิ่งกินนี่เด้
1: เจ้า
0: เนาะกองประชุมงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ที่จัดขึ้นอยู่หอประชุมแห่งชาติเด้
1: เจ้า
0: แล้วท่านก็สิได้รับฟังหลายเรื่องที่ทั้งการนำพรรครัฐของพวกเขาก็คือแนะนำคณะโฆษกของกลางพรรคเป็นเจ้าการในเรื่องงานนี้เนาะมือสุดท้ายทั้งท่านทองรุ่นศิสุริศเลขาธิการใหญ่ประธานาธิบดีของพวกเขาก็ได้ไปโอ้ลมเด้
1: เจ้า
0: เพิ่นก็ว่าให้บ่เรื่องแนะนําชี้นําเรื่องสื่อมวลชนนี่แหละเพราะเพิ่นรับใช้แต่สมัยสงครามพุ่นแหละเพิ่นก
1: ็
0: เล่าเหตุการณ์ประวัติศาสตร์มาสื่อมวลชนก็คือว่าแหละผ่านกระสุน
1: จ้า
0: ผ่านสนามรบเห็นบ่ต้องได้ไปถ่ายภาพเก็บภาพบนนั้นบนนี้มาออกข่าวเพิ่นก็ทุ่มเทียบในระยะต่อสู้กุศลแต่กำลังฮอดระยะที่สร้างสาปนาประเทศชาติเนาะตลอดระยะการสร้างสาประเทศชาติมานี้ก็สิเห็นได้ว่างานสื่อมวลชนพวกเขามีบาดเก้าเติบใหญ่ขยายตัว
1: แม่น
0: เนาะก็คือว่าแหละเป็นกระปอกเสียงที่แหลมคมของพรรครัฐ ในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารแนวทางของภาครัฐเฮาให้ประชาชนได้รับรู้นะเป็นขั้วโตว่าง่ายๆซะเป็นสื่อมวลชนว่าเป็นขั้วโตระหว่างภาครัฐและประชาชนนี่ก็คือบนเปรียบเทียบได้ว่าสื่อมวลชนนี่นะก็เปรียบว่าเป็นอาหารเด้อาหารป้อนอาหารถ้าว่าก็คือพวกเขาในการจ่ายข้อมูล
1: เจ้าม
0: ันมี2แบบ2ประเภทอาหารประเภทมีคุณประโยชน์ก็คือข้อมูลข่าวสารมีประโยชน์ให้สังคมได้รับได้ฟังได้ยิน
1: เจ้า
0: เออถ้าเป็นประโยชน์ผู้ฟังดีใจข้อมูลเรื่องทําจริงเออหรือว่ามีข้อมูลเสียงเพลงเสียงล้ําเป็นให้อารมณ์บดเบิกบานมนต์ซื่นตัวอย่าง
1: เจ้า
0: เนาะอันนั้นก็เป็นอาหารที่ประเภทดีมีคุณประโยชน
1: ์
0: ส่วนว่าอาหารเป็นพิษเพิ่นว่าก็คือนี่แหละทางลบทางลบเอาข้อมูลบิดเบือนใช้ให้ป้ายชี้ผักรัดปั่นป่วนในสังคมสื่อออนไลน์อันนั้นเป็นการสร้างอาหารประเภทเป็นพิษเพิ่นว่าเปรียบเหมือนสื่อมวลชนนี่เหมือนอาหารสองประเภทถ้าว่าดีก็สังคมก็ชมเชยถ้าว่าบ่ดีสังคมก็สิปั่นป่วนนี่ก็เปรียบเหมือนอาหารนั่นเพิ่นก็ได้ยกให้เห็นว่าเรื่องการสื่อมวลชนของพวกเขามีบัดก้าวขยายตัวและแข็งแรงก็สืบต่อคือว่าแหละยุคนี้ยุคดิจิตอลแล้วเนาะยุคทันสมัย
1: แม่น
0: นี่ทุกอย่างต้องได้หันไปตามระบบระเบียบการแต่มันก็อยู่ในกรอบกฎหมายน
1: ี่
0: เฮ็ดผิดสื่อมวลชนมันก็สิเอาไปลงโทษแ
1: หละ
0: ใช้มาตรการเด็ดขาดได้ทุกทางได้อย่าว่าฮู้เท่าบ่ถึงการมันเบิดยามแล้วฮู้เท่าบ่ถึงการเนาะทุกคนสามารถไต่ตองได้เองเอออันใดผิดเฮาก็บ่ต้องควรไปแซ่ไปเฮ็ดข่าวออกสังคมออนไลน์เพิ่นหัดกลุ่มที่สุดก
1: ็
0: คือให้กลุ่มสื่อมวลชนคณะโฆษณาของสุกังภาคเขาเป็นเจ้าการในการควบคุมโดยเฉพาะเพจต่างๆข้อมูลข่าวสารบิดเบือนผู้ใดเฮ็ดผิดผู้ใดเว้าผิดผู้นั้นรับผิดชอบเองนั่นไหน
1: เจ้า
0: เนาะอันนั้นขอเว้าคืนไปได้หนึ่งเนาะเวียกงานสื่อมวลชนของพวกเขาก็เปรียบเหมือนพวกเขาเนี่ยเขาคิดความปลอดภัยนี่แหละโลกออนไลน์เนาะผ่านมาอุบัติเหตุต่ำกันบ้านนั้นเมืองนี้แขวงนี้ตัวอย่างว่าโอ้ยพนนท์ดิซื้อสลบไปกับว่าเชื่อชีวิตตัวอย่าง5คนบ่3คนตัวอย่างว่าผู้บ่ฮู้หันนะเอายอดไล่ยอดแซ่ไปก่อนแน่นอนน่ะเรื่องจังซี่คนมันมักเบิ่งเด
1: ้
0: เห็นบ
1: ่
0: ตามกันฆ่ากันแทงกันตีกันญาติผัวญาติเมียสิโอ้ยคนมักแซ่แล้วแต่พื้นแต่พื้นไปบางเทื่อนี่แหละคือว่าแหละข้อมูลบ่มีความจริง
1: แม่น
0: เพิ่นสรุปซื้อตัวอย่างมาเจ้าหน้าที่ยังบ่ได้ลงเก็บกันข้อมูลหลักฐานนี่จะสรุปไปเขียนใส่5คน3คน
1: เสียชีวิต
0: นี่แหละบ่ฮู้ข้อมูลที่เท็จจริงแล้วไปออกอากาศ
1: เน้นความไวแม่น
0: บ่โอ้เน้นความไวบ่เน้นว่าปัญหาเรื่องจริงเรื่องว่าของแท้ของปลอมมัน
1: แม่นต้องได้ปริมาณและประสิทธิภาพไปนำกันเนาะเอาความไวบ่ได้ท
0: ั้งความไวบ่ได้ทุกค
1: นมันจะผิดพลาด
0: ผิดพลาดแล้วฉะนั้นต้องได้กันตองให้ดีๆเนาะก่อนสิออกข่าวคือว่าแหละบ่แต่เฮาเบิ่งได้ส่งคนเบิ่งได้ทั่วโลกได้ลงล่ะ
1: แม่น
0: เนาะโลกออนไลน์เนาะก็นี่แหละกับปัญหามันเกี่ยวมาถึงนี่แหละเมืองเศรษฐศาสตร์ของพวกเขาหลายคนก็ขึ้นไปต่างๆนานาจักว่าตีกันบ่เออเสียชีวิตหั่นรถล้มหั่นน่ะล้มเองบางคนก็ว่าตามแล้วตัวรถนี้น่ะมีหลายอย่างที่มันเกิดแต่ต้องหาข้อมูลมาออกอากาศชี้แจงคือมื้อนี้แหละพวกเขาจะได้เชิญทางพันธุอัมพรคำอุ่นทอนห้องแผนกตำรวจชี้น้ำจราจรเมืองเศรษฐาก็สิมาเว้าสู่ฟังตื้มอีกจักหน่อยเนาะจึงมาฟังการอบรมสนทนาเปิ้นอันนี้ก็เห็นข่าวเว้าเรื่องการก่อสร้างซ่อมแปลงเส้นทางสมเสเนาะอันนี้มันอยู่นอกข้อรับผิดชอบของพวกเขาได้นี่
1: เจ้า
0: อนุรักษ์อยู่ขอบเขตบ้านหนองไฮหอมซาวอันนี้เพิ่นก็ลงข่าวพาดหัวข้อมาว่าอันนี้มันส่วนตัวเด้จกเงินส่วนตัว200ปลายล้านกีบเกือบ300ล้านกีบในการซ่อมแปลงเส้นทางเข้าเงินประชาชนนี้ก็คือสมซื้อได้อันนี้ขอเอ่ยซื้อเลยก็ได้เน
1: า
0: ะอันน
1: ี
0: ้สมซื้อหลายๆเด้อท่านนางสอยสุดาอินเมืองไซเพิ่นว่าใช้งบประมาณหลายกว่า281ล้านกีบนะสร้างทางเข้าหอมซาวบ้านหนองไฮส่วนว่านางท่านนางสอยสุดานี่ก็เป็นประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรมเมืองหาดไซฟองนี่นักธุรกิจหุ้นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถประสบการณ์อย่างหลากหลายได้ยกให้เห็นถึงความสำคัญของการประกอบส่วนในการสร้างสาพัฒนาบ้านเมืองให้มีความเจริญรุ่งเรืองอันนี้สมเสียก็ดีใจเนาะพี่น้องเฮาอยู่หอมซาวบ้านหนองไฮเมืองหาดไซฟอง
1: เจ้า
0: ผ่านมาว่าเขายุ่งยากลำบากโอ้ล่าสุดนี่ถือว่าได้รับการเทไปตรงไปแล้วเทไปตรงไปแล้ว
1: เ
0: น
1: า
0: ะอันนี้ชมเชยหลายและอีกห้อมนึงอันนี้ก็เงินนักข่าวของเศรษฐกิจการค้าด
1: ิ
0: ท่านฟุตตี้อันนี้เพิ่นก็เป็นชื่อว่าเป็นผู้นำพาก็ว่าแม่นเด
1: ้
0: เนาะ
1: เขตหนองไฮ
0: เขตหนองไฮดิก็ใกล้ๆกันเพิ่นว่าเฝ้าฟังใกล้ๆกันเนาะ ก็แต่ละเดือนนี่เก็บเงินประชาชนในหอมนั้นครอบครัวละ200,000กีบ
1: อ
0: ื
1: ม
0: เออ200,000กีบแต่ละเดือนเพิ่นก็เก็บไปเก็บไปเออฮอดสมมาพาควรเนาะได้จักคิวเบตงจักเม็ดก้อนเพิ่นก็
1: เจ้าม
0: าเทตัวอย่างว่าเดือนนี้ 2-3 เดือนได้ 3-4-5 เม็ดก็ว่าไป
1: แ
0: ห่งงานดิแม่นประชาชนได้หอมไหน
1: เห็นบ่
0: มีแต่ว่าสั่งรถโม้ปูนมาเออสั่งปูนมาแล้วก็เทเองอันนี้สมเสือเด
1: ้อ
0: สมเสือในการนำพาทั้งประชาชนขอบเขตบ้านหนองไห้ก็อยู่หนองไห้คือกันโอ้หนองไห้คือกันได้นี่ก็สิได้ประสานช่วยอีกก็ได้บอกแล้วว่าข้อมูลมีอย่างแจ้งตื้ม
1: เจ้า
0: ก็สิประสานไปทั้งเมืองแล้วก็ทั้งแผนกโยธาธิการและขนส่งและขนจัดนี่ให้ได้หาทางออกช่วยถ้าเพิ่นว่ามีเงื่อนไขสมทบดิก็สมทบจ้ะพอผ่านมาก็สิเห็นทั้งข่าวทั้งรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งทั้งหลายชีวิไลเพิ่นก็ได้สมทบเงินให้ประชาชนเลยมีหลายแขวงที่เพิ่นได้ช่วยแบบนี้ลักษณะนี
1: ้
0: อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเวียกที่กระทรวงโยธาธิการขนส่งเพิ่นได้สนับสนุนประชาชนมีส่วนร่วม
1: จัง
0: หวัดสมทบทุน
1: แมนๆกระสมเสยเนาะครอบครัวใดหรือว่าบุคคลใดที่ว่ามีเงื่อนไขในการสร้างบ่ว่าจะเป็นทางหอมหอมกับแม่นหอมเข้าเฮือนเฮาเองแก้ไขให้มันสะดวกสบายขึ้นเนาะถ้าว่ามีงบประมาณมีทุนแล้วกำลังแฮงของประชาชนก็สามารถช่วยกันได
0: ้
1: อันนี้แหละเพิ่นสร้างเงื่อนไขที่ดีท่านผู้ฟังประชาชนบ่มีเงินเป็นก้อนเป็นหัวไปให้เก็บรายเดือนเอาก็ได้ใ
0: น 200,000 กีบเด
1: ้
0: เดือนละ 200,000 กีบ
1: เจ้า
0: ผู้ใดมีเงื่อนไขบางคนโอ้ก็อยากให้ 500,000 เพิ่นก็หมายไว
1: ้
0: อันนี้การมีส่วนร่วมสมเสือเด้อสมเสือหลายนําประชาชนไปในบ้านในครอบเขตหลายบ้านอันนี้ก็เห็นหลายบ้านเด้อเดี๋ยวนี้มีเส้นทางซีเมนต์ไต่เบิดแล้วเลย
1: เจ้า
0: เรียกว่าในนครจังของพวกเขานี่เริ่มแล้วเลยขยายเทไปเองหรือว่าเพิ่นมีโครงการของภาครัฐสมทบทุนนี่อันนี้ก็สมซื้อหลาย
1: เจ้าเจ้าเขตบ้านอนุรักษ์ก็คือการเนาะถ้าว่าเป็นทางหอมใหญ่นี่อาจจะแม่นภาคส่วนที่เกี่ยวข้องหรือว่าทางภาครัฐบาลเป็นผู้ช่วยแต่ว่าเป็นทางหอมน้อยนะสมราประชาชนภายในบ้านจะช่วยกันเองอาจจะเก็บเป็นจำนวนตามรถถ้าว่าครอบครัวนี่มีรถใหญ่2คันรถใหญ่สมมติว่า1ล้านกีบต่อคันรถจัก 500,000 กีบต่อคันจังซี่จะเก็บเป็นจังซี่เอา
0: แม่นโอ้ยสมซวยนี่แหละประกอบส่วนช่วยกันทุกท่านเนาะเห็นได้เฮางานประกอบส่วนอันนี้ก็เพื่อความสะดวกในการนําใช้เส้นทางเข้าบ้านแหละ
1: ก็
0: คืองบประมาณภาครัฐเฮาก็มันบ่หลายดิแต่มีแต่ว่ามันบ่หลายทุกท่านก็ต้องได้ช่วยกันก็สมซวยถ้าว่าบริษัทใดมีเงินใครห้างห้านอยากช่วยสังคมภาครัฐพวกเขานะก็ยิ่งดีเนาะอันนี้ชมเชยเด้อในการประกอบส่วนเขาบัดนี้เกี่ยวมาถึงว่าเรื่องอุบัติเหตุท่านผู้ฟังจะเว้าขึ้นไปนิดนึงนี่ระยะที่พวกเขาได้ออกข่าวไปเนี่ยเอาแต่วันศุกร์มาซะเนาะพอวันศุกร์นี่เพิ่นเริ่มข่าวมาให้แต่วันศุกร์พุ่นเนาะเขาสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่24กรกฎนี้24กรกฎนี่เกิดขึ้นทั้งหมดนี่15ราย
1: เจ้า
0: พานาเปเปนี่27คันเด็กหน่อยนี่9สมควร17ใส่การบ่ได้นี่1คนได้รับบาดเจ็บทั้งหมดนี่13คนบาดเจ็บเด็กหน่อยนี่5สมควรนี่6บาดเจ็บสาหัส2เสียชีวิต3ผู้นั้นอนุรักษ์เอ้ย
1: เจ้า
0: เนาะนครหลวงจันทน์เฮานี่เกิด10ผู้ใด
1: โอ
0: ้ถูก
1: หลายเนาะ
0: เอามือเดียวนี่24กรกฎเสียชีวิต1นี่รถจักรนี่ล้มเองแขวงเลี้ยงจันทน์นี่2จำปาสัก2เสียชีวิต2จำปาสักนี่นะรถยนต์ตามกับคนยางแล้วก็รถจักรตามกับคันคูกลางก็จะเป็นคูกลางทางเสียชีวิตอยู่ทั้งจำปาสักใน2คนในวันที่24กรกฎแล้วก็บ่อแก้วนี่1เกิดหน่อยแขวง
1: เจ้า
0: แต่ว่าเสียชีวิตถึง3คน
1: แม่น
0: โอ้ย
1: อันนั้นประจำวันที่24มาต่อวันที่25กรกฎ2026ท่านผู้ฟังมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนี่แม่น11รายพาหนะเปเพทั้งหมดนี่21คันเปเ

0: ืมเนี่ยเป็นผู้กินเขาบังคับบ่ได้ให้น้ำเมาบังคับเขาอันนี้นะเห็นบ่ต้องนำว่าขึ้นไปในทุกทานเลยผู้ใดมักดื่มสั่งสรรค์แล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น
1: แม่น
0: ดังนี้แล้วเนี่ยจะต่ำคนยางเห็นบ่ก็จำประสาทในการต่ำคนยางถ้าว่ามีสติที่ไปต่ำสมบัติตัวอย่างว่าในเมืองตัวอย่างขี้ในเมืองอันนี้แหละเห็นบ่ความประมาทขาดสติก็สิเป็นน้ำเมาแล้วเนาะที่สาเหตุต้นตอพาเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนส่วนว่าประจำวันที่26วันอาทิตย์มื้อวานนี้ก็สิเป็นมื้อนี้คาดว่าตอนบ่ายนี่เพิ่นก็สิสรุปให้ฟังละ
1: เจ้า
0: ตัวเลขมีน้อยหลายปานใดเสียชีวิตจักคนก็สิมันรถหาฟังทางกรมจราจรเอาเป็นตอนบ่ายมื้อนี้แหละเนาะเพิ่นสิสรุปให้ทราบตึ้ม
1: เจ้าแต่ว่าวันที่25ของเมืองไซเซถานี่ก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น2รายท่านผู้ฟังเน
0: า
1: ะเวลา 15:00 นนี่เป็นรถจิ๊ปตำรถจักรอยู่ไฟอำนาจบางโศกน้อยรถเปเพนี่2คันเด้อตกลงกันเองได้ส่วนว่าอีกหนึ่งกรณีก็คือเกิดขึ้นในวันที่25คือกัน 16:30 นาทีเป็นรถจากตำรถกระบะอยู่บ้านไห่คำเนาะอันนี้รถเปเพ2คันคนได้รับบาดเจ็บ1คนตกลงกันเองได
0: ้อันนี้เมืองเศรษฐาเนาะ
1: เจ้า
0: แล้วก็สิขอเว้าขึ้นไปที่มีเรื่องขันถามมาเนี่ยนี่ผู้ดี Facebook นี่เพิ่นก็เว้าสุฟังนี่ไฟเนืองทางเข้าสถานีรถไฟลาวจีนคือว่ามืดบ่เปิด
1: เจ้า
0: ที่มันเกิดจากสาเหตุยังก็ที่ส่งเสียงโตให้ทั้งท่านปัญญาตื้มโดยเฉพาะแล้วเรื่องไฟอำนาจเนาะไฟอำนาจนี่เป็นกระเบงเขาไปซ่อมมาดิมีทั้งไฟฟ้าเนี่ยก็คือพลังงานกระทรวงแผนกอุตสาหกรรมและการค้าเนาะเดี๋ยวนี้เพิ่นโฮมของกันเด
1: ้
0: พลังงานระบบแห่งไปโฮมกับอุตสาหกรรมและการค้าท่านคำเปิ้ลเนาะเพิ่นก็ได้สนองข้อมูลเรื่อยๆอันนี้มันแจ้งมาเนาะเขตไฟเนืองทางทางเข้าสถานีรถไฟลาวจีนนี่ว่ามืดบ่เปิดเอาที่ทรงโตทางท่านปัญญามณีวงตึมเรื่องไฟยังทางเรื่องประดับประดาในตัวเมืองนี่เป็นเรื่องเรียกความผิดชอบของคบต.เด้เรื่องของการบริการตัวเมืองเรื่องจัดเนาะก็สิได้ส่งให้เพิ่นก่อนถ้าเพิ่นว่ามีข้อมูลคําตอบมาใดก็สิแจ้งบริการรับทราบตึม
1: จ้ะเป็นการดีละที่มีรายการแจ้งมาเนาะจุดใดที่มันยังบ่จะบ่แจ้งโดยเฉพาะแม่นไฟยังทางบ่สะเพาะแต่จุดที่มีรายการระบุมาดอกก็คิดว่าหลายกว่านี
0: ้
1: แต่ก็อยากให้มีรายการส่งข่าวผ่านทางรายการของพวกเฮา
0: ไ
1: ปเบิ่งอุบัติเหตุทางต่างแขวงนี่อยู่ทางหลวงน้ําทาก็เกิดขึ้นได้สมเวลาวันที่22นี่เป็นรถกระบะแล่นด้วยความไวและกระดาษเอาคนที่กำลังจะออกจากรถตามรูปเบิ่งนี่ก็คือรถเก๋งเพิ่นไปจอดอยู่แคมป์ทางแล้วเพิ่นจะไขประตูออกจากรถแต่ว่าลงจากรถแล้วนะ
0: รถส่วนไปเลย
1: รถส่วนมาก็คือได้ล้มเนาะท่านผู้ฟังอันนี้แหละแต่ว่ารถกระบะที่ว่าดาดนะหนี
0: นั่น
1: ขี่ไปหนีอาจจะบ่เห็นบ่หรือว่า
0: เจตนาต่ำแล้วตัวนี้บ่
1: เจตนาเน
0: าะโอ้ต่ำเติ้งบ่นั้นบ่ว่าสิบ่ฮู้อ่ะเนาะ
1: เจ้าเจ้า
0: ก็สิแม่นตัวลบหนีแล้วก็บ่ต่างกับกรณีหลายท่านสิได้เห็นส่วนหลายเนาะอยู่ Facebook ในอาทิตย์แล้วนี่ต่ำ2คนอยู่ไฟอำนาจอันนั้นห้วยหงอ่ะดิรถเก่งขนาดตำปึ้งแล้วก็หนีมันก็เลยขี่แล้วก็เจิดไปเจิดมาก็ว่าโอ้ยพลเมืองดีกันนำแหละเจิดไปเจิดมาจุดท้ายหนีบวิทเพื่อนบอกโอ้กรรมที่จรวดเนาะว่าสั่นเป็นอย่างว่าสั่นไปตำต้นไม้อยู่แคมทางเห็นเนาะแล้วที่เห็นทั้ง Facebook ไปตำต้นไม้อยู่แคมทางอ่ะโชคดีได้โบแลนด์ของเงินประชาชนใกล้หันเบิ่งไหมธงล้มกันจนแตกเบิ่งออกมากับซูซีซูซียันช่วงเมาบ่จัก
1: เมาแม่นบ่
0: เมาเลยถ้าบ่เมานี่ก็สิเป็นล้มกันนั่นแหละเนาะถ้าบ่เมาเนาะอ
1: ัน
0: นี้ต่ํา2คนผู้บ่าวผู้สาวเด้กลางค่ํากลางคืนแล้วเนาะนี่แล้วนี่เด้พลเมืองดีนํา
1: อันนี้อาจจะเจตนาเพราะว่าต่ําวัตถุสิ่งของอะไรก็ตามท่านผู้ฟังมันสะเทือนโลดอยู่แล้วเนาะรู้สึกโตอยู่แล้ว
0: อันนี้ย้อนหยังย้อนบ่อยากรับผิดชอบเด้จักสิมารับผิดชอบรถตนเองบ่แฮงแล้วสิกรณีอีกอย่าลืมว่าถ้าเจ้าหน้าที่จับได้หลายทันน่ะนะโทษมันสิเพิ่มได
1: ้เจ้า
0: เพิ่มโทษไปอีกเนาะในกรณีว่าต่ําแล้วตัวรถนี้เด้บ่รับผิดชอบมันก็มีโทษเด้เพิ่มโทษให้อีกตัวอย่างว่าโอ้ฝากไว้อย่าได้ว่าย่านย่านอย่างพันมันมีกรณีว่าต่ําแล้วตัวรถนี้มีเหตุสูญเสียชีวิตแล้วไปรถนี้บางเทื่อประกาศจนเมื่อยประกาศยังบ่รับผิดชอบ
1: เจ้า
0: เป็นหยังจับได้แล้วทันว่ามาทําใจ
1: ไปตั้งสติ
0: ไปตั้งสติ
1: โอ้
0: เออญาติครอบครัวพี่น้องมาลุ้มตีค่ะฟันแทงได้คําตอบแล้วนั่นเด้พันมาเห็นบ่อันนี้แหละอย่าไปว่าอย่างซั่นหลายคนอยากฮู้ว่าต่ําแล้วให้มารับผิดชอบว่านั่นเพิ่นก็บ่ได้เว้าหยังดอก
1: แม่น
0: พี่น้องป้องปายอันนี้ติดต่ําแล้วลบดีบางเทื่อเป็นทิศ2ทิศเป็นเดือนก็ยังซอกบ่เห็นตัวอย่างว่าบัดซอกเห็นได้คําตอบเท่านั้นแหละ
1: เจ้า
0: ตกใจ ดีเพิ่นได้บอกคำน้ำตอบมา

0: ตื่น
1: ด
0: ้านพี่น้องตีค่ะฟันแทงนะอันคำตอบเพิ่นมาน่ะถ้าว่าเจ้าหน้าที่จับบ่ได้ดิ
1: รอดไป
0: รอดไปคือที่ว่าโชคบ่ได้หั่นจมในใจเป็นบ่โชคเฮาว่าซั่นสิแต่ว่าช่วยผู้อื่นน่ะอันนั้นแหละคือเว้าทุกท่านเด้ออุบัติเหตุเนี่ยมันบ่แม่นเคาะเข็นเว้นกรรมเนี่ยงใดแม่นความประมาท
1: เจ้า
0: ขาดสติมันบ่แม่นว่าฮอดยามดอกโอ้ดวงคนว่าเออยามดวงนี่ตกเนาะเออซวยแนวนั้นแนวนี้เฮาต้องกลับขึ้นไปเบิ่งตัวเองก่อนพฤติกรรมตัวเองก่อนเฮาเมาบ่เวลาเฮาจะขับรถมื้อนั้น
1: เจ้า
0: หรือว่าสิออกไปเมื่อเฮือนเมื่อสารหรือไปทางพุ่นทางพี่ก็ว่าไปถามตัวเองก่อนเมาบ่ถ้าเมาก็บ่ต้องขับเท่านั้นแหละ
1: เจ้า
0: ชื่อว่าได้ทุกอย่างได้ชื่อได้อันนี้บนเว้าติรถกวดเพียงเด้อเว้าสปอร์ตผู้ที่มักง่ายที่พาให้ผู้อื่นเดือดร้อน
1: แม่น
0: แต่พวกเฮาเว้านี่บ่แม่นซ้ำเติมอีกขอยกให้เห็นว่าพฤติกรรมที่มักเกิดเรื่อยๆนะอันนี้ขอนำแท้ๆแต่เว้าเรื่องนี้มาแล้วนี่ก็สิขอโตเลยซะอันนั้นมิตรรายการ
1: เจ้า
0: เพิ่นฟังรายการนี่แหละเกิดเพิ่นน้ำเพิ่นอยู่ประตูไซนี้เพิ่นเล่าให้ฟังว่าโทรมาถามแหละครูโชคเอ้ยว่าซั่นเมื่อก่อนนั้นก็บ่ได้ฟังนอกรายการกับพี่ปลอดภัยว่าซั่นฟังแล้วพวกเขาก็มีการสนทนาเจ้าหน้าที่บ่อนนั้นบ่อนนี้ทั่วประเทศแล้วก็โค้ชโชคหลายๆคนก็มาเว้าเรื่องอุบัติเหตุนาการขับขี่แล้วได้สิปลอดภัยเมื่อก่อนทางโค้งนี่นะ
1: เจ้า
0: เพิ่นบ่รอได้โค้งเลยเพิ่นว่าบังเอิญมื้อนั้นเห็นมีรถเมย์มาเพิ่นว่า
1: เจ้า
0: คันมากใหญ่ขี่เวิ้งๆๆมาประตูไซนี่แหละเกือบล็อกไปแล้วว่าเมื่อก่อนพฤติกรรมแบบนั้นดิเคยขับแล้วได้กับไปจังซั่นแล้วว่า
1: เจ้า
0: ได้ฟังรายการเตือนสติเลยว่าพรความไวลงเลยว่ารอดจากอุบัติเหตุมื้อนั้น
1: เจ้า
0: คันแล้วว่าเราไปอ่ะนะจักสิเป็นจังได
1: ๋
0: ทั้งครอบครัวเด้2คนซ้อนกันไปบ่ให้ฟังอู้ก็ตกใจโทรมาได้ฟังรายการพวกเฮาคือว่ามีสติหลายขึ้น
1: เจ้า
0: โอ้ยอันนี้เฮาก็ขอบใจขอบใจเด
1: ้
0: ขอบใจที่พวกเฮาก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในการปลูกที่สำนึกการโฆษณาเผยแพร่กฎระเบียบจราจรลดพรบัญหาอุบัติเหตุ
1: แมนแล้วก็พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งเฮ็ดให้มีรายการหลายๆคนนั้นปลอดภัยเพราะว่าพวกเขาแนะนำไปก็คือสิ่งที่ดีก็คือการปฏิบัติระเบียบท่านผู้ฟังบางคนนี่นะบ่ได้ฮู้หยังเดินทางไปได้ดีปฏิบัติระเบียบได้ดีแต่ว่าเป็นเหยื่อห่วมกับผู้ที่ฝ่าฝืนหรือว่าผู้ที่ปฏิบัติระเบียบบ่ได
0: ้
1: อันนี้มันกินแหนงแข็งใจท่านผู้ฟังเนาะเพิ่นว่าเอาเงินคำมาทดแทนกับบ่ได
0: ้
1: มันกลายเป็นมูลค่าบ่ได
0: ้
1: แนมเห็นทางกายของตนเองนี่มีแป้วมีแมงนี่นะมันกระทบจิตใจแนมไปเบิ่งย้ําได้อ้าวนี่แหละเฮาเป็นเหยื่อของการเกิดอุบัติเหตุร่วมกับคนอื่นทั้งที่ว่าเฮาปฏิบัติระเบียบได
0: ้แม่นแล้วอันนี้แหละเป็นห่วงแท้ทุกท่านเนาะเพราะหลายคนนี่พวกเขาได้เชิญมาคงรายการก็เป็นเหยื่อเท่านั้นเด้
1: เจ้า
0: เป็นเหยื่อของคนเมาเนาะก็ละท่านสิได้ฟังพวกเขาสัมภาษณ์นั่นแหละเชิญผู้ที่เกิดเหตุเนาะเมื่อก่อนนี่ก็เอื้อยสุดใจพันธวงศ์เด้
1: เจ้า
0: ในนามประธานโฆษณาการขับขี่ปลอดภัยนี้เพิ่นก็มีสมาคมเพิ่นได้เพื่อนเก่าสมาคมเพิ่นนี่แหละผู้ที่เคยเกิดอุบัติเหตุแต่ละเหตุต่างๆหุ่นแฮงมาโฮมกัน
1: จ้า
0: เป็นสมาคมนึงเนาะในการลงโฆษณาผ่านมาก็มีหลายโครงการองค์การเด้องค์การจะตั้งสกุลเชิญไปโดยเฉพาะแล้วเพิ่นมีเป้าหมายหลุดพ้นเรื่องอุบัติเหตุก็เชิญพวกเพิ่นนี่แหละไปเด้สมาคมเพิ่นผู้ผ่าตัดกะโหลกสมองผู้แขนขาดบ่ขอโทษซะ
1: เจ้า
0: ผู้ขาขาดเนาะก็เอิ้นไปขึ้นเล่าประสบการณ์เพื่ออย่างกระเตือนสติผู้มานั่งฟังนั่งเบิ่งนี่อันนี้เพิ่นมีสมาคมเพิ่นเชิญไปโอ้ได้ฟังได้เห็นแล้วสมมุติลาก็คึกน้ํากันมันน้อยใจกับเหตุการณ์มันเกิดขึ้นนําเพิ่นน่ะเพิ่นก็ว่าเป็นเหยื่อซื่อๆ
1: เจ้า
0: บ่แม่นต้นเหตุตัวเอง
1: อือๆ
0: เขามาตําเนาะบางคนก็เว้าสู่ฟังว่าบ่มีสติเลยตอนตามเวลานั้นไปฟื้นยงหมอ 4-5 เดือนพุ่นน่ะ
1: โอ้
0: ก็มาเล่าสู่ฟัง
1: เจ้า
0: เนาะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่พวกเขายกมานี่ให้เบิ่งน้ำกันเรือบางคนว่ายังบ่คักบ่ฟังเขายังบ่คักยังบ่ย่านสินะ
1: เจ้า
0: ขอเชิญไปเบิ่งห้องหมอมิตรภาพล้นเนาะเนาะล้นห้องหมอเนาะเรื่องกระดูกกระทบกระดูกนี่แน่นอนไอ้คนนี่ไปห้องหมอห้อยห้าสิบเตียงมิตรภาพเขาเนี่ย
1: เจ้า
0: ไปเบิ่งไปลองเบิ่งแล้วว่าความยุ่งยากการกินจังใดนอนจังใดเพียงพอหรือบ่
1: แม่น
0: คนนะคนเก็บอ่ะนะหลายเรียนสําหรับอยู่ระเบียงบ้านเฮือนหลังนึงเลยเด้อนู่นล่ะเข้าไปยามคนเจ็บบังหลังๆกันพาโทเจ ซักห้องน้ำห้องไหนว่าก็โทษซะกันยุ่งยากเลยชิดไปเข้าออกอยู่หั่นตัวอย่างนอนก็บ่เป็นสุขเนาะแคบๆเพราะแต่ลมตัวนะระเบียงจากเป็นบ่อนว่าให้คนรากอากาศสูบดมกลายเป็นบ่อนนอนเนี่ยว่าความยุ่งยากซําใดอย่าให้ไปเบิ่งถ้าว่าผู้ใดว่าโอ้ยบ่ย่านดอกอุบัติเหตุจังซั่นจังซี่ไปเบิ่งจักเสียงห้องค้างโอ้ยเจ็บปวดทรมาน
1: เจ้า
0: ผ่าตัดกะโหลกผ่าตัดหยังเขียนหัวจักใส่ด้ามใส่เล็กห้อยแขนขาโอ้เห็นแล้วอันนี้บ่เป็นซ้ําเติมเลยไปเบิ่งก็ดี
1: เจ้า
0: อันนี้แนะนําทุกอย่างได้ไปเบิ่งก็ดีสละเวลาหน่อยก็ดีไปเบิ่งว่าความยุ่งยากเป็นจังได๋มันก็สิกระทบคืนจิตใจท่านอีกว่าผลกระทบย้อนอุบัติเหตุสิแม่นตั้งใจหรือว่าบ่ตั้งใจก็อยู่หั่นแหละโฮมอยู่หั่นแหละไปเบิ
1: ่
0: ง
1: แม่นๆถ้าเว้าไปแล้วมีรายการบ่เห็นภาพจังให้ไปเบิ่งด้วยตนเองบางคนก็ว่าโอ้เห็นมาแล้วมันก็สะเทือนจิตใจหลายเนาะก็บ่อยากให้เกิดกับตนเองดังนั้นก็ต้องมีสติในการขับขี่บางคนเฮาเว้าเฮาอันพาเว้าเฮาแนะนำแต่ว่าบางคนนี่คิดภาพยังบ่ออกเทื่อสมลาเพราะนั้นว่าถ้าเกิดกับตัวเองมื้อใดผู้แหละมื้อนั้นแหละกินแหนงแข็งใจ
0: เออแล้วก็บ่แม่นว่ายามซวยก็คือเว้าไปแหละมันบ่แม่นซวยหรอกมันบ่แม่นเคาะเข็นเว้นกรรมมันเป็นความประมาทขาดสติละเมิดกฎจราจรเนาะเอ้าอันนั้นก็เป็นเว้ามาบางคนนี่ฟังแล้วกันโอ้ย2คนนี่ล้มกันนี่คนหนาวลุกก็บ่มีบางคนสิเกิดจังซั่นแหน่นี่มันบ่นั่งอยู่ห้องทรงหรือว่านั่งอยู่ในรถอยู่ห้องการอยู่ตลาดตะลีฟังรายการในตัวนี้เอาแล้วก็เป็นเพียงข้อมูลที่พวกเขาได้ร่วมรายการ13ปีมานี่นะเห็นหลายอย่างเนาะที่พวกเขามาเว้ามาว่าเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นก็เพื่ออยากสะท้อนแก่ท่านผู้ฟังสะท้อนสังคมให้มีสติน้ำกัดการแก้ไขปัญหาเรื่องอุบัติเหตุหาทางออกได้หมดเนาะอันบ่มีอันใดที่แก้บ่ได้ทุกคนช่วยกันเป็นเจ้าการมันก็แก้ได
1: ้แม่นเจ้า
0: อันนี้ช่วยกันได้ทุกท่านได้เอาวันนี้กลับมาว่าเรื่องไฟยังทางอีกนี่นะโอ้วังกี้นี่ก็เห็นข่าวเนาะถามมาก็พอดีเลยมีข้อมูลพวกเขาก็ได้หลังๆมาได้ออกข่าวไปแล้วถามมาว่าเป็นอย่างไฟอำนาจโบแปลงโบเปิดเออโบเปิดย้อนอย่างหลายคนถามมาได้ก็พอดีเขาได้ข้อมูลจากทั้งเจ้าหน้าที่เดแล้วก็ทั้งห้องการคุ้มครองบริการตัวเมืองจันทร์เดเดี๋ยวนี้อยู่นะคนเมืองจันทร์นี่นะมีไฟอำนาจทั้งหมดอีก68จุดตามรายงานมาใช้งานได้ปกตินี่39จุดเปเพใช้การบ่ได้นี่17จุดก็สิแม่นจุดที่มันหลายท่านถามมานั่นแหละ
1: แม่น
0: ๆ17จุดนี่นะเพิ่นแจ้งมาทั่วนครหลวงจันทน์กับพวกเขาและมี12จุดเบื้องหนึ่งหุงเบื้องหนึ่งขาดตัวอย่างว่ามันบ่หุงหมดนะบ่แม่นแดงเหลืองเขียวตัวอย่างว่ามันเทื่อขึ้นแต่แดงมันก็ขึ้นแต่เขียวตัวอย่างอันนี้แม่น12จุดที่มันบ่หุงหมดนะ
1: เจ้า
0: เนาะหรือว่าเบื้องหนึ่งขาดตัวอย่างว่านี่มันได้สั่งรวมมาว่า68จุดอยู่ในครองจักรกับพวกเขาไฟอำนาจเนาะใช้การบ่ได้ก็สิเป็นย้อนกับประมาณเด้หลายอย่างและบวกใส่เนาะก็รอถ้าฟังเติมเลยทั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเกี่ยวของนี้เพิ่นจะมีข้อมูลแล้วได้เติมเนาะและนี่พอดีแล้วนี่เพิ่นแจ้งมาในท่านปัญญานี่ว่าสบายดีโฆษกทั้ง2การคุ้มครองไฟเยืองทางในนครหลวงวิจารณ์ของพวกเขานี่ปัจจุบันนี้เป็นแผนกอุตสาหกรรมและการค้านครหลวงวิจารณ์เด้อส่วนมีซึ่งมีภาคส่วนพลังงานในเมื่อก่อนหั้น
1: เจ้า
0: เป็นเขาห่วมเด
1: ้
0: อันนี้เป็นโฮมคือว่าหั่นแหละ2ภาคส่วนแขนงการมันเป็นแขนงเดียวเนาะเอาขอบใจทั้งท่านปัญญาหลายๆเดี๋ยวนี้มันก็มอบไปกันละหน้าเวียกต่างๆพวกเฮาก็สิได้ไปหาเพิ่นแหละเพราะเดี๋ยวนี้บ่เรื่องความผิดชอบเด้อ
1: เจ้า
0: อันมาเฮาก็ว่าโอ้ไฟฟ้าเด้อไฟฟ้าบัดว่าโอ้เขาบ่ต่อเด้อเขาบ่ต่อว่าเป็นโยธาเด้อเดี๋ยวนี้มันเป็นหลายแก่ว่าซั่นซะก็สิได้ไปหาเพิ่นตื้มว่าข้อมูลความจริงอ่ะนะเพิ่นแบ่งความรับผิดชอบหน้าที่รับผิดชอบพระบทบาทอ่ะนะมีหยังแหน่ก็คือนี่แหละเขาบ่ต่อแต่ว่าเรื่องขี้เหงื่อมานี่ก็สิเป็นเขาบ่ต่อห้อยเลย
1: แม่น
0: ๆมาเรื่องเขาบ่ต่อเรื่องขี้เหงื่อเนาะความสะอาดในตัวเมืองซั่นซะ
1: เจ้าเจ้านอกจากแฟอำนาจแล้วมีรายการเรื่องของสิ่งเกาะห้อยเป็นสายฟื้นสายไฟนี่นะสมลาอันมีรายการได้โพสต์ลงนี้ว่าตนเองได้เกาะเอาสายไฟที่ขวางอยู่เส้นทางอยู่แถวหน้าวัดเจียมปางเขตบ้านห้อมนี่นะเฮ็ดให้ยานพาหนะล่มได้เส้นทางก็มืดเตะเนาะในวันที่24ที่ผ่านมาท่านผู้ฟังเนาะสิ่งเกาะห้อยต่างๆถ้าว่ามันย้อนมันหลุดมันขาดลงกลางเวรมีรายการอาจจะพบเห็นแต่ว่ากลางคืนนี้พวกเขาก็เป็นห่วงอยู่ดอกอาชีพไปแล้วมันก็บ่เห็นท่านผู้ฟังดังนั้นถ้าว่าเห็นในตอนกลางเวรว่าโอ้มันเกี่ยมสิลงล่ะเด้ ก็ให้แจ้งภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแจ้งอำนาจการปกครองบ้านก็ได้เนาะเพราะว่าถ้ามันย้อนมันเกาะลงมาแล้วก็ญาณพนะประเภทโลจักนี่แหละล่มแล้วก็เฮ็ดให้บาดเจ็บท่านผู้ฟังเนาะสิ่งนี้เฮาก็ต้องได้บอกเตือนกันแล้วก็แจ้งให้สังคมได้รับรู้นํากันว่าจุดใดที่มันยังเป็นจังซี่อยู
0: ่
1: เพราะว่าบางเทื่ออำนาจการปกครองหรือว่าภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพิ่นก็บ่ทั่วบ่ถึง
0: นั่นแหละเอาฝากไว้แจ้งไว้เนาะที่พวกเขาได้เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารให้สังคมได้ติดตามมาฟังนะพันและการขับขี่ปลอดภัยนี้จะไปเห็นอีกเวียกหนึ่งนี่ที่พวกเขาได้นำเสนอนี่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะแล้วนี่อนุรักษ
1: ์เจ้า
0: แต่อาทิตย์แล้วนี้พอดีได้เห็นข่าวทั้งกระทรวงโยธาธิการและขนส่งมันได้ส่งมานี่ว่าท่านรัฐมนตรีท่านเล็กหลายศรีวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการขนส่งพร้อมด้วยคณะก็ได้ลงเคลื่อนไหวเฮ็ดเวียกอยู่ทางแขวงสารวันก็ได้เข้าพบปะกันน้ำแขวงโดยเฉพาะแล้วก็เป็นเวียกงานที่บนได้เน้นที่สุดนี้ก็เป็นบ่เรื่องทางนี่แหละสำคัญเป็นหัวใจหลักแท้ๆเด้
1: เจ้า
0: เนาะบ่เรื่องทางเฮ็ดให้ประชาชนที่ได้เข้าถึงไปมาหาสู่มีความสะดวกสบายขึ้น
1: แม่นจ้า
0: และสิ่งที่เพิ่นได้เว้าตามเนื้อในได้ลงพบปะนำท่านโดยเฉพาะแล้วก็เป็นการนำของแขวงนี้ท่านดาวพรวงแก้วนี้ดาวพรวงแก้วนี้ถ้าว่าที่มันได้ลงไปนี่แม่นก็เป็นบ่เรื่องต่อหน้านี่จะสร้างความมิตรภาพแล้วไทยแห่งที่6ได
1: ้โอ้เจ้าเจ้า
0: เมื่อในเพิ่นได้แจ้งมาน
1: ี
0: ่เนาะลองเบิ่งทุกท่านเพราะว่าในต่อหน้านี่ที่มีความมิตรภาพแล้วไทยที่6ได้เนาะอยู่ทางบ่ได้สารวันบ่ได้นี่ตามเพจวันนี้สารวันได้ท่านผู้ฟังเอ้ย
1: เจ้า
0: เอาเราถ้าเบิ่งว่าเป็นไปได้สิได้ชมใส่ความมิตรภาพนี่แหละแล้วก็บอกใส่ถ้าว่ามีขัวแห่งนี
1: ้
0: มิตรภาพเราไทยแห่งที่6แล้วแน่นอนแล้วการไปมหาสู่การท่องเที่ยวการค้าการขาย
1: เจ้าม
0: ันก็สิฟื้นขึ้น
1: เจ้าแล้วก็ยังมีการติดตามสุกยูเวียกงานหลายๆอย่างท่านผู้ฟังบ่ว่าจะเป็นการคุ้มครองแล้วก็เรื่องของการปฏิบัติกฎหมายผังเมืองการดูดแห่การดูดทรายและวัสดุก่อสร้างอื่นๆนี่นะอยู่ทางบรรดาแขวงต่างๆซึ่งว่าปัจจุบันนี้ก็จะได้รับการแก้ไขแล้วถ้าว่าเพิ่นลงไปท้องถิ่นจังซั่นแน่นอนว่าหน้าเวียกก็ต้องคืบหน้าไป
0: แล้วก็ขัวข้ามน้ำเสดูนนั่นดิ
1: เจ้า
0: ขัวน้ำเสดูนนั่นดิเพิ่นก็ได้รายงานต่อทางท่านดาววงพรแก้วฮั่นเลขาพรรคแขวงสารวันนั่นน่ะที่ท่านรัฐมนตรีได้ไปเข้าร่วมพบปะปรึกษาเรื่องกับเวียกเพิ่นนี่แหละสำหรับขัวที่หลายท่านถามมาเนาะเมื่อก่อนว่ายุ่งยากอันเนี่ย
1: เจ้า
0: โอ้เพิ่นได้รับการซ่อมแปลงอันไหนเนาะเพราะตอนนี้นี่กำลังซ่อมแปลงอนุรักษ์
1: เจ้า
0: ทั้งท่านวันทองบุตรดาวงของรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการขนส่งได้ลงติดตามชุกยู่อีกในเวลาเพิ่นลงไปเบียกเมื่อกี้นี่นะขณะเพิ่นน่ะก็สร้างขัวข้ามน้ําสิดุลหลังจากว่าปล่อยปลามานี่หลาย10ปีเพิ่นว่า
1: เจ้า
0: ได้รับการแก้ไขในปีก่ายนี้ดิเริ่มก่อสร้างเริ่มเฮ็ดเอาสิเว้าสิฟังตื้มว่าข้อมูลนี้บางท่านยังบ่ได้ฟังเนาะว่าเพิ่นจะตั้งปฏิบัติฮอดใส่แล้วตอนนี้ล่าสุดได้ข้อมูลนี่ในวันที่23กรกฎาคม2566ท่านวันทองพุทธนาวงศ์ห้องรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งเนาะพร้อมด้วยคณะนี้ได้ลงเคลื่อนไหวเฮ็ดเวียกอยู่แขวงสารวันณสุกยู่ในโครงการพัฒนาพื้นฐานของลางโดยเฉพาะแล้วแม่นก่อสร้างขัวข้ามน้ําเสดูนเขตบ้านบัวละพาบ้านปากเสือกบ้านนาหังเมืองคงเสดูนแขวงสารวันการลงขันไหวในครั้งนี้มีการนำขันเมืองแผนกการขันแขวงและก็พรรคส่วนที่เกี่ยวข้องในการให้การต้นรับเนาะโดยเฉพาะและลงกฎกาตัวจริงขัวนี่มีลวงยาวทั้งหมดเฉพาะขัวนี่210เมตรกว้าง12เมตรเนาะเดี๋ยวนี้ก็มันสำเร็จแล้วหลายหน้าเวียกได้เป็นต้นกันมันการทีเบตงพื้นขัวสร้างกันเจือนและก็ติดตั้งฮาวพนักกันตกเลยนะ
1: ของ
0: ขัวเวียกงานเส้นทางเสื่อมต่อนี้ทีเบตงเข้าหาส่วนขัวทั้ง2เบื้องละ30เมตรกว้าง12เมตรสร้างทางปูอย่าง2ชั้นเชื่อมต่อใส่เส้นทางเลข13ใต้เข้าสู่จุดเมืองคงเสดูนความยาวแล้วก็แม่น 1,500 เมตรกว้างแล้วแม่น9เมตรแล้วก็สร้างท่อลอดทางจำนวน5แห่งเนาะรวมลงยาวทั้งหมดนี้ของเส้นทางประมาณ 1,800 เมตร แล้วก็ตัวครัวนี่210แมตต์นอกจากนี้ยังมีหน้าเวียกบางส่วนที่กำลังเร่งสุ่มใช้ปฏิบัติเพื่อให้สำเร็จสมบูรณ์และเตรียมความพร้อมเปิดนำไส้ยางเป็นทางการในวันนี้โอ้ยสุ่มเสยและท่านวันทองบุตรนาวงศ์องค์รัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการขนส่งเมืองก็ได้สุ่มเสยตัวบริษัทที่ได้เข้ามาในการแก้ไขในการก่อสร้างซ่อมแซมเส้นทางที่จะให้ประชาชนได้นำใช้ไว้นี้ก็เพื่ออย่างอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการสัญจรไปมาเพราะว่าบางทางนี่ก็สิใช้เรือได้ข้ามน้ํา
1: แม่นๆมันมีความยุ่งยากเน
0: า
1: ะ
0: ความยุ่งยากเนาะถ้าว่าขัวแล้วก็สิได้ผ่านขัวมีความสะดวกว่องไวประหยัดเวลาแล้วก็เป็นทางเชื่อมจอดแลกเปลี่ยนสินค้าค้าขายง่ายมือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเติมอีกนี่เนี่ยการอำนวยความสะดวกให้แก่การลงทุนอีกแน่นอนแล้วถ้าว่ามีการพัฒนาขึ้นมานักธุรกิจหรือนักลงทุนต้องเข้ามาในการเห็นเรื่องเห็นงานธุรกิจในอนาคตต้นหน้าอันนี้ก็เป็นขัวข้ามน้ำบ้านเสดนเนาะเมืองคงเสดนบ้านบัวละพาบ้านปากเสือกบ้านหน้าหังเด็กประชาชนคิดดีก็สิดีใจแล้วบัดนี้ได้เที่ยวข้ามขัวหลังจากว่าปล่อยปะมานี่หลายสิบปีเพิ่นว่าบ่ทําการก็สร้างต่อนะเนาะเอาอันนี้ก็เห็นข่าวส้มเชยแหละขอบใจทั้งกันนําที่ได้ส่งข้อมูลมาให้พวกเขาก็คือทั้งกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง
1: เจ้าทางรายการของเฮาก็แสดงความเสียใจแสดงความดีใจนําครอบครัวพ่อแม่ประชาชนที่ว่าจะได้รับขัวใหม
0: ่
1: เพราะว่าการข้ามขัวนั้นมันเป็นสิ่งที่ปลอดภัยบางระยะที่ผ่านมาทําได้ยินข่าวบ
0: ่จมน้ํา
1: จมน้ําเพราะว่าข้ามทางเหือ
0: ทางเหือ
1: ทางเหือมันบ่มีความปลอดภัยท่านผู้ฟังเพราะว่าพ่อแม่ประชาชนเพิ่นข้ามเหือนั่นน่ะเพิ่นบ่มีเสื้อชูชีพบ่มีเสื้อชูชีพบางคนก็ลอยน้ําบ่เป็น
0: ถูกต้องถูกต้องเห็นบ่อันนี้อันตรายแท้ๆเนาะที่พวกเขาเว้ามานี้ก็เพื่อเตือนสติและท่านว่าเห็นข่าวอยู่ต่างแขวงเนาะมีการก่อสร้างปรับปรุงใหม่โอ้ยอันนี้ก็ชมเชยเพิ่นว่า
1: เจ้า
0: ในการพัฒนาพื้นฐานของลังของแต่ละแขวงก็ว่าได้เฮารถใจรถหาว่าแห่งที่6ขัวมิตรภาพเราไทยนี่น่ะถ้าว่าเป็นไปได
1: ้เจ้า
0: เพิ่นก็ได้ปรึกษาเรื่องนําการนําของแขวงสารวันแล้วเนาะท่านดาวงพรแก้วนี่นะเพิ่นได้ปรึกษาเรื่องอาจจะเป็นไปได้ในทุกท่านได้ผมมีแต่ภาพเราไทยแห่งที่6ลาวและไทยนี่แหละการไปมหาสู่ก็จะมีความสะดวกสบายขึ้นเอาตอนนี้ทางปัทโธอภรครับอุ่นทอน้องประเด็กตำรวจชี้นำเรื่องงานจราจรเมืองเศรษฐาอยู่ในสายแล้วสบายดีท่าน
1: สบายดี
2: เจ้าสบายดีรายการขับขี่ปลอดภัยสบายดีท่านเจ้าท่านผู้ฟังที่เคารพ
0: ขอบใจท่านหลายเนาะเป็นยังไงต้นอาทิตย์วันนี้เข้าเวียเข้าการสภาพเส้นทางเข้าออกหนุ่งยากสะดวกยังได้ท่านแจ้งให้ทราบเด้
2: เจ้าค่ะอีกนึงข้าพเจ้าแนะนําทางนาเจ้าหน้าที่ตํารวจจราจรเมืองเสถาประกอบรายงานย่อเกี่ยวกับสภาพการสัญจรอยู่เข้าเขตบริเวณเมืองเสถาที่บ่รับผิดชอบเนาะก็คือมีอยู่4เส้นทางหลักเนาะเส้นทางที่1ก็มันนับตั้งแต่อยู่4แยกแฟมนาดงดูกเนาะเส้นหอดประตูไซเนาะ
0: เจ
2: ้าส่วนเส้นที่2ก็มันตั้งแต่พุ่นเลยเนาะ3แยกสนามม้าวงเวียนสนามมาวงเวียนวงซ้ายเนาะเขามาทางตลาดหัวขัวขึ้นมาทางไทยอำนาจชัดหลวงจนมาหอดน้องบอนมาหอดประตูไซเนี่ยก็เห็นว่าขาเขานี่ในช่วงระยะนี้จะตัวยังแน่นหนาอยู่เฉพาะเส้นทางไก่ซ้อนนี่เนาะส่วนเส้นทางอื่นก็ถือว่าลงสามารถไปมาหาสู่กันได้เนาะหมดอยู่ช่วงระยะนี้ก็เป็นช่วงระยะติดการชิดซ้อนของนักเรียนน้องน้อยฮะเนาะก็ตัวการสัญจรก็เบาบางไปหลายเติบเนาะเจ้าอันนี้ก็ตัวรายงานสภาพเกี่ยวกับการสัญจรในขอบเขตบริเวณเมืองเสถาในมื้อนี้เนาะเจ้าขอขอบใจ
0: เจ้าเลมาว่าถึงการจัดสรรได้ท่านเป็นจังได๋ว่าเรื่องค้าขายไงมื้อก็เห็นท่านทั้งคณะพวกเขาได้ลงไปกดการซุ่มเซือได้ท่านเด้อก็เห็นทั้งคณะท่านได้ลงไปแก้ไขเรื่องการวางขายเครื่องสะทรายเนาะเอาทั้งยางไปบนน้ำมาหากินนี่แหละกีดขวางการสัญจรแล้วก็ความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุมันก็มีสูงชุ่มเสยเป็นยังไงเมื่อเราเมืองเฮาปัจจุบันนี้ได้ลงจัดตั้งปฏิบัติไปฮอดสารทัน
2: เจ้ากะอีกเทื่อนึงเนาะเกี่ยวกับเรื่องงานการสัญจัดสัญอยู่ขอบเขตบริเวณนะเมืองเสถาพวกเฮานี่ก็ถือว่าพวกเฮาก็เฮ็ดเป็นปกติเนาะ
1: เจ้า
2: เนื่องว่าอยู่เมืองเฮาก็คือเคยได้รายงานหั่นพวกเฮาได้เป็นหน่วยเฉพาะกิจนึงตรงนั้นอยู่มีอยู่6แขนงการเข้าร่วมเนาะมีหอบการมียทคมีการเงินแล้วก็มีพวกนะ วัฒนธรรมแต่ก็มีจราจรทางนี้นะเราสมทบกับตำรวจกลุ่มบ้านที่ว่าเขาเฮ็ดเรียกเป็นประจำในส่วนระยะนี้ที่ว่าถ้ามีเชิงการออกมือใดแล้วมันพวกเราพร้อมแล้วแต่ก็คือรถยนต์พวกคงเมืองฮั่นเนาะขี่ไปตามเส้นทางกันถ้าว่ามีการขายเครื่องซาซายหรือว่าการก่อสร้างอยู่ตามแคมทางที่เปื้อนๆในพวกเราก็ได้ลงไปเตือนลงไปบอกในกรณีที่หนึ่งเราก็ได้ที่สองก็เป็นพวกเราก็ได้เฮ็ดบนดึกกับเจ้าของงานกิจการต่างๆฮั่นเนาะซึ่งว่าพวกค้าขายลู่ย่ออันล่อยู่อยู่ประตูไซฮั่นเนาะตลาดอาเซียนฮั่นเนาะแล้วก็อยู่วงเวียนวัดทะลวงนี้เนาะฮั่นกาแฟฮั่นที่มีการขายเครื่องซาซายตามแคมทางแล้วก็อยู่คนชิงเนาะขายเครื่องเงินทีละนึกเนาะเป็นตะตาเป็นตะเสาแล้วก็ขายปิ่งไก่อยู่ตามเจวัดอันคุณเค็งฮั่นเนาะแล้วจะขายน้องใหม่ต่างๆอยู่เส้นทางไปสอนวิหารจนด้วยหน้าห้องประชุมที่มีการขายเขาจี้หรือขายทีละนึกอันนี้พวกเราก็ได้ลงเตะนะตักเตือนยังเด็ดขาดในเนาะนั่นตัวเส้นทางหลักเจ้าอยู่ในเมืองของเรา
0: โอ้สมเสริมได้ทันเด้อการแก้ไขอันนี้บุญแม่นว่าบุญอยากส่งเสริมการขายเนาะก็อยากส่งเสริมที่สุดแหละเรื่องค่าเรื่องขายง่ายมือเดียวเดี๋ยวจะได้เงินได้คำมันนะแต่ว่ามันผิดตัวระเบียบผิดตัวคำสั่งคัดตัวนิติกรรมเขานี่แหละเนาะบุเฮ็ดกับเขาก็ชี้ต้มตีมาแล้วสังคมเจ้าหน้าที่ภาคส่วนเกี่ยวข้องหน่วยงานจัดสรรไปเฮ็ดยังอยู่เป็นบ่มันก็ชี้ฐานมันชี้แล้วมาเนี่ยสังคมคือว่าบริษัทมาตรการบุไม่ได้เงินน้ำเขาบ่ผัดไหวเงินใดปัญหาที่จะตามมาน่ะดังนั้นเฮ็ดก็ต้องได้ยอมรับสภาพได้ทุกท่านเฮ็ดก็เพื่อแก้ไขเพื่อความสวยงามเป็นระเบียบปลอดภัยบ่ให้มีความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุเนาะบัดนี้เมื่ออุบัติเหตุมาแล้วก่อนที่แจ้งสังคมสนใจหลายท่านอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอยู่เส้นทางบ้านเสงสว่างดงจองนั้นทั่วเมืองเฮาจักรายนี่ท่านเกิดขึ้นใน1อาทิตย์ที่ผ่านมานี่
2: อันที่นี้ก็คือว่าเกิดขึ้น6รายเนาะแต่ในนั้นก็เอาเขาจํานวนดําเนินคดีมีแค่2รายเนาะ
1: เจ้า
2: จนนั้นรายที่เกิดอุบัติเหตุก็คือว่าบ่คนบ่ทราบวงเวลาเนาะแต่คงเช้ามาจึงค่อยเห็นว่ารถนั้นตกตะโคงฮั่นเนาะเป็นนั้นอันน่ะไม่นุ่มเนาะที่ขับรถบิ๊กไบค์น่ะเนาะรถอันใหญ่ๆน่ะเนาะว่าแล้วเลยโค้งแล้วลงไปตะโคงฮั่นคือว่าเสียชีวิตนี่พวกเฮาบ่ทราบมันเป็นมงเวลาเท่าใดเพราะว่าบ่มีคนเห็นว่าจังซะกลางคืนจนหูเช้ามันจะค่อยฮู้ว่ามันรถตกตะโคงฮั่นนี่ดิคือว่าคือเสียมีน้ำก็ได้หมดแล้วเนาะก็ได้ส่งให้เขารายการละแต่ว่าการดำเนินมันพระเนกจราจรนครหลวงเป็นผู้ดำเนินเนาะแต่ว่าคนเสียชีวิตนี่เจ้า
0: โอ้นี่แหละท่านเลยหลายคนถามมาท่านก็ว่าไปแล้วว่ามันตกคลองห้องน้ำเองมันบ่ก็เดี๋ยวนี้หลายคนสนใจบอกไปต่างๆนานาว่าบางท่านก็ว่าผิดเทียงกันบ่เห็นห้อยบาดแผลอยู่หน้าภาคแล้วดิว่าตีกันบ่นั่นนะบางคนก็ว่าตามแล้วตัวลบนี้บางคนก็ว่าตกห้องคือท่านเว้ามาสรุปแล้วมันตกห้องเนาะท่านเนาะ
2: เจ้าแม่นแหละแม่นแหละอุบัติเหตุตกจริงล้มเองเนาะตกห้องหั่นเออคลองหั่นไปถึงกับโถระบายน้ําหั่น
0: นั่น
2: เจ้าน
0: ั่นเห็นบ่หลายคนบ่ได้อยู่ในเหตุการณ์คือว่าเวลานั้นแหละก็ขึ้นไปแล้วต่างๆนานาก็สร้างความปั่นป่วนในสังคมไปหลายเติบเนาะหลังๆมานี่ก็ดีแล้วที่ท่านได้มาชี้แจงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้สังคมได้รับทราบนี้เลยแล้วท่านอยากฝากในตื้มยามฟ้ายามฝนเฮ็ดเท่าใดช่วยกันบ่อยากให้มันมีตัวเลขคือเกิดขึ้นจังซี่แหละนี่เนาะฝนตกทั้ง
2: เกิดมื้อนึงข้าพเจ้าแนะนําตั้งหน้าเจ้าหน้าที่ตํารวจจราจรนครหลวงเบารวมเบาสกอก็เป็นเมืองชัยทาเนาะซึ่งยามใดก็เป็นห่วงเป็นใหญ่กับนักขับขี่และเป็นห่วงเป็นใหญ่กับการเกิดอุบัติเหตุพอน้ํามือน้ําสูงขึ้นตลอดเนาะเพราะว่าเมืองชัยทาเพราะเป็นเมืองท่านเพราะฉะนั้นการเกิดอุบัติเหตุนั้นก็ถือลีกเลี่ยงบ่ได้เนาะในอาทิตย์นึงกับบ่รู้ที่มหาลัยขึ้นเมื่อเนาะแต่ว่าในนั้นก็คือฮู้นอนหลังจากที่เจ้าหน้าที่ไปฮอดก็ผู้กรณีก็สามารถโอลมกันได้ใช้เกียร์กันได้คันพื้นฐานก็บ่ให้เจ้าหน้าที่อยู่บ่ดําเนิน
0: เจ้า
2: เพราะฉะนั้นเนาะการเก็บกําข้อมูลต่างๆนี่บางอาทิตย์นี้เนาะถ้าเป็นมันศุกร์เสาร์อาทิตย์นี่ก็ถือว่าหลายเติบอะไรเนาะบางอาทิตย์ก็เป็นฮอด20รายก็มีแต่ว่านี่ก็ยังห้องมันยังนะครับพี่ผู้ใส่รถใส่ถนนจงให้เกียรติซึ่งกันและกันเนาะก็เข้าใจแล้วว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงระยะยามฝนแดงเพราะฉะนั้นจึงยังห้องมันยังนะครับพี่ผู้ใส่รถใส่ถนน รือนักดื่มทั้งหลายนี่เนาะก็ขอให้ลดก่อนกันดื่มเรือเวลาการไปกันมากลดก่อนความไวลงเนาะอาจารย์ลาวเส้นทางไสอนนี่ก็คือวัฒนธรรมทับฮู้นะเนาะอยู่บนนั้นน่ะอันจอดรถของ VIP น่ะมันจะมีน่ะหินนั้นเป็นคมๆมันเนาะก็คือว่าหลายคนหรือว่านักขับขี่ส่วนลงหลายก็จะมักเกิดอุบัติเหตุก็ย้อนจุดดังกล่าวเนาะกลางคืนมันจะบ่เห็นเนาะอันนั้นก็คือว่าเสนอไปผ่านทางรายการแล้วก็เป็นเตือนนักขับขี่พร้อมว่าถ้าว่าเห็นจุดฝักรถหรือว่าจุดนี่จะขึ้นรถ VRT นะรถป้อนความไวลงพอทางเป็นทางห้อมแล้วก็มีสิ่งอันตรายกีดขวางอยู่หน้าทางหันเนาะที่ได้รถปิ่นรถความหรือยางแตกอุตพึกก็มีนั่นก็อยู่ห้องอีกจุดหนึ่งผู้ขับขี่จงใส่พิจารณาแล้วเนาะระมัดระวังในการไปกันมาหันผู้ขับเมาแล้วก็บ่อยากให้ขับมันเลยเนาะพอระยะผ่านมาค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรผู้เฮาก็เป็นจำเลยว่าอันรถอันล่างกีดขวางการสัญจรไว้สะเลยก็ยิ่งดีเพิ่นว่าแต่ความจริงแล้วการขับขี่ไว้เป็นอันตรายแก่ตัวเองอันนี้ก็ขอให้นักขับขี่จงร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เนาะเวลาเจ้าหน้าที่เฮากวดเวลาเจ้าหน้าที่เฮาห้ามเวลาเจ้าหน้าที่เฮาเตือนก็ควรให้ระมัดระวังเนาะอันนี้เจ้าหน้าที่เฮาเตือนเฮาห้ามสมาพัฒน์เป็นจําเลยของสังคมซ้ําว่าเจ้าหน้าที่เฮากีดขวางห่วงห้ามกีดกันมันจังสั้นอันนั้นก็ขออีกห้องมันยังไม่เอาขี้ฟูใส่รถใส่ถนนจงระมัดระวังในการไปกันมาเพื่อลีกเลี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจ้ะก็ขอขอบใจจ้ะ
0: ขอบใจทั้งพันธุ์อัมพรขบุทรห้องประเด็นตำรวจที่นำวิ่งงานจราจรเมืองใช้เส้นทางหลายๆเด้อที่ได้เข้าร่วมรายการแจ้งสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นเด้และอุบัติเหตุที่เห็นสื่อออนไลน์หลายคนสนใจหลายก็เป็นข้อมูลความกระจ่างแจ้งให้ทุกท่านได้รับฟังเนาะขอบใจท่านแข็งแรงโชคดี
2: เจ้าโชคดีเช่นเดียวกันเจ้า
0: เจ้าโชคดีท่านโชคดี
1: ทางพันธุอัมพรเพิ่นก็ฝากเตือนเนาะผู้ที่นำใช้เส้นทางถนนไก่สอนพรหมวิหารเขตความรับผิดชอบของเมืองเสถาได้ผู้ฟังเพิ่นมาเตือนประชาชนให้แน่เรื่องของการสัญจรอยู่เขตนั้นก้อนเคิร์ฟนะมันมาเกิดอุบัติเหตุเรื่อยเพราะว่าเพิ่นขี่ไปแล้วเพิ่นบ่เห็นแต่ว่าเมื่อวานนี้เห็นตัวจริงก็คือเพิ่นมีการเฮ้อถอนแล้วบางจุดสมรา
0: ก็ที่มันทั้งการนำของพวกเขาเห็นได้ถึงปัญหา
1: เจ้า
0: ก็ได้เฮ้อออกหลังจากไกลสถานีนั้นแต่ว่าตามระเบียบที่ผ่านมาพวกเขาได้โอ้ลมกับพรรคส่วนเป็นสอบนะเพื่อจะให้เป็นสัญลักษณ์ว่ามอดเขตนี้ให้ระมัดระวัง
1: แม่
0: นบ่อยให้เข้าทางสถานีรถเมล์แต่หลายคนก็บ่ปฏิบัติคือว่าขี่ไวเนาะขาดสติทางรถเมล์เบียร์ที่คุณบ่ให้เข้าขี่
1: เข้าไป
0: นี่นะแก่ยากในเมืองเราต้องถามก่อนว่ากฎระเบียบว่ามีแต่ขี่บ่ให้เกิน40กิโลเมตรต่อชั่วโมงเด
1: ้
0: ถ้าเขามีสติสัมปชัญญะเขาห้ามโลดทันหร
1: ือ
0: ว่าเบรกทันนั่นแหละเอาไงอันนี้ว่าฉันขี่ปั่นจรวดน้ำกับบ่เห็นเนาะเสื้อจนปิวจนพึ่งออกตัวอย่างว่านั่นนะอยากฝากในเทศให้ทุกท่านได้เฮ็ดไว้กับเพื่อนั่นป้องกันการเกิดอุบัติเหต
1: ุแ
0: ต่ทุกคนแบบเกิดอุบัติเหตุเลยเป็นปัญหาก็เลยว่าพรรครัฐบาลประชินได้ปัญหาแล้วก็สร้างเงื่อออกกายมีสติน้ำกันในทุกท่านได
1: ้
0: ความเสี่ยงที่สูงอีกบัดนี้เนาะที่สูงขึ้นโมนาที่เกิดนะพันมาว่าปีนแข้งบอกคว่ำต่างๆอ่ะนะเนาะต่ำก้อนเคิร์บอ่ะนะโมนาที่เกิด
1: เจ้ารถจักรนี่เห็นหลายเนาะเห็นข่าวลงไล่หลายรถจักรที่ไปต่ำก้อนเคิร์บแต่ว่ารถใหญ่นี่ก็คือขี่ขึ้นเหยียบเข้าออกปกติเลย
0: อันนี้แหละเป็นห่วงแท้ๆเลยทุกท่านได้ก็ขอฝากไว้แจ้งไว้เนาะเอาเวลากันยับจมูกเข้ามาแต่ว่าเขายังมีโฆษณาอยู่การที่บุรีที่ได้เอาโฆษณาไปท้ายเน
1: า
0: ะฝากแห้งใจถามก่อนดีเพื่อถามมานี่มันอะไรนี่โอ้ท่านคำเมืองทองมานี่ขอเพลงเดเดอร์โคศกคิดฮอดบ้านเฮาว่าสั่นดิท่านติดเดี๋ยวยูทูบไปเลยเนาะพออยู่คอมพิวเตอร์พวกเขากับซอกบ่เห็นคือจะเป็นฟังรายการเพลงสิบ่พระพันมาจัดรายการเพลงดิขอบใจเนาะท่านคำเมืองทองมานี่แล้วก็อีกท่านหนึ่งสบายดีเนาะทักทายสบายดีพันรายการของพวกเขาขอบใจหลายๆทักทายสบายดีมีอย่างกับส่งข่าวมาพวกเขาก็สิเป็นขวดโตให้นะชี้แจงให้ต่างๆปัญหาที่มันเกิดขึ้นในบนท้องถนนก็คอว่าว่าเอาปัญหาเรื่องขับขี่ปลอดภัยเด้อเรื่องปี้แพงบ่ค่าใบค่าอากรดินต่างๆแพงๆเขาขอนำเด้อมีรายการพวกเขามีหลายรายการอยู่แผนกข่าวนี่เป็นโทรมาโลดเป็นการหาปัญหาดิรายการปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมนี่มีได้ยกปัญหามาสนทนาหมดข่าวเศร้าวันนี้อย่างพวกเขามีดิยกเป็นปัญหาแล้วก็มานำเสนอโอกาสแล้วก็มีข้อบ้านผ่านเมืองอีกดิหลายเลยกัน เนาะเรื่องบรรณาธิการในสังคมมันนะได้แต่ขอย้ำว่าขับขี่ปลอดภัยเนาะขับขี่ปลอดภัยพวกเขาเน้นเรื่องปลอดภัยช่วยกันโฆษณาปลูกจิตสำนึกสำนึก
1: เจ้า
0: แกท่านผู้ฟังบ่สุขุสุคนนั่นแหละสิลาด้วยสปอตโฆษณาในเวลาพอดีเบิดเด้แล้วก็ถ้าทันเต็มเพลงให้เด้อคิดฮอดบ้านเฮาเนาะสำหรับวันนี้พวกเราพร้อมด้วยทีมงานลาท่านผู้ฟังผู้ชมไปพบกันใหม่มื้ออื่นสบายดี
1: สบายดี
3: มื้อนี้เฮาเข้าป่าไปซอกอยู่หากินถลาน
4: ไปเก็บผักคักนอหาปูหาปลาตามธรรมชาติอยู่เขตบ้านเฮานี่เนาะลุง
3: เฮาพากันเข้าป่าเลิกดงนาไปล่ายิงสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าเพราะว่าพวกแม่ค้ามีความต้องการหลายได
4: ้เฮ็ดจังซี่มันบ่ได้แล้วได้ลุงเดี๋ยวนี้เพิ่นห้ามบ่ให้มีการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าแล้วเพราะว่าการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าพาให้สัตว์ป่าทุกชนิดสูญพันธุ์ไว้ที่สุดถ้ามันดับสูญแล้วพวกเฮาก็จะบ่ได้นำไส้อีก
3: แมนสั้นโบราณผ่านมาก็ยังเห็นมีการล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู
4: ่เดี๋ยวนี้เพิ่นห้ามอย่างเด็ดขาดแล้วได้ลุงถ้าผู้ใดฝ่าฝืนอาจจะถูกปรับใหม่เสียโทษตามระเบียบกฎหมายเห็นบ่ปีกายนี้มีหลายคนถูกจับและปรับใหม่เพราะไปล่ายิงสัตว์ป่าที่ห่วงห้ามมาขายเป็นสินค้า
3: เออแม่นได้เนาะคันสั้นพวกเขาก็ไปเก็บผักหักนอหาปูหาปลาหากระหอกกระแตสัตว์น้ำสัตว์ป่าประเภททั่วไปอยู่ในเขตบ้านเฮานี้มาหับใส่ชีวิตการเป็นอยู่ประจำวันก็พอแล้วเนาะหลาน
5: จงลาเพื่อกินภายในครอบครัวแต่อย่าลาเพื่อขายเป็นสินค้าซึ่งจะพาให้สัตว์ป่าสูญพันธุ์ไว้ที่สุด
6: โปรโมชั่นดีๆมีมาอีกแล้วโอนเงินฟรีจากธนาคารหายูมันนี่ท่านฮู้แล้วบ่ว่าโอนเงินจากธนาคารหายูมันนี่ฟรีค่าธรรมเนียมซึ่งมีธนาคารลาวเวียดธนาคารมารูฮานธนาคาร MB ธนาคารส่งเสริมกสิกรรมธนาคาร BIC และธนาคาร JDB ซึ่งค่าธรรมเนียมการโอนเงินจากธนาคารหายูมันนี่ฟรีในรูปแบบการโอนเงินค่าธรรมเนียมที่ถูกตัดนั่นจะโอนคืนเข้าบัญชียูมันนี่ที่เฮ็ดธุรกรรมการโอนเงินซึ่งจะนำใส่เฉพาะการโอนเงิน 50,000 กีบขึ้นไปเท่านั้นโปรดดีๆแบบนี้อย่าลืมมาใส่ยูมันนี่นำกันเด้อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน168หรือ030-9168-168ยูมันนี่บริการโอนเงินที่ดีที่สุด
7: สำหรับท่านที่เฮ็ดเวียกอยู่บริษัทภายหลังที่ถูกปลดปล่อยออกจากเวียกให้ท่านฮีพอนเข้ามาสืบต่อใจประกันสังคมแบบสมัครใจอยู่ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติขั้นศูนย์กลางหรือห้องการประกันสังคมแขวงในขอบเขตทั่วประเทศทางนี้ก็เพื่อป้องกันการเสียสิทธิ์ปิ้นปั่วสุขภาพในเวลาที่มีการเจ็บเป็นและการรับเงินอุดหนุนต่างๆจากประกันสังคมเช่นเงินอุดหนุนออกลูกเงินป่วยการเงินเสียกำลังแรงงานเงินบำนาญเงินเสียชีวิตและเงินอุดหนุนสมาชิกครอบครัวด้วยความห่วงใยจากองค์การประกันสังคมแห่งชาติสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1508ในโมงราชการ
8: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นชั่วโมง
9: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นชั่วโมงสถานีวิทยุกระจายเสียงแขวงจำปาสักมีบทบาทสำคัญเป็นกระบอกเสียงอันแหลมคมในการโฆษณาแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐสนองข้อมูลข่าวสารด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีให้สาระและความบันเทิงแก่สังคมท่านประดิษฐ์วรรณรัศมีหัวหน้าคณะโฆษณาอมโฮมแขวงจำปาสักประกอบความเห็นในหัวข้อบทบาทของวิทยุท้องถิ่นในการศึกษาอมโฮมแนวทางนโยบายของพรรคอยู่แขวงจำปาสักในกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1จัดขึ้นระหว่างวันที่14หาวันที่15กรกฎาคมที่หอประชุมแห่งชาตินครหลวงจันทน์ว่าสถานีวิทยุแขวงจำปาสักสร้างตั้งขึ้นในปี1968ภายหลังปลดปล่อยแล้วสถานีวิทยุกระจายเสียงมีหน้าที่สำคัญในการเผยแพร่เสื่อมซึมผ่านขยายแนวทางนโยบายมติของพรรคกฎหมายของรัฐและข่าวสารต่างๆของพรรคและรัฐไปสู่ประชาชนทุกสั้นโคนภายในแขวงมาฮอดปัจจุบันสถานีวิทยุแขวงมีรายการออกอากาศทั้งหมด36รายการประกอบมี รายการที่ผลิตโดยสถานีวิทยุของแขวง18รายการรายการจากบรรดาแผนกการอ้อมข้าง16รายการและรายการข่าวท้องถิ่นและข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติพร้อมนั้นยังมีรายการเฉพาะที่เน้นใส่เวียกงานการเมืองแนวคิดและการโฆษณาศึกษาอบรมท่านประดิษฐ์วรรณลักษมีให้ฮู้เติมว่าสิ่งที่พ้นเด่นและสำคัญที่สุดในการศึกษาอบรมแนวทางนโยบายของพรรคแม้ได้โฆษณาให้แก่3วันประวัติศาสตร์ของพรรคของชาติและของบรรดาผู้นำโฆษณาและออกรายการให้แก่ขบวนการกักเกียมและดำเนินกองประชุมใหญ่3ขั้นของพรรคโฆษณาประชาสัมพันธ์การกักเกียมให้แก่การเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนขันแขวงปัจจุบันแม่นสุ่มใส่การผ่านขยายมติ12ของพรรคและมติ9ขององค์คณะพรรคแขวงจบข่าวดวงสวรรค์ขันธวงศาอ่าน
10: ทหาร
11: ตำรวจ
12: พนักงาน
11: นักเรียนนักศึกษาน
10: ักธุรกิจ
13: สาวนาก
12: รรมกร
11: พ่อค้าแม่ขาย
13: ปัญญาชน
14: พวกเขามาหัวแหงหัวใจพร้อมกันบริจาคเลือดเพื่อช่วยเหลือ

0: อ้าวแก้วแม่นลูกเฮ็ดหยังคือว่าเปิดน้ำแห้งแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ่
1: แต่มันสบายหั่นเด้แม
0: ่เฮ็ดอันใดมันก็ยากแด่หั่นล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

0: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3มื้อมันเป็นไปได้วะ
1: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFเอ็มสวิตเออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
0: ้
1: อ
0: แท้วะอีลีวะ
1: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็กสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
0: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็กเกจ
1: มี2แพ็กเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
2: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม

0: สุขสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านสบายดีสายฝน
1: สบายดีต้นน้ำสุขสบายดีมิเลกาน
0: เจ้าทักทายสบายดีมินหักฟันรายการทุกท่านนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงรายการนี้มีให้ท่านได้หาฟังเป็นประจำเนาะทุกๆเมื่อวันจันทร์หาวันเสาร์ออกอากาศในเวลา 9:00 น. หา 10:00 น.กระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ
1: ์พบกับสายฝนและต้นน้ำเศร้ามื้อนี้อากาศรู้สึกว่าแดดฮ้อนเนาะแต่เศร้าๆเลย
0: เจ้าก็ถือว่ามีแสงแดดมาแต่เศร้าๆมิดรายการบรรยากาศในมื้อนี้กะอากาศท้องฟ้าสดชื่นแจ่มใสดีเนาะท่านผู้ฟังท่านใดที่สืบต่อในการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่ในปัจจุบันนี้บ่ว่าจะประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานใดก็ดีมื้อนี้ก็เป็นมื้อทําอิฐแน่ท่านผู้ฟังเป็นมื้อเริ่มต้นของอาทิตย
1: ์แม่นแล้วก็ขอให้ทุกท่านเนาะจงประสบผลสําเร็จในหน้าที่เวียกงานและการเฮ็ดเวียกด้วยความเบิกบานมนต์ซื่อนั่นแหละเนาะถ้าว่าใครเครียดอยู่ก็หมุนขึ้นมาฟังรายการสีสันเสียงเพลงของเขาได้ทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นั่นเอง
0: เจ้าถือว่าทางรายการพวกเฮาก็ยินดีส่งกำลังแห่งใจให้ประธานทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงอยู่ในปัจจุบันนี
1: ้นั่นแล้ว
0: พบพ่อกันในมื้อนี้ท่านผู้ฟังวันจันทร์ขึ้น13ค่ำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569มื้อนี้กงกับวันที่27เดือนกรกฎาคม2026ทำขังเวลานี้ผ่านไปไวไวมืดเดือนมืดเดียวนี่ก็จะมืดเดือนแล้วเนาะมืออื่นมือหือนี่ก็จะเป็นมือเข่าพรรษาละหลายคนนี่ก็กาเกียมแล้วได้บ่ว่าจะเป็นเครื่องสังฆทานต่างๆบ่ว่าจะเป็นทั้งข้าวต้มขนมเนาะเกียมไปใส่บาตรในมืออื่นมือหือนี่
1: เจ้าแม่แล้วเพราะว่าหลายท่านนี่ก็เริ่มไปตัดตองแล้วเนาะเกียมไว้เพราะว่ามืออื่นนี่ก็เป็นการที่ว่าห่อข้าวต้มไปใส่บาตรหยาดน้ำแน่เพราะว่าปีหนึ่งต้องเป็นเทื่อนึงเนาะในการที่ว่าเข้าพรรษาและก็ออกพรรษาเคียงคู่กันไปวัฒนธรรมของคนลาวนั่นเอง
0: เจ้าซึ่งเข้าพรรษาปีนี้ก็กงกับวันพุธเนาะที่29กรกฎในการรักษาฮีตของประเพณีอันดีงามของชาติลาวเฮาให้เคียงคู่อยู่กับคนลาวตลอดไป
1: แล้วเพิ่นว่าว่าฮีตบ่ให้มองคงบ่ให้เศร้านั่นเองเจ้า
0: ทักทายสบายดีอีกเดือนหนึ่งเด้อมีรายการที่หาก็เข้ามาหาฟังผ่านทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ของพวกเขา
1: เจ้าม
0: ื้อนี้บ่ได้ไลฟ์สดเด้อบินรายการแต่ว่าดำเนินรายการสดปกติเนาะเพราะว่าก็มีหลายคนที่รอหาติดตามหาฟังหับโซมผ่านทาง Facebook Live
1: แม่นแล้ว
0: มื้ออื่นเนาะพวกเขาจะไลฟ์สดผ่านทางเพจฝากไว้เติมในการติดตามหาฟังหับโซมเนาะผ่านทางเพจ Loudness No Radioสำหรับบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้มีรายการท่านผู้ฟังท่านใดที่รับฟังรายการพวกเราอยู่บางคนนี่ก็ขับขี่รถไปน้ำรับฟังวิทยุไปพร้อมเดินทางนำใส่เส้นทางใดจุดหมายการไปกันมาก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังเข้าสู่ในการปฏิบัติกฎระเบียบจราจรน้ำกันเนาะเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงต่อปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ
1: แม
0: ่ถ้าว่าเหตุเวียกเหตุงานเหตุเวียกเงินเวียกซานอยู่ก็ขอเป็นกำลังแห่งใจให้เด้อเดี๋ยวว่าผู้ใดที่ว่าอิดเมื่อยเฮ็ดเวียกอยู่กลางแจ้งแน่มื้อนี้ก็มีแสงแดดมาแต่เช้าๆอยากรับฟังเสียงเพลงใดเพื่อเป็นการผ่อนคลายความอิดความเมื่อยก็แนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาได้เนาะ0305787052บ่ว่าจะเป็นทางเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงลูกทุ่งบ้านนาการแนะนำกันเข้ามาได้อยากรับฟังเสียงเพลงใดเป็นพิเศษหรือว่าบรรยากาศตอนต้นอาทิตย์แบบนี้อยากฝากความคิดฮอดคิดถึงสองมือพวกเขากับบ่ได้ดำเนินรายการสดเลยเนาะจะปล่อยเป็นอากาศรายการอัดในมื้อวันเสาร์วันอาทิตย์นี้ก็เป็นมื้อพักผ่อนเมื่อนี้ก็ก้าวเข้าสู่ในการดำเนินรายการปกติแล้วมีรายการหลายคนนี่ก็คิดฮอดคิดถึงกันเนาะพอได้ยินเสียง 2-3 มื้อผ่านมา
1: เจ้า
0: อย่าลืมก็แล้วกันมิตรรายการยังหาฟังเสียงเพลงใดโอลมสนทนากันได้เนาะ
1: เจ้า
0: แล้ววังกี้นี่ก็ขอบใจเด้อทั้งพอคำเล็กเพิ่นว่ามื้อนี้มาจัดรายการบ่เนาะจัดรายการปกติเส้นเก่าเส้นเคยเด้อเพิ่นว่าขอฟังเพลงแน่เพิ่นว่าเอาเป็นเพลงเก่าเด้อเพิ่นว่าอาจจะหน่อยเปิดให้ตามคำขอเนาะสำหรับพอคำนิกติดตามรับฟังที่ทางเมืองเฟือง
1: หลายมื้อเลยเนาะบ่ได้เปิดให้เพิ่น
0: ติดไว้โดนบ่แน่ใจจะเป็นเสียงเพลงใดเนาะหรือว่ายังเป็นเสียงเพลงแจวปลาบ้ามซำเหนือหรือบ่
1: แม่นล่ะคงจะแม่นเพลงนั้น
0: ยังเป็นเพลงเก่าหรือบ่เนาะทางพ่อคำเล็ก
1: เพิ่นขอกับใส่ฝนมาอันก็ยังบ่ทันได้เปิดให้เพิ่นเทื่อเพราะว่
0: า
1: เมื่อนก็เวลาก็จำกัดนี่พะนะโอ้ยก็จังได๋ก็เปิดให้พ่อได้เด้อว่า
0: ซั่นก็ขอบใจเด้อทางพ่อคำเล็กเนาะมีรายการอยู่ทางเมืองเฟืองติดตามรับฟังรายการเสมอ
1: เจ้า
0: เพิ่นว่าโทรเข้าหน้าไม้นี่ยากหลายโทรบ่ติดจักเทื่อบางมื้อนี่ก็เขียนเป็นข้อความมาเนาะผ่านทาง Facebook แน่บางมื้อเพิ่นมีโอกาสดีโทรเข้าห้องส่งนี่โทรปึ๊บติดปั๊บนี่เพิ่นก็ดีใจเลยเนาะใส่ฝนต้นน้ําเองก็ดีใจเนาะได้ยินเสียงมิตรรายการทุกคนอยากฟังเสียงเพลงใดแนะนำกันเข้ามาได้เนาะ0305787052ครับใส่ทำอิดกันก่อนสบายดี
2: สบายดีต้นน้ำสายฝน
1: เจ้าสบายดี
2: ให้หน
1: ู
2: ค
1: ิ
2: ด
1: ห
2: มดนะต้องลูกสองคนอยู
0: ่สบายดีแม่วอนเป็นสายทำอิดของรายการเด้อ
2: แม่จะ
0: ม
2: าคิดหมดตามเดิมมาถ่ายรูป
0: เออแม่นวอนขอบใจแม่วอนเด้อเมื่อนี้พอได้ไปทางใดบ่แม่
2: เดี๋ยวเหือนี่แหละเอาบัตรนี่งานแม่จะไป
0: ไหนเจ้าเจ้าเอามื้อนี้ฟังเพลงหยังเนาะ
2: ฟ
0: ัง
2: เพลง
0: ครับ
2: อยู่ห่างๆเด้อลูกเด้อ
0: เจ้าฮักอยู่ห่างๆเนาะฝากไปทั้งใดบ่
2: ให้ขอมอบให้ทุกเสียงทุกสายเด้อ
0: เจ้าเจ
2: ้
0: า
2: ทุกคนที่ฟังรายการล
0: ู
2: กของแ
0: จ
2: กนี
1: ้เจ้า
2: ขอ
1: บ
2: ค
1: ุ
2: ณ
1: คร
2: ับขอบคุณครับทุกคนครับ
1: เจ้า
0: เจ้าเจ้า
2: ให้มีสุขภาพเข้มแข็งเด้อให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของแต่งคนเด้อ
0: เจ้าเซ็นกันเด้อแม่บอล
2: เจ้า
0: เจ้าขอบใจหลายๆเด้ออยู่ดีมีแฮงเด้อแม่บอลเด้อเจ้าสุขดีสุขดีสบายดีเนาะขอบใจทางแม่บอลเด้อติดตามรับฟังรายการเนาะพร้อมด้วยคำอวยพรแต่เศร้าๆมื้อนี้กัน
1: แล้วถือว่าเป็นอันที่ดีๆเน
0: าะเป็นสิ่งที่ดีๆเนาะที่ได้มอบความสุขแนะนำเสียงเพลงม้วนๆผ่านทางรายการพวกเฮาฮักยิ้มห่างๆเนาะจังหน่อยต้นน้ำเปิ่นให้ตามคำขอกันแล้วกันตอนนี้อับสายเติมหน้าไม้สบายดีสบายดีบ่าวแสงเพชร
1: เ
0: จ้าจังไดเนาะมื้อนี้บ่ได้ไปทางใดบ่
2: อ
0: ้
2: าวมื้อนี้อยู่เฮือนเลยนั่งฟังรายการเอ้ยแม่แต่ว่ามื้อนี้ฝนตก
0: เจ้า
2: แต่ว่ามื้อคืนนี่ก็ฝนตกแห้ง
0: เออ
2: จ้าต้องแห้งนี่แหละ
0: เจ้าเจ้าเจ้าดำนาได้แล้วละบ่อยู่ทางพุ่น
2: ดำแล้วประมาณได้2อาทิตย์แล้ว
0: เออดีใจแล้วเนาะว่าสิไปซวยอยู่ได้นี่ใส่ฝนต้นน้ำนี
1: ่ดำแล้วกันละ
0: เจ้าเอามื้อนี้ฟังเพลงหยังบ
2: ่ฟังเพลงอะไรยันจะดังไปเพลงอะไรยากฉันเรื่องของอนาคตวง4เด้อ
0: ซื้อเพลงว่าเนาะใดก็
2: ยาเก
0: ีย
2: ดก
0: ัน ยาเจ้ายาเกียดกันเนาะเจ้าเอามอบให้ไผบ
2: ่เฮ้ยมืออาทิตย์ตรงก็นี่ก็บ่ได้ฟัง3เดือนแล้วบ่มันมีปัญหาแต่บ่ท
0: ํา เจ้า
2: ก็ไปเทโปนอยู่ละเอ้ยก็เลยพอจะฟังจ้า
0: เจ้าเอามื้อนี้ได้เป็นเท่าใดรับฟังแจ้งดีบ่
2: มื้อนี้เดี๋ยวฟังในปกติฟังในระบบออนไลน์คือเก่า
0: ขอบใจเด้อเอาเสียงเพลงนี้มอบให้ไผบ่เน
2: าะแต่แค่ตั้งโรงพยาบาลเลยจ้าจะพี่อาจจะซื้อแล้วจ้าจะมีคนงานแล้วจ้าจะตะกี้แล้วจ้าบ่าวน้องแท้แต่ก็บ่าวหุ้นทรงแล้วจ้าบ่าวเล่
0: เจ้า
2: เ
0: จ้า
2: แล้วก็ไปที่ผู้ฟังในตู้ได้เป็นตะกี้มีชื่อเจ้าบ้านเงินทอง
0: เมื่อนี้บ่ได้ไลฟ์สดเด้อมืออื่นเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: เจ้าเจ้าขอบใจเด้อ
1: ขอบใจ
0: สักดีสบายดีเนาะขอบใจทั้งบ่าวแสงเพชรเด้อ
1: เจ้า
0: ถ้าว่าชูเข้ามาเท่าใดนี้โอ้มีสีสันเนาะ
1: ต้องมีเสียงหัวเป็นเอกลักษณ์ของเพิ่น
0: เจ้า
1: เวลาเป็นสไตล์ของเพิ่นด้วยเน
0: า
1: ะ
0: แม่นโทรเข้าห้องส่งนี่ทั้ง2คนแน่มึงหน้ากันไปยิ้มเลยได
1: ้พี่น้อง
0: ตอนนี้ฮับตื่มกันก่อนเนาะก่อนที่จะไปฟังเสียงเพลงสบายดี
2: เจ้าส บายดี
0: สบายดีเจ้า
1: สบายดี
0: เจ้าสบายดี
2: หักแพงหลายเด้อ
0: หักแพงแพงหลายเจ้าฝากไปทั้งเด็บ่เน
2: าะฝากทุกแม่เด้อที่ฟังรายการ
0: เจ้า
1: เจ้า
0: เจ้า
2: ที่ฟังรายการ
0: เจ้า
2: พิเศษแม่จันทราล่ะ
0: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
2: อยู่ดีไม่แห้งเด้อลูกสาว
0: เจ้าเซ็นกันเด้อพ่ออึ้งเด้ออยู่ดีไม่แห้งขอบใจหลาย
1: ๆ
0: เจ้าโชคดีสบายดีเนาะขอบใจเด้อทางพ่ออึ้งติดตามพอฟังอยู่ทางบ้านดันสร้างเนาะอยู่ทางขอบเขตเมืองไซธานีแนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาฮักแห้งแพงหลายนี่เด้อมอมให้พ่อแม่ๆทุกคนเนาะที่รับฟังรายการอยู่พิเศษก็ฝากไปทางแม่จันทราเด้อ
1: คู่กันใจเนาะ
0: เจ้าเมื่อนี้ยังบ่ทันได้ยินเสียงแม่จันทราโทรเข้าเท่าเน
1: า
0: ะ
1: ว่าอาจจะเปลี่ยนกันบ่เปลี่ยนแต่ครูพ่อทองบ
0: ่
1: คู่แม่คำเพิ่นเน
0: า
1: ะเปล
0: ี่
1: ยนกันโทรเข้ามา
0: เจ้าหางแข็งแพงหลายฟังไปซื้อเสียงซื้อเพลงนี่ก็บ่ธรรมดาเลยเนาะ
1: เจ้า
0: อาฮับตื่มกันก่อนเนาะสบายดี
1: สบายดี
0: เจ้าสบายดีแม่มณีลา
2: เอ้ยมณีเอ้ยรุ่นธรรมดาแล้ววันนี้ผมก็ดีเลยเน
0: า
2: ะ
0: เจ้า
2: พ่อก็คงเหงาใจตามเคยถ้าคือมันสองประมาณนี้เนาะ
0: แม่นว่าเนาะเจ้าคือมาว่าหวานแต่เศร้าแท้เด้กินข้าวกับหยังแล้วเนาะนี
2: ่เหงาขันมาได้ตื่นเต้นรถไฟมีคือจบมาว่าตื่นเต้นอย่างตาคือห้าวหันเลย
0: แม่น
2: ว
0: ่า
1: ลุกขึ้นมาแต่เศร้าแล้วเนาะ
0: ขอบใจหลายๆเด้อแม่มณีลาฟังเพลงอย่างเนาะมื้อนี้
2: มีเอาเพ
0: ล
2: ง
0: ฮัก
2: แฟนที
0: ่
2: ส
0: ุ
2: ดเด้อ
0: ฮักแฟนที่สุดจ้าโอ้มื้อนี้รู้สึกว่ามีสีสันความฮักแต่เศร้าเนาะ
1: แม่นๆ
2: ว่าแต่เศร้า
1: พ่อ
2: ล
1: ุ
2: งก
1: ับ
2: อ
1: ล
2: าตอนเ
0: รา
2: หลวงแล้วว่าจะเข้
0: าเจ้าเจ้าเจ้าอ่ะฝากไปทางไหนบ่แม่เจ้า
2: อ
0: ัน
2: นี้ฝากให้น่ะผู้บ่าวต้องขอหลวงเด้อ
0: เจ้า
2: เ
0: พ
2: ลงมันไปคิดหา
0: เจ้า
2: เล่นติ่งคำ
0: เจ้า
2: เหียนกับพ่อทอง52เด้อ
0: เจ้าเจ้า
2: จันทราพ่ออ
1: ึ้
2: ง
1: บรร
2: ดา
1: เจ้า
2: ได้ไผ่พ่อแสงแก้วอ
0: ุ
2: ดมใจเด้อ
0: เจ้า
2: เจ้ากับพ่อวอนแต่แม่เผยนาตาล
0: เจ้า
2: แม่กุ้งนาซ้ำแม่กุ้งนาซ้ำพ่อเด้อกุ้งเด้อไม่วันมือเสือไม่วันอันคือรถใส่เหนือดีเด้อ
0: เจ้าเจ้า
2: ไอ้เบ้าคำเด็กวงเครื่องแดนที่เข้าแล้วเนาะ
0: เจ้า
2: สนามเพชรเกาหลี
0: เจ้า
2: วังเวียงแล้วต้องส่วนวังเวียง
0: เจ้า
2: แม่โพเทียนแม่คันผิวแม่เบงสอนแม่เต็มสามจันสาวสุดสะอ้อยสุดตะกี้สาวน้าหลวงพระบางเด้อ
0: เจ้า
2: เจ้า
0: เจ้าเจ้า
2: วันนี้มาถึงลุงภูคำไอ้คุณหนึ่งจะพูดเด้อ
0: เจ้า
2: ไอ้บ้าคุณเชื่องบ้าล่องแพเบ้าเปี้ยนโดนลุ่มอาจารย์เล่ห์พวกแพเล่ห์บ้านหอมเบ้าอัดอาดไอ้บ้าอัดบ้านหัวหนองปลาไอ้บ้าเสริญไอ้บ้าพอตัวแอนตี้หนองเข่งแดงพอสี่เงินก็เบาเด้อ
0: เจ้าเจ้าม
2: าให้อ่านนะคิมร้านสีสันเสียงเพลงมาทุกคนที่ฟังรายการนี้
0: เจ้า
2: ทุกคนฟังแล้วขอให้มีอารมณ์เบิกบานห้าวหาญเด้อรายการสีสันเสียงเพลงแล้วเด้อความได้ยินเสียงหวานหวานอยู่หน้าไมค์เฮาเนาะ
0: เจ้าเจ้าขอบใจแม่มณีลาเด้อ
2: เ
0: จ้า
1: ขอบใจ
2: ขอบ
1: ใ
2: จ
0: ขอบใจหลายๆเด้อ
1: ขอบใจแม่มณีลา
2: เอ้ย
1: จ้า
2: ขอบใจ
0: สบายดีสบายดีเนาะขอบใจเด้อขอขวัญใจเบานะครหลงเลี้ยงจันทร์ของพวกเขาเนาะมาด้วยสีสันความ

0: เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเจ้าเกี่ยมพ่อมแล้วบ่ในชีวิตประจำวันบัดเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลาหัวใจหยุดเต้นสิ่งอุดตันทางเดินหายใจหรือการบาดเจ็บพุนแหงตามท้องถนนการช่วยเหลือเบื้องต้นที่ทันการและถูกต้องสามารถตัดสินชะตากรรมชีวิตได้องค์การกระแดงแห่งชาติลาวได้ให้ความรู้ประชาชนลาวหลายพันคนให้มีทักษะปฐมพยาบาลที่ช่วยชีวิตพวกเขาบ่ได้สอนเพียงแต่การกู้ชีวิตเท่านั้นแต่สอนให้ทานกล้าที่จะช่วยคนอื่นอย่าให้ตัวเองยืนเบิ่งคนเจ็บด้วยความสิ้นหวังมาเห็นรู้ทักษะพื้นฐานชีวิตที่สำคัญเช่นการปั๊มหัวใจการปิ่นปัวบาดแผลและวิธีการช่วยในสถานการณ์ฉุกเฉิน
1: แต่ก่อนข่อยกะย้านใดแต่หลังจากเฮียนกับกาแดงแล้วข่อยรู้สึกมีความมั่นใจขึ้นเดี๋ยวนี้ข่อยสามารถเบิ่งเยียงครอบครัวและคนอื่นๆได้แล้ว
0: มาเปลี่ยนส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือมนุษยธรรมร่วมกับองค์การกาแดงแห่งชาติลาวเพื่อยกระดับความปลอดภัยของชุมชนพวกเขาทุกคนสามารถเป็นคนกล้าหาญได้สอบถามรายละเอียดได้ที่องค์การกาแดงแห่งชาติลาวหรือห้องการกาแดงทั่วประเทศอย่าลืมการฮู้ปฐมพยาบาลคือการฮู้ช่วยชีวิต

0: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz
1: เจ้ากับเข้ามาสู่รายการที่2ของทางรายการกันแล้วเนาะหวังว่าคงจะถึงอกถึงใจกันกับบทเพลงที่ว่าได้ขอกันเข้ามาเนาะหักอยู่ห่างๆพร้อมด้วยยาเกียรติกันว่า
0: เจ้าเวลา2เสียงเพลงเนาะจบกันไปแล้วหวังว่าจะเป็นอีกเสียงเพลงนึงที่ทรงกำลังแห้งใจให้มีรายการทุกคนเนาะอย่าลืมเด้อหากฟังแล้วก็ส่งยิ้มมาให้กันเด้อ
1: แม่นแล้ว
0: และพิเศษเนาะวังกี้นี่ก็ขอบใจทางไอ้เปานครหลวงเวียงจันทน์เนาะขวัญใจแม่มณีลาเพิ่นโทรเข้าหลังไม้เนาะเพิ่นมาบ่เข้าหน้าไม้เด้ออาจจะเป็นคนขี้อายได้บ่เนาะแนะนำเสียงเพลงเพิ่นว่าเป็นเพลงเดียวกันเด้อ
1: จ้า
0: หักแฟนที่สุดเนาะมอมให้ทีมงานเมย์มานิลาทุกคนพิเศษก็ฟังให้คู่ขวัญใจนั่นก็คือเมย์มานิลาคนงามเนาะขวัญใจทั้งรายการสีสันเสียงเพลงของมอมหาและมาเบิ่งข่าวพยากรณ์อากาศในมื้อนี้ท่านผู้ฟังทั้งกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์เป็นกระแจ้งให้ฮู้เนาะประจำวันที่27นี้ซึ่งความกดดันอากาศต่ำของอากาศร้อนนี้ยังสืบต่อปกคลุมอยู่ทั่วทุกภาคและการสมทบกับลมกระแสก็คือตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมเป็นส่วนใหญ่ซึ่งจะเฮ็ดให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นเนาะแล้วก็จะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสโดยเฉพาะอาการที่ทั้งภาคเหนือภาคใต้ก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังน้ำกันเติมเด้อผู้ใดที่ว่าอาศัยตามแคมเปิ้นภูแคมแม่น้ำต่างๆขอให้ทุกคนมีสติระมัดระวังน้ำกันในวันระยะนี้ผู้ใดที่จะเดินทางก็เกี่ยมแผนการเดินทางในขึ้นไปเหนือลงไปใต้ก็ขอให้ทุกคนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องก็แล้วกันเพราะว่าสภาพอากาศนี่เอาแน่เอานอนบ่ได้บางมื้ออากาศร้อนในตอนเช้าค่อยคำลงแรงมานี่ฟ้าคลื่นฝนตกเนาะ
1: แม่แล้ว
0: บางคนนี่ว่าอู้ปรับเปลี่ยนนำบ่ทันแน
1: ่บึงยุคือว่าเด็ดตอนเช้าเนาะแดดอยู่แต่ว่าแรงมาฟ้านี่ก็ครึ้มไปบางทีอาจจะเป็นตอนสวยก็มี
0: เจ้า
1: แต่ว่าบางมื้อก็แดดมืดมื
0: ด
1: แล้วบางมื้อก็ฝนก็ฝนมืดมืด
0: เลยเป็นวายาเสือฟ้ายามฝนเนาะอะไรในนี
1: ้แรงซักเครื่องก็จนมาโอ้ยโมแห่งย้อนเลย
0: ก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพน้ำกันเด
1: ้
0: อโดยเฉพาะฤดูฝนระยะนี้พยาธิตามฤดูกาลนั้นก็คือพยาธิไข้ยุงลายหรือว่าพยาธิไข้เลือดออกต้องเป็นเจ้าการน้ำกันเติมเนาะอนามัยเงินสารบ้านซองให้ดีเสื้อผ้าอภรรย์นี่กับพับเมียนให้เป็นระบบระเบียบหรือว่าบนเฮือนใดที่มีองค์มีแอ่งน้ำใส่แล้วก็อย่าลืมเนาะปิดฝาภาชนะทุกครั้งเด้อ
1: แม่นก็คือที่ว่าปฏิบัติหาปออะไรเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าปฏิบัติหาปอเป็นประจำเนาะที่กระทรวงสาธารณสุขเพิ่นวางออกบางคนนี่ก็จะญาติเวลาเอาแต่เป็นมื้อพักในได้วันเสาร์วันอาทิตย์ก็บ่เป็นหยังเนาะมีรายการแล้วแต่เงื่อนไขของแต่ละคนบางคนนี่ก็สะดวกเป็นมื้อวันจันทร์มื้อวันพุธบ่พัดวันศุกร์จังซี่มื้อใดก็ได้เนาะแต่สำคัญก็คือต้องอนามัยให้สะอาดบ่อนใดที่ว่าหญ้ามันขึ้นสูงบอนใดที่มีน้ำขังกระโปงกระป๋องก็ต้องได้อนามัยปัดปัดกวาดเลยว่าหญ้าสูงขึ้นลายเกินไปก็ต้องได้ทางออกเนาะให้สะอาดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยบ่มีหนอนน้ำบ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกเด้อ
1: แม่แล้ว
0: นี่คือความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการสีสันเสียงเพลงตอนนี้ครับสายน้ำไม้ตื่นสบายดี
2: สบายดีสายฝนต้ม
0: น้ำเจ้าสบายดีพ่อท้อง
2: ก็ต้องก็ฟังเพลงอันแม่คำวาคออันวันจบกันเด้อ
1: เจ้า
0: เจ้าซื้อเพลงวันเดือนไหนโน
2: ้บสาวว
0: ัน
2: เด
0: ือ
2: นไข่เ
0: ล่
2: า
0: สาววันเดือนไข่เล่าเจ้าเจ้า
1: ลืมไปเนาะสองคนนี
0: ้มอมไผ่ไผ่บ้านเนาะ
2: มันอยู่กับสบาย
0: โอ้เจ้าเจ้าเป็นไข่วัดเนาะ
2: บอกเสียงกระจายเด้อ
0: เจ้าเจ้า
2: เจนมอบลงการเจอแต่จริงคำจะได้จริงวัน
0: เจ้าเจ้าเจ้า
2: พี่เจนเรื่องก็บอกว่าลูกของมันจะต้องจองแม่
0: เจ้าเจ้าขอบใจพ่อทองเด้อ
1: ขอบใจ
2: เจ้า
0: เจ้าจังไหนเปิดให้ฟังเด้อพ่อเด
2: ้
0: อ
2: คำพอจะมา
1: เพื่อเป็นยาดีด้วย
0: เจ้าเจ้าอายุดีมีแหงเด้อพ่อทองเด้อ
1: โชคดี
2: ฟังเงินตั้งไม่โช
0: โอ้ าเจ้าอายุดีมีแห้งให้ทรงให้เศร้าไวๆเด
1: ้อแล้ว
2: ขอบใจสบายดี
0: เจ้าสุขดีสุขดีสบายดีเนาะสาบานเหมือนไข่เราสะท้อบ่ได้ยินเสียงเนาะมื้อนี
1: ้แล้ว
0: แต่ว่าเมื่อวันศุกร์แม่ค้ำกระโทเข้ารายการอยู่แต่เนื่องจากว่าเวลาห้องส่งนี้หมดก่อนก็เลยบ่ทวงบ่ทันได้เปิดให
1: ้
0: มื้อนี้ครูขวัญใจเพิ่นก็โทรมาทวงเนาะ
1: แม่นเพราะว่า
0: จังหน่อยต้นน้ำใส่ฝนเปิดให้เด้อ
1: เพื่อเป็นกำลังใจให้เน
0: า
1: ะเพราะว่าเพิ่นก็บ่สบายนี
0: ่บ่สบาย
1: หรือว่าเป็นน้ำอากาศเปลี่ยนแปลงในบ่ต้นน้ำ
0: อาจจะแม่นเนาะ
1: บึดฝนบึดแดดซิเนาะบางทีก็ปรับอากาศน้ำบ่ทันก็มี
0: เจ้า
1: ก็เลยว่ามีอาการไข้หวัดห่วงไปนำเนาะ
0: เจ้าอาจจะมีส่วนเนาะ
1: เจ้า
0: อาการนี้เอาแน่เอานอนบ่ได้แต่ก็อย่าลืมเบิ่งแยงห่างกายตนเองเด้อมิตรรายการการกินกันอยู่นี่ก็ต้องได้ระมัดระวังน้ำกันบางคนว่าบางมื้อนี่อาการฮ้อนฮ้อนกินน้ำเย็นหลายนี่ก็รู้สึกเจ็บคอเด้อาจจะเห็นให้เป็นไอไอเป็นวัดได้ง่ายถ้าหาฟังติดตามรายการอยู่บ่น้อแม่คำก็ขอให้ทรงให้ซาไวๆเด้อหาฟังเสียงเพลงสาวบ้านเวิร์นไข่เล่าก็ขอให้ทรงให้ซาไวๆเนาะอย่าคิดฮ้อนหาเดี๋ยวบ่ได้ยินเสียงก็ขอบใจทั้งพ่อทองเด้อคู่ควรใจทั้งแม่คำเนาะได้นำเสียงเพลงกันเข้ามาจังหน่อยทยอยทยอยเปิดให้ฮับตื่นนึงสายสบายดีเจ้าฟังเพลงอย่างเน
2: าะฮักสาวลูกสองเด้อ
0: ฮักสาวลูกสองเจ้าฝากไปทั้งไดบ
2: อเป็นการรายการนักคนเนอะ
0: เจ้าเจ้า
2: เมริลาเมคัมแล้วก็เมจันทรา
0: เจ้า
2: แล้วก็บ้านสอนวังเวียนเด้อ
0: เจ้าเจ้าม
2: าไปสาแตงบนเจ้าเด้อ
0: เจ้า
2: พี่เจ้าพี่เจ้ามาไปสองสามอันไหนเด้อ
1: เจ้า
0: ขอบใจเด้อขอบใจทางบ้านสูงมิดเนาะแนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาฮักสาวลูกสองจังหน่อยเปิดให้ตามคำขอกันแล้วกันตอนนี้จะมาเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนให้มิดรายการได้หับฟังเสียงเพลงกับเสียงเพลงนี้ฮักแห้งแพงหลายจากทางพ่ออื่นดันสร้างเด้อแนะนำกันเข้ามามอมให้พ่อๆแม่ๆทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงพิเศษเนาะฟังไปทางแม่จันทราเด้อแต่ว่ามื้อนี้ยังบ่ทันได้ยินเสียงแม่จันทราเด้อเนาะเจ้าบ่ฮู้ว่าติดตามรับฟังรายการหรือบ่เนาะ
1: ค่ะเรียกว่าจ๊ะ
0: เจ้าถ้าว่ารับฟังอยู่กะกิ้งก้างยกสายเข้ามาหน้าไม้หลังไม้ในเด้อทั้งแห้งแพงหลายแล้วก็จะติดต่อด้วยฮักแฟนที่สุดแต่ละสื่อเสียงเพลงนี้ก็บ่ธรรมดาเนาะตอนนี้มันม้วนน้ำกันก่อนกับเสียงเพลงนี้หักแหงแพงหลาย

0: สบายดีแพง
1: สบายดี
0: เอ้าลูกโตเป็นหยังคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
1: ้ลูกเฮาเป็นไข้แหงนะ
0: โอ้หัวเราคือฮ้อนแหงแท้นี่
1: อืมเราเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยานะ
0: อ้าวเป็นหยังพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นหยังพวกเจ้าคือพาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าสิเสียใจได
1: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถาะไปไปไปไป
2: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงเบิกบานมวลซึ้งกับเสียงเพลงจากทางรายการพวกเฮาผ่านไปก็หวังว่าจะเป็นอีกเสียงเพลงนึงที่สร้างความรู้สึกดีๆเน
1: า
0: ะ
1: นั่นแล้วเป็นมาเมื่อกี้ฮักแฟนที่สุดว่าสั้น
0: เจ้า
1: อดีตที่ผ่านมาบ่ต้องถามถึงเนาะปัจจุบันน่ะมีเจ้าคนเดียว
0: เจ้า
1: ก็ฮักที่สุดแล้วเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าปัจจุบันสำคัญที่สุดเนาะก็ขอฟังให้มีรายการทุกท่านเด้อที่ติดตามเฮาฟังรายการสีสันเสียงเพลงของพวกเฮาและพิเศษเนาะวันกี้นี้ก็ขอบใจทั้งพ่อคำเล็กเด้อที่ได้แนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาเสือนเที่ยวแขวงเวียงจันทน์เด้อเพิ่นว่า
1: เจ้า
0: พิเศษเสียงเพลงนี้ฝั่งไฮทีมงานเมย์มานิลาเมย์จันทราทั้งสาวแพงเมย์เพลงบ่าวสอนบ่าวเล่เดมเดอร์ชนาฝั่งไฮทีมงานรายการสีสันเสียงเพลงทุกคน
2: เรียกงานน้อง
0: เจ้าการหลากหลายเสียงเพลงเนาะที่มีรายการได้แนะนำกันเข้ามา
1: แล้วบ่ว่าจะฟังอยู่ทั้งไหนเนาะทั้งใต้ทั้งเหนือทั้งภาคกลางหร
0: ือ
1: ว่าอาจจะขับขี่รถอยู่บางทางได้เนาะขับขี่รถไปเวียกไปงานอาจจะไปตลาดบ
0: ่
1: หร
0: ือ
1: ว่าอาจจะออกไปทางอื่นเนาะเหตุเวียดที่สำคัญเพื่อนก็อาจจะฟังวิทยุไปน้ำก
0: ็
1: ขอเป็นกำลังใจให้เมื่อทุกคนก็แล้วกัน
0: เบาว่าจะหาฟังสองทางใดก็แล้วแต่เนาะเพราะว่าบางคนนี่ก็หาฟังผ่านทางระบบออนไลน์
1: แ
0: น
1: ่
0: บางคนนี่ก็หาฟังผ่านทางวิทยุก็ขอบใจทุกคนที่ติดตามรับฟัง
1: เพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็สะดวกสบายเนาะในการฟังออนไลน์เพราะว
0: ่าม
1: ีแต่มือถือเขาก็สามารถฟังได้แล้ว
0: เพีย
1: งแต่ทานไปโหลดเข้า App Store หรือว่า Play Store เนาะแล้วก
0: ็
1: โหลดว่าRadio Garden
0: เจ้าแม่ละเทวาสะดวกสบายเนาะค่ะฟังได้ทั่วโลกมีรายการและยังนี้มาฟังกันเติมเนาะก็ได้นำเอาสารานาฮูมาฝากมีรายการจำนวนมากมายที่ให้วิตามินซีสูงนอกจากจะมีมะเกี้ยงแล้วท่านผู้ฟังเพราะว่าจะเป็นทั้งมะขามป้อมมะซีดามะกีวีมะฮุงมะสตรอเบอรี่ซึ่งมากมายหาสนิทนี้ล้วนแล้วแต่ให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับทางกายจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและให้วิตามินและนอกจากนั้นการยังช่วยเสริมสร้างเห็นให้ผิวพรรณนี้มีความผ่องใสนั่นเองโดยเฉพาะมะขามป้อมนี้ท่านผู้ฟังให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับทางกายเนาะเพราะว่าอุดมไปด้วยไฟเบอร์และสารต้านอนุมูลอิสระกินแล้วเฮ็ดให้ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและก็บำรุงสมองดีต่อสุขภาพหัวใจเด้อมิตรรายการการเลือกแล้วแต่ให้คุณประโยชน์ดีๆน้ำกันเนาะเพราะว่าจะเป็นทั้งมากซิดาแน่มังสีดานี่ก็ให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับทางกายมีช่วยในการต้านอนุมูลอิสระช
1: ่
0: วยลดความดันเลือดสูงและการมังคุงนี้ท่านผู้ฟังก็ให้วิตามินซีได้ดีหลายคนนี่ก็มักกินเป็นประจำเนาะอาจจะเป็นอาหารวางแนมิตรรายการเพราะว่าให้คุณประโยชน์ดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมเด้อต้องได้บำรุงแยงสุขภาพบ่ว่าจะเป็นเรื่องการกินการอยู่การออกกำลังกายก็ให้เคียงคู่กันเน
1: า
0: ะ
1: ต้องสม่ำเสมอ
0: เจ้าผู้ใดที่ว่าเป็นไข้เป็นวัดเป็นไอก็ขอให้ทรงให้เศร้าไวๆเด้อโดยเฉพาะกระทั่งเมคัมเนาะมีรายการทางรายการสีสันเสียงเพลง
1: เป็นกำลังใจให้
0: ขอเป็นกำลังแห่งใจให้เด้อให้ทรงให้เศร้าไวๆ
1: ให้เคียง
0: เจ้าตอนนี้เวลาตามห้องทรงเดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายกันแล้วขอบใจมีรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังเสียงเพลงใดเปิดประท้วงประทันอย่าเฝ้าน้อยอกน้อยใจเด้อเอาเป็นว่าปิดท้ายรายการนี้ฝากไปทั้งแม่คำเนาะยินข่าวว่าบ่สบาย
1: เนาะ
0: ถ้ามาหับฟังเสียงเพลงนี้ก็ขอให้เป็นยาดีซะเนาะ
1: ให้แข็ง
0: แรงให้แข็งแรงไวๆเด
1: ้อ
0: สาวบ้านเวิร์นไข่เล่าถ้าว่าเวลาพอนี่กาจะเสินเที่ยวแขวงเวียงจันทร
1: ์
0: ฟังไปทางพอคำลิกเมืองเฟืองเด้อที่กำลังหับฟังรายการอยู่ตอนนี้มันม่วนกับเสียงเพลงนี้น้ำกันหลังจากนั้นใส่ฝนต้นน้ำอวยพรใส่ทุกทานจงมีแต่ความสุขความสุขดีม
1: ื
0: ออื่นพบกันได้ไหมสำหรับมื้อนี้ลาไปก่อน
1: สบายดี

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงวันที่11กรกฎนี้ในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่59และบรรดากองประชุมปิ่นอ้อมที่นครหลวงมะนิลาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ท่านท้องสวรรค์ภูมิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้พบปะสองฝ่ายกับท่านเซอร์เกย์ลาฟโรฟรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหพันธ์รัสเซียในการพบปะสองฝ่ายได้แสดงความปิติยินดีและตีราคาสูงต่อการพัวพันกันอย่างเป็นประจำในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมภาคพื้นและสากลซึ่งได้กลายเป็นประเพณีปฏิบัติที่สำคัญในการหัดแนนสายพัฒนามิตรภาพอันเป็นมูลเสื้อความเสื้ออกเสื้อใจและการเพิ่มทวีการหัวมือบนพื้นฐานคู่หัวมือยุทธศาสตร์ระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสหพันธ์รัสเซียพร้อมเดียวกันนี้ทั้งส่งฝ่ายได้ทบทวนคืนและแสดงความเพิงพอใจต่อมากผลการหัวมือส่งฝ่ายและหลายฝ่ายในระยะผ่านมาที่ได้รับการเพิ่มทวีอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งเห็นดีเป็นเอกภาพที่จะสืบต่อสุขอยู่การหัวมือในบรรดาคงเขตที่ส่งฝ่ายมิถะแหงให้ปรากฏผลเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นเป็นต้นด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนพลังงานการศึกษาวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบและคงเขตอื่นๆเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของประชาชนส่งชาติลาวและรัสเซียนอกนี้ส่งฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนทัศนะอย่างกงไปกงมาเกี่ยวกับสภาพการพ้นเด่นในภาคพื้นและสากลที่ส่งฝ่ายให้ความสนใจร่วมกันพร้อมทั้งยืนยันคืนจะสืบต่อสนับสนุนและร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในเวทีภาคพื้นและสากลเพื่อประกอบส่วนเขาในการส่งเสริมสันติภาพเสถียรภาพและการพัฒนาในทั่วโลกเคียงคู่กันนี้ส่งฝ่ายยังได้ตีราคาสูงต่อมากผลการหัวมือในขอบอาเซียนรัสเซียในระยะผ่านมา
2: จบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์ซาอ่าน
3: ทหาร
4: ตำรวจ
5: พนักงาน
4: นักเรียนนักศึกษาน
3: ักธุรกิจ
6: สาวนาก
5: รรมกร
4: พ่อค้าแม่ขาย
6: ปัญญาสน
7: พวกเขามาหัวแหงหัวใจพร้อมกันบริจาค

0: ีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Long Reach Long Life
1: ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลลินสามคุณประโยชน์ในหนึ่งเดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลลาลินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงอะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแห้งทางเช้ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบอดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมผิดช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลลาลินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคันตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ้นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ่อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาลินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิสโกรทฮอร์โมนแม่นหยังเป็นหยังจริงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์โกรทฮอร์โมนแม่นฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเลิกโกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วโกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานโกรทฮอร์โมนช่วยส่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกรที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกรนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นแล้วรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกรช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในขีดปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแห้งบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกรเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
2: ผักขาวท้องเป็นผักสมุนไพรพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมติน่าผักขาวทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมติน่าผักขาวทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทLong Reach

สลึงอยู่ฝากน้ำอย่าได้เอาคันหนึ่งหาสองสลึงเนี่ยมือแขวกาวกลุ่มมาไว้เกิดเป็นคนลาวหักสาลาวหักเสียงเพลงลาวหักเหตุของประเพณีอันดีงามของศาสตร์ลาวคำว่าเสือเสียงดังก้องฟ้าเป็นดังเสียงเพลงลาวมิดรายการเอ๋ยทอดทานถิ่นดินลาวเขาซาลือนิยมย่องหักสาเหตุของเดิมเข้าวัฒนธรรมลาวบ่ได้ปะปล่อยเสียงเพลงเสียงล้ำหวานยันจ้อยยินจะจ้อยเข้าหัวใจซาดสีเฮืองเมืองสีก้าวอาศัยเพิ่งคนดีเนาะอีเมเนาะซาดสีเฮืองเมืองสีสีเพิ่งผู้มีความรู้อนุชนปัญญาบ่กู้เวียงหวังสิกลายเป็นป่าพัฒนาบ่ทันก้าวสิแงนหน้าเบิ่งผู้ใดอยู่ดีมีแฮงสุขสมบัติเสมือนมันคือใหม่เนาะสบายดีทั้งทายสบายดีพ่อแม่ผู้แม่ป้าอ้าวอ่ะเพื่อนมิตรแฟนรายการทุกเพศทุกวัยเข้าสู่รายการลองไล่ทางคลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เป็นรายการจัดจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพความงามและรับสร้างแบรนด์สินค้าซึ่งได้รับการอุปถัมภ์รักจากทาง Long List International แต่เพียงผู้เดียวนะพร้อมนั้นยังมีแบรนด์ภาคส่วนหนึ่งที่เข้ามาเพิ่มเติมกันอีกหลายๆภาคส่วนนะก็คือทั้งโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายห้าน 3J เจน้อยจำหน่ายเครื่องเสียงทั่วนครหลวง3แยกดุงคำสร้างเมืองหาดไสฟองขอบใจแบรนด์สบู่เจจอยขอบใจห้านน้องฝ่ายไข่ดีบ้านเวียงเจริญนครหลวงเวียงจันทน์ขอบใจแบรนด์เทียนพึ่งน้ำโซ่ความสุขโชคดีจงบังเกิดแก่ทานผู้สมใส่ขอบใจแบรนด์กระเปียกแซบ2ไอ้น้องขอบใจห้านเท้าพันบ๊อบไบโฟนตลาดหนองแมงดาเมืองไซแข่งอุดมไซขอบใจห้านนางพิมพ์สอนขายเครื่องทรงและเครื่องย่อยหนองแมงดาเมืองไซแข่งอุดมไซขอบใจตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมห้านขายยานางเอ็งตลาดดาราหลวงพะบางขอบใจห้านขายยาแม่ยกบ้านตลาดเมืองแก้วอุดมแขวงเวียงจันทน์ขอบใจห้านแม่กูดสาขาตัวแทนจำหน่ายยามองลองลิสตลาดน้ำงามเมืองแปกแขวงเสียงขวงนั่นก็คือผู้อุปถัมภ์รายการและตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมของลองลิสต์พวกเราในปัจจุบันนี้รายการพวกเราซึ่งได้รับการอุปถัมภ์รักจากทางลองลิสต์ยังยินดีต้อนรับโฆษณาประชาสัมพันธ์สื่อต่างๆต้องการอยากลงโฆษณาอยากลงเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลต่างๆนะมีห้านอาหารมีห้านจำหน่ายมีฟาร์มเกี่ยวกับเรื่องของเกษตรกรต่างๆหรือว่ามีธุรกิจส่วนตัวอยากให้โคชุกเบาไทยเผยแพร่ข้อมูลผลขยายเรื่องงานธุรกิจของท่านยินดีต้อนรับเด้อระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และกระทั่งโทรภาพปกสนำเนาะใน1ชั่วโมงนับจากนี้เป็นต้นไปนะสรรสร้างรายการโดยบทเพลงม่วนๆจากประเทศลาวของเรานี่แหละนะพร้อมทั้งข้อมูลดีๆสาระดีๆอาหารเสริมพร้อมทั้งประสานสมทบกับการออนไลน์หน้าใหม่กับ FC แฟนรายการที่กำลังติดตามมึงการไล่สดผ่านทางเพจแห่งซาลาวกับพิมพ์ไปใส่หน้า Facebook ของทานทีลาว National Radio เข้าไปเบิ่งภาพและเสียงคมสัตว์มาตรฐานสากลต้องเพจแห่งซาลาวของเราเด้อและการมีรายการที่ฟังทาง Facebook เบาไทยน่ากันเป็นเฟซ PU ไทยมิวสิกเป็น Facebook ส่วนตัวน่าก็เข้าไปเบิ่งไปชมได้ฝากไลค์ฝากแชร์กดติดตามรายการเป็นประจำนะสนใจอาหารเสริมสนใจต้องการอยากได้ผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อสุขภาพกันเป็นคอมเมนต์หรือว่าฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้ในกล่องคอมเมนต์เลยเด้อแต่ว่าพักส่วนหนึ่งที่ติดตามฟังแต่เสียงบ่ได้เห็นหน้าได้ยินแต่เสียงกับโพอยู่อยากโทรเข้ามาทั้งหน้าไมค์เนาะอยากออกออนไลน์หน้าไมค์นำรายการก็มีที่0305787052 5787052เด้อเป็นเบอร์ประจำห้องส่งในปัจจุบันนี้สอบถามข้อมูลสนใจอาหารเสริมสนใจเครื่องสำอางสนใจเครื่องดื่มกาแฟซาสนใจต้องการจะหับจากแบรนด์สินค้าสนใจต้องการจะลงความโฆษณาประชาสัมพันธ์กันยินดีนะที่เบอร์ทั้งห้องการพวกเฮากันมีทั้ง3เบอร์ที่020-9829-4228 030-544-6644 544-6655นั่นก็คือห้องการลงลิฟต์ผู้เฮายินดีต้อนรับนะเปิดบริการตั้งแต่8โมงเช้าจน5โมงแลงในวงรัฐการเด้อส่วนอาหารเสริมแม่ผู้เฮาจัดส่งฟรีทั่วประเทศนะจัดส่งฟรีทั่วประเทศในราคาที่แสนประทับใจลงทุนกับสุขภาพบ่มีหยังที่จะต้องเสียนะมีแต่ผลกำไรทั้งนั้นนะรักษาสุขภาพตั้งแต่มื้อนี้อนาคตต่อหน้าไปจะอยู่ดีมีแฮงนะเสมอต้นเสมอปลายบ่เจ็บบ่ป่วยกับอาหารเสริมที่ดีของผู้เฮาทั้ง6ประเภทเดี๋ยวช่วงต่อไปจะนำเสนออาหารเสริมแต่ละประเภทให้แก่มิตรรายการได้รับชมรับฟังนำกันเนาะไปฟังเพลงกันม่วนๆกับเพลงนี้
เวียงจันทร์เมืองงามออนคำสิงหาราชเป็นผู้คำห้องจัดสรรให้แฟนรายการทั่วประเทศได้เบิกบานมนต์เชิญกันเจ้า

0: เป็นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลาลิน3คุณประโยชน์ใน1เดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลาลินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงอะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเช้ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบ่ดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมผิดช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลาลินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคั้นตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ่นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ่อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาลินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
1: ชื่อบุญกองสอวิซ้ำที่บ้านหนองดาหนองสีโคตร
2: พอป่วยเป็นพยาธิอย่าง
1: เดียวตาบ่เห็นหุ้งเป็นมัวเป็นฝ้าอยู่ในตา4-5ปีเลยการตอนนั้นว่าบ่เห็นหยังเนาะได้รูปไปน้ำฝ่าน้ำหยังไปห้องน้ำห้องไหนแต่ว่าเห็นอยู่แต่ว่าก็บ่แจ้งบ่สัตว์หมอเพิ่นห้ามยกนักบ่ให้เกิน2กิโลแต่ว่าบักกล้วยมัน20กิโลเมื่อมากินยาตัวนี้เพียงแต่กล้องเดียวตามันแจ้งขึ้น
2: ทุกมื้อนี้พอเห็นแจ้งคักแล้วบ่
1: เห็นแจ้งคักแล้ว
2: บ่ต้องได้ใส่เป็นตาแล้วบ
1: ่บ่ได้ใส่เป็นตาอย่าง
2: นี้พอออกแดดนี่พอเห็นบ
1: ่ออกแดดก็ปกติ
2: ดีใจบ่พ่อ
1: ดีใจเห็นหุ้งดีแจ้งดีแต่ก่อนนั้นเวลารถเขาสะอาดไฟมากับบ่เห็นหุ้งอย่างนี้ก็เห็นหุ้งดีแล้วมันได้กินยาตัวนี้เพียงกองเดียวเท่านั้น
2: บริษัทเฮาก็ดีใจเนาะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่เฮ็ดให้พ่อเพิ่นได้ตาแจ้งเห็นหุ้งกลับขึ้นมาคือเก่าได้ใช้ชีวิตประจําวันคือกับคนปกติเนาะพ่อเนาะไปมาใส่ก็สะดวกสบายทํามาหากินก็บ่ได้มีอันของกันค้าเนาะเดี๋ยวให้พ่อฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านจักน้อยนึงพ่อ
1: ถ้าว่าผู้ใดเป็นพยาธิคือข้าพเจ้านี้เบาหวานขึ้นตามากินยาตัวนี้ลองเบิ่งแล้วมันจะดีขึ้น
2: วันนี้ก็ต้องขอขอบใจพ่อบุญกล่องหลายๆเนาะที่ได้มาแชร์ประสบการณ์ในการรักษาสุขภาพเนาะ
3: ความหักความหักคือยาขมเฮ้ยเอาเรื่องความหักความแพงนะคนเฮาก็ได้บางทานกันมันสมหวังบางทานก็ผิดหวังไปตามๆกันจังได๋ก็ตามสร้างเนาะมีทักแฟนเพจของเฮาบทเพลงดีๆมีคุณภาพจากรายการ Long List ของเฮานะมอบให้แก่เพิ่นมิตรแฟนรายการทั่วประเทศและก็ทั่วโลกได้รับชมและรับฟังนํากันในแบบเวอร์ซั่นของสไตล์การจัดรายการของโคซกเบาไทยนะผู้ที่มักก็จอดฟังมาบ่มักก็เลื่อนผ่านก็บ่เป็นหยังนะอันนั้นก็คือการบริโภคเรื่องเสียงก็มีหลายคลื่นหลายสถานีนะกำลังจัดรายการอยู่กับแข่งขันกันในช่วงนี้ก็ดีขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาอุปถัมภ์รายการลองลิดของเฮานะก็คือทั้งห้านใหม่

060เลข73ตัว09779 777 0979เป็นเบอร์วอทแอปแล้วก็โทรตรงหาเพิ่นเลยเด้อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของดอกลำโพงอุปกรณ์เครื่องดนตรีต่างๆมีทั้งเครื่องเสียงกลางแจ้งและเครื่องเสียงรถพร้อมอีกจบที่ห้านเดียวได้3 G เจ้น้อยจำหน่ายเครื่องเสียงทั่วนครหลวงเป็นผู้อุปถัมภ์รายการพวกเราในปัจจุบันนี้เนาะขอบใจมินเอ็กซ์เพลงทั้งเพจแห่งสารลาวพวกเราวันนี้นะเข้ามาเบิ่งมาสมกันหลายพอสมควรขอบใจทั้งอาสาวปิงนาปิงคิรีสบายดีทางทางสบายดีเข้ามาปากไล่ฝากแสสบายดีวันสอนคุณลิคุณวิไลวันสอนคุณวิไลเด้อสบายดีทั้งเพจแห่งสารลาวเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์สบายดีทั้งนาบ่าวแมมนาบ่าวแมมจากเบียลาวนะสบายดีอาสาวบัววันผมมาลีพี่น้องทั้งพูดทั้งแขวงเสียงขวงเมืองแปกแขวงเสียงขวงตลาดน้ำงำแม่ค่าตลาดน้ำงำเด้อสวัสดีทั้งเยอะย่างนะมีรายการทั้งอนาทาดินแดงนะเข้ามาเบิ่งผสมมื้อนี้ก็ถือว่าหลากหลายเพศหลายวัยหลายหนุ่มนะหลายผู้เฒ่าผู้แก่คือว่ารายการพวกเราเป็นรายการมหาชนกับพวกพันสอบถามได้กับอาหารเสริมเพื่อสุขภาพเราจะเริ่มต้นกันอยู่ที่อาหารเสริมบำรุงสายตาซื่อว่าโคละลินพาสสูตรเข้มข้นสูตรใหม่นวัตกรรมใหม่ๆจากล่องลิดพวกเราเอามาต้อนมาฝากให้แก่ภาคส่วนที่ดูแลบำรุงรักษาดวงตาด้วยอาหารเสริมเด้อ30เมตรในหนึ่งกับมีรายการเฮาจัดส่งฟรีทั่วประเทศนะสรรพคุณเพิ่มเติมที่หลังไมค์ที่020-9829-4228 9829-4228อาหารเสริมบำรุงสายตาสายตาสั้นสายตายาวต่อเนื้อต่อกระจกอุ่นในตามันเสื่อมเบิ่งบ่แจ้งบ่คมบ่สัดอาการคันตาเคืองตาแสบตาสู้แดดสู้ลมบ่ได้ต่อพันสอบถามทั้งหลังไมค์เลยที่020-9829-4228จัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศนะสบายดีทั้งใน FC แฟนและการที่โทรเข้ามาเมื่อกี้นี่พี่น้องทางบ้านดันสร้างเด้อสบายดีเนาะทั้งอ้ายอึ่งหรือว่าเฮียอึ่งเพิ่นว่าอยากฟังเพลงกันนั้นอยากเป็นจังหวะล้ำแนวว่าท่านอาจารย์สมสะอาดล้ำสารวันได้จักหน่อยเด้อล้ำสารวันให้แด่เนาะสไตล์ล้ำสารวันโจโจเตียลงละสารวันละเตียลงว่าจะจัดให้เพิ่นแด่ไฟแก่ทั้งอนาอีเมมานิลาปากหวานแม่ไพนาตาลเด้อทีมงานพี่น้องทั้งนางงมนาตาลเพิ่นแหละทั้งบ้านนาวานาเพงนะอันนี้เพิ่นฝากให้ทั้งเบาอึ่งลำสารวันจักหน่อยว่าซั่นนะแต่ว่าเพลงต่อไปนี่จะเป็นเพลงในแนวของลูกกุ้งในจักหน่อยนะคนละฝากฝ่าเพลงนี้จัดให้เกทั้งแม่ดาวบอนบ้านทัดขาวเด้อในแนวสไตล์เพิ่นมักทลายเพลงนี้จัดให้มุ่นมวนกันเจ้าแล้วก็ฝากลงกลางใจให้แก่พี่น้องชาวลาวที่อยู่ทั้งต่างประเทศนำเนาะเพลงนี้ซึ่งเย็นอุดรวงศ์ศรีเป็นผู้ขับห้อง

ก็แม่นฮะแล้วฝากนี้มันเจ๊งฝากนั้นมันเป็นกลางคืนเอาลงกันใจให้เก FC แฟนรายการอยู่ทางต่างประเทศเด้อทุกเขตทุกแห่งทั่วโลกนะคนลาวเฮายุ่งใหญ่กันไปทั่วได้ฟังรายการแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรง

0: โมนแม่นหยังเป็นหยังจริงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์โกรทฮอร์โมนแม่นฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเหลิกโกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วโกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและน้ำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานโกรทฮอร์โมนช่วยซ่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกรที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกรนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นและรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกรช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแห้งบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกรเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองฤทธ
1: ิ์นางคำใบจันทลิมาอายุ62ปีอยู่บ้านพัฒนาเมืองนาไซทองนครหลวงจันทน์ที่ผ่านมาแม่เคยเป็นกระเพาะและกรดไหลย้อนเนาะมันทรมานหลายมันเจ็บมันออกห้อนเด็กกรดไหลย้อนขึ้นมาจีโก้นี่แหละถือกับพยาธิของตัวเองและตัดสินใจซื้อมากินเนาะจึงค่อยผ่อนคลายลงเห็นได้กระเพาะเย็นลงกินข้าวกระแซบนอนกระลับและการขับถ่ายนี่ก็สะดวกมาฮอดปัจจุบันก็คือว่าเห็นได้สุขภาพแข็งแรงขึ้นนะบ่เมื่อยแม่ประทับใจดีใจหลายที่ว่าตัวเองได้หายดีเกี่ยวกับกระเพาะนี่นะลองลิ้มนะผักขาวทองคู่กับอันจีโก้นี่ถือว่าดีที่สุดแหละกินแล้วหายเซาเฉพาะผู้ค้าเนาะขอบใจที่ว่าบริษัทได้มียาดีๆมาให้ผู้ค้าได้ส่วงเซาหั่นล่ะแล้วก็ยังสิซื้อต่อกินตลอดไปจีโก้ดีลี
2: ก็ผ่านไปอีก1บทเพลงแนวสไตล์แบบลูกกุ้งๆจ้ะหน่อยเนาะมันก็มีหลายแบบคนมักก็ได้บางท่านก็มักหมอลำจังซี่บางท่านก็มักซึ่งๆเย็นๆหนาวๆบางท่านก็มักสติงนะลูกทุ่งสไตล์แบบละมงสามัคคีนะก็มีหลากหลายสีสันหลายบรรยากาศก็เปิดเอาใจผู้ฟังเด้อีตาโคสุกก็ได้บ่แม่นว่าสิเปิดเอาใจเจ้าของบ่แม่นเนาะผู้นอนปลุกงั้นก็ตามใจผู้อยู่ผู้ก็ตามใจผู้ฟังผู้นอนนั่นเนาะเมื่อกี้นี่มีรายการได้รับชมรับฟังสปอร์ตเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมจีโกพลัส1ซึ่งเป็นอันดับ1ของลองลิสพวกเฮาเป็นอาหารเสริมประเภทบำรุงสุขภาพแบบรวมๆเลยแล้วก็เนาะหลายแบบหลายสไตล์หลายสรรพคุณอาหารเสริมแต่ว่าประเภทจีโกพลัสเป็นรักษาสุขภาพแบบรวมๆกันเลยมีรายการได้ฟังแล้วก็คงจะเข้าใจอยู่เนาะข้อมูลต่างๆสรรพคุณต่างๆแต่ว่าโคซุกก็ต้องได้มาเติมแต่งขึ้นมาอีกเนาะเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลต่างๆบางท่านนี่ปัญหาเรื่องของไขมันเด้นะไขมันอุดตันเส้นเลือดน้ําตาลตกค้างในเส้นเลือดสูงเกินไปปัญหาเรื่องของความดันโลหิตนี่แห่งอันตรายภาคส่วนที่เป็นความดันเนาะเป็นภัยมืดที่พวกเราเบิ่งบ่เห็นเพราะว่าเคสต่างๆสาเหตุต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาในกระแม่นเกิดอาการสูญเสียเด้มีได้การเฮาเนาะสูญเสียแบบบ่ทันได้ตั้งตัวเส้นเลือดฝอยแตกในสมองเอิ้นว่าเป็นภาวะหัวใจล้มเหลวนะหลายๆอย่างนั่งอ่านหนังสือพิมพ์อยู่ก็ล้มตึงกินข้าวอยู่ก็ล้มตึงนะอาการเกี่ยวกับเรื่องของความดันโลหิตสูงนี่อันตรายมีรายการเฮานะต้องได้เบิ่งได้เช็คได้กวดนะไปซื้อมาเนี่ยกวดความดันนะเอาประจําอยู่เฮือนท่านเอามาหนีบสิเรียบนิ้วมือนี่กวดเช็คเบิ่งโอ้ความดันขึ้นแล้วนะก็ต้องได้เบิ่งแยงเจ้าของนะบางท่านความดันขึ้นย้อนยังย้อนเอาขึ้นหลายบ่เลยว่าบ่ได้พักผ่อนมา 2-3 คืนแล้วเฮ็ดหยังอยู่กินหยังผิดมาบ่ก็ต้องได้เบิ่งได้นะเพราะว่าคันมันขึ้นสูงหลายนี่ระเบิดเลยนะแตกไปเลยเสียหายทั้งชีวิตและอันความหักความแพงไปจากคนเดียวหักไปบ่รู้สึกตัวบ่ได้ลาได้ครอบเนาะเกี่ยวกับเรื่องของความดันโลหิตสูง เฮาก็สามารถที่จะติดตามได้และก็สังเกตเบิ่งด้วยตัวเองอยู่เฮือนอยู่ศาลเบิ่งเนาะพฤติกรรมต่างๆอาการที่มันแทรกซ้อนที่มันเกิดขึ้นนี่เฮาก็ฮู้เฮาควรจะศึกษานําได้ๆนะบ่แม่นว่าโอ้เจ็บแต่หัวแต่หัวตลอดในหัวใจค่อยคือว่าสั่นแต่ว่าเป็นจังได๋ว่าซั่นนะตั้งเอเทเป็นสัญญาณเตือนเนาะความดันโลหิตของท่านสูงเนาะ1มาแล้วมันใจสั่นแหน่นะ2มาแล้วมันรู้สึกว่าปุ้นท้องปวดฮากเป็นวินเป็นเวียนเด้นะปุ้นท้องปวดฮากเป็นวินเป็นเวียนใจสั่นเนาะหน้ามืดตามัวเขาเด้บักอาการต้องไปกับตานี่ก็ผ้าพางเบิ่งบ่เห็นตามัวเขาเป็นเขาเอิ้นว่าแมงยิงห้อยขึ้นตาอยู่ตลอดวูบวูบวาบนะอันนั้นก็คือปรากฏการเริ่มต้นของมันสัญญาณเตือนเลยเด้อต่อไปก็เกิดอาการมึนซาตามตีนตามมือเนาะเมื่อยหอบเข้ากระทันหันโลดเนาะอาการต่างๆหายใจแน่นนะเอิกเสียบใส่กลางหลังโอ้ยบัดนี้เป็นมาเป็นนั่นแหละอาการเริ่มต้นของมันเนาะมักเจ็บหัวมักอันนี้ต้องมักไปกวดไปเสกเบิ่งน้ำแดงจะสุปอยปะละลายเด้อพ่อแม่ลูกเต้านะสังเกตเบิ่งว่าแม่นี่จมแต่เจ็บหัวจะตลอดจมแต่ว่าเป็นวินจมแต่ว่าเมื่อยจมแต่ว่าหายใจฟืดจมแต่ว่าหายใจบ่ฮอดท้องตลอดเขี่ยวพาเราไปกวดเขี่ยวพาเพิ่นไปเสกไปเบิ่งเด้อให้มันฮู้แจ้งถึงการตัดสินใจตั้งแต่เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปก่อนที่มันจะสวยเกินไปนะกับการดูแลสุขภาพมันสำคัญหลายนะเกี่ยวกับเรื่องของไขมันบ่เป็นเบาหวานบ่เป็นความดันอันนี้มันโอ้ไผก็เป็นได้พ่อแม่เฮาอยู่เฮือนอยู่ศาลนี่อายุหลายขึ้นแล้วก็เริ่มมีความดันเริ่มมีไขมันเริ่มเป็นเบาหวานเริ่มคอกระดูกกระเดี่ยวกระบอยักแข็งๆแล้วนะเฮาแนะนํามาที่อาหารเสริมจีโก้พลัสนะจีโก้พลัสนี่เป็นอาหารเสริมประเภทบำรุงสุขภาพแบบรวมๆเนาะอันนี้ก็ถือว่ามีจุดดีในการลดผ่อนน้ำตาลปรับน้ำตาลให้อยู่ในระบบปกตินะในเส้นเลือดช่วยลดพรอาการที่ไขมันตกค้างในเส้นเลือดหลายนี่ก็ค่อยกินไปเนาะขอประทานไปก็จะค่อยลดพรไปเพราะว่ามีเคสสัมภาษณ์ต่างๆประสบการณ์ผู้ที่เคยรับประทานมาแล้วมาเปิดสู่ฟังเนาะก็ถือว่าได้เห็นผลดีและก็แสดงความดีใจนําการลองเบิ่งได้มีรายการมาเปิดใจมาโอ้มาล้มเบิ่งที่ว่ากําลังมีปัญหาเรื่องอาการคือดังโคสุกเว้าแบบนี้เฮาก็ต้องได้หาช่องทางแล้วก็มีเป็นอีกทางเลือกนึงดอกในการดูแลสุขภาพเนาะนอกจากการออกกําลังกายแล้วนอกจากการพักผ่อนแล้วนอกจากการกินน้ํากินอาหารมันครบหมู่แล้วนอกจากการดูแลทั้งสภาพแนวคิดให้มันดีแล้วก็ต้องมีตัวเสริมเด็กก็คืออาหารเสริมจีโก้พลัสเด้อพอพันและสั่งซื้อได้เลยเนาะที่เบอร์020-9829-4228 9829-4228เพื่อสุขภาพที่ดีของคนเที่ยวหักอย่าลืมอาหารเสริมจีโก้พลัสนะเคียงคู่ไปกับอาหารเสริมก็คือผู้อุปถัมภ์รายการกันต่อนะก็คือโรงงานตัดหยิบ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายเดินมีรายการเฮาก่อนจะไปฟังเพลงมาฟังเกี่ยวกับเรื่องของผู้อุปถัมภ์รายการอีกแบบหนึ่งก็คือโรงงานตัดหยิบ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายสำนักงานเพิ่นตั้งอยู่ทางบ้านสีไข่กายสนามบินบันไดไปน้อยนึงมีรายการเฮาเดอร์พอพันสอบถามหาเพิ่นได้ต้องการอยากได้เครื่องนุ่งประเภทกีฬานาสกีลายด้วยความสวยงามโดยโฮงจากโรงงานที่ทันสมัยการออกแบบดีไซเนอร์ที่สุดเก่งนะไปหาเพิ่นได้เด้อมักเป็นเสื้อคอจีนคอกลมคอแหลมแขนสั้นแขนยาวแบบใดสไตล์ใดนะมักเป็นเสื้อโปโลก็ได้นะมักเป็นพันผืนหมื่นผืน500ผืน100ผืน200ผืน50ผืนเพิ่นก็ผลิตให้อันนั้นแม่นทางโรงงานเพิ่นยินดีเนาะเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตเครื่องนุ่งเสื้อกีฬาพิมพ์ลายด้วยความสวยงามแพดีๆมีคุณภาพนะก็พวกพันสอบถามหาพวกเฮาได้เนาะเกี่ยวกับเรื่องโรงงานตัดหยิบ SMKM ก็ที่020-9829-4228อยู่ในเครือของลองลิดพวกเฮาเส้นเดียวกันเนาะไปฟังเพลงกันต่อได้มีรายการเฮาเมื่อกี้นี่ทั้งบ่าวแมมนะสบายดีทั้งอันนาบ่าวแมมจากเบียลาวเพิ่นบอกว่าอยากฟังเพลงยังบ่ลืมเมียเก่าจากอาจารย์กิดาวผิดว่าซั่นเด้อจักหน่อยเด้อเป็นเพลงต่อไปแต่ว่าเพลงนี้นี่มันเป็นล้ำสารวันเนาะอาจารย์เนาะแม่นบ่ล้ำสารวันบ่อ๋ออยู่ในคอมเมนต์หั่นบ่ไกลเกินฝันเนาะอาจารย์เนาะได้ทั้งอาจารย์วันไซสุ่มสุกขอทั้งเพจแห่งศาลลาวขอมาเพิ่นว่าเปิดให้ฟังแน่เปิดให้ผู้อื่นฟังหาแล้วว่าสันได้จัดให้เพลงนี้ก่อนไกลเกินฝันศิลปินวันไซสมสุขตามคำขอจากเพื่อนมิตรแฟนรายการทางเพจแห่งศาลลาวเจ้า

0: นี่แห่งทานวันสอนศูนย์วิไลที่ติดตามทางเพจเด้อขอพาเจ้า
1: ผักขาวทองเป็นผักสมุนไพรพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมติน่าผักขาวทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ห่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมติน่าผักขาวทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
0: โมติน่าผักขาวทองโมติน่าผักขาวทองสมุนไพรพื้นบ้านสร้างภูมิคุ้มกันในห่างไกลแข็งแรงมีรายการเฮานะอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากทั้งลองลึกเฮาเป็นผู้จัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นนะอาหารเสริมผักขาวทองมีรายการ1กับมี50แคปซูลนะความเค็ม500มิลลิกรัมนะผลิตจากโรงงานทันสมัยมีอย.เด้มีรายการเฮาบ่ธรรมดานะเกี่ยวกับเรื่องอาหารเสริมโมติน่าผักขาวทองสรรพคุณหลากหลายนะเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลผักสวนที่เป็นภูมิแพ้มักเป็นภูมิแพ้กันหลายๆท่านได้มักภูมิแพ้หนึ่งมันเจ็บป่วยง่ายเนาะเจ็บป่วยง่ายมักเป็นวัดมักเป็นไอมักเป็นไข้เลยบางทีก็เกิดอาการวิงเวียนนะเบื่อเข้าเบื่อน้ำบ่อยากกินข้าวกินน้ำมักเจ็บท้องเจ็บเจ็บนี่อันนี้ออดๆแอดแอดสามมือดีสี่มือไข่แล้วบ่มีมือที่สวงเสาจักเถื่ออาการแทรกซ้อนชิงที่บ่เคยเป็นกับเป็นมานะอีพ่ออีแม่สังเกตเบิ่งเด้อปีกายนี่โธ่อีแม่นี่แข็งแรงดีก็ว่าซั่นนะไปเที่ยวทางใดก็ไปได้สบายแฮ่มาปัจจุบันนี่แล้วแม่นรู้สึกว่ามันเป็นเมื่อยๆว่าซั่นนะรู้สึกว่าห่างกายบ่อยากสมบูรณ์นะไปใส่ก็รู้สึกว่าบ่อยากคักใจปานใดนะกินหยังก็บ่อยากคักปานใดกินหยังก็เจ็บท้องรถกินแล้วก็เจ็บหัวในบางท่านก็มันบ่อยากเข้าอยากน้ําแต่กี้นี่กินข้าวเบิดเป็นติบนะปัจจุบันนี้ครับนึงเข้าปากก็ยังยากๆแหละสุขภาพมีการเปลี่ยนแปลงห่างกายเริ่มมีภูมิตกภูมิตกพยาธิก็แห้งมากแล้วภาคส่วนใดที่ห่างกายอ่อนแอเปียลอยต่างๆนี่โอ้ยพยาธินี่หอมเพิ่นพากันผสมกันต่อพยาธิก็ได้เอาเข้าตัวนั้นลงว่าซั่นตัวนั้นอ่อนเพียแห้งว่าซั่นเข้าไปหาหลดหยุ่มไปหาเราได้ภาคส่วนใดตู้ใดที่มันแข็งแห้งนี่โอ้ยเข้าบ่ได้นะไปกัดไปเฮียนเขี้ยวหักเบิดกัดบ่ได้ตัวนี้แข็งแรงหลายว่าสินะมันเป็นนั่นนั่นเลยเราต้องได้ออกกำลังกายเด้เนาะมีแต่กินกับนอนมันก็บ่เป็นผลดีนะบ่แม่นว่าโอ้กินอยู่หรูอยู่สบายไปใส่ก็ได้แต่ขี่รถขี่รถหรูรถหยังสบายเกินขอบเขตก็เจ็บก็ป่วยคือกันมันสบายโพดอันนั้นก็ได้เนาะนอนก็นอนตื่นสวยกินก็กินอาหารราคาแพงๆมันสิไปก็แม่นตีนบ่ได้เหยียบดินนะความสบายลูลาเฮ็ดให้ห่างกายเกิดเป็นความสิ้นเคยมันสบายเกินไปแล้วห่างกายก็บ่ได้ออกกำลังกายได้มีแต่กินกับนอนเอาไปเอามาแล้วป่วยเอาซื่อๆบางท่านก็ได้จากมันแตกต่างกับภาคส่วนหนึ่งอีกต่างหากมันออกกำลังกายหาเช้ากินค่ำนะโอ้ยไปเฮ็ดเวียกเหตุการณ์เหงื่อออกทุกมื้อทุกมื้อทุกมื้อกินหามื้อเช้ากินมื้อแลงหามื้อแรงกินมื้ออื่นจะสั่นห่างกายมีการเคลื่อนไหวออกกำลังกายและแข็งแรงภาคส่วนนั้นก็ได้มันตั้งสั่นได้คนเฮาคันออกกำลังกายและแข็งแรงโลดเนาะแข็งแรงบ่แข็งแรงทั้งจิตใจก็มันแข็งแรงทั้งกล้ามเนื้อกระดูกต่างๆมันมีส่วนดีดอกเรื่องเล่นลิ้นกีฬาเรื่องออกกำลังกายนี่ดีนะมันจะแตกต่างกับภาคส่วนที่อยู่สบายเกินไปนอนหลายก็บ่ดีเด้อกินจุกินจิกหลายก็บ่ดีอ้วนท้วนสมบูรณ์น้ำหนักเกินขอบเขตก็บ่ดีคือกันอีกเราต้องเบิ่งนะควบคุมการบริโภคไปน้ำแดงการพักการพรการเฮ็ดอย่างก็คือกันต้องได้ออกกำลังกายและเป็นสิ่งที่ดีนะเพื่อว่าป้องกันบ่ให้เกิดอาการเป็นพยาธิสำเหือกเกิดเป็นเบาหวานบ่เกิดเป็นโรคอ้วนต่างๆเด้บ่จากที่บ่เคยตุ้ยตะกี้ได้67กิโลไปได้130กิโลก็มี105กิโลก็90ปลายกิโลก็มีตุ้ยขึ้นหลายน้ำหนักขึ้นในการโยกย้ายห่างกายก็ยุ่งยากได้ไปใส่ก็ยุ่งเนาะอันต้องได้ควบคุมแดอันใดก็ได้เกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมผักขาวทองอันนี้มันอยู่ในข้อมูลต่างๆที่เป็นต้องรวมกันมานี่ก็แม่น อยากให้มีรายการเฮามีภูมิคุ้มกันแข็งแรงเนาะบ่อยากให้เจ็บให้ป่วยมาลองเข้าหาพักเข้าท้องเบิ่งเด้อมีรายการเฮาเด้อพอพันและสอบถามเบิ่งเนาะพักส่วนที่ภูมิตกพักส่วนที่มักเจ็บมักป่วยรับประทานเป็นประจำโมตินาพักเข้าท้องจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศในราคาที่จับต้องได้ที่020-9829-4228นะเฮียงคู่กับผู้อุปถัมภ์รายการกันเติมอีกก็คือห้านน้องฝ่ายใครดีมีรายการเฮาที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอเพจของเฮาในปัจจุบันนี้นะเป็นโลโก้สีบัวๆจักหน่อยห้านพันตั้งอยู่ที่ใกล้ๆกับโรงแรมสกายไลน์เนาะทางสีแยกไฟแดงท่าหลวงเด้อครบเครื่องเรื่องของเครื่องสำอางก็คือห้านน้องฝ่ายใครดีมีทั้งสินค้าของลองฤทธิ์ปัวเฮาอยู่ห้านน้ำอีกทั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมของลองฤทธิ์น้ำและก็เป็นเครื่องสำอางต่างๆเรื่องของเครื่องใส้เกี่ยวกับเรื่องของความงามแม่นอยู่ที่ห้านน้องฝ่ายใครดีนำไปพัวพันสอบถามไปจับไปจ่ายไปอุดประทับคำซูไปอุดหนุนพันได้นำไปเลือกเบิ้งสินค้าดีๆมีคุณภาพจากทางห้านน้องฝ่ายใครดีผักส่วนที่หักความสวยความงามนำผิวพันซิวเซียนเป็นฝ้าจุดด่างดำต่างๆห้อยเหี่ยวยานห้อยตีนเป็ดตีนไก่ห้อยตีนกาหรือว่าอย่างต่างๆอยู่ในห้านเพิ่นมีให้คอยบริการเด้อเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องสำอางห้านน้องฝ่ายใครดีซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์รายการพอในปัจจุบันนี้เดินทางไปที่สี่แยกไฟแดงท่าหลวงนะเดินทางไปติมอีกนิดนึงอยู่โรงแรมสกายไลน์ข้างๆกันเลยติดกับอยู่เบื้องเดียวกันเลยเด้อห้านน้องฝ่ายใครดีโทรไปหาเพิ่นก็ได้ที่เบอร์020-9829-4228เบอร์นี้แหละมีรายการเฮาแล้วพวกเฮาจะประสานงานให้เดินทางไปเลยเนาะนั่นก็คือผู้อุปถัมภ์รายการทุกๆท่านที่เข้ามาไปฟังเพลงนี้ล้ำสารวันนาดาวบ้านนาพาสุกเป็นผู้ขับห้องเจ้าเอาให้แกทั้งไอ้อึงน้องชายไอ้เขียดมาขอมาพี่น้องทั้งบ้านดันสร้างม่วนกันเลยเจ้า

อย่าเฝ้าว่าไผว่าเมืองเราเศร้าเศร้าเด้ออย่าเฝ้าว่าสิจูงแขนไปเบิ่งป่าป่าหยังป่าไผ่ลอนซอนป่ามอนไล่ไล่ป่ามะกล้วยซาบลาบพุ่นแล้ว เอามวนๆกันเป็นรายการเฮานอนแท้ๆของรายการแล้วนะครับบทจำใจจากเวลาปฏิบัติเด้ในพ่อยแม่เฮาเปิดงานก็ต้องมีปิดงานมีงานเลี้ยงที่ไปกินกันเบิดเป็นอันนั้นมันก็เป็นบ่ได้นะมีมื้อเลิกได้ๆอันใดก็ได้นะคือดังกับรายการลองลิสต์พวกเฮานี่แหละนะเปิดสตาร์ทกันตั้งแต่พุ่นละ10นาทีต้นๆนะจนถึงเหลืออยู่7นาทีสุดท้ายละในตอนนี้1ชั่วโมงกับรายการอยู่กับโคศกเบาไทยนะขวัญใจมาสนคนเก่าคนเดิมเด้อฝากไว้นะกดไลค์กดแชร์กดติดตามรายการเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์ระบบ FM เฉพาะผู้ที่มักฟังวิทยุนะผู้ที่มักเบิ่งโทรศัพท์ทาง Facebook ในการไลฟ์สดผ่านทางเพจก็ฝากไลค์ฝากแชร์กดติดตามเป็นประจำนะสนใจอาหารเสริมสนใจสินค้าของแบรนด์ผู้ทำรายการต่างๆกันมันมีเบอร์ให้นะจักน้อยจิตแจกเบอร์ให้เด้อผลงานบทเพลงสิปิดท้ายรายการพวกเฮาในมื้อนี้มันคิดทอดเมียเก่านะคิดทอดยังบ่ลืมเมียเก่าว่าซั่นนะให้แกทั้งเบาแม่มเบียลาวเด้อที่ขอมาจัดให้นะอันนี้ก็เป็นคนฮักคนแพงที่ติดตามรายการและก็เป็นหมู่ Facebook ทางโคซุกนับอีกเติมขอบใจมีรายการทั้งเพจแห่งซ่านลาวทุกๆท่านที่เข้ามาเบิ่งมาชมนะฝากไลค์ฝากแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้โคซุกขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการทุกๆท่านขอให้ปังๆเบิดจุผู้สุคนเด้อให้อยู่ดีมีแห่งร่ำรวยเมื่อหน้าซื้อได้ขายมันนะตลอดถึงการรักษาสุขภาพไปนำอีกตื้มนะก็เป็นอีกช่องทางเลือกหนึ่งในการรับประทานอาหารประเภทอาหารเสริมเพื่อดูแลสุขภาพทั้ง6ประเภทอาหารเสริม1มาโคลินพาร์ท2จีโก้พาร์ท3มุตระปะขาวทอง4อาโรเจนพาร์ท5ดับเบิลคลิกและสุดท้ายฟิกเซซี่ในการดีท็อกซ์ลำไส้เกี่ยวกับเรื่องอาการถ่ายยากถ่ายลำบากเด้อขอพันสอบถามรายละเอียดข้อมูลต่างๆที่เบอร์020-9829-4228 9829-4228นะไปปิดท้ายบทเพลงม้วนๆเพลงนี้คิดทอดเมียเก่ามาล้างอาจารย์จิดาวเพชรหนูห่วงเพิ่นเป็นผู้ขับห้องขอบใจทานสมสะอาดขอบใจFC แฟนรายการขอบใจลูกค้าสั่งซื้ออาหารเสริมในมื้อนี้เด้อมื้อนี้บ่ได้ออกการให้มื้ออื่นจะนำเสนอให้ภาคส่วนที่ซื้ออาหารเสริมนะหลังจากเพลงนี้จบแล้วโคศกเบาไทยก็ต้องได้ขอบใจผู้อุปถัมภ์หลักก็คือบริษัทลองลิสต์การค้าโรงงานตันยิบ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายห้านนางพิมพ์สอนห้านเท่าพันโมบายโฟนห้านน้องฝ่ายใครดีแบรนด์สบู่เจ๊จอยห้าน 3J จำหน่ายเครื่องเสียงทนครหลวงขอบใจตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมห้านขายยานางเองขอบใจห้านแม่ยกบานทราชขอบใจแม่กูดแขวงเชียงขวงเมืองแปกตลาดน้ำงำเด้อข้าพเจ้าเบาไทยต้องขอกล่าวคำว่า

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญผ่านฟังข่าวต้นสมง5ปีผ่านมาบรรดาห้องว่าการและห้องการในทั่วประเทศได้เอาใจใส่ประสานงานตามสายตั้งการพันขยายและจัดตั้งปฏิบัตินิติกรรมเพื่อนำเอานโยบายจากศูนย์กลางลงสู่การปฏิบัติตัวจริงในท้องถิ่นแม่นเฮ็ดได้ดีซึ่งแสดงออกในระยะผ่านมาห้องว่าการและห้องการแต่ละขั้นได้ประสานงานร่วมกันส่งโตบรรดามติคำสั่งดำรัสแจ้งการทิศที่นำต่างๆให้ห้องว่าการปกครองท้องถิ่นเพื่อรับทราบและออกนิติกรรมหั่นเป็นแผนงานละเอียดของท้องถิ่นในโอกาสรายงานบทสรุปการเคลื่อนไหวเวียกงานห้องว่าการทั่วประเทศระยะ5ปีนับแต่ปี2021-2025และวางทิศทางแผนการ5ปีคือแต่ปี2026-2030โตกองประชุมเวียกงานห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีห้องการกระทรวงองค์การเทียบเท่าและห้องว่าการท้องถิ่นเมืองบดินมณีท่านเข่งคำแก้วหนูจันทร์ห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ว่า5ปีผ่านมาห้องว่าการและห้องการได้ประสานงานด้านการเก็บกำข้อมูลและปฏิบัติระบบการส่งแสงรายงานผ่านกองประชุมส่งแสงอ้อมข้างรัฐบาลเป็นเจ้าการสังรวมข้อมูลจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานของกระทรวงองค์การและท้องถิ่นตนเพื่อส่งบทรายงานเป็นประจำแต่ละเดือนไตรมาสและปีอย่างเป็นปกติรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินในกรณีเกิดเหตุการณ์ด่วนหรือภัยพิบัติธรรมชาติในท้องถิ่นห้องว่าการปกครองท้องถิ่นเป็นจุดประสานงานต้นต่อในการส่งข้อมูลหาห้องว่าการกระทรวงที่เกี่ยวข้องท่านเข่งคำแก้วหนูจันทร์ให้ฮู้เติมว่า5ปีผ่านมาห้องว่าการและห้องการเด้าใจใส่ปฏิบัติระบบการประสานงานของห้องว่าการศูนย์กลางภาคห้องว่าการประธานประเทศห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีและคณะเลขาธิการสภาแห่งชาติเพื่อรับประกันการเผยแพร่แนะนำให้ความเห็นชี้นำของขันเทิงต่อภาคส่วนเกี่ยวข้องของศูนย์กลางและท้องถิ่นได้รับทราบและจัดตั้งปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์ซาอ่าน
2: รายการอค FOIC สื่อสาร
3: ติดตามหาฟังข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนผ่านรายการอค สื่อสาร

0: ายดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง
1: สบายดีมิทักษ์เป็นรายการทุกท่าน
0: จะตอนหาประธานเข้าสู่รายการโอโคสื่อสารหรือว่า MOIC สื่อสาร
1: อุตสาหกรรมและการค้าสื่อสารพบกันเป็นประจำทุกๆวันจันทร์อังคารและก็วันพุธเนาะเวลา11โมงหา12โมงผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในระบบ FM 1377 MHz เนาะแล้วก็ยังออกอากาศผ่านทางออนไลน์ก็คือเพจ Facebook ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและก็กดแบ่งปันหรือว่าแชร์ไปทางเพจรายการ MOIC สื่อสาร
0: จ้ามาพบกันในอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ท้ายเดือนแล้วสำหรับเดือนกรกฎคมโอ้เวลาสร้างไวเหลือเกิน
1: เหลืออีกเวลา 2-3 ซีมื้อ
0: หมดแล้ว
1: หมดละเดือน
0: หมดแล้วเดือนกรกฎ
1: เออก็เข้าสู่เดือนสิงหาแล้วได้เน
0: า
1: ะ
0: นับถอยหลังเจ้าแล้ว2026
1: เจ้าเอาก็จะเป็นระยะของการบุ๊กใน6เดือนท้ายปีของหลายๆภาคส่วนธุรกิจก็ดีหรือว่าห้องเล่าห้องการก็ดีที่มีแผนที่มีการวางแผนไว้แล้วเฮ็ดจังได๋เป้าหมายในท้ายปี2026จะประสบผลสำเร็จก็สิแม่นเป็นการห่วงแม่งห่วงใจของทุกๆคนเนาะที่รับผิดชอบแต่ละหน้าที่เฮาเป็นกำลังใจให้ต้นๆอาทิตย์แบบนี้มาพร้อมกับดินฟ้าอากาศมื้อนี้ปอดโป่งถ้าเทียบใส่มื้อวาน 2-3 มื้อผ่านมานี่ฝนตกทุกๆมื้อบางพื้นที่นี่น้ำไหลบ่ทันก็เกิดน้ำท่วมน้ำขังก็มี
0: โอ้แม่แหละ
1: เอาก็ให้น้ำบ่แห้งด้วยโดยไว้เนาะหรือพื้นที่ใดที่มีฝนตกอยู่ก็รายงานเข้ามาได้เพราะว่าทางนครหลวงวิ่งจันทร์โดยเฉพาะก็คือห้องทรงเฮามานี่คึมๆอยู่แต่ยังบ่ฮู้ว่าสิตกหรือบ่ตก
0: หลายท่านติดตามข้อมูลข่าวทางออนไลน์ว่าง่ายๆจะทางออนไลน์เพราะหลายคนจะสะดวกทางสองทางนี้เนาะเห็นแล้วว่าระยะนี้โอ้ยเป็นอย่างที่ว่าลมฝนขึ้นมาแห้งแท
1: ้
0: เนื่องจากว่าได้รับอิทธิพลจากลมพายุ
1: เจ้า
0: ว่าเห็นข่าวนี่เป็นจากประเทศจีนเนี่ยมาอู้ก็ได้รับผลกระทบหนัก
1: เลย
0: สำหรับพายุโนอึนเนาะเอาแล้วเขาเองก็สิ่งเดียวกันก็ต้องได้ติดตามแล้วก็เฝ้าระวังเกี่ยวกับพายุหัวนี้เนาะว่าพัดเข้าลาวบอละเขตใดแดมันได้รับผลกระทบแต่ว่าที่สำคัญเลยเป็นติดตามข้อมูลข่าวจากทางกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์นี่แหละเพื่อเขาจะได้เกี่ยมหับมือให้ทวงทันถ้าว่ามีการแจ้งเตือนมาว่าโอ้ให้ระมัดระวังเด้อเขตนั้นเขตนี้เป็นพิเศษต้องได้ระมัดระวังถ้าว่าโอ้ทางการเพิ่นแจ้งมาว่าให้เขามีการเคลื่อนย้ายสิ่งของเคลื่อนย้าย
1: สัตว์เลี้ยง
0: บอรวมกระทั่งคนเขาเองนี่ให้ไปอยู่บนเขตปลอดภัยเขาก็จะต้องได้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่จะตามมาบางครั้งก็บอกว่าบ่คาดคิดย้อนหยังบ่คาดคิดย้อนเฮาคือว่าโอ้ซ้ํานี้ได้อยู
1: ่
0: แต่ว่าบ่คิดว่ามันจะมาไวขนาดนี
1: ้ใช
0: ่เวลามันเกิดมาแล้วมันยากเลยเนาะที่จะเอาทันเอาว่ากันท่านผู้ฟังพบกันในระยะต้นๆอาทิตย์แบบนี้ก็อยากให้หลายๆท่านได้ผ่อนคลายก่อนเพราะเสื้อแน่ว่าตั้งแต่เช้าของมื้อนี้หลายท่านนี่แม่นออกจากบ้านจากเฮือนแต่เช้าเลยเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่เฮ็ดงานแต่ว่าเกี่ยงคู่กันนั้นบรรดาลูกๆหลานๆนี่ก็แม่นยังอยู่ในระยะของการพักอยู
1: ่
0: พักแต่ว่าบ่ได้พัก
1: บ่ซั่น
0: พักจากเฮียนสามัญทั่วไปแต่ว่าบ่พักยังบ่พักในการเฮียนเพิ่ม
1: ภาษาต่างประเทศหรือว่ากิจกรรมสิ่งที่ลูกมากเนาะที่พ่อแม่ผู้ปกครองได้สนับสนุนเพิ่นในพักแรง3เดือนนี
0: ้
1: เอาพวกเฮาพบกันตอนต้นรายการเฮามีข้อมูลหลายอย่างแต่ว่าจะเอาเป็นระยะต่อไปซะเนาะมาฮอดแล้วสิเว้าข้อมูลเลยจะสิตื่นพูด
0: เนาะจักหน่อยจะค่อยมาฟังข้อมูลข่าวสารว่า1อาทิตย์ผ่านมามีอันใดแดแล้วอาทิตย์นี้เด้เวียกงานมีอันใดแดที่จะมีการเคลื่อนไหว
1: เจ้าของทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าตอนนี้พาท่านมวนซื่นเจงเพียงก่อนเนาะให้ท่านได้เบิกบานมวนซื่นก่อนที่จะเว้าข่าวลมข่าวสุขกันฟัง
0: เอาจัก2เพลงเลยเนาะเพื่อเป็นการผ่อนคลายก่อนแล้วจักหน่อยมาฟังข้อมูล

0: ท่านกำลังติดตามมาฟังรายการออกขอสื่อสารออกอากาศทุกๆวันจันทร์หาวันพุธเวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.ทางคลื่น FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: กับส่งเสียงเพลงที่พวกเราเอามาฝากกันตอนต้นรายการต้นอาทิตย์มื้อนี้วันจันทร์วันที่หลายคนตั้งใจอกเฮือนแต่เช้ากับเข้าสู่การปฏิบัติหน้าที่เวียกงาน
2: เจ้าหรือว่าเป็นมื้อที่บางคนบอกว่าโอ้ยมื้อนี้รู้สึกเมื่อยกว่าทุกมื้อ เพราะเป็นมื้อต้นอาทิตย์เอง
1: สังเกตหลายๆคนจะบ่มักวันจันทร์น่าจะเป็นมักวันศุกร์เนาะ บ่ฮู้เป็นหยังเพราะว่าหยังพักผ่อน2มื้อติดต่อกันแล้วรู้สึกว่ามื้อวันจันทร์นี่จะเป็นมื้อที่ต้องได้พ
2: ัก
1: พล
2: ัง
1: แห่ง
2: เ
1: วลา
2: เป็นมื้อที่แห้งหน่อยเลยมั้ง
1: พอได้วันศุกร์แล้วทุกคนจะรู้สึกว่าโอ๊ยลาเริงมีความสุขอ้าวเมาหยอกท่านผู้ฟังไปเนาะเพื่อให้มีบรรยากาศตอนนี้พวกเราก็มีข่าวเป็นข่าวที่หาก็ลงกว่านาทีที่ผ่านมา
2: ของ ทางล่าสุดเลย
1: เป็นข่าวไม่ล่าสุดข่าวดีสำหรับคนลาวโดยเฉพาะผู้ที่นำไส้รถไฟฟ้า เป็นว่าเป็นกระแสยังตัวหนึ่งเรียนติดเนาะในเรื่องของการส่งเสริมการนำไส้พลังงานทดแทนก็คือมาสมไส้รถไฟฟ้าหลายขึ้นเพราะว่าอย่างลาวเฮาแม่นนำเข้าน้ำมันเชื้อไฟนี่ห้อยส่วนห้อยแต่ถ้าว่ามีการไส้พลังงานทดแทนก็จะเป็นการดีเนาะเป็นข่าวจากทางข่าวสารอุตสาหกรรมการค้ากระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าข่าวดีประชาชนลาวจะมีสถานีสากรถไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานสากลและสปอร์ตมามาตรฐานเดียวกันกับทางประเทศจีนเลยทั่วประเทศเพื่อเป็นการพันขยายนโยบายของพรรครัฐบาลเกี่ยวกับการส่งเสริมการนำไส้รถไฟฟ้าให้หลายขึ้นและก็ลดพรการนำไส้ลดน้ำมันให้หน่อยลงทางรัฐวิสาหกิจน้ำมันเสื้อไฟลาวและก็รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวเพิ่นได้ร่วมลงนามบทบันทึกความเข้าใจเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการร่วมมือพัฒนาสถานีสากรถไฟฟ้าเนาะและก็พันเราเป็นการขยายธุรกิจการบริการปิ่นอ้อมทั่วประเทศเลยให้เป็นบัตรก้าวที่สำคัญเพื่อเป็นการลดพรการเพิ่งพาน้ำมันน้ำเข้าและก็เสริมความมั่นคงทางด้านพลังงานในระยะยาวซึ่งพิธีลงน้ำเพิ่นเป็นได้มีขึ้นในวันที่24กรกฎที่ผ่านมาท่านผู้ชมอยู่ที่รัฐสำนักงานใหญ่ของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวเนาะระหว่างทั้งท่านเวียงทงวงทวิไลผู้อำนวยการรัฐวิสาหกิจน้ำมันเสื้อไฟลาวและก็ท่านบุญทันพันโดลักห้องผู้อำนวยการใหญ่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวโดยมีคณะผู้บริหารพนักงานทั้งสองรัฐวิสาหกิจนี่เข้าร่วมจุดประสงค์การร่วมมือสองฝ่ายของทั้งสองรัฐวิสาหกิจครั้งนี้ก็แม่นเพื่อเปลี่ยนน้ำมันไปสู่ศูนย์บริการพลังงานยุคใหม่ภายใต้บทบันทึกความเข้าใจฉบับนี้สองฝ่ายก็คือทั้งสององค์กรแม่นจะร่วมกันในการศึกษาความเป็นไปได้ในการนำสถานีเอิ้นว่าการนำเอาสถานีน้ำมันของรัฐวิสาหกิจน้ำมันเสื้อไฟลาวในขอบเขตทั่วประเทศนี่มาพัฒนาให้เป็นสถานีสากไฟฟ้าแบบไว
2: หมายความว่าจะเป็นแบบคู
1: ่แบบคู่กันไปแมนยู

0: หลากหลายยี่ห้อพร้อมกันนั้นก็ยังเป็นการพัฒนาการบริการที่ปิ้นอ้อมเช่นว่าการบริการเพิ่มความสะดวกสบายแน่นอนคันเวลาเฮาไปสตาร์ทรถไฟฟ้านี่เฮาต้องมีบอนพักได้มันงานเรามีห้างกาแฟมีห้างอาหารสั้นๆแล้วเพิ่นจึงเห็นแนวทางตัวนี้ในการเอิ้นว่าเปลี่ยนแล้วก็เฮ็ดให้มันบริการแบบครบสุดเลยมีบริการห้างสะดวกซื้อห้างกาแฟห้างอาหารบริการอื่นๆเพื่อเป็นการเปลี่ยนสถานีน้ำมันให้กลายเป็นenergy service hub เนาะที่สามารถตอบโจทย์การเดินทางในยุคของรถไฟฟ้าฟ้าซันซ่าลดการน้ำไข่การน้ำเข้าน้ำมันและก็หักษาเงินตาสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจแห่งชาติให้เอิ้นว่าให้ความสำคัญการร่วมมือครั้งนี้แม่นบ่ได้หยุดเพียงแต่การติดตั้งสถานีสากไฟรถไฟฟ้าเท่านั้นแต่ว่าเป็นการวางรากฐานให้ลาวก้าวเข้าสู่ระบบขนส่งที่ใช้พลังงานภายในประเทศเป็นหลักอันนี้ก็เป็นข่าวจากทางรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวร่วมมือกับรัฐวิสาหกิจน้ำมันเสื้อไฟลาว
1: เจ้าย้ำคืนอีกครั้งหนึ่งว่าจุดประสงค์ของโครงการดังกล่าวนี้เนาะจุดประสงค์ของการร่วมมือระหว่าง2รัฐวิสาหกิจในครั้งนี้นะก็คือเพื่อเปลี่ยนปั๊มน้ำมันของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวนี่สู้การบริการพลังงานยุคใหม
0: ่
1: ภายใต้ MOU สำหรับนี้เนาะทั้ง2องค์กรนี้เนาะมันจะมีการร่วมมือกันก็คือจะได้นำเอาสถานีของน้ำมันสถานีหรือว่าปั๊มน้ำมันนี่แหละของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวนี่รัฐวิสาหกิจน้ำมันเชื้อไฟลาว
0: เจ้า
1: เนาะให้มาเข้าสู่การสากทั้งได้ทั้งรถไฟฟ้าตอบโจทย์เนาะได้ทั้งรถไฟฟ้าได้ทั้งรถน้ำมันและได้ทั้งความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
0: การอยู่การกิน
1: การอยู่การกิน
0: หยุดชั่วคราวในการสากรถก็ต้องไปโซกหาอาหารการกินก็จะเพิ่มห้างสะดวกซื้อเข้ามา
1: แมนถามว่าถึงว่าปั๊มน้ำมันของทางรัฐวิสาหกิจอันนี้ว่าเฉพาะรัฐวิสาหกิจน้ำมันเชื้อไฟลาวแล้วเพิ่นก็มีควบคุมพื้นที่ทั่วประเทศเลย
0: เจ้า
1: อันนี้แมนเฉพาะแต่อันน่ะเบื้องของปั๊มน้ำมันแต่ว่าต่อไปในอนาคตอีกถามว่าผ่านการศึกษาแล้วมันเป็นไปได้ผ่านการศึกษาควบเปลี่ยนไปได้มันเปลี่ยนไปได้แล้วจะสามารถจะตั้งปฏิบัติได้ก็คือให้มันควบคุมพื้นที่ทั่วประเทศเลยเพราะว่าปัจจุบันนี้ว่าถึงว่าสถานีสากรถไฟฟ้านี่ยังมีข้อจำกัดอยู่เนาะส่วนใหญ่แล้วก็จะมีอยู่ในนครหลวงวิจันทน์ถามว่าไปทางต่างแขวงนี่ก็มีแต่ว่าบ่สะดวกปานใดเนาะมีแต่ว่ามีน้อยเนาะในขณะเดียวกันที่ว่าผู้สมไส้เองผู้สมไส้รถไฟฟ้านี่เพิ่นเบื้องของรัฐบาลนี่ก็พยายามผลักดันให้มีการสมไส้รถไฟฟ้านี่ให้หลายยิ่งขึ้นฉะนั้นสถานีสากเนี่ยก็จะต้องตอบโจทย์ให้ได้เนาะต้องแน่นอนคันถามว่าโอ้ยเขาไปสากรถมันจะแตกต่างจากการใส่น้ำมันดิเนาะอันนี้เบ้าตามความเป็นจริงเบ้าตามผู้บริโภคในนามที่เขาเป็นผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการนี่เวลาเขาไปใส่น้ำมันรถนี่มันใช้เวลาเพียงแต่5 นาทีกันแล้วตัวอย่างเนาะแต่ว่าคันถามว่าไปสากมันจะใช้เวลาหลายกว่าหันจะเป็น30 นาทีจะเป็นชั่วโมงหนึ่งในระยะที่สากปะนี่ถามว่าไปนั่งสากซื่อๆมึงครับมันบ่มีสิ่งอำนวยความสะดวกมันก็เจ็ดมีความรู้สึกว่ามันดนหลาย
0: เจ้า
1: ใช้เวลาดนเกินไปใช้เวลารู้สึกว่ามันอึดอัดเอาง่ายๆซะเนาะในนามผู้ใช้บริการแต่พอมันมีห้างกาแฟเข้ามามีห้างสะดวกซื้อเข้ามาเพื่อเป็นการขั้นเวลาตัวนี้แทนที่ว่าจะมานั่งถ่าเฝ้ารถอยู่อย่างเดียวเนาะก็โอ้ไปกินกาแฟก่อน
0: พบ
1: ปะกันก่อนล้มกันก่อนมีหยังก็มาล้มเหลือหลายๆคนมาเอิ้นครับว่าสภาพกาแฟในขณะเดียวกันที่ห้างกาแฟเองก็สามารถตอบโจทย์ได้อยู่บนว่าอ้าวระยะรถถ่านี่นั่งกินกาแฟไปพร้อมแล้วก็เฮ็ดเวียกไปพร้อมพบปะหมู่คู่ไปพร้อมยิ่งมีห้างสะดวกซื้อเข้ามาเติมอีกอ้าวอุ้ยลืมซื้อนั่นซื้อนี่เด้เนาะสมมติว่าเนาะเวลาเขาเดินทางไกลโอ้ลืมซื้อเครื่องตัวนั้นลืมซื้อเครื่องตัวนี้อ้าวห้างสะดวกซื้อตอบโจทย์เข้าไปช้อปปิ้งได้เลย
0: ก็จะเอิ้นได้ว่าปั๊มน้ำมันนี่สามารถกลายเป็นจุดนัดพบได้ๆเพราะว่าอย่างเอาว่าเขามาสากรถอยู่นี่มาลงเมียกันอยู่นี่เลยในเวลา1 ชั่วโมงอันนี้ก็จะเป็นการเฮ็ดให้กระตุ้นหลายๆอย่างหลายๆธุรกิจเนาะอยู่ในปั๊มน้ำมันไปพร้อมๆกันทั้งสถานีสากรถไฟฟ้าทั้งบริการเติมน้ำมันเสื้อไฟทั้งอาหารเครื่องดื่มว่าซะ
1: ตัวนี้แหละ
0: ครบวงจรอยู่ในหันเลย
1: แมนมันจะเป็นการตอบโจทย์การเดินทางในยุครถไฟฟ้าว่าง่ายๆยุคใหม่ยุครถไฟฟ้านี่ลดพรการนำเข้าน้ำมันเสื้อไฟเพื่อเป็นการรักษาเงินตาแล้วก็สร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจแห่งชาติให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้นเนาะอันนี้ก็เป็นการร่วมกันศึกษาความเปลี่ยนไปได้ว่าในอนาคตถ้าว่าโอ้ถ้ามันมีตัวนี้ขึ้นมานี่มันจะได้บอสะดวกบอและมีจุดใดแดปั้มใดแดเนาะก็หวังว่าเนาะเฮาในนามผู้ที่สมใส่รถไฟฟ้าอยู่แล้วก็ยังอยากให้มี
0: ค่อยๆท่า
1: แม่นล่ะยิ่งอยากให้มีความสะดวกตัวนี
0: ้
1: บางทีเวลาที่เฮาจะใส่รถไฟฟ้าแล้วเฮาเดินทางไกลเป็นต้นเป็นการเดินทางไกลไปต่างแขวงนี่ไปต่างแขวงสมมติว่าไปทางภาคใต้สิเฮาก็เป็นห่วงได้ว่าเวลาเฮาไปนี่น้ำสายทางต่างๆนี่มันจะมีความสะดวกบ่สิมีปั๊มมีบอนให้เฮาสากไฟรถบ่จังซี่นะ

0: แล้วมันนี่สายสากเด้เป็นยังไงสิเน
1: า
0: ะยิ่งเป็นมือใหม่สมมติว่ายิ่งเป็นมือใหม่ที่เฮาเออมาทดลองใส่มาทดลองใส่รถไฟฟ้าเนี่ยก็มีความกังวลว่าโอ้ยรถเฮานี่ยี่ห้อรถเฮานี่สิไปใส่นี่ได้อยู่บ่เนาะปั๊มใดเน
1: า
0: ะสถานีใดเน
1: า
0: ะเออ
1: แม่นแม่นล่ะ
0: ยิ่งเกิดความกังวลตัวนี
1: ้
0: แล้วโอ้ก็สมมติว่าอ้าวรถเฮาตัวอย่างว่ารถเฮาแล่นได้ประมาณ500กิโลเมตรสมมติว่าเนาะโอ้จากนี่หาปักสันบริคำไซหรือว่าไปหาขมวนรถเฮานี่มันจะใส่ระยะทางนี่ระยะทางที่เฮาไปนี่มันเหมาะแล้วบ่นี
1: ่
0: เออไปกลับได้บ่บางคนสิตั้งคำถามก่อนแบบนี้ก่อนได้ว่าไปกลับได้บ่พอความหมายว่าไปกลับได้บ่นี่เพราะว่าเฮาเป็นห่วงว่าถ้าว่าไปแล้วมันบ่มีบ่อนสากสมมติว่ามันก็ยังสามารถขี่รถจากต่างแขวงบ่อนที่เฮาไปนั้นกลับคืนมาสู่นครหลวงเพื่อมาหาปั๊มสากได้สะดวกนี่น
1: ั่
0: นคือตัวนี้ก่อนเนาะแล้วคันถามว่าโอ้มันตอบโจทย์ได้เนาะเออพอจากแขวงนี้ไปหาแขวงนี้สถานีสากบ่อึดสมมติว่าเออสะดวกและสายทางที่เฮาไปนี่มันเหมาะละสมมติว่ามันก็เฮ็ดให้เฮาเดินทางไกลได้หลายยิ่งขึ้น
1: เจ้า
0: เอออ
1: ันนี้ก็เป็นข่าวดีที่พวกเรามาลมสู่กันฟังยังมีอีกหลายข่าวจากทางข่าวสารอุตสาหกรรมรายการค่าสลับสับเปลี่ยนกันเนาะถ้าฟังข่าวดีน้ำกันได้ทุกท่านโดยผู้ที่มีแผนจะซื้อรถไฟฟ้าอยู่ในตอนนี้กับพิจารณาเรื่องความสามารถในการซื้อหรือว่าการใช้งานอาจจะมีการปรับน้อยนึงว่าจากความคุ้นเคยเข้าปั๊มน้ำมันเพื่อเติมน้ำมันจะกลายเป็นว่าเฮาตัดส่วนค่าใช้จ่ายส่วนนี้ไปแต่เขาจะมาเพิ่มค่าใช้จ่ายในการสมใช้กระแสไฟฟ้าสมมติว่าสักอยู่เฮือนเขาเองหรือว่าสักอยู่สถานีกับเบิงเนาะแต่ว่าคานถามว่าเลือกได้ตัวใดในตอนนี้ก็คือถ้าตอบโจทย์กับซีเมนต์รถไฟฟ้าแหละนะขนาดขับขี่ที่ใช้ระยะทางบ่ไกลหรือว่าขั้นไกลแท้ๆคือว่าแหละถ้าว่าหากเกิดมีสถานีไฟฟ้าแล้วเขาก็จะสบายขึ้น
0: เจ้าเอาอันนี้ก็เป็นพลังงานทางเลือกเน
1: า
0: ะอีกหนึ่งทางเลือกให้หลายๆท่านบ่ว่าจะเป็นผู้ที่สมใช้รถไฟฟ้าอยู่แล้วหรือว่าผู้ที่ยังบ่ทันได้เคยสมใช้รถไฟฟ้ายังใช้รถมันอยู่แต่ก็แน่นอนว่ามันก็ต้องเป็นการวางแผนระยะยาวเพ
1: ื่
0: อเป็นการฮ้องหับเพราะเฮาคือฮู้แหละว่าน้ำมันนี่น้ำมันเชื้อไฟนี่ลาวเฮาบ่สามารถผลิตเองได้เป็นการนำเข้าจากต่างประเทศ 100% ฉะนั้นถ้าว่ามันเกิดความบ่สงบหรือว่ามันเกิดมีความผันผวนอย่างต่างๆที่มันกระทบต่อกับการนำเข้าน้ำมันหรือว่าราคาเองเนาะก็จะเฮ็ดให้มันมีความยุ่งยากเลย
1: เจ้า
0: ฉะนั้นเราต้องได้เป็นการฮ้องหับแล้วก็เป็นการมีแผนฮ้องหับไปก่อนว่าคันถามว่ามันเกิดวิกฤตคันถามว่ามันเกิดนั่นเกิดนี่เด้เฮากุ้มตนเองได้บ่เฮาอยู่ได้บ่นี่แหละเนาะอันนี้เป็นการตอบโจทย์ตอบคำถามในจุดนี้อ่ะท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นข้อมูลที่มาเล่าสู่ท่านผู้ฟังในระยะนี้ตอนนี้เราจะไปรับฟังเสียงเพลงก่อนเนาะจากหนึ่งเสียงเพลงแล้วจะได้มาฟังข้อมูลเติมอีก

0: ติดตามหาฟังข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนผ่านรายการออกข้อสื่อสารกับหนึ่งเสียงเพลงฝากให้ท่านผู้ฟังไปมวนซืนไปยามทางแขวงหัวพัน
1: เอาพบกันในระยะที่2ของรายการนี้ยังมีข้อมูลดีๆมาเว้ามาว่าต่อบรรดาท่านเช่นเคยเนาะอันนี้เป็นข้อมูลข่าวที่เพิ่นเอาลงไว้ในเพจของทั้งข่าวสารรู้สึกกรรมรายการค่าเนาะเกี่ยวกับเนื้อในแจ้งการแจ้งการของทั้งกลุ่มธรณีศาสตร์และบอเฮที่ได้มีการแจ้งการถึงบรรดาท่านผู้อำนวยการจากทั้งอันนี้แม่นจากทั้งตัวนี้เป็นข่าวเกี่ยวกับแจ้งการถึงท่านประธานผู้อำนวยการทั้งบริษัทลาวเจริญเนาะครับทราบเกี่ยวกับการกวดกาภาคสนามสำหรับอนาข้อมูลนี่ท่านก็สามารถไปติดตามข้อมูลได้โดยกุ้งเนาะผ่านทั้งเพจ Facebook ของทางข่าวสารอุตสาหกรรมรายการค่ะจะได้มีการเอาลงมาไว้นี่แม่นหลายอันเลยบ่ว่าจะเป็นเรื่องการเคลื่อนไหวทางด้านต่างๆของทั้งกระทรวงอุตสาหกรรมรายการค่าในเวียกหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมามีอันใดเดหรือว่าเรียกเวียกจากนี้ไปแต่ในข่าวดีทั้งเรื่องของอาทิตย์แล้วนี่เนาะจะเห็นโดดเด่นเลยนั่นก็คือการเฉลิมฉลองวันสังตั้งสหพันธ์มีหญิงลาว
0: แล้วก็มีข่าวไม่ล่าสุดด้วยบรรงาเป็นท้ายอาทิตย์ที่ผ่านมาของทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าโดยเฉพาะก็คือเรื่องของมาตรฐานสินค้าทั้งกลุ่มมาตรฐานและบัตรแทกมันก็มีการเอิ้นว่าเซ็นบนที่เข้าใจเนาะแล้วก็มีการลงนามสัญญาการหัวมือนะเพื่อสั่งตั้งรัฐวิสาหกิจกวดสอบมาตรฐานและยั่งยืนคุณภาพสินค้าเนาะในวันที่24กรกฎที่ผ่านมาอยู่ที่โรงแรมสุภัตตานครหลวงเวียงจันทน์ได้จัดพิธีลงนามกันหอมถึงเพื่อสั่งตั้งชื่อว่ารัฐวิสาหกิจกวดสอบมาตรฐานและยั่งยืนคุณภาพสินค้าระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าและบริษัทลาวสแตนดาร์ดคอนโทรลโดยมีท่านรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเข้าร่วมแล้วก็มีทางเอิ้นว่าภาคส่วนต่างๆที่เข้าร่วมในครั้งนี้แล้วก็รวมทั้งท่านกิแก้วจันทบุรีห้องหัวหน้าห้องว่าการส่วนกลางภาคเนาะแล้วก็มีห้องหัวหน้าคณะปฏิรูปรัฐวิสาหกิจภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานดังกล่าวนี้เนาะพิธีลงนามครั้งนี้เป็นต่างหน้าให้กระทรวงอุตสาหกรรมการค้าลงนามโดยท่านสีสังคมโคตรโยธาหัวหน้ากลุ่มมาตรฐานและวัตแทกต่างหน้าให้ทั้งบริษัทลาวสแตนดาร์ดคอนโทรลจำกัดแมนท่านอุทันไตลิทธิประธานบริษัทลาวสแตนดาร์ดคอนโทรลจำกัดทำการทำหู้และก็เป็นสักขีพยานของบรรดาคณะนำและก็ผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆสำหรับการหวมทุนครั้งนี้เพื่อสั่งตั้งรัฐวิสาหกิจเกิดขึ้นมาจากนโยบายของรัฐและก็ความเพียงของต้องการของสังคมในการยกระดับการกวดสอบทดสอบและยั่งยืนคุณภาพสินค้าภายในประเทศเนาะผ่านมาก็จะมีสินค้าที่ออกมาทั้งยั่งยืนแน่บ่ยั่งยืนแน่ฉะนั้นมันก็จะส่งผลกระทบต่อผู้สมใช้ก็คือผู้บริโภคได้คันซั่นถามว่ามีอันนี้ขึ้นมานั่นก็จะเป็นการเอิ้นว่าเพิ่มความมั่นใจกับว่าแม่เนาะยกระดับให้การกวดสอบให้ทดสอบแล้วก็ยั่งยืนคุณภาพสินค้าภายในนี้เนาะคือดังที่ว่าแหละระยะผ่านมาผู้สมใช้จำนวนหนึ่งมันได้มีคำเสนอและก็เรียกร้องผ่านสายด่วนของสภาแห่งชาติของทั้งหมายเลข1510เนาะของกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าเรื่องเกี่ยวกับการนำเข้าการจำหน่ายและบริโภคสินค้าบางประเภทที่ว่าบ่มีคุณภาพต่ำแล้วก็บ่สอดคล้องกับมาตรฐานแห่งชาติภาคพื้นและสากลซึ่งมันก็ส่งผลกระทบและก็สร้างความเสียหายให้กับสังคมดังนั้นการสร้างตั้งรัฐวิสาหกิจกวดสอบมาตรฐานและยั่งยืนคุณภาพสินค้าจำกัดนี้จึงเป็นอีกบัตรก้าวสำคัญในการสร้างกลไกการร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคธุรกิจร่วมกันในการพัฒนาเวียกงานทางด้านมาตรฐานคุณภาพให้มีความทันสมัยให้มีประสิทธิภาพและก็สามารถรองรับการพัฒนาแขนงการผลิตและก็การค้าของประเทศเพิ่นจึงได้มีการมุ่งเน้นในการค้นคว้าวิจัยกวดสอบทดสอบยั่งยืนคุณภาพผลิตภัณฑ์และสินค้ารวมไปถึงการพัฒนาทั้งเครื่องมือพร้อมทั้งระบบเทคนิคพร้อมทั้งห้องทดลองก็สำคัญเนาะให้มันมีความทันสมัยให้มันได้มาตรฐานและก็สามารถเทียมกับมาตรฐานทางภาคพื้นและสากล
1: หมายความว่ากวดกะฮอบด้านเลย
0: เจ้า
1: โบสะพอตั้งแต่ว่าเว้าเรื่องว่าการส้มไส้ได้เนาะเว้าถึงว่าขบวนการการผลิตจนไปฮอดว่าฮอดมือผู้บริโภค
0: ผู้สมใช้สำหรับรูปแบบการห่มทุนแบบนี้นะการห่มทุนดังกล่าวนี้โครงการแม่นเป็นการห่มทุนระหว่างรัฐบาลกับบริษัทเอกชนโดยฝ่ายรัฐบาลแม่นจะถือหุ้นอยู่ที่ 51% ส่วนว่าทางฝ่ายบริษัทผู้ถือหุ้นแม่น 49% โค คงประกอบการบริหารมันมีสภาบริหารทานในนั้นก็จะมาจากทางฝ่ายรัฐบาลอีก3ทานฝ่ายทางบริษัทอีก2ทานโดยฝ่ายรัฐบาลเป็นประธานสภาบริหารและก็ต่างหน้าให้กับบริษัทเป็นรองประธาน
1: ว่าถึงว่าการกดสอบกดกามาตรฐานแบบนี้นี่มันดีที่สุดเลยดีที่สุดเป็นอย่างจะใช้คำว่าดีที่สุดเพราะผ่านมาถามว่าเขามีบ่มีแต่ว่ามันยังว่าเรื่องว่าการจัดตั้งปฏิบัตินี่มันยังบ่ทันได้เต็มห้อยน่ะว่าง่ายๆใช่เน
0: า
1: ะบ่ทันเต็มเม็ดเต็มหน่วยนั่นจึงเฮ็ดให้ว่ามันยังเกิดซองวางอยู่เน
0: า
1: ะอันนี้อยากยกตัวอย่างเป็นอันเล็กๆน้อยๆเนาะเช่นว่ากระตาของขวัญเออกระตาของขวัญที่เฮาจะนําไปมอบให้กันนี้บ่ว่าจะเป็นประเภท
0: เครื่องแห้ง
1: เครื่องแห้งบ่เครื่องใส้ของซอยบ่มักจะเพิ่นผู้ให้บริการเน
0: า
1: ะผู้ฮั่นค่าผู้ฮั่นค่านี่จะมีการตกแต่งเด้เนาะเอาผลิตภัณฑ์ตัวนั้นตัวนี้มาใส่น้ำกันเพื่อสร้างเป็นกระตาแล้ววางขายแล้วบนนี้แน่นอนเฮาผู้สมใจเนาะหนึ่งก็แม่นเฮาก็มักความสะดวกเด้เนาะอันที่สองก็แม่นถ้าเฮาจะมาห่อเองก็บ่งามเด้บ่งาม
0: คือ
1: ก
0: ับเฮาบ่ได้มีความสำนัก
1: บ่ได้แม่นแล้วล่ะฉะนั้นจึงก่อให้เกิดว่าอันนั้นเพิ่นเองเพิ่นก็พยายามสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบรรดาผลิตภัณฑ์แต่สิ่งที่สำคัญเลยแม่นว่าเฮาอยากฮู้อยากเว้าลงหันก็คือบรรดาสินค้าต่างๆที่ท่านนำมาใส่กระตานั้นเป็นสินค้าที่มีที่มาคือแนวใดเป็นสินค้าที่มีคุณภาพแท้บ
0: ่แล้ว
1: อายุการใช้งานนี่มันสำคัญที่สุดได้เพราะส่วนใหญ่แล้วนี่เขาเห็นว่าหลังๆมานี่ก็มีบรรดาห้างค้ามีบรรดาพ่อค้าแม่ค้าหลายๆคนก็พยายามมาปรับตัวนี้เนาะปรับดื่มมาเบิ่งถึงเพราะว่ามันมีการถามว่าเขาเป็นในนามผู้บริโภคสมมติว่าเขาไปซื้อกระตาของขวัญแล้วเอาไปมอบให้ต่อหรือเขาเป็นผู้ที่รับถามว่าเขาพบเห็นว่าสินค้าอยู่ในกระตานั้นเป็นสินค้าที่บ่ได้คุณภาพเป็นสินค้าที่หมดอายุแล้วต่างๆนี่เขาก็สามารถห้องเฮียนหาทางหน่วยงานเกี่ยวข้องใดๆผ่านสายด่วนของทั้งกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าเขานี่แหละ1510เพราะว่าปกป้องผู้บริโภคเด้เ
0: นาะระบุไปโลดว่าห้างใดโลดนะ
1: แมนเขาควรระบุแมนล่ะระบุไอ้เพิ่นโลดล่าสำคัญเลยแมนว่ากระโตผู้ค่าผู้ขายเองเขาก็ยังใครมันบอกว่าปลูกจิตสำนึกตั้งแต่ตอนนี
0: ้ท่าน
1: บอกว่าเอารัดเอาเปรียบ
0: เพราะว่าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์มันเริ่มต้นจากทานดิฉะนั้นก่อนทานที่จะแพ็คลงในกระตาเนาะก็อยากให้เบิ่งก่อนว่าลายสเลียว่ามือหมดอายุนี่หลายปานใดเพราะว่ากระตามันแน่นอนมันใช้เวลาเด้เนาะแพ็คขายบ่แม่นแพ็คมื้อนี้แล้วได้ขายมื้อนี้เลยฉะนั้นเฮาก็ต้องได้เผื่อเวลาไปถ้าหากจะหักว่าทานเป็นผู้ประกอบการที่เอาสินค้าอีก3วันหรือ7วันข้างหน้าจะหมดอายุมาใส่สิเนาะเวลานับไปอีก7วันสมมุติ2อาทิตย์จึงได้ขาย
1: แต่ส่วนใหญ่มักจะเจอเลยมักจะเจอกรณีแบบน
0: ี้
1: ค่อนข้างว่าพ่อตลอดอยู่ในกระตานึงยกตัวอย่าง
0: จะต้องมี
1: อาจจะสมมุติว่ามีอยู่ประมาณ10สนิทไปสู่เมืองโลด
0: ต้องมี
1: มีแน่นอน
0: เพราะว่าเฮาคือว่าอะไรเฮาบ่ได้แกะมาเบิ่งแต่ละอันสินค้า
1: แม่แล้วต้องเวลาต้องเฮาต้องถือเฮาต้องจ่ายเงินเพิ่นก่อนจิตไปแกะผลิตภัณฑ์เพิ่นเนาะแต่วันนี้เฮาอยากให้สิ่งที่อยากมายกเว้านี่แม่นว่าเฮาอยากใหผู้ที่เป็นผู้ขายผู้ที่เป็นผู้จะตั้งปฏิบัติต้นทางนี่แหละเนาะอยากให้ทานมีความซื่อสัตย์มีจรรยาบรรณ
0: ในการขาย
1: ในการประกอบอาชีพของทานนั่นแหละเน
0: า
1: ะ
0: ในการเอาสินค้าที่มันยังส่งต่อได้มาจ้ะ
1: เพราะส่วนใหญ่แล้วมักจะพบเห็นว่าเป็นสินค้าที่ใกล้จะหมดอายุหรือบางอันก็เป็นสินค้าที่หมดอายุอันนั้นเป็นประเภทที่ว่ามันมีอายุหลายๆมือเดแต่ปนี้ยับยับเข้ามาเติมอีก
0: เป
1: ็นประเภทหมักไหมบัดน
0: ี้อันนี้แหละที่อยากจะว่า
1: หมักไหมนี่แหละแม่นว่ามันมีอายุมันหน่อยเด้อายุสั้นเด้เนาะแต่บัดนี้เวลาที่ทานฮอกระตาเพิ่นฮอไว้หลายๆเด้ตัวอย่างว่ามื้ออีก3มื้อข้างหน้านี่ซะจะมีอันน่ะเทศกาลสมมุติว่าปีใหม่ซะเนาะหรือว่าเกี่ยวพันกับทางเทศกาลต่างๆที่เขาจะต้องมีการมอบของขวัญให้กันเนาะผู้เพิ่นขายนี่เพิ่นก็แพ็คกระตาหมักไหมนี่แพ็คหลายๆแพ็คเลยแหละเนาะเป็นกระตาเต็มห้านตัวอย่างว่าโอ้แพ็คมือหนึ่งซะจากสาว30กระตาแต่ว่าท่านต้องมาคิดอะไรก่อนได้ว่าสมมุติว่า30กระตาปล่อยออกเบิดภายในมื้อนี้บ
0: ่
1: บางห้านนี่เฮ็ดหลายเพื่อว่าอยากให้เบิ่งหน้าห้านคือมันมีสินค้าหลายให้มันงามและเฮ็ดให้ดึงดูดผู้ไปซื
0: ้
1: อแต่ในความเป็นจริงแล้วมื้อนี้มันผ่านไปเป็นอาทิตย์สมมุติว่าหมักไหม้กันแน่นอนมันก็สิมีการเน่าเนาะอันนั้นแม่นกรณีที่ว่าเอาสินค้าดีๆแต่ว่ามันหมดอายุหมดอายุย่นอายุมันสั้นสมมุติว่ามันอยู่ได้เพียงแต่3มื้อ5มื้อแต่เฮานี่ฮอไว้เป็นอาทิตย์นี่มันก็แน่นอนมันจะเน่าอันนั้นก็แม่นอีกอันนึงแล้วอีกอันนึงล่ะแม่นว่ามีพ่อค้าแม่ค้าหัวใสใส่คําว่าหัวใสเลย
0: ตั้งใจ
1: จงใจ
0: ที่จะเอาอันบ่มีคุณภาพใส่ในตา
1: โอ้อันนี้ล่ะแม่นโอ้ยิง
0: บ่อยากให้เกิดเนาะ
1: ยิงบอกเลยแบบ มันบนาเลย
0: เสียใจทั้งผู้ที่ตั้งใจซื้ออยากไปให้คนฮับมีความสุข
1: แม่น
0: คนฮับเองก็ดีใจที่ได้จะได้ฮับของขวัญจากผู้ซื้อมาให้กลายเป็นว่าเสียใจทั้งสองฝ่ายทั้งผู้ซื้อจกเงินซื้อและผู้ที่ได้ฮับอีก
1: บัดนี้เสียเปรียบบ่เสียเปรียบ
0: เสียเปรียบ
1: บ
0: ั
1: ดน
0: ี้
1: ไ
0: ผ่แ
1: ม่นล่ะบัดนี้ไผ่เอาเปรียบ
0: ผู้ขาย
1: ผู้ขาย
0: เราได้ติ่มปากเลยว่าผู้ขายเลย
1: ฉะนั้นทานพบเห็นกรณีแบบนี้บ่อยากให้เบิ่งข้ามอยากให้แจ้งหาหน่วยงานเกี่ยวของเพิ่นให้เพิ่นลงไปกวดกาคักแน่เป็นอย่างจังว่าซั่นเพราะว่าเฮาต้องการปกป้องสิทธิ์ของเฮาสิทธิ์ของผู้สมใส
0: ่
1: อันนี้ก็บ่หมายความว่าเฮาอยากสิไปเอาผิดเอาแม่นสำหรับห้านค่าที่เพิ่นเฮ็ดดีได้ห้านค่าเดียวที่ว่าเพิ่นเฮ็ดดีแล้วส่งเสริมอยากให้เพิ่นส่งยิ่งส่งเสริมนะยิ่งว่าเฮาถ้าว่าเฮาไปซื้อเพิ่นก็เป็นการส่งเสริมแน่นอนนะเนาะคันถ้าว่ามีคนมาซื้อเฮาก็ได้ขายแล้วฉะนั้นอยากให้ผู้ขายเองก็ต้องซื้อสัตว์ตัวนี้แหละอาจจะให้ไว้ความไว้เนื้อเสื่อใจซึ่งกันและกันและอีกอันนึงอยากฝากเติมอีกนั่นก็คือเรื่องของการส้มไส้ผลิตภัณฑ์ลาว
0: สินค้าลาว
1: สินค้าลาวเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่สินค้าลาวและก็เป็นการสร้างโอกาสให้แก่ธุรกิจของลาวเฮานี่มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นอันใดที่เฮาสามารถเฮ็ดได้ภายในก็อยากให้เฮ็ดอันใดที่เฮาผลิตได้ปลูกได้เลี้ยงได้แม่นส่งเสริมกันในจุดนี้แต่อย่าลืมว่าเฮาเองเมื่อมีผู้ปลูกมีผู้เลี้ยงต้องมีผู้กินมีผู้ใส่เนาะมีผู้ผลิตออกมาเฮาก็ต้องมีผู้ใส่ฉะนั้นฝากไว้เติมอีกว่าผลิตภัณฑ์ลาวเนาะอยากให้หลายๆท่านนั้นเปิดใจทดลองใส่ก่อนซะสมมุติว่าเนาะทดลองใส่ก่อนแล้วก็ปีนได้ยอมรับในผลิตภัณฑ์ท่านแต่ท่านในจุดนี้ท่านเองก็เป็นส่วนหนึ่งได้ที่จะช่วยให้ผลิตภัณฑ์ของเขานี่มีคุณภาพดียิ่งขึ้นแล้วก็มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นถ้าว่ามันมีผู้ใส่ก็ต้องมีผู้พื้นที่เป็นทรงคำคิดความเห็นไปได้เนาะ
0: ว่
1: าควรจะต้องปรับปรุงในจุดใดตื้มนึงสินะในระยะที่ผ่านมานี่เขาเห็นว่าบรรดาที่มันมีเกี่ยวของกับบรรดาเทศกาลต่างๆนี่เฮาก็ยังนําไส้สินค้าจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่อยู่แต่ว่าทั้งๆที่ว่าสินค้าอยู่บ้านเฮาก็มีสมมุติว่าคันถ้าว่าน้ําผึ้งสมมุติว่าเนาะบ้านเฮามีอ้าวไส้เป็นน้ําผึ้งลาวสมมุติว่าขนมได้มีขนมลาวบ่เอาขนมลาวไปหรือว่าเครื่องไส้อื่นๆสิห่อใส่ในกระตาบ่หรือว่าเวลาเฮาไปตักบาตรสินะก็อยากให้ส้มไส้สินค้าภายในเฮา
0: พอปัจจุบันนี้สินค้าลาวก็เริ่มมีหลายแล้วทั้งแบบสําเร็จรูปทั้งแบบที่เก็บไว้ได้โดนหรือว่าสินค้าอุตสาหกรรมเนาะที่มีการผันเปลี่ยนมาแปรรูปมาเป็นสินค้าที่สามารถสมไส้ได้ตลอดปีว่าซ
1: ั่
0: นๆยกตัวอย่างคือสมมุติเฮาอยากกินมะม่วงหรือมะกล้วยก็ต้องกินแต่มะกล้วยสุกมะม่วงสุกแต่เดี๋ยวนี้ก็จะมาเป็นมะกล้วยแห้งอบแห้งมะม่วงอบแห้งหรือว่าขิงสมุนไพรน้ำผึ้งซากาแฟพวกนี้เนาะสินค้าลาวมีหลายเลยโดยห้างสะดวกซื้อเนาะมันจะจัดเป็นโซนของสินค้าผลิตภัณฑ์ลาวเลยน้องไปเบิ่งทุกทานหนึ่งกระตาของขวัญทานเวลาทานไปเก็บสินค้าผลิตภัณฑ์ลาวใส่น่ะได้เลยเต็มเลยงามเลยแล้วก็ได้หลากหลายอีก
1: เป็นการส่งเสริมนะอ้อมีหนึ่งสายมาเอ้าหับสายก่อนซะก่อนจากลาวเบิ่งจากเวลาแล้ว
0: ใส
1: ่
0: ร
1: ถ
0: ก
1: ่
0: อน
1: เอารถก่อนเอ้าท่านผู้ฟังอาจจะบ่ได้หับสายแล้วเนาะแต่ว่าเราจะฝากไว้กับท่านผู้ชมอีกกับท่านผู้ฟังติดอีกกับรายการออกข้อสื่อสารหรือว่า MOIC สื่อสารมาพบกันเป็นประจำทุกๆวันจันทร์วันอังคารวันพุธเวลา 11:00 น.หาเวลา 12:00
0: น.ท่านใดที่อยากจะติดตามการเคลื่อนไหวข้อมูลข่าวสารต่างๆของทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าท่านสามารถเข้าไปทาง Facebook ของข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้าได้หรือจะเข้าผ่านทางเว็บไซต์เพื่อรับรู้ข่าวสารของบรรดากรมที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าก็สามารถเข้าไปที่ www.moic.gov.la
1: เจ้าเอาพบกันมื้ออื่นเนาะสำหรับมื้อนี้ทางโฆษกทั้งสองพร้อมกับทีมงานในสังควบคุมเสียงจะขออนุญาตลาท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้แต่ว่าจะลาท่านผู้ฟังไปพบกับหนึ่งเสียงเพลงอาจจะจบหรือบ่จบบ
0: ่ขึ้นกับเวลาเลยเนาะเข้าใจกระทรวง
1: กินข้าวเที่ยงนี
0: ่เข้าใจทางกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าให้ข้อมูลข่าวสารเฮาแล้วก็ขอให้พักข้าวเที่ยงของท่านจะกินแบบเป็นหมู่คณะกินคนเดียวหรือว่ากินกับครอบครัวอยู่ก็ให้แซ่บซ้อยเนาะในภาคเขาเถียงวันนี้พวกเรา2คนพร้อมทีมงานก็กลมเสียงลาไปก่อน
1: แล้วสบายดี
0: สบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงลิจันต่อไปสันทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้กองประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนกรกฎาคมไขขึ้นมื้อนี้ที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสืบต่อดำเนินนโยบายเงินตราแบบผสมผสานรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมลงนามเอกสารเข้าเป็นภาคีของสนธิสัญญาไมตรีจิตและการร่วมมือในอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้และกองประชุมระดับสูงเวียดนามเสนอสภาพเอลบยกเลิกบัตรเหลืองสำหรับสินในน้ำโดยไวรัฐสภาฝรั่งผ่านทางกฎหมายห้ามเด็กน้อยอายุต่ำกว่า15ปีใช้สื่อสังคมออนไลน์และข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปสันทานฟังรายละเอียดกองประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนกรกฎาคม2016ไขขึ้นในตอนเช้ามื้อนี้ที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีภายใต้การเป็นประธานของท่านสนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีมีบรรดาท่านท้องนายกรัฐมนตรีสมาชิกรัฐบาลและผู้ต่างนาเข้าร่วมแบบซึ่งหน้าบรรดาประธานท้องประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงจันทน์และบรรดาแขวงเข้าร่วมผ่านระบบกองประชุมทางไกลเพื่อรับฟังและประกอบคำเห็นต่อการรายงานสภาพพื้นดินประจำเดือนกรกฎและทิศทางแผนเวียกจุดสุ่มประจำเดือนสิงหาคม2016กองประชุมได้ไขขึ้นท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วภาคโทรัสและทั่วปวงสุนลาวบรรดาเผ่ากำลังขุ่นเคี้ยวจัดตั้งพันขยายมาติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10และอยู่ในระยะกาเกียมเวียกงานหอบด้านเพื่อยกระดับเวียกงานพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากเป็นเวลาแห่งชาติเคียงคู่กับนั้นก็อยู่ในทำกลางที่สภาพการพักพื้นและสากลยังสืบต่อเคียงห้อนซับสนและคาดคะเนได้ยากเป็นต้นปัญหาข้อขัดแย้งอยู่เขตตะวันออกกลางปัญหาอุกเรนปัญหาทะเลจีนใต้ปัญหาความเคร่งตึงอยู่ประเทศใกล้เคียงและอื่นๆซึ่งส่งผลกระทบเพชรให้สภาพเศรษฐกิจโลกที่มีความยุ่งยากอยู่แล้วนั้นยิ่งจะสืบต่อเพิ่มความผันผวนและมีผลกระทบเป็นวงกว้างตื่มสำหรับประเทศลาวเฮาก็ได้รับผลกระทบจากสภาพดังกล่าวโดยเฉพาะหากสภาพยังสืบต่อยืดเยื้อต่อไปอาจจะเฮ็ดให้ราคาน้ำมันเสื่อมไฟสูงขึ้นเฮ็ดให้ต้นทุนการนำเข้าการขนส่งการผลิตและการบริการภายในประเทศสูงขึ้นพร้อมเดียวกันนั้นการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแข่งขันของเงินตราต่างประเทศและผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติอาจจะส่งผลให้ราคาสินค้านำเข้าสูงขึ้นกระทบต่อค่าของชีพกำลังซื้อต้นทุนของภาคธุรกิจและชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนฉะนั้นต้องได้มีมาตรการรับมือแก้ไขแต่หัวทีให้ทันการเพื่อบ่ให้กระทบภัยแห่งต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนพนักงานรัฐกรและการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศเฮากองประชุมจะดำเนินไปเป็นเวลา2วันโดยจะได้พร้อมกันค้นคั่วปรึกษาหารือประกอบความเห็นและพิจารณาต่อปัญหาหัวข้อที่สำคัญคือรายงานสภาพพ้นเด่นและเวียกงานจุดสุ่มหีบด่วนจำนวนหนึ่งคือการปฏิบัติเวียกจุดสุ่มพ้นเด่นประจำเดือนกรกฎและทิศทางแผนการประจำเดือนสิงหาคม2016ของรัฐบาลสภาพพ้นเด่นภาคพื้นและสากลเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบการแก้ไขปัญหาน้ำมันเสื่อมไฟผลการค้นคว้าปรับปรุงบัญชีกิจการควบคุมกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนความคืบหน้าของบรรดาห้างกฎหมายที่จะนำเข้าผ่านกองประชุมสมัยสามัญเทือกที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ห้างมติว่าด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพตอบสนองการพัฒนาในเงินไขใหม่ห้างกฎหมายว่าด้วยการปกป้องเงินฝากห้างกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกห้างกฎหมายว่าด้วยนายทหารกองทัพประชาชนลาวในโอกาสนี้ท่านสนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีได้เรียกห้องมายังบรรดาท่านสมาชิกรัฐบาลและบรรดาท่านที่เข้าร่วมกองประชุมพร้อมกันเอาใจใส่ค้นคว้าและประกอบความเห็นอย่างลึกซึ้งเทียบกับสภาพความเป็นจริงของแต่ละปัญหาด้วยการเสนอทัศนะอย่างกงไปกงมากระทัดรัดมีจุดสุ่มมีทางออกที่จะแจ้งเฮ็ดให้ผลของกองประชุมครั้งนี้ได้รับผลการจัดตั้งปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิผลสูง
1: ธนาคารแห่งสปป.ลาวได้ดำเนินนโยบายหลายด้านเป็นต้นสืบต่อดำเนินนโยบายเงินตราแบบผสมผสานในนี้ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยพื้นฐานของธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสกุลเงินกีบจากระดับ 8.5 ส่วนห้อยต่อปีมาเป็น 8 ส่วนห้อยต่อปีในโอกาสรายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตรา6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026ต่อกองประชุมสมัยวิสามัญเทือกที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10ในวันที่6กรกฎนี้ที่หอประชุมสภาแห่งชาตินครหลวงจันทน์ท่านสนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ว่า ธนาคารแห่งสปป.ลาวได้สืบต่อออกและจำหน่ายพันธบัตรระยะสั้นสืบต่อปฏิบัตินโยบายอัตราแลกเปลี่ยนตามกลไกตลาดที่มีคุ้มครองของรัฐด้วยการปรับปรุงฐานอัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงและกำหนดขอบอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารธุรกิจสุกยูตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศให้มีการเคลื่อนไหวกว้างออกและได้ออกข้อตกลงว่าด้วยการนำเงินสดเงินตราต่างประเทศและวัตถุมีค่าเข้าออกลาวฉบับเลขที่140ทับทหลเพื่อเพิ่มทวีความเข้มงวดในการติดตามกระแสเงิน
2: การรักษาเสถียรภาพตลาดเงินตราไม่ได้ดำเนินนโยบายต่างๆเพื่อรักษาเสถียรภาพเงินตราเป็นต้นไม่ได้ดำเนินนโยบายเงินตราแบบผสมผสานโดยได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยพื้นฐานของธนาคารแห่งชาติสกุลเงินกีบจากระดับ 8.5 ส่วนหอยต่อปีมาเป็น 8 ส่วนหอยต่อปีและจำหน่ายพันธบัตรระยะสั้นปฏิบัตินโยบายอัตราแลกเปลี่ยนตามกลไกตลาดที่มีการคุ้มครองของรัฐในซุกยูตลาดแลกเปลี่ยนซื้อขายเงินตราต่างประเทศผ่านตลาดอิเล็กทรอนิกส์หรือเอิ้นว่า LFX ให้มีการเคลื่อนไหวกว้างออกและมาตรการอื่นๆผ่านการจัดตั้งปฏิบัตินโยบายดังกล่าวใน6เดือนต้นปีเห็นว่าปริมาณเงิน M2 ขยายตัวในระดับ 15.92 ส่วนหอยข้างสำรองเงินตราต่างประเทศกลุ่มการนำเข้า 5.17 เดือนสื่อดังกล่าวก็ได้สร้างความสมานแก่สถานะเศรษฐกิจของสปป.ลาวและสามารถหับประกันการชำระหนี้ต่างประเทศอัตราหนี้บ่เกิดดอกออกผลอยู่ในระดับ 0.98 ส่วนหอยอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยใน6เดือนอยู่ในระดับ8ส่วนหอยค่าเงินกีบเห็นว่ามีเสถียรภาพซึ่งแสดงออกคือดัชนีเงินกีบเฉลี่ย6เดือนต้นปีอ่อนค่า 3.09 ส่วนหอยเทียบเฉลี่ยเดียวของปี2015
1: ท่านสอนไซสีพันดอนให้ฮู้ตึงว่าการคุ้มครองเงินตราต่างประเทศได้สืบต่อปรับปรุงและสร้างนิติกรรมติดพันกับเรื่องงานคุ้มครองเงินตราต่างประเทศให้แท้เหมาะและชัดเจนขึ้นโดยได้สำเร็จการประกาศใช้นิติกรรมลุ่มกฎหมายติดพันกับการนำเงินสดที่เป็นเงินตราต่างประเทศเข้าออกลาวการเปิดบัญชีเงินฝากอยู่ต่างประเทศและคำแนะนำเกี่ยวกับการอนุญาตนำใช้เงินตราต่างประเทศอยู่ลาว
0: ในระหว่างวันที่25-24กรกฎาคมนี้พลเอกคำเลียงอุทักไกสอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศได้เคลื่อนไหวเยี่ยมยามเฮ็ดเวียกอยู่แขวงสยบุรีให้เกียรติต้อนรับของท่านเพ็งนิรันดร์คำพันเพ็งกรรมการศูนย์กลางภาคเลขาภาคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงสยบุรีมีกรรมการประจำภาคแขวงกรรมการภาคแขวงหัวหน้าห้องหัวหน้าแผนกการกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบและพนักงานลักแรงอ้อมข้างแขวงเขาห่วมยางพร้อมเพียงท่านเพ็งนิรันดร์คำพันเพ็งกรรมการศูนย์กลางภาคเลขาภาคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงได้รายงานสภาพพ้นเด่นและการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานรอบด้าน6เดือนต้นปีทิศทางและเวียกงานจุดสุ่ม6เดือนท้ายปีโดยสังเขปใน6เดือนต้นปีถึงว่าสภาพสากลและภาคพื้นสืบต่อผันแปรไปอย่างสับสนที่คาดคะเนได้ยากแต่ถึงอย่างไรก็ตามภายใต้การนำพาสีน้ำของคณะพักคณะกรรมการปกครองแต่ละขั้นบวกกับการประกอบส่วนเข้าร่วมของนักธุรกิจผู้ประกอบการและประชาชนบรรดาเผ่าในทั่วแขวงจึงเหตุให้การจัดตั้งปฏิบัติบรรดาคาดหมายสูสุนที่ได้กำหนดไว้ใน6เดือนผ่านมาบรรลุตามแผนการที่วางไว้เหตุให้เศรษฐกิจของแขวงสืบต่อขยายตัวดีขึ้นโครงประกอบเศรษฐกิจได้หันไปตามทิศที่ตั้งหน้าสภาพทางด้านเศรษฐกิจการเงินได้รับการแก้ไขให้ดีขึ้นโดยรวมเศรษฐกิจของแขวงสยบุรีขยายตัวต่อเนื่องและไปตามทิศที่กำหนดไว้คาดว่าฮอดไทยปีนี้จะเติบโตในระดับ 5.5 ส่วนหอยฮอดไทยเดือนกรกฎนี้สามารถจัดเก็บรายรับได้ทั้งหมด 2,112 ตื้อกว่ากีบเท่ากับ 66.65 ส่วนหอยของแผนการปีสามารถส่งออกสินค้าปฏิบัติได้ทั้งหมด 42 ล้านกว่าดอลลาร์ถ้าเทียบใส่แผนการปีเท่ากับ 29.60 ส่วนหอยของแผนการปีสินค้าส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมเครื่องปลาของดงและเฮทาดจำนวนหนึ่งมูลค่าการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศมีทั้งหมด134ล้านกว่าดอลลาร์เท่ากับ 119.14 ส่วนหอยของแผนการปีส่วนใหญ่แม่นน้ำมันเสื้อไฟอุปกรณ์รับใช้การเกษตรวัสดุก่อสร้างและอื่นๆโอกาสนี้พลเอกคำเล็งอุทักไกสอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศได้แสดงความย่องยอสมเสยต่อผลงานที่คณะพักคณะนำและพนักงานลักแรงทั่วแขวงสยบุรีญาติมาได้ พร้อมเดียวกันนั้นท่านยังได้เน้นนักและให้ทิศซีนำพนักงานลักแรงทุกสหายจงเอาใจใส่สืบต่อเพิ่มทวีความสมัครีเป็นเอกภาพภายในขณะผักขณะนำให้เป็นปึกแผ่นสืบต่อศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดให้แก่พนักงานสมาชิกพรรคและประชาชนบรรดาเผ่าอย่างทั่วถึงเอาใจใส่เวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบทั่วปวงส่วนหอบด้านหันล้มก่อสร้างรากฐานการเมืองอย่างแท้จริงสุขยู่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนโดยหันเอาทะแหงบ่มซ่อนของแข็งมาใส่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต้านและสกัดการปรากฏการณ์ยาโทษต่างๆในสังคมเป็นต้นปัญหายาเสพติดอาชญากรรมและการบิดเบือนข้อมูลข่าวสาร
1: ท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้เข้าร่วมพิธีลงนามเอกสารเข้าเป็นภาคีของสนธิสัญญาไมตรีจิตและการร่วมมือในอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้และกองประชุมระดับสูงของบรรดาภาคีสนธิสัญญาดังกล่าวในวันที่24กรกฎาคมที่นครหลวงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้เข้าร่วมพิธีลงนามเอกสารเพื่อเข้าเป็นภาคีของสนธิสัญญาไมตรีจิตและการร่วมมือในอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้โดยประเทศโปโลยลิทัวเนียโรมาเนียและสวีเดนเข้าเป็นภาคีของสนธิสัญญาไมตรีจิตและการร่วมมือในอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้อย่างเป็นทางการโดย4ประเทศดังกล่าวเฮ็ดให้จำนวนภาคีของสนธิสัญญาเพิ่มขึ้นทั้งหมด62ภาคีในปัจจุบันในวันเดียวกันนั้นฐานท้องสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้นำพาคณะเข้าร่วมกองประชุมระดับสูงของภาคีสนธิสัญญาไมตรีจิตและการร่วมมือในอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองวันครบรอบ50ปีแห่งการสร้างตั้งสนธิสัญญาดังกล่าวกองประชุมได้แบ่งออกเป็น3ภาคย่อยคือการป้องกันข้อขัดแย้งและการทูตป้องกันเหตุการเพิ่มทวีการร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเลและการเพิ่มทวีการร่วมมือเพื่อรับมือกับภัยพิบัติคุ้มครูและสิ่งท้าทายต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นต้นอาชญากรรมข้ามชาติการส่อโกงหลอกลวงทางออนไลน์การฆ่ายาเสพติดและการฆ่ามนุษย์ภัยพิบัติทางธรรมชาติและอื่นๆซึ่งคณะผู้แทนลาวได้เข้าร่วมกล่าวคำเห็นในกองประชุมระดับสูงดังกล่าวในภาคที่3การจัดกองประชุมระดับสูงของภาคีสนธิสัญญาไมตรีจิตและการร่วมมือในอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ครั้งนี้เพื่อเป็นการย้ำคืนถึงความหมายความสำคัญของสนธิสัญญาดังกล่าวที่ได้เป็นเอกภาพพื้นฐานสำคัญประกอบส่วนของการส่งเสริมการพัฒนาร่วมมือในภาคพื้นและในโลกส่งเสริมสันติภาพและการแก้ไขข้อขัดแย้งโดยสันติวิธีพร้อมนี้ในภาคีสนธิสัญญาย่อยต่างๆของบรรดาประเทศภาคีของสนธิสัญญาไมตรีจิตและการร่วมมือในอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ได้ย้ำคืนถึงการยึดมั่นและการพื้นฐานของสนธิสัญญาก็คือการเคารพอำนาจอธิปไตยและพื้นแผ่นดินอันครบถ้วนการบ่แทรกแซงกิจการภายในของกันและกันแก้ไขข้อขัดแย้งโดยสันติวิธีบ่ใช้การข่มขู่หรือใช้กำลังและการร่วมมือเพื่อการพัฒนาของภาคอื่น
0: ในวันที่22กรกฎาคมนี้ท่านสมสวัสดิ์เล็งสวัสดิ์อดีตทองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะได้เข้าร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบ30ปีแห่งการสร้างตั้งสถาบันแม่น้ำคองที่บางกอกรัฐสัญจักรไทยสมิบรรดาผู้ก่อตั้งคณะสภาบริหารและคณะประจำสถาบันแม่น้ำคองบรรดาเอกอัครทูตผู้ต่างชาติจากภาครัฐและภาคเอกชนของบรรดาประเทศอนุภาคพื้นแม่น้ำคองรวมทั้งบรรดาคู่ร่วมพัฒนาและองค์การจัดตั้งสากลเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียงโอกาสนี้ท่านสมสวัสดิ์เล็งสวัสดิ์แนะนำต่างนานรัฐบาลลาวที่ได้ห่วมลงนามในกฎบัตรสถาบันแม่น้ำคองในปี2003ได้เกียรติขึ้นกล่าวคำเห็นสมเสยโดยได้หวนคืนถึงบทบาทความสำคัญของสถาบันแม่น้ำคองในฐานะเป็นองค์การจัดตั้งระหว่างรัฐบาลของประเทศอนุภาคพื้นแม่น้ำคองได้สมเสยมากผลแห่งการเติบโตขยายตัวอย่างมีคุณภาพของสถาบันแม่น้ำคองและบรรดาผลสำเร็จอันพ้นเด่นที่สร้างมาได้ตลอดระยะ3ทศวรรษผ่านมาโดยเฉพาะการประกอบส่วนสำคัญคำนิการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในแขนงกสิกรรมการค้าการลงทุนพลังงานสิ่งแวดล้อมสาธารณสุขดิจิตอลและคมนาคมขนส่งให้แก่บรรดาประเทศในภาคพื้นแม่น้ำของรวมทางลาวอย่างต่อเนื่องตลอดมาพร้อมทางได้แสดงความขอบใจต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของบรรดาประเทศอนุภาคพื้นแม่น้ำของควบพัฒนาและองค์การจัดตั้งสากลที่ได้ช่วยสุขยู่การจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานของสถาบันแม่น้ำของเพื่อสนับสนุนการพัฒนาแบบยิ่งยงและทั่วถึงของภาคพื้นในโอกาสเดียวกันนี้ท่านสมบุญสีหานาถหัวหน้ากรมเศรษฐกิจกระทรวงการต่างประเทศ ในนามประธานสภาบริหารงานสถาบันแม่น้ำโขงได้ขึ้นกล่าวต้อนรับในงานเฉลิมฉลองดังกล่าวโดยได้ยกให้เห็นเป้าหมายรวมของการสร้างตั้งสถาบันแม่น้ำโขงผลสำเร็จอันสำคัญที่ส่องแสงให้เห็นถึงฐานะบทบาทของสถาบันแม่น้ำโขงรับมือนับสูงเด่นขึ้นในวิธีภาคพื้นและสากลพร้อมทั้งได้สุกยู่ให้สถาบันแม่น้ำโขงสืบต่อเสริมขยายมากผลต่างๆที่ผ่านมาและให้สามารถรับมือกับสิ่งท้าทายในปัจจุบันและอนาคตเพื่อสืบต่อยกสูงขีดความสามารถให้แก่ทรัพยากรมนุษย์สุกยู่การแลกเปลี่ยนสนทนาระดับภาคพื้นทางด้านนโยบายและความรู้วิชาการและส่งเสริมการร่วมมือและการเสริมโยงภาคพื้นให้กว้างขวางกว่าเก่าโดยเฉพาะการจัดตั้งปฏิบัติแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันแม่น้ำโขงระยะปี2026หา2030ให้บรรลุผลสำเร็จและน้ำผลประโยชน์ตัวจริงมาสู่ภาคพื้นแม่น้ำโขงนอกจากนี้ท่านสุรเกียรติเสถียรไทยอดีตทองนายกรัฐมนตรีของไทยในนามต่างนารัฐบาลไทยที่ได้ร่วมลงนามในกฎบัตรสถาบันแม่น้ำโขงก็ได้ให้เกียรติขึ้นกล่าวคำเห็นชมเชยเช่นเดียวกันและท่านเต็ดบุญนาคอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศไทยที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สภาบริหารสถาบันแม่น้ำโขงได้เกียรติกล่าวเปิดงานเฉลิมฉลองวันดังกล่าวนี้ด้วย
1: คณะนำกระทรวงป้องกันประเทศได้เอาใจใส่ซี่นำเวียกงานสื่อมวลชนในกองทัพอย่างใกล้ชิดโดยได้สุ่มใส่ปรับปรุงการจัดตั้งก่อสร้างบุคลากรประกอบพาหนะเทคนิคอย่างครบถ้วนเพื่อกระจายข้อมูลข่าวสารอยู่บรรดากำลังหลวงและกำลังท้องถิ่นในทั่วประเทศพลตีแสงมณีวรคำมณีกรรมการคณะประจำภาคกระทรวงป้องกันประเทศห้องหัวหน้ากรมใหญ่การเมืองกองทัพประกอบคำเห็นในหัวข้อบทบาทสำคัญของสื่อมวลชนป้องกันชาติในการศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดในทั่วกำลังเหล่าหบและในสังคมอยู่กองประชุมวิทยงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1จัดขึ้นในระหว่างวันที่14หาวันที่15กรกฎนี้ที่หอประชุมแห่งชาตินครหลวงเมืองจันทน์ว่าในระยะผ่านมาได้เอาใจใส่ซี่นำสื่อมวลชนกองทัพในขงเขตความรับผิดชอบของตนให้มีความนักแน่นทางด้านการเมืองแนวคิดมีความเสื่อมั่นต่อการนำพาของภาครัฐมีความห่าวหันต่อหน้าทีวีซะเฉพาะสุ่มใส่โฆษณาปัญหาสำคัญต่างๆของชาติของพรรคของรัฐและของกองทัพติดตามการเคลื่อนไหวของการนำพรรครัฐขณะนำกระทรวงป้องกันประเทศและการเคลื่อนไหวของบรรดากลุ่มกองในขอบเขตทั่วกระทรวงป้องกันประเทศโดยเฉพาะการเฉลิมฉลอง3วันประวัติศาสตร์ในปีผ่านมาผลสำเร็จกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวกองประชุมใหญ่ครั้งที่6ขององค์คณะพรรคกระทรวงป้องกันประเทศการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่10และสมาชิกสภาประชาชนขันแขวงสุดที่5การจัดตั้งปฏิบัติ4หน้าที่ใหญ่26แผนงานที่คณะพรรคกระทรวงป้องกันประเทศวางออก
3: สื่อมวลชนในกองทัพในฐานะเป็นกระบอกเสียงสำคัญขององค์คณะพรรคกระทรวงป้องกันประเทศมีความรับประกันให้แก่กันโฆษณาเผยแพร่ไปตามทิศทีนำของพรรครัฐก็คือกระทรวงป้องกันประเทศซึ่งมีบทบาทสำคัญในการปลุกระดมสุกยุการเมืองแนวคิดให้แก่พลังงานนักฮบในการปฏิบัติ2นาทียุทธศาสตร์คือปกป้องรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติจากจุดดีและผลงานที่มีการเคลื่อนไหวในระยะผ่านมานั้นพวกเขาก็ยังมีบางด้านที่เป็นคอดของคางเป็นต้นการซีนำตัวเวียงงานดังกล่าวยังมีลักษณะแบบรวมๆด้านเทคนิคอุปกรณ์ครับใส่เวียงงานวิชาเฉพาะยังบ่ทันรับการพัฒนาให้ทันสมัยอุปกรณ์จำนวนหนึ่งยังดังเดิมและมีขีดจำกัดถ้าเทียบใส่ความเห็นต้องการในยุคดิจิตอล
1: พลตีแสงมณีวรคำมณีให้ฮู้ตื่มว่าเพื่อสืบต่อจะตั้งปฏิบัติเวียกงานสื่อมวลชนของกองทัพพร้อมทั้งจะเอาใจใส่ค้นคว้าเสื่อมซึมแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐให้ลึกซึ้งถึงท้องเพื่อให้กำแน่นเนื้อในจิตใจเวียกงานจุดสูงแต่ละด้านปรับปรุงพัฒนาตนเองให้มีความหันเปลี่ยนไปสู่คุณภาพและทันสมัยเทละเก้าพร้อมกันแก้ไขปัญหาขอดคันอุดตันยุ่งยากต่างๆให้มีความลงเลียและสามารถตอบสนองได้ตามความเห็นของต้องการของเวียกงานตัวจริงสุ่มใส่พัฒนาสื่อมวลชนกองทัพให้สมกับว่าเป็นกระบอกเสียงที่แหลมคมของภาครัฐของกองทัพที่แท้จริงและเป็นเครื่องมือหับใส่โฆษณาสร้างความรับรู้เข้าใจให้แก่สังคมก็คือประชาชนโดยเฉพาะเวียกงานซี่นำของพรรคการคุ้มครองของรัฐและตอบโต้ถอยทำนองบิดเบือนของกลุ่มคนบดี
0: การท่องเที่ยวเป็นเสาค้ำอันดับหนึ่งและการสร้างรายรับให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงก็คือประเทศชาติฉะนั้นเพื่อให้การท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาและมีความรับรู้อย่างกว้างขวางจากสังคมทั้งภายในและต่างประเทศสื่อมวลชนแขวงหลวงหบางเป็นภาคส่วนหนึ่งที่สำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการโฆษณาเผยแพร่การท่องเที่ยวการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงและส่งเสริมภาพพจน์ของแขวงหลวงหบางให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ท่านท้องจันทร์รัตนประดิษฐ์หัวหน้าคณะโฆษณาอุหมแขวงหลวงฮบางประกอบคำเห็นในหัวข้อบทบาทของสื่อท้องถิ่นในการส่งเสริมการท่องเที่ยวอยู่เมืองมรดกโลกในกองประชุมเป็นการสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1จัดขึ้นเมื่อบ่ายวันนี้ที่หอประชุมแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ว่าปัจจุบันสื่อท้องถิ่นของแขวงหลวงฮบางได้พัฒนาจากรูปแบบสื่อดั้งเดิมไปสู่การสื่อสารแบบดิจิตอลมีทั้งวิทยุโทรภาพสื่อสิ่งพิมพ์เว็บไซต์ข่าวและสื่อสังคมออนไลน์เป็นต้น Facebook YouTube TikTok และช่องทางดิจิตอลมานำใช้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการผลิตเนื้อในให้มีความทันสมัยเข้าถึงผู้รับข่าวสารได้ไวและกว้างขวางกว่าเก่าโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชมเมืองมรดกโลกหลวงพะบาง
4: ในระยะผ่านมาสื่อท้องถิ่นของเฮาก็ได้ประกอบส่วนอย่างหลายในการสร้างภาพลักษณ์ข้อร่วมพบานเพื่อเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวระดับสากลโดยได้เอาใจใส่โฆษณาเผยแพร่ผ่านรายการวิทยุโทรทัศน์สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ต่างๆเป็นต้นแม่นเผยแพร่คุณค่าของมรดกโลกวัฒนธรรมฮีตของประเพณีวิถีชีวิตและท่องเที่ยวต่างๆอย่างต่อเนื่องในการผลิตรายการสารคดีข่าวคลิปวิดีโอและสื่อออนไลน์นำเสนอเส้นทางท่องเที่ยวเมืองประสานกับภาคการท่องเที่ยวในการโฆษณางานบุญประเพณีงานวางแสดงและกิจกรรมสำคัญต่างๆโฆษณาการอนุรักษ์มรดกสิ่งแวดล้อมความเป็นระเบียบและการท่องเที่ยวแบบยืนยงสร้างการรับรู้ต่อสาธารณะช่วยฟื้นฟูคะแนนการท่องเที่ยวได้กลับมาเติบโตอย่างต่อเนื่องในแต่ละปีนักท่องเที่ยวเข้ามาร่วมบางเพิ่มขึ้นซึ่งแสดงว่าปีซ่อฟาซองซีมีนักท่องเที่ยวเข้ามาร่วมบางทั้งหมด 2.6 ล้านคนเทียบใส่ปีซ่อฟาซองห้ามีผู้เข้ามาเที่ยวชมทั้งหมด 3.5 ล้านคนเห็นได้ว่ามีภาคเอียงเพิ่มขึ้น
0: ท่านท้องจันทร์รัตนประดิษฐ์ให้รู้ตื่นว่าเผื่อให้บทบาทของสื่อท้องถิ่นในการส่งเสริมการท่องเที่ยวอยู่เมืองมรดกโลกดีขึ้นกว่าเก่านั้นในต่อหน้าจะสืบต่อยกระดับความรู้ด้านดิจิตอลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และการผลิตสื่อให้น่าสนใจเข้าใจง่ายสร้างข้อมูลการท่องเที่ยวแบบหลากหลายภาษาให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่เสริมขยายการประสานงานระหว่างภาครัฐเอกชนองค์การอนุรักษ์และชุมชนสร้างเนื้อหาที่รุนเรียงระหว่างการโฆษณาการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์มรดกสร้างกลไกติดตามและประเมินผลการสื่อสารเพื่อเอามาปรับปรุงเวียกงานอย่างต่อเนื่องโฆษณาให้ประชาชนเห็นได้ความสำคัญของการอนุรักษ์ไปควบคู่กับการพัฒนาการท่องเที่ยวและเวียกงานอื่นๆต่อไปเส้นทางฟังข่าวอากาศประจำวันห้องความกดดันอากาศต่ำหรือห้องฝนจะพาดผ่านภาคเหนือและภาคกลางของประเทศลาวสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมเป็นส่วนใหญ่ซึ่งจะเหตุให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ในแต่ละภาคและตกหนักพร้อมจะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นภาคเหนือด้านตะวันออกพงสลีหัวพันและแขวงเสียงขวงจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่เกือบทั่วไปและจะตกในระดับปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมผัดแห้งเป็นบางโอกาสหรือนาทีทำการปกคลุมของฝนเท่ากับ 60 ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิระหว่าง 21-31 องศาภาคเหนือด้านตะวันตกแขวงหลวงน้ำทาบ่อแก้วอุดมไซหลวงพะบาง

0: ภูมิในระหว่าง24องศาแขวงไสสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแห้งเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ60ส่วนร้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง25-30องศาภาคใต้แขวงสระวันจำปาสักเซกองและแขวงอัตตะปือจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและตกปานกลางพอมีลมพัดแห้งอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ50ส่วนร้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง26-35องศาสำหรับเขตผู้เพียงบริเวณอากาศเย็นและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักพอมีลมพัดแห้งอยู่บางบริเวณหรือนาทีการปกคลุมของฝนเท่ากับ50ส่วนร้อยอุณหภูมิในระหว่าง19-27องศาต่อไปสั้นทันฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวจากวิทยุเวียดนามรายงานว่าเวียดนามและสหภาพเอรบหรือ EU ถือการพบพันธ์2ฝ่ายเป็นสำคัญพร้อมทั้งตีราคาสูงต่อบรรดาบาทก้าวพัฒนาอย่างตั้งหน้าของการหัวมือระหว่าง2ฝ่ายและเห็นดีเป็นเอกภาพสืบต่อสุกยู่นำการพบพันธ์คู่หัวมือยุทธศาสตร์รอบด้านเวียดนาม EU ให้นับมือนับพัฒนาอย่างแท้จริงและมีประสิทธิผลนี่แมนเนอร์ไนที่ท่านเลวไวจุงรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามและท่านนางกายากาลัสรองประธานคณะกรรมการเอรบผู้ต่างหน้าขั้นสูงของสหภาพเอรบเกี่ยวกับนโยบายการต่างประเทศและความมั่นคงได้ตกลงน้ำกันในการพบปะที่ดำเนินในวันที่23กรกฎาคมนี้อยู่นอกกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่59และบรรดากองประชุมที่เกี่ยวข้องอยู่มะนิลาของฟิลิปปินส์ท่านเลหวยจุงได้แจ้งให้ทราบว่าเวียดนามพร้อมผันขยายบรรดามาตรการป้องกันต้านการขุดค้นสินในน้ำแบบผิดกฎหมายบ่รายงานและบ่ถูกต้องตามข้อกำหนดอย่างครบสุดฉะนั้นเวียดนามเสนอให้ EU มีการตีราคาบรรดาการหันเปลี่ยนที่แท้จริงก็คือบรรดามาตรการใหม่ของเวียดนามอย่างครบถ้วนและภาวะวิสัยมุ่งไปถึงการยกเลิกบัตรเหลืองสำหรับสินในน้ำเวียดนามโดยไวพร้อมเดียวกันนั้นเสนอให้ EU สืบต่อสุกยู่บรรดาประเทศสมาชิกที่ยังเหลือให้สัตยาบันสัญญาอารักขาแก่การลงทุนระหว่างเวียดนามและสหภาพเอรบโดยไว
0: สำนักข่าวสินหัวของทางการจีนรายงานวางมมมานี่ว่ารัฐสภาฝรั่งได้ผ่านทางกฎหมายว่าด้วยการปกป้องเด็กน้อยจากความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์โดยทางกฎหมายฉบับนี้มีจุดประสงค์เพื่อห้ามการเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์สำหรับเด็กน้อยอายุต่ำกว่า15ปีเพื่อปกป้องเขาเจ้าจากเนื้อในที่อาจจะเป็นอันตรายหรือเหตุให้เกิดความกังวลบรรดาข้อกำหนดดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในวันที่1กันยายนปีนี้ห่างกฎหมายดังกล่าวแม่นกวมเอาการบริการสื่อสังคมออนไลน์เช่น Instagram TikTok Facebook และ Snapchat รวมทั้งการบริการอื่นๆที่เปิดให้ผู้ใช้โต้ตอบกันและแบ่งปันเนื้อในสู่สาธารณะหรือเข้าร่วมในชุมชนผู้ใช้อย่างไรก็ตามสารานุกรมออนไลน์เช่น Wikipedia และบอนเก็บเมียนข้อมูลด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์จะบ่ได้รับผลกระทบจากกฎหมายฉบับนี้ท่านเอมมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งกล่าวว่านับแต่สุกเฮียนใหม่เป็นต้นไปเด็กน้อยฝรั่งอายุต่ำกว่า15ปีจะถูกห้ามบ่อยใช้สื่อสังคมออนไลน์ปัจจุบันสภารัฐธรรมนูญจะพิจารณาและหลังจากนั้นจึงจะสามารถบังคับใช้ได้เพื่อปกป้องความปลอดภัยของเด็กน้อยจากสื่อออนไลน์อิงตามผลการศึกษาจากองค์การสาธารณสุขฝรั่งในปี2015ซีเห็นว่าเด็กน้อยอายุ3-5ปีใช้เวลาอยู่กับหน้าจอเฉลี่ย1ชั่วโมง22นาทีต่อมื้อในปี2022ในขณะที่เด็กน้อยอายุ6-8ปีใช้เวลาเฉลี่ย1ชั่วโมง53นาทีต่อมื้อและเด็กน้อยอายุ9-11ปีใช้เวลาเฉลี่ย2ชั่วโมง33นาทีต่อมื้อ
1: ตามข่าวจากต่างประเทศในไทยอาทิตย์พันมานี่บริษัทโอริจินเอเนจีซึ่งเป็นบริษัทพลังงานไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียที่ให้บริการไฟฟ้าแก๊สและอินเทอร์เน็ตแก่ลูกค้าประมาณ 4,800,000 คนได้ยืนยันว่าข้อมูลของลูกค้าบางอย่างเช่นรายละเอียดของบัญชีธนาคารและบัตรเครดิตได้ถูกเข้าถึงและเปิดเผยโดยบ่ได้รับอนุญาตในระหว่างการโจมตีทางไซเบอร์รายงานดังกล่าวซี่ให้เห็นว่า Origin Energy กำลังสืบสวนจำนวนลูกค้าทั้งหมดที่ได้รับผลกระทบโดยข้อมูลที่ถูกโจมตีประกอบมีชื่อที่อยู่วันเดือนปีเบอร์โทรติดต่อและตัวเลข4ตัวสุดท้ายของเลขบัตรเครดิตหรือ3ตัวสุดท้ายของเลขบัญชีธนาคารซึ่งขัดกับรายงานก่อนหน้านี้1วันที่ระบุว่าบ่มีข้อมูลธนาคารหรือบัตร

0: ครดิตที่ได้รับผลกระทบท่านแฟรงค์ฮาเลเบียผู้บริหารของออริจินอินเนจีได้แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ดังกล่าวและยืนยันว่ากำลังเร่งความพยายามเพื่อรักษาความปลอดภัยของระบบและป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของลูกค้าโดยบ่ได้รับอนุญาต
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ภัยมณีธรรมวงศ์และเพชรสมรพงษ์พโยสิทธิ์อ่าน
2: แพ็คเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
3: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Suite ขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
2: ้
3: อ
2: แท้วะอีหลีวะ
3: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
2: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
3: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแนนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
4: แบ่งกันใส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับนิ่ม Family Package ของลาวโทรคม
5: ธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
6: เงินขีบเงิน
7: ชาติพัฒนาพาเศรษฐกิจก้าวไก่พร้อมกันนำสร้างเงินกีบลาวสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงขอนำพาทานเข้าสู่เวลาของรายการเพื่อนธนาคารรายการนี้กระจายเสียงที่นครหลวงจันทร์วิทยุกระจายเสียงแห่งสลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หากฟังรายการนี้ได้เนาะตั้งแต่เวลา 12:30 หา 13:00 บรรยากาศตอนเที่ยงแบบนี้วันจันทร์ถึงวันเสาร์ถ้าว่าผลของการหาฟังแจ้งบ่แจ้งประการใดมีรายการยังสามารถหาฟังเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ได้ www.lnr.org.lw วิทยุออนไลน์หาฟังได้ทั่วโลกบรรยากาศตอนเที่ยงแบบนี้ทักทายมีรายการทุกๆทานที่ให้เกียรติตามหาฟังรายการของพวกเราอยู่ภาคเหนือภาคกลางภาคใต้หลายคนหลากอาชีพขึ้นกับเงื่อนไขความสามารถของแต่ละคนที่แตกต่างกันไปเป็นพนักงานรัฐกรอยู่ตามห้องล้าห้องการสาวกสิกรไฮนาหัวสวนผู้ที่ปลูกพืชผักระดูแล้งระดูฝนมีการผัดเปลี่ยนกันเนาะหลังจากที่สำเร็จระดูแล้งสืบต่อลงสู่ระดูฝนนาทีเวียกงานบ่ได้ลดละเพราะการแก้ไขความทุกข์ยากนั้นแม่นจุดมุ่งหมายของทุกคนดังนั้นประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์ถูกต้องตามกฎหมายบ้านเมืองเมื่อนี้30นาทีในรายการเพื่อนธนาคารอนุรักษ์ก็จะสืบต่อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ให้มีรายการได้รับฟังสืบต่อจากเมื่อวานนี้แต่ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบใจการสนองข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์สกลเนาะข้อมูลที่ได้แน่นอนว่าจะให้สังคมนั้นรับรู้อย่างทั่วถึงถ้าว่าผู้ใดที่ติดตามรับฟังรายการของเฮามาตั้งแต่ต้นก็คงจะรู้รายละเอียดอย่างชัดเจนเพราะว่ามีทั้งตำรับนิติกรรมกฎหมายแจ้งการต่างๆได้นำเสนอออกอากาศ 12:30 หา 13:00 นอกจากการรับฟังผ่านทาง 103.7 เมกะเฮิรตซ์ในรายการเพื่อนธนาคารแล้วนี่แหละข้อมูลที่จะให้สังคมได้รับรู้นำกันว่าพวกเราจะตั้งปฏิบัติเวียกงานใดก็อยากมีความโปร่งใสเนาะถ้าว่าท่านรับฟังไปแล้วยังมีข้อข้องใจยังบ่เข้าใจต่อเวียกงานใดก็ยังสามารถโทรสอบถามพวกเฮาได้พวกเฮายินดีที่จะให้คำตอบที่ถูกต้องและชัดเจนเพื่อว่าทุกท่านนั้นจะได้สะดวกในการหวมหุ้นหรือว่าการลงทุนในปัจจุบันคะแนนการตลาดทุนโทรมาได้เด้อ021-217-770การธนาคาร021-260-283เบอร์สายด่วน1602โทรมาได้ในมงรัฐการโดยบ่เสียค่าและเนี่ยต่อไปมาหาฟังกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ฉบับปรับปรุงในมาตราที่27เป็นต้นไปเนาะพร้อมกันนั้นและเนี่ยท้ายของทางรายการอนุรักษ์การจะนำเสนอให้มีรายการได้รู้จัก7วิธีในการฟังเพลงให้เก่งภาษาอังกฤษตอนนี้เป็นบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังโฆษณาจากทางรายการ
8: เ
6: สบายดีบรรดาทานมื้อนิรัศนีและมหาสนจะมานำเสนอให้บรรดาทานได้รับทราบเกี่ยวกับการก้าเกี่ยวพร้อมๆการลงทุนในลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดลักทรัพย์ลาวบรรดาทานเมื่อทานเป็นมื้อใหม่ที่มีความสนใจจะลงทุนในลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดลักทรัพย์ลาวแล้วผู้ลงทุนต้องได้มีความเข้าใจพื้นฐานในเรื่องต่างๆเซ็นก่อนทานจะสามารถซื้อขายลักทรัพย์ได้ทานต้องเฮ็ดหยังแดต้องได้เข้าใจถึงการส่งคำสั่งซื้อขายและเวลาซื้อขายลักทรัพย์ทานจะสามารถรับลักทรัพย์และเงินได้ในมือใดและแบบใดต้องสร้างความเข้าใจพื้นฐานของแต่ละลักทรัพย์ก่อนจะตัดสินใจในการลงทุนซึ่งในมื้อนี้พ่อข้าพเจ้าจะมาอธิบายให้บรรดาทานได้รับทราบดังต่อไปนี้
8: ก่อนทานจะสามารถซื้อขายลักทรัพย์ได้ต้องเฮ็ดหยังแน่นอนทานต้องมี2บัญชีคือบัญชีลักทรัพย์ที่เปิดกับบริษัทลักทรัพย์และบัญชีเงินฝากประหยัดในธนาคารธุรกิจที่เป็นผู้ร่วมของบริษัทลักทรัพย์เสียก่อนซึ่งในปัจจุบันมีอยู่3บริษัทลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองลักทรัพย์ในการดำเนินธุรกรรมดังกล่าวคือบริษัทลักทรัพย์ล้านสร้างมหาชนบริษัทลักทรัพย์ทคตล.กท.จำกัดและบริษัทลักทรัพย์ลาวจีนจำกัดที่สามารถแนะนำรายละเอียดให้แก่ทานได
6: ้เข้าใจถึงการส่งคำสั่งซื้อขายและเวลาซื้อขายลักทรัพย์สามารถรับลักทรัพย์และเงินได้ในมือใดและแบบใดสำหรับ2ทางในการส่งคำสั่งซื้อขายแมนทานสามารถปฏิบัติได้โดยผ่าน4ช่องทางคือผ่านอีเมลผ่านโทรศัพท์ผ่านระบบโฮมเทรดดิ้งซิสเต็มและผ่านหน่วยบริการของบริษัทลักทรัพย์สำหรับกำหนดเวลาซื้อขายลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดลักทรัพย์ลาวมีคือ8:30-15:00แต่วันจันทร์หาวันศุกร์ยกเว้นวันพักทางราชการหลังจากสำเร็จการซื้อขายลักทรัพย์แล้วท่านจะได้รับลักทรัพย์หรือเงินหลัง2วันราชการหรือที่บวก2ผ่านบัญชีลักทรัพย์หรือบัญชีเงินตัวอย่างท่านสำเร็จการซื้อขายลักทรัพย์ในวันจันทร์ท่านจะได้รับลักทรัพย์หรือเงินในวันพุธสำหรับค่าธรรมเนียมการซื้อขายลักทรัพย์แมนแบ่งออกเป็น2ทางคือค่าธรรมเนียมส่งคำสั่งผ่านบริษัทลักทรัพย์และผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ท่านสามารถสอบถามบริษัทลักทรัพย์หรือตลาดลักทรัพย์ลาวได
8: ้ต้องมีความเข้าใจพื้นฐานของแต่ละลักทรัพย์ก่อนการตัดสินใจลงทุนท่านต้องเข้าใจว่าทุกการลงทุนแมนมีความเสี่ยงตามทฤษฎีความเสี่ยงสูงผลตอบแทนก็สูงและคู่กันข้ามลักทรัพย์แต่ละประเภทมีความเสี่ยงน้อยหรือหลายแตกต่างกันก่อนจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นบริษัทใดหนึ่งนั้นก็ต้องได้ศึกษาข้อมูลภายนอกและภายในของบริษัทดังกล่าวเสียก่อนคือข้อมูลภายนอกประกอบมีสภาพเศรษฐกิจรวมและนโยบายของรัฐบาลวิเคราะห์แขนงอุตสาหกรรมของประเภทธุรกิจนั้นข้อมูลภายในประกอบมีขนาดของบริษัทผู้บริหารบทแรงงานการเงินเพื่อเบิ่งผลการดำเนินงานผ่านมามีการขยายตัวบ่อการสร้างกำไรการจ่ายเงินปันผลและอื่นๆสิ่งเหล่านี้เป็นความรู้พื้นฐานและจำเป็นที่ผู้ลงทุนจะต้องศึกษาก่อนตัดสินใจลงทุนบรรดาท่านถ้าต้องการรับทราบข้อมูลละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ในตลาดทุนลาวแมนสามารถศึกษาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ลาว www.lsx.com.la หรือสอบถามโดยตรงไปยังบริษัทหลักทรัพย์ล้านสร้างมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ลาวจีนจำกัดและบริษัทหลักทรัพย์พคตล.กท.จำกัดซึ่งสามารถศึกษารายละเอียดได้ในวิดีโอสั้นหัวข้อช่องทางการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุน
6: บรรดาทานมาฮอดนิรัชนีและมหาสนต้องได้ลาทานไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้า
8: สบายดี
9: ไอ้ไอ้มื้อนี้น้องไปธนาคารมาน้องเห็นคันติดใบยั่งยืนการเป็นสมาชิกของสำนักงานปกป้องเงินฝากอยู่สถานที่ให้บริการลูกค้าไอ้พอฮู้บ่ว่าสำนักงานปกป้องเงินฝากหมายถึงภาคส่วนใด
10: โอ้ยน้องไปอยู่ใส่มาสำนักงานปกป้องเงินฝากหรือสปง.แม่นการจัดตั้งการเงินของรัฐมีฐานะเชื่อมเข้ากรมเป็นนิติบุคคลที่กันไว้โดยบ่แสวงหาผลกำไรมีความเป็นเอกราชทางด้านการเงินอยู่ภายใต้การคุ้มครองของธนาคารแห่งสปป.ลาวซึ่งเพิ่นได้สั่งตั้งมาได้20กว่าปีแล้วได้น้อง
9: อ๋อว่าแต่หน้าที่ของสปง.เป็นอย่างนะไอ
10: ้สปง.เฮ็ดหน้าที่ในการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ฝากเงินที่ฝากไว้นำสมาชิกของสปง.กรณีสมาชิกของสปง.อยู่ในภาวะล่มละลายสปง.จะจ่ายเงินปกป้องให้ผู้ฝากเงินในวงเงินสูงสุด50 ล้านกีบต่อผู้ฝากเงิน1 รายต่อสมาชิก1 แห่ง
9: อ๋อแม่นหว่าแต่ยังอีกจุดนึงที่น้องยังบ่ทันเข้าใจกับคําว่าสมาชิกของสปง.หมายถึงอย่างนะไอ
10: ้สมาชิกของสปง.ประกอบด้วยธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคที่รับเงินฝาก
9: อ๋อแสดงว่าธนาคารที่น้องไปใช้บริการบางเซานี้เป็นสมาชิกของสปง.แม่นบ
10: ่น้องเข้าใจถูกต้องแล้วละเอียดสามารถศึกษาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของเพิ่นที่ www.dpo.gov.la อีกครั้งหนึ่ง www.dpo.gov.la และยังสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข021-330-005อีกครั้งหนึ่ง021-330-005หรือสามารถเข้าไปพบพันที่ห้องการของเพิ่นก็ได้ซึ่งห้องการสปง.ตั้งอยู่ชั้น4ตึกสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ถนนไก่สอนพรหมวิหารบ้านพลสะอาดเมืองไซสถานนครหลวงวิจันทร์
11: ยุดซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราสะสาย ก่อนจะซื้อสินค้าทุกๆครั้งต้องนำเงินไปแลกเปลี่ยนที่ธนาคารหรือบ่อนแลกเปลี่ยนเงินที่ทางการกำหนดให
12: ้ใช้เงินเก็บมีค่าล้นสังคมลาวสิเหืองหงเศรษฐกิจพุ่งพ้นเจริญก้าววัฒนาชอบแล้ว
11: ด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
7: ท่านผู้ฟังหับฟังรายการเพื่อนธนาคาร FM 103.7 MHz อยู่ในขณะนี้ผลของการหับฟังคงจะแจ้งสะดวกสบายเนาะแล้วก็เว็บไซต์อย่าลืมไปหับฟังเด้อที่ www.lnr.org.lawิทยุออนไลน์หับฟังได้ทั่วโลกก่อนที่จะหับฟังกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์นั้นต้องเตือนสติมิตรรายการทุกท่านก่อนการระดมทุนที่มีการซักซ้อนโฆษณาเกินความเป็นจริงในปัจจุบันเนาะก็คือการให้ผลกำไรสูงอัตราดอกเบี้ยรายเดือนสูงกว่าธนาคารการลงทุนน้อยแต่ว่าได้กำไรหลายการระดมจากบุคคลหนึ่งอีกบุคคลหนึ่งหรือว่าเป็นขบวนการใหญ่ย่านการดำเนินธุรกิจแบบนี้อาจจะบ่โปร่งใสบ่ถูกต้องตามระเบียบการหรือว่าบ่ได้รับการคุ้มครองจากพวกเขาคือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ดังนั้นก็อยากให้เมลกานั้นศึกษาข้อมูลก่อนทุกครั้งหรือว่าเพื่อความมั่นใจแท้เนาะโทรมาถามเบอร์สายด่วน1602ในโมงรัฐการเบอร์สายด่วนของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ฝากเมลการไว้หมดทุกคนก็แล้วกันเนาะและยานี้มาสืบต่อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ในมาตราที่27ว่าถึงการออกจำหน่ายหุ้นกู้ในวงจำกัดการออกจำหน่ายหุ้นกู้ในวงจำกัดแม้นการออกจำหน่ายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ลงทุนประเภทอื่นตามการกำหนดของคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์คณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์เป็นผู้กำหนดจำนวนผู้ลงทุนมูลค่าและจำนวนครั้งในการออกจำหน่ายหุ้นกู้ในวงจำกัดมาตราที่28เงื่อนไขของการออกจำหน่ายหุ้นกู้บริษัทออกจำหน่ายหุ้นกู้อยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวต้องมีเงื่อนไขดังนี้ 1. ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ 2. สั่งตั้งขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 3. มีทุนจดทะเบียนอย่างน้อย1ตื้อกีบ4. มีแผนการออกจำหน่ายหุ้นกู้การนำไส้ทุนและการสำระต้นทุนและดอกเบี้ยที่ถือคำฮ้องจากกองประสุมผู้ถือหุ้นหรือสภาบริหาร 5. มีการกำหนดคุณลักษณะของหุ้นกู้สิทธิและนาทีของผู้ออกจำหน่ายหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้หรือตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้ 6. มีเอกสารรายงานการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากบริษัทตรวจสอบที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์7มีเงื่อนไขอื่นตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายสำหรับการออกจำหน่ายหุ้นกู้อยู่ต่างประเทศต้องมีเงื่อนไขตามที่ได้กำหนดไว้ในวรรคที่1ข้อ1ข้อ2และข้อ4ของมาตรานี้และต้องมีเงื่อนไขเพิ่มเติมดังนี้1เป็นคะแนนการที่มีความต้องการแรงทุนจำนวนหลาย2มีผลการดำเนินงานที่ดีและมีแรงรายรับเพื่อรับประกันการจ่ายต้นทุนและดอกเบี้ย3มีเงื่อนไขอื่นตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายและยานี้ผ่านไปในมาตราที่27และมาตราที่28และยานต่อไปจะฟ้ามูลขึ้นปะเทือเนาะจะสืบต่อในมาตราที่29 30และมาตราที่31ตอนนี้พักฟังเสียงเพลงจากทางรายการ

0: บายดีมาพบกับพวกข้าพเจ้านางดัชนีและท้าวมหาชนมื้อนี้พวกเขาจะพาบรรดาทานมาฮู้จักกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองรักษาว่าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองรักษาจะมีพลบทบาทและหน้าที่คือเท่าใด
1: แต่คนอื่นพวกเขาทั้งสองอยากจะให้บรรดาทานรับทราบว่าองค์การคุ้มครองแขนงการเงินของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแมนประกอบมี3ภาคส่วนคือภาคส่วนที่1แมนกระทรวงการเงินเจ็ดหน้าที่ในการคุ้มครองนโยบายการเงินคุ้มครองบริษัทประกันภัยและบริษัทตรวจสอบเป็นต้นภาคส่วนที่2แมนธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือที่เอิ้นกันทั่วไปว่าธนาคารกลางซึ่งเฮ็ดหน้าที่ต้นต่อในการกำหนดนโยบายเงินตราคุ้มครองธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินส่วนภาคส่วนที่3แม่นคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์หรือเอิ้นชื่อย่อว่าคคส.และชื่อในภาษาอังกฤษแมน Lao Securities Commission หรือ LSC ถูกสร้างตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2009ซึ่งเฮ็ดหน้าที่เป็นเสนาธิการให้แก่รัฐบาลในการคุ้มครองติดตามและกวดการเวียกงานตลาดทุนหรือเวียกงานหลักทรัพย์อย่างรวมศูนย์ในขอบเขตทั่วประเทศ
0: คณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์มีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานผู้ว่าการธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นรองประธานทั้งเป็นผู้ประจำการและรองรัฐมนตรีหรือเทียบเท่าจากแขนงการเศรษฐกิจยุติธรรมและแขนงการอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการการเฮ็ดเวียกของคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์แม้ในรูปแบบประชุมฉะนั้นคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์จึงมีสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์หรือเอิ้นชื่อย่อว่าสคคส.และชื่อในภาษาอังกฤษแมนLao Security Commission Office หรือ LSCO ถูกสร้างตั้งขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2009เป็นกงจักรช่วยเวียกและเป็นเสนาธิการในการจัดตั้งปฏิบัติคุ้มครองติดตามกวดกาเวียกงานลักทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองลักทรัพย์มีฐานะเทียบเท่ากรมซึ่งได้รับการชี้นำนำพาทางด้านการเมืองแนวคิดและงบประมาณจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
1: ฉะนั้นสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์จึงมีหน้าที่ในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานคุ้มครองหลักทรัพย์ให้มีความสงบเป็นระเบียบเรียบร้อยสอดคล้องตามแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของรัฐบาลในแต่ละระยะพร้อมทั้งมีหน้าที่ในการค้นคว้าหาและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์นโยบายกฎหมายและระเบียบการเกี่ยวกับเวียกงานหลักทรัพย์ค้นคว้าคำร้องขอสร้างตั้งและคุ้มครองการเคลื่อนไหวของตลาดหลักทรัพย์ค้นคว้าการสร้างตั้งและการรับรองสถาบันซื้อกลางทางด้านหลักทรัพย์และนักวิชาชีพธุรกิจหลักทรัพย์การออกจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์เพื่อพิจารณารับรองการโฆษณาเผยแพร่และฝึกอบรมเกี่ยวกับเรื่องงานหลักทรัพย์ให้แก่มวลชนผัวพันร่วมมือกับต่างประเทศและองค์การจัดตั้งสากลเกี่ยวกับการคุ้มครองและพัฒนาเรื่องงานหลักทรัพย์และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามการมอบหมายของประธานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์
0: นอกนั้นออกขอตกลงปฏิบัติมาตรการทางบริหารต่อบุคคลและนิติบุคคลที่ละเมิดระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับเรียกงานลักทรัพย์บนพื้นฐานการตกลงเห็นดีของคณะกรรมการคุ้มครองลักทรัพย์และปฏิบัติสิทธิ์อื่นตามการมอบหมายของประธานคณะกรรมการคุ้มครองลักทรัพย์พร้อมนั้นสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองลักทรัพย์ยังมีหน้าที่ในการดำเนินการแก้ไขข้อขัดแย้งการสืบสวนสอบสวนคดีเกี่ยวกับเรียกงานลักทรัพย์
1: เห็นได้ว่าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์แมนมีหน้าที่และสิทธิ์ที่หลากหลายทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์เป็นทั้งผู้คุ้มครองและผู้สุกยู่ให้เวียกงานตลาดทุนหรือเวียกงานหลักทรัพย์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องฉะนั้นเพื่อเฮ็ดให้การเคลื่อนไหวเวียกงานของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์มีประสิทธิภาพสูงและแทดมองกับการพัฒนาในแต่ละระยะองค์ประกอบกงจักรของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์จึงประกอบด้วย6แผนกที่เฮ็ดเวียกตามหน้าที่และสิทธิ์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์คือแผนกจัดตั้งและบริหารแผนกฝึกอบรมและโฆษณาเผยแพร่แผนกนิติกรรมแผนกคุ้มครองการออกจำหน่ายหลักทรัพย์แผนกคุ้มครองสถาบันสื่อกลางด้านหลักทรัพย์และสุดท้ายแผนกคุ้มครองตลาดหลักทรัพย์
0: มาฮอดนี้ดัชนีและมหาชนหวังว่าบรรดาทานจะฮู้จักกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์หลายขึ้นเนาะสำหรับเนื้อในรายละเอียดเกี่ยวกับพลบทบาทของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ทานสามารถเบิ่งได้ในข้อตกลงว่าด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ฉบับเลขที013/สคคส.ลงวันที่17ธันวาคม2013ที่เว็บไซต์ www.lsc.gov.la พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสบายดี
2: เปิดเดียวเดี๋ยวนี้เขาเริ่มหันมาลงทุนซื้อขายหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาวแล้ว
3: ได้วะเป็นได้เลยล่ะ
2: แต่ยังตัดสินอย่างบ่ได้เชื่อเพราะเขาก็ยังเพิ่นหุ้นอย่างหลายซ้ำนะ
3: ตามเชื่อหุ้นแมนเฮาต้องได้ติดตามราคาหุ้นและข้อมูลทางการเงินเป็นประจําได้เพื่อรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุนของเฮา
2: เอาแล้วเฮาจะติดตามได้แบบนี
3: ้รายละเอียดทั้งหมดก็สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ลาวที่ www.lsx.com.la หรือติดต่อสอบถามกับบริษัทหลักทรัพย์ทั้ง3แห่งที่ได้รับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์เอาหับประกันว่าตัวได้ข้อมูลที่เป๊ะแน่นอน
2: ป้าถูกต้องจำเป็นได้โซ่คู่เบิ่งข้อมูลหลายปานนี้คุณว่าแต่ก็ยังดีเนาะที่ว่ามีภาคส่วนเกี่ยวข้องที่พร้อมให้ความช่วยเหลือพวกเฮาเน
3: า
2: ะ
3: แม่นแล้วถ้าตัวอยากหับประกันผลตอบแทนและลดความเสี่ยงในการลงทุนในหุ้น
2: ข้อมูลเพิ่มเติมโทร021-21-7770
4: เป็นรายการหับฟังรายการเพื่อนธนาคารเข้าสู่ในระยะนี้จะเข้าสู่ในจากทางรายการเลยเนาะก็คือจะนำเสนอในมาตราที่29มาตราที่29เว้าถึงเอกสารประกอบการห้องขอออกจำหน่ายหุ้นกู้บริษัทออกจำหน่ายหุ้นกู้ต้องประกอบเอกสารดังนี้1คำห้องตามแบบพิมพ์ของคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์2สำเนาใบทะเบียนวิสาหกิจ3สำเนาใบยั่งยืนการมอบอากร4สำเนากฎระเบียบของบริษัท5สำเนามติกองประชุมผู้ถือหุ้นหรือสภาบริหารที่รับรองแผนการออกจำหน่ายหุ้นกู้การนำไส้ทุนการสำระต้นทุนและดอกเบี้ย6เอกสารรายงานการเงิน7หนังสือส่วนซื้อ8เอกสารอื่นตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายมาตราที่30ขั้นตอนการออกจำหน่ายหุ้นกู้การออกจำหน่ายหุ้นกู้ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการออกจำหน่ายหุ้นที่ได้กำหนดไว้ในมาตราที่19วรรคที่1ของกฎหมายฉบับนี้มาตราที่31การรายงานและการยั่งยืนผลการออกจำหน่ายหุ้นกู้บริษัทออกจำหน่ายหุ้นกู้ต้องรายงานผลการขายหุ้นกู้ให้คณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรภายในเวลา5วันรัฐกาลนับแต่วันสิ้นสุดการออกจำหน่ายหุ้นกู้ในแต่ละครั้งเป็นต้นไปคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ต้องยั่งยืนผลการออกจำหน่ายหุ้นกู้ภายในเวลา5วันรัฐกาลนับแต่วันได้รับการรายงานเป็นต้นไปสำหรับการนำเสนอกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ในมาตราที่27ถึงมาตราที่31สำหรับมื้อนี้หมดเพียงเท่านี้เนาะมื้อต่อไปสืบต่อให้มีรายการได้รับฟังเติมแต่ว่าการนำเสนอผ่านทางรายการของเฮาแน่นอนว่าบางคนอาจจะรับรู้หน่อยหลายที่แตกต่างกันไปแต่ถ้ามีรายการอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเบอร์สายด่วน1602ในมงรัฐการโดยปอเสียคามาขันบรรยากาศด้วยเสียงเพลงจากทางรายการและยันต่อไปนั้นเข้าสู่ระยะของสาระนาฮู้

0: คนลาวหักบังลาวใส่เงินกีบลาวเป็นรายการหับฟังรายการเพื่อนธนาคาร FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งสะลาวอยู่กับธนาคารแห่งสปป.ลาวและยานี้ก็เดินทางมาถึงตอนท้ายเนาะระยะที่2ที่3ของทางรายการนั้นได้นำเสนอกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์อย่าลืมเด้อมีรายการถ้ายังอยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ยังเข้าไปติดตามหับสมหับฟังที่เว็บไซต์ได้เพราะว่าทุกเรื่องงานการเคลื่อนไหวของพวกเรานั้นลงไว้ที่เว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วwww.lsc.gov.la ส่วนว่าทานอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมมีความสนใจต่อเวียกงานใดนั้นจะเป็นแขนงการตลาดทุน021-217-770การธนาคาร021-260-283เปิดสายด่วนจื้อง่ายๆ1602โทรมาบ่ได้เสียค่าแล้วก็ต้องโทรในมงรัฐการมาฟัง7วิธีในการฟังเพลงให้เก่งภาษาอังกฤษ1หาแรงเพลงบ่ว่าจะเป็น YouTube หรือหากอยากฟังเพลงมวลๆขอแนะนำโปรแกรมฟังเพลงออนไลน์ผสมโซเชียลเน็ตเวิร์กเว็บไซต์นี้ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการเรียนภาษาผ่านวิดีโอหรือเพลงโดยเฉพาะ2เลือกเพลงให้เหมาะสมการเลือกเพลงที่มักจะเฮ็ดให้ท่านนั้นจดจ่ออยู่กับการฝึกได้ดลทั้งนี้ก็ควรเลือกเพลงที่ใช้ภาษาบ่ง่ายและก็บ่ยากเกินไป3ฝึกอย่างเป็นขั้นตอนการอ่านเนื้อเพลงไปนำจะเห็นให้เข้าใจความหมายของเพลงและจื้อจำคำศัพท์ได้ดียิ่งขึ้นแต่การฟังเทื่อทำอิดควรลองฟังแบบบ่เบิ่งเนื้อในเพลงแล้วพยายามเขียนคำศัพท์หรือประโยคเท่าที่พอจับใจความได้ออกมาให้หลายที่สุดจึงคอยฟังซ้ำโดยเปิดเนื้อเพลงไปนำ 4. ห้องเพลงตามเนื้อในที่ได้ยินเวลาห้องขอให้ห้องยางเต็มเสียงและเน่งปากยางเต็มทีเพื่อเป็นการฝึกกามลีนหิมซบเพราะภาษาอังกฤษมีการใช้กามลีนหิมซบหลายกว่าภาษาลาวฝึกเรื่อยๆจะเห็นให้สำเนียงเฮาใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา 5. ห้องเพลงจากความจืดจำเหมาะสำหรับคนที่ฝึกภาษาอังกฤษได้มาระยะหนึ่งแล้ว 6. ฟังเพลงสลับไปสลับมาและ7ฟังเพลงใหม่ที่ระดับยากขึ้นกว่าเก่าเพื่อการฝึกฝนที่มีประสิทธิภาพทั้งเป็นการท้าทายตัวเองโดยเลือกเพลงที่ระดับยากขึ้นซึ่งเจตไห่เฮานั้นมีสำนวนและคังศัพท์ที่ใหม่ๆขึ้นเรื่อยๆนี่ก็คือ7วิธีในการฟังเพลงให้เก่งภาษาอังกฤษน้องๆนักเรียนนักศึกษาลองไปปฏิบัติเบิ่งตั้งแต่สั้นประถมจนถึงมัธยมต้นมัธยมปลายจะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายแต่ทุกอย่างนั้นขึ้นกับความพยายามความพยายามอยู่ใส่ความสำเร็จยอมอยู่บนนั้นเอาละเวลานี้เดินทางมาถึงตอนท้ายแล้วขอขอบใจข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์อุปถัมภ์หลักจากธนาคารแห่งสปป.ลาวขอขอบใจมิรายการทุกท่านติดตามรับฟังรายการนี้โดยดีตลอดมา30นาทีวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 12:30 13:00 นมื้อนี้พรใดที่ประเสริฐสุขใดที่ล้ำเลิศขอจงเกิดแก่มิรายการสบายดีย
1: ุดซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราซะซายก่อนจะซื้อสินค้าทุกๆครั้งต้องนำเงินไปแลกเปลี่ยนที่ธนาคารหรือบ่อนแลกเปลี่ยนเงินที่ทางการกำหนดให
2: ้ใช้เงินกีบมีค่าล้นสังคมลาวสิเหืองหงเศรษฐกิจพุ่งพ้นเจริญก้าววัฒนาซอบแล้ว
1: ด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
3: แพ็กเกจ 100,000 กีบใช้น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
4: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Switch เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
3: แท้วะอีหลีวะ
4: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
3: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วผลหุ้มบอกว่ามีจักแพ็กเกจ
4: มี2แพ็กเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์ พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
5: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม

0: รายการ Colorful Music
1: Welcome to Colorful Music
0: รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
1: The program updates world music trend for you

สบายดีไม่รายการนะไม่รายการเข้าสู่รายการ Colorful Music ที่ขึ้นนี้ 103.7 MHz พอๆกันกับเมื่อวันจันทร์มือแห่งการเริ่มเวียกเริ่มงานสวยๆแบบสิหับประทานอาหารสวยแล้วทูนอินมาติดตามรายการผ่าน 103.7 MHz บางคนก็ติดตามผ่าน94หรือว่าผ่านทางเว็บไซต์ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Colorfulเป็นรายการที่นำเพลงสากลนะมาให้มีรายการได้ฟังทุกมื้อบ่วินมันเศร้าวันจิตกิ้งไม้ครับหน้าที่ดำเนินรายการเด้ออยากจะขอเพลงแบบใดก็สามารถกิ้งกังกันเข้ามาผ่าน0305787052มาฟังเพลงทักทายกันก่อนมิดรายการก่อนจะเข้ารายละเอียดต่างๆ

0: ก็ทักทายมีรายการได้ฟังโพสต์มาลอนกับ Morgan Wallen ห้องเพลงนี้ Why I Had Some Help แปลตามตัวก็คือค่อยมีเรื่องที่ต้องการอยากให้สวยคือกิ่งไม้ตอนนี้ก็อยากให้มีรายการสวยสวยติดตามรายการทุกมื้อเพื่อจะได้รับทราบข้อมูลต่างๆที่ทางบริษัทก็คือบริษัทเราโทรคมมาให้การสนับสนุนรายการที่พวกเขาได้หยิบมาเบ้ามาว่าเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องพวกเขานั้นได้เข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงและสามารถลุ้นโปรโมชั่นที่เพิ่นมีให้ถูกระดูกันรู้สึกว่าแถวนี้บทแจงอ่ะ เป็นมืดๆมัวๆพอพูดจะทำรายการลืมแว่นตา รู้สึกว่าเลี้ยวไปทางใดก็เอ้ยคือว่ามืดๆมัวๆยังกับว่ามอกตกตอนสาวสาน กับเพลงนี้เนาะ I Had Some Help สังกัดอยู่ในสตูดิโออัลบั้มที่6ของ Post Malone อะปล่อยโดนละบอกับ2024 2ปีหลัง2526ซองปีเครึ่งก็ยังอยู่ในใจของแฟนๆเพลงเดียวนี้ Post Malone ก็ยังมีซิงเกิลใหม่ๆออกมาให้พวกเราได้ฟังเดี๋ยวมื้อหน้ากิ่งไม้ซอกมาปล่อยให้รายการได้ฟังเด้อครับประทานอาหารสวยกันแลดเข้ามาจะทำรายการลายคนบอกว่ากินข้าวแล้วเฮ็ดเวียกพร้อมพญาติกระเพาะทำ5ว่าซั่นก็จำเป็นน้องโมงพวกเรามาพบมาพ่อกันก็เป็นโมงนี้เด้โมง13โมงเด้เสื้อว่าออกห้องประสุมมาเนาะกาประทานอาหารแล้วก็แลดเข้ามาโอลมกันผ่านสองทางนี้ขอบใจเราโทรละข่มชีเดินทางพร้อมๆกับพวกเราก ับลาวโทรคมแจกรางวัลบอลัยญานี่แจกสรุปแล้วก็เป็นแจกถูกฤดูกาลนั่นล่ะบ่ว่าจะหน้าแรงหน้าฝนแต่ตอนนี้เพิ่นแจกแม่นครบฮอบบริษัทสร้างตั้ง30ปีก็คือให้พ่อแม่พี่น้องพวกเฮานั้นสามารถลุ้นรางวัลมื้อนี้27แล้วได้มีรายการเพิ่นวันลุ้นถูกท้ายเดือนคือคันท่าว่าเป็นมื้อวันที่30พันแรนเดิมก็ยังแต่ซ่องซ้ำมือเงินไข่ก็ง่ายๆที่พวกเราจะเข้าไปลุ้นรางวัลนั่นก็คือตื่มแพ็กเกจได้ก็แล้วแต่ในเครือข่ายเราโทรคมให้ครบ1แสนกีบ1แสนกีบอย่าหลุดเด้อเพื่อเขาจะเข้าไปในลิสต์ที่เพิ่นจะแรนเดิมลุ้นไปนำกันเดือนนี้รางวัลเป็นเงินสดอ่ะ100ล้านจะไปตกอยู่แถวใดนครหลวงเวียงจันทน์หรือตังแขวงลุ้นไปนำกันเพิ่นแจกทุกเดือนบอมแมนแล้วกับโปรตัวนี้เพิ่นแจกเดือนนี้เดือนหน้าเดือนในจนถึงท้ายปีท้ายปีนั้นก็จะเป็นรางวัลใหญ่เอามาโป๊ะใส่บัตรเดียวนั่นก็คือ 1.4 ตื้อและยังมีรางวัลเป็นคำ300ปลายล้านจริงไหมกับว้าวบัตรใดก็คือว่าทำแม่มทำแม่งท้ายคือกับว่าจะเป็นผู้โชคดีก็หู้สึกขันมือไว้ดิก็ขอให้เป็นดังว่าลุ้นไปนำกันเนาะดังที่บอกไว้นั่นล่ะ 13:54 นแล้ว 13:54 นพวกเขามาพบมาพอกันผ่านสองทางนี้หลายคนก็ทูนอินมาติดตามรายการแน่แล้วก็งีบไปแน่ยังงีบดนเพราะว่าโมงนึงก็เริ่มเข้าเวียเข้างานแล้วดิบางคนก็งีบไป กินเวลาพักกินเวลาลัดไปได้นะทราบกันไปแล้วเนาะว่าเราโทรคมนั้นแจกรางวัลกบหอบการสร้างตั้ง30ปีถ้าวันยังบ่ฮู้รายละเอียดมาฟังนํากันอีกครั้งนึง
1: ขณะนี้ท่านกําลังรับฟัง
2: Colorful Music on FM 103.7 MHz
3: สลองเหลาทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็คเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินรางวัลหนึ่งห้อยล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นรับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นรับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าโทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าโทรคมโทรคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
2: Colorful Music, the best radio in town.
4: สนับสนุนโดย
5: ลาวทรคมลาวทรคมทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
6: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
7: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหนะ
6: กับบริการใหม่ของลาวทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
7: เออน่าสนใจมีโปรอย่างพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
6: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 558-0-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
8: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาว
9: ลาวโทรคม

ก็เพลงนี้เนาะก็เห็นวนเวียนอยู่ตามเฟซอยู่ตาม TikTok ต่างๆกำลังมาแห่งสิ่งหนึ่งล่ะ Blood Runs Wine เป็นผลงานของ Bob Dominator ที่เจียกโคเคียกบอกก็ถือว่าโคเคียกเลยทิดแล้วทิดได้นี่น่ะที่ว่าเห็นป๊อปอัพขึ้นมาทิ้งไว้กับบ่มีข้อมูลละเอียดของเพลงเถื่อฟังก็ได้ใจก็เลยหยิบมาให้มิรายการได้ฟังบางว่าคงทึกใจหลายคนตอนนี้ยังเดินทางพร้อมทางคาลิฟอร์เนียมักเพลงแบบใดก็สามารถสื่อสารกันได้ผ่าน0305787052ส่วนห้างหาได้สนใจยากจะให้พวกเรานั้นเป็นสื่อกลางในการป้อนข้อมูลข่าวสารไปยังลูกค้ายินดีต้อนรับเด้อกิ่งกลางกันเข้ามาแล้วปะเบอร์บ่ไว้เดี๋ยวทีมงานพวกเราโทรครับแล้วโทรละคมแจ็คโซก30ปีแห่งการให้บริการเงื่อนไขกันง่ายๆอ่ะมีรายการถ้าว่าเขาอยากจะเข้าไปลุ้นรางวัลเป็นเงินสด100ล้านซึ่งจะแลนเดิม 2-3 มื้อนี้เพียงแต่เขาตื้มเงินตื้มแพ็กเกจในเครือข่ายเราโทรละคมไม่ครบ 100,000 การแจกรางวัลนี้ก็จะแดกยาวไปเทิงพุ่นได้ท้ายปีแจกไปเดือนละ100ละ100ละ100แล้วเดือนท้ายปีอ่ะท้ายปีเนาะท้ายปี2026มันก็จะเป็นแบบแจ็คพอตอ่ะมีรายการมอบรางวัลใหญ่ออกไปก็ปฏิบัติตามเงื่อนไขเงื่อนไขง่ายๆตื้มเงินในเครือข่ายอย่าหลุด 100,000 เท่านั้นมีรายการไล่คนก็ว่ายังมักเพลงนี้อยู่ฉะนั้นกิ่งไม้ก็ยังหยิบมาเป็นเพลงลอดพื้นนะเนาะแบ็คอัพซองเทิงว่างานฟีฟ่าเวิลด์ครับการแข่งขันเนาะ2026ครับก็ฮู้แล้วล่ะว่าผู้ได้ครัวแซมกันไปสำเร็จกันไปแล้วแต่เขาก็ยังหยิบเพลงนี้มาฟังหลายคนก็ว่ามักจังหวะก็เลยบ่ขัดใจมิดรายการตอนนี้เขาสามารถเอาคะแนนสะสมในเครือข่ายเราโทรคมนั้นมาแลกเอาคะแนนก็เอาคะแนนมาแลกอนามูลค่าโถหรือจะเอาคะแนนมาแลก data เพิ่นมี3วิธีบนไอ้เอามาแลก data

0: ขอบใจทุกคนที่ทูนอินมาบอกว่ามักเพลงเมื่อกี้กิ่งไม้ก็ยังบ่มีกิ่งไม้ยังบ่ได้ทันเข้าไปเบิ่งข้อมูลต่างๆเป็นจังได๋ก็สิหยิบมาปล่อยให้ฟังอีกนะมีบริการฝากเบอร์เด้อในเครือข่ายโทรคมเมื่อมีรายการจำเป็นต้องไปปฏิบัติเวียกอยู่บอนที่บ่สามารถเข้าถึงไปโดนนี่เพิ่นก็ตัดได้หรือว่าเบอร์นั้นก็จะถูกโอนไปเป็นเบอร์ของคนอื่นน่ะฉะนั้นเฮาฝากเบอร์ไว้ดีก่อนมันมีบริการฝาก3เดือน6เดือน12เดือนคันไล่ไปแล้วก็ประมาณเดือนละ 10,000 กีบนะ3เดือนมัน 30,000 เด้เพิ่นมี3แพ็คเกจหั่นล่ะ3เดือน6เดือน12เดือนแพ็คเกจก็3กับเลข3รวมเนาะวิธีฝากเขาก็ตื่มเงินใส่ระบบก่อนแล้วก็กดผ่านหน้าจอกดดาว3344เครื่องหมายดาวใส่รหัสที่เขาต้องการอยากจะฝากอ่ะ3เดือนก็ใส่เลข3 6เดือนก็ใส่เลข6 1ปีก็ใส่เลข12สินะตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกเมื่อเขากลับมาเขาอยากจะเฮียกเบอร์นั้นมาใช้เขาก็เข้าไปกดดาวเนาะกดดาว3344เครื่องหมายดาว00เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกเด
1: ้อขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
2: Colorful Music on FM 103.7 MHz
3: สลองเหลาโทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นรับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าโทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าโทรคมโทรคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
2: Colorful Music, the best radio in town.
4: สนับสนุนโดย
5: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
6: แฮงแฮงได้ใจอีหลีได
7: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
6: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
7: น่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
6: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 558-0-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
8: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: You are listening to colorful music. Enjoy.
7: นี่ตุ๋นคู่บอว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
9: ้โอ
7: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
9: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
7: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศ

0: ท่านั้น
1: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
0: มี3แพ็กเกจคุณได
1: ้โอ
0: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์นึงก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นได
1: ้โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
0: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
1: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนชิ้นปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นอู้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

ก็ขอบใจมีรายการที่ยังมุ่นคืนมาที่ยังอยู่กับทีมงานบอกแล้วว่าเป็นเพลงสากลก็สามารถสื่อสารกันผ่านช่องทางนี้0305787052ท้ายเดือนกรกฎาคมแล้วคนยังซื้อต่อตกอยู่หลายคนก็ว่าโอ้บัตรเข้าพรรษาเพิ่นล่ะเพิ่นจึงจะเสาพอปีนี้8ซ่องคนนะเอลนีโนคนผ่อยสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบอลตกกระตุกลายเกิดน้ำท่วมน้ำยืงบอลแห้งแรงก็แห้งแรงเอาแท้ว่าเกิดไฟไหม้ปอกไหม้ป่าไปสินะมาฟังเพลงต่ออีกตุ้มหนึ่งเสียงเพลงในรายการเบนซันบุญเพลงนี้ The Time of My Life

0: แล้วเป็นซิงเกิลล่าสุดของเบนซันบูนนักร้องสาวอเมริกันนักร้องนักแต่งเพลงก็ถือว่าเป็นนักร้องหน้าใหม่ซึ่งปัจจุบันผู้เกี่ยวก็มีสตูดิโออัลบั้มที่ซองให้พวกเขาได้ฟังซึ่งอัลบั้มที่ซองนี้ฮาก็ปล่อยในเดือน6ที่ผ่านมาแล้วปล่อยเป็นซิงเกิลออกมา Man in Me แล้วมีซิงเกิลนี้ตามมา The Time of My Life ซึ่งนักร้องคนนี้ก้าวเข้ามาวงการเพลงภายหลังที่แข่งกับอันรายการเป็นตัวหลักเนาะในการแข่งรายการ American Idol 2021การแข่งบทจบซีซั่นซ้ำทอนออกมาแล้วมีซิงเกิลทำอิทให้พวกเราได้ฟังเมนโกสทาวน์2021ท้ายปีอะเนาะในอัลบั้มที่ใส่ชื่อว่า Firework and Roller Blades ซึ่งมีซิงเกิลฮิตตอนนั้นแมน Beautiful Thing ติดชาร์ตอันดับหนึ่งหลายประเทศและเพลงที่กิ้งไม้หยิบมาปล่อยให้รายการได้ฟังเป็นสังกัดอยู่ในสตูดิโออัลบั้มที่ซองซึ่งเพลงนี้จะเป็นเพลงซาแต่กระวนเวียนอยู่ในชาร์ตอยู่ได้ The Time of My Life กำมอบให้กับมีรายการผู้ได้มักผลงานของเบนซันบูนนักร้องหน้าใหม่แต่เดินเส้นทางนี้ได้สวยงาม
1: ขณะนี้ท่านกำลังหับฟัง
2: Colorful Music on FM 103.7 MHz
3: สลองเหลาทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัลหนึ่งห้อยล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มือนี่เกี่ยมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าธนาคารที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าธนาคารธนาคารของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
2: Colorful Music, the best radio in town.
4: สนับสนุนโดย
5: ลาวทรคมลาวทรคมทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
6: เออแหงแหงได้ใจอีหลีได
7: ้อันใดเพิ่นแหงได้ใจหะนะ
6: กับบริการใหม่ของลาวทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
7: เออน่าสนใจมีโปรอย่างพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
6: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
8: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: You are listening to colorful music. Enjoy.
9: เออนี่ตุ๋นคู่บัวบาตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
10: ้โอ
9: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โลด
10: ง่ายเนาะแบบนี้
4: ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
9: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
4: มีจักแพ็คเกจให้เลือก
9: มี3แพ็คเกจคุณใด
4: โอ
9: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็คเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็คเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์นึงก็มีแพ็คเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
4: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็คเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
9: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็คเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
4: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นอู้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
0: กับลาวโทรคมโทรคมคนลาวเพื่อสร้างคมลาวทราบกันไปแล้วเนาะว่าลาวโทรคมตอนนี้เพิ่นแจกโศกครบฮอบการเสริมสลองบริษัทครบฮอบ30ปีอ่ะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องพวกเราตอนนี้ผู้ใดจะตื้มเงินในเครือข่ายเราโทรคมต้องให้แน่ใจว่าตื้มยาหลุดเด้อยาหลุด 100,000 เพื่อเราจะได้เข้าไปในลิสต์เพิ่นจะแรนเดิมเดือนนี้เพิ่นก็คันถ้าว่าเป็นท้ายเดือนเนาะเมื่อวันที่30เพิ่นแรนเดิมกันอย่างจะส่ง3มื้อฉะนั้นปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เพิ่นระบุไว้ลุ้นกันไปลุ้นทุกเดือนเดือนละ100ล้านแจกไปจนยาวถึงท้ายปีขอบใจทุกคนที่ทูนินมาสายเมื่อกี้มันมายังจะฝังผลงานของบิทนี่ My Your Business เพลงนี้ก็บ่ได้ปล่อยโดนแล้วแหละจนลืมลั่งอ่ะขอบใจที่รีมายมานะขอบใจที่เตือนกันมากับเราโทรคมอินเทอร์เน็ตเข้าเหือนอินเทอร์เน็ตของไวซุ่ง FTTH ตอนนี้มีแพ็กเกจให้มีรายการได้เลือกตามใจแล้วมีถึง10แพ็กเกจด้วยกันความไวรีเริ่ม35เมก 165,000 กิบต่อเดือนมีรายการสามารถเลือกความไวไล่กว่านั้นเอา55ก็มี70 80 100 200 160 180 300 320ถึง400ฉะนั้นต้องการคอมไวแบบใดก็สามารถเลือกเอาแน่นอนละเมื่อเราเลือกคอมไวเพิ่มขึ้นค่าบริการก็จะเพิ่มขึ้นรายละเอียดต่างๆสอบถามได้ที่021219385 131ได้บ่ได้นะและผู้ใดเอาเข้าแล้วจ่ายล่วงหน้า3เดือน6เดือน1ปีเพิ่นยังมีเดือนนำไซส์แถมให้ติดไม้ติดมือได้มาต่ออีกตึมหนึ่งเสียงเพลงมีรายการบอกขัดใจอยู่แล้วล่ะยังจะฟังบริตนีย์ปกติเพลงนี้เนาะบริตนีย์สเปียร์สห้องห่วมกันกับ BYM อ่ะ Mind Your BusinessUS, England, Germany, France.

ก็เพลงนี้ขอบใจมีรายการที่แนะนำมาก็เหมาะครับพอผู้ใดอยากจะมอบเพลงนี้ให้กับผู้ที่มักซนเรื่องคนอื่นเขาเห็นยังกับเบิงเมิดหยิบไปเบาหยิบไปว่านักฮ้องซ่องคนสาวอเมริกันเวลไอแอมและบริตนีย์สเปียร์สฮ้องเพลงนี้ Mind Your Business ไว้ซ่องพันสาวสามเนาะในเดือนเจ็ดซ่องพันสาวสามปล่อยผ่าน Epic Record อันนี้มันคล้ายเพลงซึ่งขอไม่เพลงนี้บอกให้ฮู้ว่าบ่ต้องไปสนใจเรื่องผู้อื่นสนใจเรื่องตัวเองนั่นก็พอหรือว่าอย่ามายุ่งกับเรื่องของคอยประมาณนั้น Stop gossiping and leave others alone Leave others alone บอกว่าบ่ต้องหยิบไปเว้าไปว่าเรื่องผู้อื่นปล่อยให้ผู้อื่นมีอิสระในรูปแบบที่มันจะเป็นนะเนาะเป็นที่มาของเพลงนี้ Mind Your Business Everybody looking at me like I was the breaking news Police got a sting watching พวกมักซ่นคนอื่นนี่ก็เอาแท้เอาว่าได้มีรายการแม้แต่กายไปศพกันนึ่งยิบคนแบบนี้ก็ยอมแพ้คือกันได้จริงไหมก็ได้เลขไก่ได้เท่าไรก็ยิงดีพอบ่คอยจะหมักซนเรื่องคนอื่นอยู่ล่ะความใจเราโทรคมเนาะเราโทรคมชี้ให้การสับสนพ่อเขาอย่าลืมล่ะว่าตอนนี้เพิ่นแจกโศกยิงไก่มือเข้ามาแล้วเดือนนี้เพิ่นมอบออกไปเป็นเงินสด100ล้านน่ะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องยังบ่ทันได้ปฏิบัติตามเงินไข่ก็เคี่ยวปฏิบัติเด้อตื้มเงินในเครือข่ายจะเป็นบริการได้ก็แล้วแต่100,000กีบขึ้นไปเท่านั้นเขาก็สามารถเข้าไปลุ้นรางวัลนี้เพิ่นแจกไปทุกเดือนเดือนนี้เดือนหน้าเดือนไหนจนท้ายปีท้ายปีนี้ยังมีเป็นรางวัลแจ็คพอตใหญ่เลยอ่ะรวบรวม 1.4 ตื้อรางวัลเป็นคำนี่300ปลายล้านกิ่งไม้ก็ลุ้นกิ่งไม้ก็นบทุกมืออยู่ให้วนเวียนมาแถวนี้ลุ้นไปนำกันเนาะนี่รายการบริการเราโทรคมสายด่วนบริการเสริม5858มีรายการก็สามารถใส่เป็นอีก2ทาง1ในการสอบถามเอาเรื่องอันเอาคะแนนแลกมูลค่าโทรมือกี้กิ่งไม้ก็บอกเลยเดี๋ยวมันมี 3-4 แบบเนาะ100คะแนนแลกเป็นมูลค่าโทร100คะแนนแรกเป็น data เพิ่นยังมี1มือ3มือ6มือแล้วแต่สินะหรือว่าจะแลกผ่าน5858ก็ได้หรือว่าสมัครแพ็คเกจอินเทอร์เน็ตต่างๆแพ็คเกจ 5G เนี่ยคือใครเราโทรคมมีรายการสามารถสมัครใส่ได้ 150,000 กีบใส่ได้1เดือนวิธีสมัครกดผ่านหน้าจอกดดาว559เครื่องไม้ดาว513เครื่องไม้สี่เหลี่ยมแล้วถูออกอันนั้นเป็นแพ็กเกจ 5G ลาวดิจิตอลไลฟ์กับเครือข่ายเราโทรคม

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินรางวัลหนึ่งห้อยล้านกีบทุกเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เกี่ยมรุ่นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าจระคมจระคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
1: Colorful Music, the best radio in town.
3: สนับสนุนโดย
4: ลาวทะโลคมลาวทะโลคมทะโลคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
5: เออแห้งแห้งได้ใจอีหลีได
6: ้อันไหนเพิ่นแห้งได้ใจหะนะ
5: กับบริการใหม่ของลาวทะโลคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
6: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
5: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
7: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
6: ตุนผู้บวาตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
8: ้
6: สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
8: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
6: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
8: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
6: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
8: โอ
6: ้ไปมื้อหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
8: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
6: น่ง่ายๆเพียงแต่จือรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
8: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

ีรายการเวลากับมวยยังไล่ยังซ้ำนาทีประมาณ2นาทีถือโอกาสนี้ขอบใจไปยังบริษัทเราโทรคมที่ให้การสนับสนุนรายการขอบใจมีรายการที่ทูนอินมาติดตามรายการอย่าลืมว่าพวกเรามีนัดกันที่คืนนี้คอย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ติดตามผ่าน94หรือว่าเว็บไซต์พวกเราเวลา 13 โมงทุกมื้อมื้อนี้ผิดพลาดประการใดขออภัยเปิดเพลงไปบ่ถูกใจขอโทษมาพอกันมื้ออื่น 9:00 นส่งท้ายกันด้วยผลงานของโลเซเพลงนี้ใส่สวาเมสซี่เนาะเสียงเพลงเหมือดเมื่อได้กิ่งไม้เซกุดบายกันไปพอกันมืออื่นโมงเก่าสำหรับมือนี้สบายดีบ๊ายบาย

0: ้าพวกเขาสิเอาหยังไปขายอยู่ตลาดในเมือง
1: มันสิยากหยังคันอยากได้เงินก็เอาสัตว์ป่าเด้ไปขายเป็นสินค้าก็เดี๋ยวว่าผู้คนอยู่ในเมืองนิยมบริโภคหลาย
0: เฮ็ดจังซั่นมันบ่ถูกได้แม่พอการเอาสัตว์ป่ามาค้าขายเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้หลายขึ้นเฮ็ดให้สัตว์ป่าหลายๆชนิดสูญพันธุ์ไป
1: โอ้ยบ่เป็นหยังดอกแม่เคยเฮ็ดผ่านมามันได้เงินเด้ลูกเอ๋ย
0: มันบ่แม่นจังซั่นฟังลูกก่อนสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติฉะนั้นทุกคนจะต้องได้เป็นเจ้าการอนุรักษ์รักษาโดยบ่ซื้อและบ่ขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพื่อรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
1: แม่นซั่นบ่ลูกผ่านมาก็ยังเห็นมีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู่ตามตลาดแห่งต่างๆอย่างหลงหลาย
0: ย้อนปัญหาการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าจึงเห็นให้สัตว์ป่านับมือนับหลุดลงและสัตว์บางชนิดใกล้จะสูญพันธุ์แล้วดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่นจึงได้ลงเคลื่อนไหวกวดกาการค้าขายสัตว์ป่าตามตลาดแห่งต่างๆถ้าเพิ่นกวดพบอาจจะถูกปรับหมายใส่โทษตามกฎหมายได
2: ้การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับสูญ

สลองเหลาทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เกี่ยมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: เอาไปจังไดมาจังไดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามโตบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังหวะนี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไส้น้ำหมักไม้โนนี้ลุงกินเป็นประจำละบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอ็นไส้น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150สนิทโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอะคารอยด์ชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้นูนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449เอนไซม์น้ำหมักไม้นูนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599
1: คันว่าใจประสงค์แล้วนำกระเทียวกระสีพาคันเป็นป่ากีอ้นพันสั้นกระสีทางก็สุขสบายดีกันเนาะท่านผู้ฟังที่เคารพมิตรรายการเรียกแพงทุกท่านก็เป็นอันว่ามาพบมาพอกันกับรายการเล่านิทานพื้นบ้านสำราญมวลซื่น1ชั่วโมงเต็มๆ14โมงถึง15โมงทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วิทยุแห่งชาติหรือพี่น้องเด้อมาเว้ามาว่ากันก็ได้เอาพบกันมื้อนี้เป็นมื้อวันจันทร์ที่27กรกฎาคมแล้วพี่น้องเอ้ย27วันเต็มๆยังอีก 3-4 มื้อก็จะหมดดำหมดเดือนกรกฎาคมก็สิลาลับสิงหาคมก็สิมาหาเฮาส่วนตัวบัดนี้นะเดือนสิงหานี่ก็มีวันสำคัญได้พี่น้องเอ้ย23สิงหาวันยึดอำนาจทั่วประเทศก็มาเว้าให้กันฟังเนาะ23สิงหาได้สร้างผลงานเพื่อคณะรับต้อนเด้อพี่น้องเด้อ27วันเป็นมื้อขึ้น13ค่ำเดือน8 82หนเด้พ.ศ. 2569วันจันทร์มื้อเข้าเวียกเข้าการเข้าเวียกเข้างานเอาสุ่มใส่ในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานให้ลุล่วงไปด้วยดีเด้อพี่น้องเด้อผู้ค้าขายง่ายมื้อก็คอยซื้อได้ขายมันซื้อดิบขายดีผู้เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานน้ำพักน้ำรัดก็คอยการงานเจริญก้าวหน้าสร้างผลงานใหม่ใหญ่หลวงกว่าเก่าเพื่อคณะครับตอนวันสำคัญของศาสตร์เอาม
0: ื้อนี้นี่เฮาก็มีเรื่องด่วนมาเว้าให้กันฟังเรื่องวิกฤตที่อยากให้มาเตือนทุกคนเนาะเรื่องวิกฤตที่อยากมาเตือนทุกคนโดยเฉพาะครอบครัวใดที่มีผู้ป่วยติดเตียงสำเหื้อหรือว่ากำลังทรมานอยู่กับโรคเลือดเสียเลือดอานาคุ้นวัชชาเลือดคุ้นหรือว่าเลือดเป็นพิษหัวบอกว่าโรคเลือดนี่มันโหดหลายได้พี่น้องเลยโรคเลือดนี่ได้เลือดคุ้นมันบ่ไหลเวียนเป็นย่านที่สุดเลยเป็นเลือดนี่เด้อมันสี่แลนไปอุดตันสมองหรือว่าไปอุดตันอยู่หัวใจนะมันบ่แม่นแต่คนป่วยที่ทรมานได้คนที่เป็นลูกเป็นล้านหรือครอบครัวเบิ่งแยงก่อแทบสิขาดใจน้ำย้อนต้องทนเห็นผู้ฮักผู้แพงต้องนอนเจ็บป่วยอยู่ต่อหน้าแต่เมื่อได้นี่พ่อแม่พี่น้องเขาอยากจะเฝ้าหมดหวังเด้อพอเขาขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมโครงการฟื้นฟูระบบเลือดด่วนเมื่อนี้เขาต้องรักษาที่ต้นเหตุวัชซะสุดฟื้นฟู3เดือนเข้าไปทะลุเลือดที่เข้มข้นที่คุ้นว่าซั่นซะล้างสารพิษในระบบออกเพื่อเฮ็ดให้เลือดแล่นได้ดีไปเลี้ยงทุกภาคส่วนของร่างกายสุดโครงการต่อเนื่อง 5-6 เดือนสุดนี้ดีที่สุดครับสุดนี้ดีที่สุด พื่อสร้างเซลล์เลือดใหม่ที่สะอาดแข็งแรงคือชีวิตใหม่ให้เพิ่นมีแรงหนึ่งต้นหนึ่งโตได้ว่าซั่นซะอยู่นำลูกหลานได้หลายปีย้อนผลิตภัณฑ์ของพวกเขาผลิตหลอดต่อหลอดเพื่อความสดใหม่อย่าสปอยให้ความลังเลของเขาเฮ็ดให้มันสายเกินไปตัดสินใจเพื่อคนที่เขาหักโทรหาพวกเขาเลยเนาะเลือดดีชีวิตก็ปลอดภัยโทรเลย020-5449-5449หรือ020-8856-599 020-8856-599ติดต่อพวกเขาเลยพวกเขามีผู้ให้คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงไว้คอยบริการทานเด้อเฮามีสมุนไพรดีๆมาฝากเด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือดสู้พัดโอสดสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเฮามีข่าวดีมาบอกอย่าฟอกเลือดสู้พัดโอสดอย่าฟอกเลือด3ทวีปอาเซียนแอฟริกายุโรปนี่เอามาเว้าให้กันฟังท่านที่มีปัญหาเรื่องเมื่อยง่ายวินหัวอ่อนเพลียห่างกายก็ได้อันนั้นเป็นสาเหตุของเลือดทบสะอาดเด้จังสั้นการขอแนะนำเลยเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปหรือว่ายาฟอกเลือดสุภัทโอสถนี่ละเอามาเว้าให้กันฟังเฮ็ดให้ฟอกเลือดดีๆแบบเข้าถึงลึกเลยว่าซะฟอกเลือดเข้าถึงลึกนี่ฟอกเลือดให้สะอาดไหลเวียนแห้งขับสารพิษลบอาการเมื่อยสะสมบำรุงกำลังวังซ่าเฮ็ดให้ร่างกายแข็งแรงคือเบาซ้ำน้อยจะสู้ถ้าให้อาการเขาป่วยเด้อพี่น้องเด้อควรเบิ่งแยงเลือดของเขาก่อนนะควรกินต่อเนื่อง3มา6เดือนอย่าฟอกเลือดสุภัทโอสถหรือว่าอย่าฟอกเลือด3ทวีปอาเซียนแอฟริกายุโรปจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดจัดจำหน่ายได้แม่นบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจแม่นโทรติดต่อเลยท่านที่สนใจอยากเอาไปอยู่ไปกินนะนะโทรติดต่อได้ที่หมายเลข020-5449-5449นะเบอร์นี้เด้อพี่น้องเด้อท่านที่สนใจต้องการอยากได้ยาฟอกเลือดสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปติดต่อที่หมายเลข020-5449-5449 5449-5449บริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวเอามาฝากมาต้อนกันเอามาทักทายกันละวันนี้ก็มาฟังลับกันเนาะพี่น้องเนาะฟังลับกันสักก่อนแล้วจะค่อยไปฟังนิทานกันเด้อพี่น้องเด้อฝากเป็นความเบิกบานมนต์ชื่นในรายการเนาะมดสุภูสุคน

0: ระวังตีตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินทางกายของทานย่างซ่าซ่าเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจากสามทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599
1: เอามีข่าวดีสำหรับผู้ที่อายุสูงเด้อพี่น้องเด้อเมื่ออายุหลายขึ้นนี้เลือดก็เริ่มขุ่นเนะเหนียวมึนซาตีนมือวิ่นหัวเมื่อยง่ายนอนบ่หลับเด้อแบบนี้นะนั้นอาจบ่แม่นเรื่องธรรมดาเด้อพี่น้องเด้อนั่นบ่แม่นเรื่องธรรมดาแม่นสัญญาณอันตรายของเลือดที่ไหลเวียนบ่ดีอย่าสู้ปล่อยไว้นั่นคือสิ้นเลือดตีบตันแตกสโตรกอัมพฤกษ์อัมพาตแบบบ่ได้ตั้งโตเขาขอแนะนำทานเนาะหันมาใช้สมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปสมุนไพร3ทวีปสูตรเข้มข้นสมุนไพรฟอกเลือดไอ้ตัวนี้ได้ช่วยดูแลและก็ปรับระบบไหลเวียนของเลือดช่วยให้เลือดไหลเวียนดีร่างกายสดชื่นบ่มึนตีนบ่มึนมือนอนก็หลับดีดูแลพ่อแม่คนที่ทานฮักก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่ด้วยพี่น้องเด้อก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่มาแนะนำเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปเพื่อให้ดีกว่าอย่าลืมนะเนาะซื้อมาอยู่มากินได้เนาะพี่น้องเนาะสนใจสั่งซื้อได้เด้อที่บริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวโทรหาเลยเนาะโทร020-5449-5449 020-5449-5449และ020-8856-5599 020-8856-5599สั่งซื้อน้ำพวกเขาได้เด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปช่วยทานได้ได้เนาะพี่น้องเนาะ

0: บ่ได้ผู้ยิงจักเทื่อกับป่ะอีกบัดหนึ่งลูกพอดว่าบัดเทื่อได้ยิงแล้วสิเศร้านำเข้าไปผู้ที่สองกันยังเป็นชายอยู่ผู้เมียกับบ้า
1: พอมันหลองอีกบัดหนึ่งก็ยิงแล้วก็พอละ
0: ว่าชัดๆเมียกันเลยนำบาดสุดท้ายนี่ก็ยังสายอยู่โอ้ยผัวก็เลยว่าคนโอ้ยยอมเดี๋ยวแม่มันเลยพ่อแดงผัวผัวทางใต้เนาะสายชามเดี๋ยวบ่ได้ดอกไฟว่าหันมันบ่ได้เป็นน้ำเชื่อจ้ะเหมือนว่าชนิดติเมียอีกเลยอ้าก็เลยได้แต่สามสายไอ้สามสายใหญ่ก้านหน้าบานขึ้นมาแล้วก็สร้างครอบสร้างครัวปลูกเฮือนอยู่อ้อมเฮือนของพ่อแม่แล้วเพื่อผัดเปลี่ยนกันมาดูแลพ่อแม่เด้ได้ครอบได้ครัวแล้วได้ลูกได้เมียแล้วก็บ่ยอมหนีนะบ่ไปอยู่เฮือนพ่อเฒ่าแม่เฒ่าย่านพ่อเฒ่าแม่เฒ่าสิเว้าให้ย่างเฮือนแฮงก็ว่าลูกตื่นสวยก็สิเว้าก็เลยคนตะกี้เขาดูมันเด้ปลูกเฮือนอยู่อ้อมเฮือนพ่อเฮือนแม่น่ะบ่ไปอยู่ไสเอาเมียมาอยู่หั่นผัดเปลี่ยนกันเบิ่งแม่ซะแล้วสามไอ้น้องเพิ่นก็ได้คันหลายฟ้าหลายปีพ่อแม่ก็เฒ่าแก่ชราการซะแล้วย้ำใดก็สั่งสอนลูกว่าลูกเอ้ยหากพ่อตายไปแล้วนี่ก็ให้ลูกทั้ง3หันเมียนมัดทรงสการเด้อบ่ให้คุณเครื่องบ้านเมืองเพิ่นเน้อลูกเน้อให้พวกลูกจงอดทนเอาซากศพพ่อแม่นี่ไปพังถึงจอมพั่วพ้นย่ามบ่มีพ่อมีแม่เดี๋ยวพวกลูกจงฮักแพ่งกันตกทุกข์ได้ยากก็ให้พร้อมกันแก้ไขเฮ็ดอีหยังทุกสิ่งทุกอย่างแม่นให้อดทนเก่าอดเก่าเยื่อนยังขี้ไล่ตอนค่ำลูกเอ้ยสั่งลาในนั้นแล้วก็บ่ดนปานใดได้พ่อแม่ก็ตายจากไปว่าเมียก็บ่ทันได้สั่งลูกซั่นนะมีแต่ผัวสั่งแทนก็นั่งงึกหัวย้อนแล้วเมียก็ได้มีแต่สอยว่าซั่นซะแม่นความพ่อเจ้าหันสอยอยู่ซั่นแหละบ่ดนมากะสิ้นพชนโอ้สิ้นพชนตายอีหลีซะแล้วหลังจากสั่งเสียลูกแล้วผัวเมียนั้นก็ตายจากลูกไปเมื่อพ่อแม่ตายไปแล้วผู้กกก็คิดเห็นความยุ่งยากนำหนทางที่จะนำศพพ่อแม่ไปฝังไอ้กกนี่ก็ลูกผู้กกนี่จึงติต่างว่าตนบ่สบายเป็นไข้อาจจะไปบ่ได้ไปนำพวกน้องแล้วผู้น้องทั้งสองก็เมียนมัดจัดหามเอาซากศพของพ่อแม่นี่ไปฝังแล้วย้อนหนทางอันยาวไกลถ้ากัดยุงกินขึ้นผู้ลงห้วยผู้ไอ้กลางก็บ่ท้อถอยน่าผู้กลางนี่นะบ่ท้อถอยจึงเว้ากับน้องลาว่าไอ้ว่านี่จะบ่ไปอีกแล้วข้อนำน้องว่าฟังศพพ่อเฮาไว้กลางทางนี่ซะบ่ดังนั้นอ้ายก็จะปะไว้ให้เป็นภาระของน้องผู้เดียวเด้แล้วอ้ายก็จะกลับบ้านเบ้อเว้าจังซั่นแล้วอ้ายนี่ได้แม่ได้เสียงคือแม่ไทเมืองบ่ได้เสียงพ่อเจ้าคนน้องไซล่าพร้อมด้วยเมียหักของตนจึงได้ขนซากศพของพ่อแม่ไปเทื่อละเล็กเทื่อละน้อยด้วยความอดทนในที่สุดก็ถึงบ่อนใหม่ในตอนกลางคืนอ้ายนี่กกกับบ่ยอมทำท่าว่าไข้ว่าเป็นอ้ายกลางก็ไปฮอดเครื่องนึงปะชวนน้องฝังทิ่มป้าทิ่มอยู่กลางทางแล้วก็เลยหนีป้าน้องน้องชายบ่ทราบความยากก็เลยเว้ากับเมียว่าคันว่าพวกอ้ายเพิ่นบ่เฮ็ดจังซั่นส่งพ่อเมียเฮาอดทนน้องๆเนาะเอาเพิ่นไปฮอดจุดไม้บ่อนเพิ่นเว้าไว้สั่งเสียก่อนเพิ่นสิสิ้นใจว่าซั่นเว้ากับเมียเด้ว่าเมียฟังความผัวเราไปเนาะก็ตัดสินใจไปน้ำผัวลากไปคอยดึงไปฮอดกลางคืนผู้ดีฮอดบอนจุดหมายในกลางคืนหนึ่งเมื่อซากศพของพ่อแม่ได้ฝังไว้ทั้งจอมภูแล้วลากขึ้นภูสูงเติมเลยสูงกว่าน้ำทะเลเป็นพันกว่าเมตรส่งพ่อแม่กับน้องล่านี่ก็ได้กลับคืนมาบ้านในตอนเช้าของวันใหม่เพราะว่าลากไปก็ฮอดเที่ยงคืนฟังเรียบร้อยแล้วก็กลับมาฮอดตอนเช้าวันใหม่เมื่อมาถึงเฮือนไอ้ทั้งสองก็ได้ขนเอาสิ่งของมุนมังสังขยานี่แล้วแก้วแหวนเงินทองหม้อแหกแตกกระโปะก็ขนไปไว้เฮือนตนเองจนหมดโอ้น้องขาไปฝังศพพ่อแม่ไอ้ทั้งคู่นี่มาขนเอาเครื่องคำของคุณเงินคำกำแก้วของพ่อแม่อยู่เฮือนไปไว้เฮือนตนเองน้องล่าก็บ่มีอันใดเป็นตาได้น้ำเข่าแล้วแหนมเห็นแต่ไก่แม่ตัวหนึ่งกำลังฟักไข่อยู่เจ็ดหน่วยโอ้ไก่นี่ก็เริ่มลูกหลายแล้วมีไข่เก็ดหน่อยน้องจึงได้เพียงแต่ไก่แม่ตัวนั้นเลี้ยงเกลือไว้จนไก่น้อยทั้งเจ็ดออกมาจากป่อแล้วแล้วก็หักไก่แม่และลูกของมันคือหักพ่อแม่ของตัวเองเริ่มสร้างครอบสร้างครัวด้วยความอดทนพยายามตื่มอาศัยอ้ายทั้งส

0: สองคนก็บ่แวบ่คอยเหมือนข้าวพ่อแม่ยังบ่มาเบิ่งบ่มาแลเลียวบ่มาแลเลียวว่าซั่นซะไปอยู่มามื้อหนึ่งมีอาจญาครูตกทาผ้าบ้านคอยคำโรงแรงทมิดเพิ่นไปขอนอนบ้านไอ้กกเมื่อเห็นเมียของเพิ่นแหนมเห็นอาจญาครูองค์นั้นต่างก็ปล่อยคำแถลงแปลงวาดว่า
1: ไอ้ข้านำนะมีคนนอนเต็มแอดแล้วให้ไปขอนอนเฮือนนั่นซะ
0: ทั้งชี้มือไปใส่เฮือนน้องกลางอาจญาครูก็ไปตามคำแนะนำเมื่อไปฮอดเฮือนน้องซ้ายกลางครอบครัวนี้ก็หาท่าเหมือนครอบครัวอ้ายล่ะว่ามีแขกมานอนเต็มแล้วให้ไปนอนเฮือนหลังนั่นซะ
2: ว่าซั่นซะ
0: แล้วก็ชี้มือไปใส่พร้อมอาญาครูก็ไปนอนเฮือนหลังนั้นซึ่งเป็นเฮือนของน้องสายล่าผู้ทุกข์จนกว่าอ้ายทั้งสองเฮือนอ้ายนี่มุงด้วยหญ้าคาเด้ปูฟากเย็นลมผัดมาบ่จะเป็นติดแอร์งั้นหลังนี้ปลูกไว้พอเหมาะแก่สองผัวเมียเท่านั้นแหละอาญาครูเอ่ยปากขอนอนแฮมคืนนำสองผัวเมียน้องล่าก็ตอบด้วยความอ้อนหวานว่าถ้าบติบเตียนเฮือนขน้อยว่าเป็นตุ๊บก่อนนิมนต์ขึ้นมานอนถึงนี่ก็ได้ขน้อยเพราะขน้อยมีจิตใจเริ่มใส่ได้แล้วนายฮันก็เลยน้องสายลานี่ก็เว้าด้วยความอ่อนหวานว่าถ้าบติบเตียนเฮือนขน้อยว่าเป็นตุ๊บก่อนนิมนต์ขึ้นนอนถึงนี่ก็ได้ขน้อยเพราะขน้อยมีจิตใจเริ่มใส่ได้แล้วมื้อนี้สิบ่เฮ็ดหยังดอกนอนรถ
2: โอ้ยสิบ่เฮ็ดหยังเด้
0: โอ้มันเฮือนหลังน้อยเนาะอัญญาครูองค์ที่มีตนตัวสกปรกจึงขึ้นนอนแฮมคืนอยู่เฮือนน้อยหลังนั้นโดยบ่เกรงใจว่าผัวเมียเขาสิเฮ็ดหยังกะยะต้องมื้อนี้ขอนอนซะก่อนพอเมื่อถึงยามค่ำมืดมาแล้วบัดนี้สองผัวเมียก็ได้จัดแจงแต่งบอนให้อาจญาครูองค์นั้นนอนอยู่ส้วมนอนเบื้องในบ่แม่นส้วมความหมายตัวนี้บ่แม่นวิดเด้แม่นบ่นอนได้ส้วมนี่นะเด้อนอนเบื้องในเอาสิ่งของกันไว้อีกเบื้องกงกันข้ามเนาะแม่นให้เมียหักของตัวนอนงานหลังน้อยได้นอนแถวเดียวกันแล้วละส่วนพ่อส่วนผัวก็ได้ออกนอนตากหมอกอยู่นอกศาลพุทธตามธรรมดาผัวเมียอึดนอนมาแล้วก็ต้องนอนหลับไว้แต่ตลอดคืนนั้นลาวนอนบ่หลับแล้วย้อนทั้งคิดย่านอัญญาคูเรื่องเกินเมียตนเองว่ายก็แม่นเลยนอนห้องเดียวกับเมียเราแต่แนวมาขันซื่อๆตัวพอนอนอยู่เสียพุ่นคึดแล้วโอ้ยาโคนี่มันสิบ่ฮือพาคุมมาสิคึดไปฮือพาคุมเด้ย่านเด้เนาะนอนบ่หลับแล้วพอค่อนแจ้งเฮือนน้อยหลังนั้นเกิดสั่นสะเทือนเนืองนั้นอย่างแห้งแล้วโอ้ยแห้งนอนบ่หลับมือกายหน้าผากบัดค่อนสิแจ้งพตู่พะเหน่งบัดนี้เหน่งผิดปกติอีกฝวนเนื่อนเนื่อนอยู่พัวจึงคิดว่าโอ้ยอาจแม่นยาโคล่วงเกินเมียหักของตนแล้วบัดนี้โอ้ยเหือนนี่ก็คือว่าเฟื่อนแท้เนาะบ่แม่นยาคูเมียนบ่เนาะนี่เนาะโอ้ยเว้าแล้วก็ลูกพวดอย่างแหงจับเอาง่าวแล้วมึงอีข้ามึงต่อยมึงให้นอนมึงมาล่วงเกินวะว่าชิทองแทงคออาจยาคูให้ตายคามือแล้วแหละแต่แล้วคำเว้าของพ่อแม่สั่งไว้ว่าจะตกในสภาพใดก็ตามให้อดและให้ทนแล้วก็จึงอดทนอดทนแล้วก็มานั่งบนเก่าหั่นแหละรับน้อยนั่งงีบเนาะว่าสิไปฆ่าคักๆคิดถึงความพ่อแม่เว้าก็อ่ะยาเถาะเป็นหยังเป็นซะสะเนือนก็สะเนือนซะเฮือนเนี่ยมานั่งอยู่บนเก่าอยู่เสียพี่ล่ะแล้วก็จึงอดทนอดทนแล้วก็มานั่งบนเก่าหั่นงีบไปน้อยนึงน้อยเดียวเท่านั้นน่ะเสียงก็คือเก่าดังขึ้นอีกเสียงสะเนือนมาอีกผู้เป็นผัวก็ลุกพวดขึ้นหมดแหงอีกเท่านึงถอดง่าวออกจากฟักคักแน่ได้เอ้าคือว่าอีกแล้วเนาะนี่เนาะคือสิว่าห้าวเด้อเนาะข้ามันทิ่มก่อนนะพอจะย่างตีนไปได้3บัด9คําที่ว่าอดทนก็เกิดขึ้นมาในใจของลาวอีกอดทนแล้วก็อดทนลาวก็กลับมานั่งบนอีกคือเก่าน่ะนั่งบนเก่าหั่นบ่ขอข่าวเสียงสนั่นสั่นสะเทือนนั่นก็ดังขึ้นอีกเป็นเทื่อที่3โอ้เนื้ออีกแล้วก็คึดอีกแล้วโอ้ยก็แม่นเอาดูเอาดันเนาะอีกแล้วซ้ําแล้วได้นี่ว่าซั่นลูกย่องตีนเนาะเสียวง่าวไปฟันให้ได้ปู้ย่องตีนบัดนี้อดบ่อยู่แล้วไปฮอดประตูซ่วมก็ต้องได้ยุดอีกแล้วเพราะคําเว้าของพ่อแม่แลนมาห้ามไว้อีกว่าเป็นแนวใดให้อดให้ทนอดทนแล้วเราก็กลับมานั่งอยู่บนเก่าอีกเป็นครั้งที่3ในที่สุดเวลาแห่งราตรีการก็ผ่านไป บ่ได้ฮอดนอนแล้วก็ได้นั่งเหงาอยู่โอ้ยคิดว่ายะคูเมียนเมียตัวแหละนั่งจนแจ้งทับบ่ได้นอนพอหงีบได้หงีบเดี๋ยวหน่อยนึงมื้อใหม่ก็มาฮอดฮุงแจ้งแล้วสองผัวเมียก็ตื่นเด็กลูกเศร้าแล้วโอ้เมียนี่ก็ลูกเศร้ามาแล้วเพื่อเกียมทรงอัญญคูองค์นั้นสองผัวเมียปรึกษากันว่าเออจะเอายังน้อเฮ็ดจังหั่นให้อัญญคูก่อนเพิ่นจะออกเดินทางทางผัวเมียก็เลยว่าคนเอ้ยนั่งว่าเอ้ยยังกระซอกเบิ่งกันมันมีแต่ไก่แม่ลูกอ่อนตัวนั้นแล้วเฮ็ดจังได๋อายเอ้ยว่าซั่นซะโอ้เมียเพิ่นก็ได้อืมก็เลยเว้าขึ้นว่า
1: น้องว่าข้าบ่ข้าเพิ่นชนะเป็นการท่าน
0: ทางผู้ขวาได้ยินเมียเว้าจังซึ่งก็จึงเห็นดีว่ามีไก่แม่ลูกอ่อนตัวนั้นก็เลยตกลงค่าไก่แม่ลูกอ่อนตัวนั้นให้ทานให้ยะคูทานเป็นของทานว่าซั่นซะฝูงไก่น้อยทั้ง7ตัวเมื่อเห็นแม่ของตนถูกฆ่าตายบัดนี้โอ้ยกรรมเวรมีเห็นเจ้าของจุ่มแม่ของตนลงหม้อน้ำร้อนแล้วก็ได้พร้อมกันบินเข้าหม้อน้ำร้อนตายน้ำแล้วโอ้มันหักแมวเนาะ7ตัวนี่บินเข้าหม้อน้ำร้อนตายพร้อมกันหมดเกลี้ยงเมื่อไก่น้อยทั้ง7ตายไปแล้วจึงได้ไปเกิดเป็นหมู่ดาว7ดวงจุ่มกันอยู่ท้องฟ้าเฮาทั้งหลายจึงเอิ้นว่าดาวหมู่นั้นว่าดาวไก่น้อยเว้าเรื่องดาวไก่น้อยนี่คือพ่ออาจารย์บับโบ้เด้ดาวไก่น้อยของเพิ่นคั่นแม่นคือฮอดน้องให้เจ้าเบิ่งดวงดาวเด้2คนเฮาสิพบกันอยู่เทิงฟ้าดาวไก่น้อยนี่สัญลักษณ์ว่าซั่นซะฝ่ายอัญญคูคันแจ้งแล้วพอสมควรก็ยังบ่เห็นเพิ่นตื่นอัญญคูนี่ก็ได้โอ้มันแห้งตกบ่เนาะซั่นต้อง2 3ไว้เนาะเหือนสั่นนะ3 4เทื่อคือว่ายังบ่ตื่นขึ้นมาไอ้ผู้ผัวเพิ่นนี่ก็คิดแล้วอ้อสร้างว่าคือนานตื่นนานนั่นแท้เนาะยะคูนี่เนาะเมื่อยแห้งบ่เนาะขอหน่อยคิดจังซั่นเด้ส่งผัวเมียก็เกี่ยมพาจังหันครบแล้วก็จึงค่อยๆย่องตีนเข้าไปเพื่อจะปลุกให้เพิ่นลุกมาสั่นจังหันปลุก2 3เทื่ออ้ายะคูก็ยังเอาผ้าคลุมหัวไว้อยู่ปลุกเตื่มอีกเทื่อแล้วเทื่อเราเพิ่นก็ยังมิดเงียบคือเก่าผัวก็จึงลองยู่ตีนเพิ่นเบิ่งโว้ยปรากฏว่าทั้งลำตัวของเพิ่นนั้นแข็งหมดแล้วสองผัวเมียคิดว่าอัญญคูตายแล้วก็จึงปิดผ้าห่มออกหมดแห้งก็ปรากฏว่าลำตัวของเพิ่นนั้นแข็งหมดแล้วสองผัวเมียคิดว่าอัญญคูตายก็จึงปืดผ้าห่มมันออกย่างหมดแห้งโอ้ยน้องเอ้ยมันเพิ่นแห้งหมดแต่คืนนี้บ่เนาะคือว่าตายจนแข็งเนาะโอ้มันแข็งหมดตัวเลยตัวนี้นะเอ้ยน้องกลับบ่ฮู้แล้วอายเอ้ยดึงผ้าห่มออกซะเราพากันดึงผ้าห่มออกบนแหกสองผัวเมียบ่เชื่อในสายตาของตนเองผัวจึงถามเมียว่าเอ้ามันแม่นความจริงหรือว่าความฝันนี่น้องเอ้ยต่างคนก็ต่างตอบว่าโอ้ยมันแม่นความจริงแท้ๆหมดทั้งโตของอัญญคูกับกลายเป็นท่อนคำเรื่องงามผัวเมียดีใจได้เห็นท่อนคำเรื่องงามสองผัวเมียยิ้มหัวใส่กันด้วยความดีใจที่มีสิ่งดลบันดาลให้มาแนวนั้นทางผู้ผัวก็ว่ากันโอ้ยโอ้ยสั่นสะเทือนเมื่อคืนนี้แม่นก้อนคำตกมานี่แล้วน้องเอ้ยว่าซะนะจากนั้นมาครอบครัวน้องลาก็จึงหังมีเป็นดีกว่าครอบครัวของอ้ายอีกซ้ำเฒ่าน้องลาได้แบ่งคำที่ได้มานั้นให้แก่อ้ายทั้งสองได้ใส่นำแต่พวกอ้ายทั้งสองก็มีความอายและหักหอมน้องลากลัวเพิ่นหมดนับแต่มื้อนั้นมาอ้ายน้องทั้ง3คนก็ได้พร้อมพากันคิดถึงคําเว้าของผู้เป็นพ่อแม่ว่าคําเว้าของพ่อแม่นี้นักกึ่งธรณีไผผู้ย่ําแย่งนกก็สิดีเมื่อนะและเก้าอดเก้าเงื่อนยังสิได้ถอนคําหรือว่าตอนคําโยคันเป็นจังซี่ก็เป็นตาอดฟ้าละนอนห้องเดียวกับเมียเตียงนึง4เทื่อบ่ลุกไปนี่ก็อดบ่ได้เพิ่นก็อดเงื่อนก็เลยแม่นเพิ่นมาโผดมาผายยะคูกลายเป็นทอนคําหมดตัวเอ้ยเหลืองอารามเหลืองมากๆนี่แหละเพิ่นว่ามีจองคันบ่มีด้ามสิเอาบ่วงตักแกงบุ๋งบ่มีสายสิหาบคอนจังได๋ได้เล็กในบ่มีหลาแล้วสิกลายเป็นเล็กสวนมีผัวบ่มีลูกเต้าเขาสิเอิ้นแม่มันมีคันบ่มีผัวซ้อนมานทางเขาสิวามีลูกมีย้อนสู้เขาสิเฮื้องใส่ทางมีผมคันบ่มีหวีป้องสิเป็นหางนกเป็ดป้องมีปากบ่มีแขวพร้อมคางสิเจ้ย จอดดังโอ้ยบ่ได้บ่มีแควนี่ข้างเจ้ยจอดดังแท้เด้เออเป็นจังซั่นล่ะนิทานเรื่องนี้ก็ได้พี่น้องเฮาเก้าอดเก้าเงื่อนหากสิได้ตอนคําเป็นนิทานปลําปลาเว้าว่าชูกันฟังพอให้ได้ฮู้เฮาเกิดมาเป็นคนสิเฮ็ดอันใดก็ต้องอดต้องทนอดออมทอมฤทธิ์บ่ต้องมินเงินหน่อยบ่ต้องคอยวาสนามีอันใดก็เฮ็ดเก็บออมกันไปเฮ็ดอันใดก็ต้องได้อดได้ทนคือเฮาเฮ็ดนาก่อนสิได้ผลสําเร็จเข้าเป็นบุงเป็นแย่นี่มันก็โอ้หลายขั้นตอนข้าวตะกี้นี่นับตั้งแต่มีควายพุ่นแล้วแล้วก็มีหมักชบหมักไถมีคาดแล้วก็จ้องค่อยมาไถค้นไถขุดไถหุดไถง่ายแล้วจ้องค่อยมาตกกอกตกก้าว่านดําก็ได้รักษาเบิ่งฝุ่นเบิ่งปุ๋ยใส่ขี้งัวขี้ควายจ้องค่อยได้เป็นเม็ดเป็นข้าวออกมาแล้วยังบ่แล้วไปซอกปัดลานกวดลานให้มันเกี้ยงมันมื่นอีกเอาขี้ควายทาลานอีกมาฟาดข้าวฟาดน้ําโอ้สัวสิได้เป็นข้าวมาบำรุงร่างกายให้แข็งแรงนี่ก็ลายลบลายตาวต้องได้อดได้เงื่อนแท้ๆเด็กมันบ่คือซุมื้อนี้อันใดก็ทิ่มใส่รถไถแล้วแล้วควายเล็กมันนำให้เรียบร้านก็บ่ให้มีเอารถไปเกี่ยวกับยุคต้นข้าวพุ่นเลยใส่เป๋ามาไว้เล่าเลยโลดปะไว้โดนบ่ได้เขาสิลักเกี่ยวเอาซะได้คนซุมื้อนี้มันอันตรายเป็นขึ้นแน่นัดอันนี้แหละมันความแตกต่างเนาะพี่น้องเนาะอ่ะว่าชูกันฟังมาฝากข่าวดีกันอีกเนาะ
3: เอ้าไปจังได๋มาจังได๋นี่น่ะพ่อเอ้าโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลําบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตูบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกะปานนั่นหน่อยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนําเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไส้น้ำหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจำแล้วบอกอาการเจ็บของลุงก็เซาปานปิดทิ่มเลยเด็กแม่นแล้วเอนไซม์น้ำหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150สนิทโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเร็งต้านมะเร็งควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้นูนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449เอนไซม์น้ำหมักไม้นูนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอลาด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599เขามีข่าวดีสำหรับผู้ที่อายุสูงเด้อพี่น้องเด้อเมื่ออายุหลายขึ้นนี้เลือดก็เริ่มขุ่นเนะเหนียวมึนซาตีนมือวินหัวเมื่อยง่ายนอนบ่หลับเด้อแบบนี้นะเออนั้นอาจบ่แม่นเรื่องธรรมดาเด้อพี่น้องเด้อนั้นบ่แม่นเรื่องธรรมดานะแม่นสัญญาณอันตรายของเลือดที่ไหลเวียนบ่ดีอย่าสู้ปล่อยไว้นั่นคือสิ้นเลือดตีบตันแตกสโตกอัมพฤกษ์อัมพาตแบบบ่ได้ตั้งโตเฮาขอแนะนำทานเนาะหันมาใช้สมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปสมุนไพร3ทวีปสูตรเข้มข้นสมุนไพรฟอกเลือดได้ตัวนี้ได้ช่วยดูแลและก็ปรับระบบไหลเวียนของเลือดช่วยให้เลือดไหลเวียนดีร่างกายสดชื่นบ่มึนตีนบ่มึนมือนอนก็หลับดีดูแลพ่อแม่คนที่ท่านรักก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่ด้วยพี่น้องเด้อก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่มาแนะนำเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปเพื่อให้ดีกว่าอย่าลืมนะเนาะซื้อมาอยู่มากินได้เนาะพี่น้องเนาะสนใจสั่งซื้อได้เด้อที่บริษัทไอลาด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวโทรหาเลยเนาะ โทร020-5449-5449 020-5449-5449และ020-8856-5599 020-8856-5599สั่งซื้อน้ำพวกเขาได้เด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปช่วยทานได้ได้เนาะพี่น้องเนาะทานที่เลือดขุ่นเลือดเหนียววิ่นหัวยิดเมื่อยนอนบ่หลับเมื่อยง่ายจังซี่นะอย่าลืมเด้ซื้อมาอยู่มากินกันเนาะพี่น้องเนาะเอาวันนี้มาฟังลำกันเติม

0: จ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งช่องกระปานนั่นหน่อยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่ก็จังหวะนี้แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนําเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้น้ําหมักไม้นูนี้เอ็นไซอาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วน้ำหมักไม้โนนี้เอนไซม์มีสารอาหารสำคัญต่อร่างกายมนุษย์หลายกว่า2ห้อยสนิทเป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกได้รับการยกย่องว่าเป็นรากฐานแห่งสารอาหารของหมักไม้สนิทเดียวกันมากโนนี้มีสารอาหารอยู่2สนิทแต่หมักไม้สนิทอื่นบ่มีสารโปรเซโรนินและเซโรนินสามารถปินผัวเซลล์มะเร็งที่เป็นพยาธิและซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายได้อย่างว่องไวโนนี้มีมาดนนานกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่ามากโนนี้เป็นดอกก้อนจืดมากสามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอดปีโนนี่พบในเขตอาซีออสตาลีแอฟริกาและอเมริกาแต่แรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะยูเกาะตาฮิติโนนี่จัดเป็นพืชเขตฮ้อนเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอและยาผู้คนจะนำไส้มากโนนี่ว่าพยาธิต่างๆที่มีประสิทธิผลโปรเซโรนินแม่นหยังโปรเซโรนินแม่นสารตั้งต้นของเซโรนินเฮ็ดหน้าที่กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายและคุ้มกันระบบภูมิคุ้มกันอวัยวะแต่ละส่วนของร่างกายมนุษย์เพื่อการบำรุงสัดส่วนซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายกระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเร็งต้านมะเร็งและควบคุมความดันเลือดสูงปรับสมดุลการเฮ็ดเวียกของร่างกายสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกเบาหวานบาดแผลเลนื่นโนนี้เอนไซม์นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-8856-5599 020-8856-5599
1: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินร่างกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจาก3ทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคทส์คลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยารอท่าก่อนจะสวายเกินแก้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599
2: รายการความรู้ทางด้านกฎหมายรายการนี้เราจะให้ท่านได้รับฟังการสนทนาเกี่ยวกับกฎหมายเพื่อเพิ่มทวีความยุติธรรมในสังคมซึ่งมีให้ทานได้รับฟังในทุกๆวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ในเวลา 15:05-15:30 อยากรู้กฎหมายต้องฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมายยาเสพติดเป็นผิดเป็นภัยผู้เสพตายผู้ขายติดคุกผู้ทุกข์ใจคือพ่อแม่สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการความรู้ทางด้านกฎหมายมาพบกับทางรายการของพวกเฮาเช่นเก่าเช่นเคยเวลาเก่าเวลาเดิมทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ AM กระจายเสียงที่คลื่นความถี่567กิโลเฮิรตซ์และนอกจากนั้นยังมีระบบและนอกจากนั้นยังมีระบบ FMในคลื่นความถี่ 103.7 เมกะเฮิรตซ์และในมื้อนี้รับหน้าที่ดำเนินรายการโดยปาวีคำเพชรธารากุล มาพบกับทางรายการของพวกเฮาในมื้อนี้แน่นอนว่าผู้ดำเนินรายการนั้นได้กะเกียมเอาเนื่องในของกฎหมายที่มีความสำคัญมานำเสนอให้ทางผู้ฟังได้รับฟังพร้อมกับมีเสียงเพลงมวลๆเสียงขับเสียงลำและสิ่งที่น่าสนใจมาเปิดให้ทางผู้ฟังได้รับฟังตลอดรายการของพวกเฮาอย่างแน่นอนสำหรับมื้อนี้เนื้อในของกฎหมายที่ผู้ดำเนินรายการจะมาอธิบายให้ทางผู้ฟังได้รับฟังนั้นก็แม่นเว้าถึงประเภทของผู้ร่วมมือกระทำผิดทางอาญาแม่นมีผู้ใดแด่ฉะนั้นแล้วเนื้อในของหัวข้อในมื้อนี้ทางรายการกบเฮาจะได้นำเสนอให้ทางผู้ฟังได้รับฟังกันอยู่ในระยะหน้าแต่ตอนนี้จะให้ทางผู้ฟังได้พักผ่อนรับฟังเสียงเพลงมวลๆจากทางรายการกันก่อนแล้วเฮาจึงเข้ามาสู่ในระยะต่อไป

0: สบายดีเซี่ยวเป็นแนวใดสบายดีบ่บ่เห็นกันดนยังแข็งแรงคือเก่าเนาะ
1: สบายดีอยู
0: ่บ่เห็นกันดนยังแข็งแรงคือเก่าเนาะหมู่เฮานี
1: ่ก็คือเก่าตามสภาพหั่นล่ะแต่ภายในครอบครัวยังเป็นวุ่นๆกันอยู่ตั้งแต่พ่อเฮาเสียมาอ้ายเอื้อยน้องกระบวนการยากปั่นมูลกัน
0: โอ้แม่นวะตัวเด้สันก็แม่นลูกคือกัน
1: แม่นแต่เฮาบ่สนดอกเฮาเป็นลูกเลี้ยงคือสิบ่ได้นําเพิ่นดอก
2: อย่าเว้าสั้นแพงโตก็เป็นลูกก็มีสิทธิ์ได้สืบทอดคือกันกับลูกผู้อื่น
0: โอ้ลืมไปนี่แม่นหมู่เฮาซื้อดวงถามเราโลดและปรึกษาได้เกี่ยวกับปัญหาที่พัวพันกับกฎหมายแล้วหากระจกมาจากสถาบันยุติธรรมแห่งชาติใหม่ๆมันมาได้
1: โอ้พอดีเลยเฮาอยากฮู้ว่าเฮาเป็นลูกเลี้ยงที่เพิ่นเอามาเลี้ยงหรือเอิ้นว่าพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงหั่นน่ะเฮาสิมีสิทธิ์สืบทอดมูลมรดกนําเพิ่นบ
2: ่มีละบ่อยู่ในกฎหมายว่าด้วยการสืบทอดมูลมรดกมาตรา10เพิ่นได้กําหนดไว้ว่าผู้สืบทอดมีดังนี้บ่ว่าจะเป็นลูกลูกคิงลูกเลี้ยงลูกหน้าของผู้เสียชีวิตผัวหรือเมียของเจ้าของมูลมรดกที่ยังมีชีวิตอยู่นอกจากนั้นยังมีญาติสายตั้งบ่จะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าพ่อเฒ่าแม่เฒ่าทวดของผู้เสียชีวิตและยังมีญาติสายขวงนําอีกบ่จะเป็นอ้ายเอื้อยน้องลุงป้าอ่าวอาณบ่าวณสาวหลานเหลนหลอนของผู้เสียชีวิตและยังมีลัดหรือนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นที่ว่าได้กําหนดไว้ในกฎหมาย
0: ปะโทละเอียดเลยเนาะ
1: โอ้เป็นแบบนี้เนาะขอบใจหลายๆเด้อดวง
2: บ่เป็นหยังหมู่กันมีปัญหาหยังก็ปรึกษากันได้สนับสนุนโดยโครงการลาว031
3: เสียงเพลงสิ้นสุดลงหวังว่าจะสร้างความเบิกบานมวลซื่นให้ท่านผู้ฟังได้หลายพอสมควรเด้อและเข้าสู่ระยะนี้ท่านโกกําลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมายทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและอยู่นําผู้ดําเนินรายการปาวีคําพิทลากุลท่านผู้ฟังที่เคารพเข้ามาสู่ระยะนี้เป็นระยะที่2ของทางรายการดังที่ผู้ดําเนินรายการได้นําเสนอไปในระยะต้นว่าในมื้อนี้เนาะหัวข้อที่ว่าเฮาจะมาอธิบายหรือว่านําเสนอนั้นแม่นเกี่ยวกับประเภทของผู้ร่วมกระทําผิดทางอาญาว่าจะมีผู้ใดเด้แต่ก่อนที่เฮาจะเข้าสู่เนื้อในของประเภทของผู้ร่วมกระทําผิดนั้นเฮาจะให้ท่านผู้ฟังได้รับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของคําว่าการกระทําผิดทางอาญาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันซะก่อนซึ่งการกระทําผิดทางอาญานี้ท่านผู้ฟังแม่นการกระทําหรือเมินเสยที่เป็นอันตรายต่อระบบการเมืองเศรษฐกิจหรือสังคมของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวผลประโยชน์ของรัฐสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของพลเมืองและการจัดตั้งชีวิตสุขภาพเกียรติศักดิ์ศรีสิทธิ์และเสรีภาพของพลเมืองความสงบของชาติหรือความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมอันนั้นก็แม่นเว้าถึงความหมายของการกระทําผิดทางอาญาและบัดนี้เนาะหลังจากที่เฮารับรู้เกี่ยวกับความหมายแล้วเฮาจะมาเว้าถึงประเภทของผู้ร่วมกระทําผิดทางอาญานี้จะมีไผแดถ้าเว้าถึงการกระทําผิดนั้นแม่นการกระทําหรือการเมินเสยต่อกับเหตุการณ์ใดหนึ่งที่ว่าเป็นอันตรายต่อสังคมซึ่งการกระทําผิดดังกล่าวนั้นอาจจะกระทําผิดผู้เดียวหรืออาจจะหลายคนน้ำกันถ้าอิงตามลักษณะของการเคลื่อนไหวของการร่วมมือกระทําผิดแล้วเฮาสามารถจําแนกได้ว่าผู้ร่วมกระทําผิดประกอบมีอยู่4ประเภทได้ท่านผู้ฟังเด้อ1ก็คือตัวการ2ก็คือผู้ปฏิบัติ3ก็คือผู้ยุยงและ4ก็คือสมหู้ร่วมคิดนั่นเองและบัดนี้เฮาจะมาเว้าแต่ละประเภทให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังสําหรับประเภทที่1ก็คือแม่นตัวการตัวการแม่นไผตัวการแม่นผู้ที่ว่าวางแผนจัดตั้งและบรรษาการกระทําซึ่งว่าการจัดตั้งจัดวางแผนหมายถึงการเฮ็ดหน้าที่อย่างเลือกเฟ้นก่อสร้างอบรมคุ้มครองผู้ร่วมกระทําผิดอื่นสร้างแผนการและมอบหมายแผนการให้ผู้กระทําผิดอื่นๆจัดตั้งปฏิบัติแผนการเป็นการรวมศูนย์ของกลุ่มกระทําผิดสําหรับบรรษาซี่นําการกระทําผิดหมายถึงการกะเกี่ยมประกอบเครื่องมือแบ่งภาระหน้าที่ความรับผิดชอบควบคุมบ่งซี่การเคลื่อนไหวของผู้ร่วมอย่างละเอียดดังนั้นคําว่าตัวการจึงมีความหมายเดียวกันกับผู้ที่ว่าเป็นหัวโปผู้กระทําผิดรายใหญ่และหมายถึงมันสมองของผู้ร่วมกระทําผิดได้ท่านผู้ฟังเด้ออันนั้นก็แม่นเว้าถึงประเภทที่1ประเภทที่2แม่น ผู้ปฏิบัติผู้ปฏิบัตินี้หมายถึงบุคคลผู้ที่ว่าลงมือกระทำตัวจริงแต่อยู่ภายใต้การช่วยเหลือของผู้เข้าร่วมอื่นๆและในการเคลื่อนไหวของผู้เกี่ยวนี้ได้แสดงออกถึงองค์ประกอบของการกระทำผิดในสถานที่อันแน่นอนใดหนึ่งอย่างครบถ้วนผู้ปฏิบัติจะมีผู้เดียวหรือหลายคนในกรณีที่มีผู้ปฏิบัติแต่ละคนอาจจะเคลื่อนไหวปฏิบัติหน้าที่ที่ว่าแตกต่างกันหรืออาจจะเคลื่อนไหวปฏิบัติหน้าที่อันเดียวกันแต่ว่าในบางกรณีผู้ปฏิบัติอาจลงมือกระทำผิดด้วยตนเองโดยกุ๋งแต่หากนำไส้บุคคลอื่นเคลื่อนไหวแทนตนก็อาจจะมีเส้นเดียวกันเส้นว่าเด็กที่ยังบ่ถึงอายุเกษียณเนาะบุคคลที่บ่มีสติสัมปะสัมญะสมบูรณ์บุคคลที่บ่มีสติสำนึกสมบูรณ์หรืออาจจะนาบคู่บุคคลอื่นให้เคลื่อนไหวกระทำผิดให้ตนเองบรรดาบุคคลดังกล่าวนี้ในกรณีผู้ที่ว่าบ่ปฏิบัติสวยไส้ให้กระทำผิดแทนตนจะถือว่าเป็นเครื่องมือการกระทำผิดเท่านั้นสำหรับการวางโทษใส่ผู้ปฏิบัติอิงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา72ได้ระบุว่าการวางโทษใส่ผู้ปฏิบัติศาลอาจจะลงโทษใส่ผู้ปฏิบัติเท่ากับตัวการโดยอิงตามลักษณะและระดับความเป็นอันตรายต่อสังคมของการกระทำผิดบุคลิกภาพของผู้ปฏิบัติและสาเหตุที่พาให้มีการหลุดพ้นหรือเพิ่มความรับผิดชอบทางอาญาถ้าผู้ฟังที่หักแพงนั่นก็เมนประเภทของผู้ร่วมมือกระทำผิดที่ว่าผู้ดำเนินรายการได้นำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังซึ่งได้เสนอไปเนาะก็มีตัวการประเภทที่1ประเภทที่2ก็คือผู้ปฏิบัติสำหรับระยะหน้ายังมีอยู่อีก2ประเภทที่ว่าเฮายังบ่ทันได้นำเสนอนั่นก็คือผู้ยุยงและผู้สมหู้ร่วมคิดซึ่งว่าเนื้อในต่างๆนั้นจะให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันอยู่ในระยะหน้าแต่ตอนนี้ไปพักผ่อนคลายกับเสียงพิมพ์มวลจากทางรายการของพวกเฮากันซะก่อน

0: แม่เฮาขอเงินไปซื้อปืนตำราเฮียแน่เฮาก็จะเสียงแล้วแต่ยังบ่มีปืนตำราคนครัวเลย
1: มึงอย่าโพดหลายขอแต่เงินที่กูให้มึงไปเฮียนก็เป็นบุญหัวมึงพอแหงแล้ว
0: แม่เอ้ยทุกมือนี้ลูกก็หับใส่ทุกคนในเฮือนจนบ่มีเวลาฮอดสิกินข้าวซ้ำ
1: มึงเถียงกูวะเอาให้มึงให้ลงไปโลดพ่อมึงก็บ่อยู่บ่มีไผช่วยมึงได้ดอกกูนี่นะเลี้ยงมึงมาแต่น้อยจนใหญ่นะแล้วมาเถียงความกูนี่วะบักลูกเมียน้อยเอ้ยย้อนแม่มึงนี่ซั่วญาติเอาผัวไปจับกูจึงเกิดมึงมาแล้วก็ตายปะมึงแม่มึงตายย้อนมึงนี่มึงชื่อไว้บักซั่วบักลูกเมียน้อยบักลูกเมียน้อยบักลูกเมียน้อย
2: เป็นอย่างพรหลานคือมานั่งให้อยู่นี่คือบ่เข้าห้องครูบอกให้ค้นคว้าอาทิตย์หน้าจะเสร็จละได
0: ้หลานบ่มีปึ้มตำราสาวครูขอเงินไปซื้อแม่ก็บ่ให้มีแต่ด้ามีแต่ตีและก็มักว่านำหลานว่าบักลูกเมียน้อยบักซั่วหลานบ่อยากอยู่เฮือนนั้นอีกแล้วสาวครู
2: ใส่สาวครูขอเบิ่งดูแม่ตีบ่อนใดปะโทจนแดงจนซ้ำไปหมดคือมาเฮ็ดหุ่นแฮงแบบนี้กับเด็กน้อยพี่ลึกแท้เซาเซาสาวครูจะหาทางช่วยเหลือหลานเองเด้อเข้าห้องเฮียนซะเอานี่ปื้มตำราเฮียนตั้งใจค้นคว้าหำเฮียนเด้อฮัลโหลสบายดีไอ้คำดี
3: สบายดีน้องมีอย่างให้ช่วยบ
2: ่คือว่าน้องมีเรื่องอยากขอคำปรึกษานำอ้ายแน่คือว่าลูกศิษย์ของน้องหั่นน่ะเล่าเป็นลูกของเมียผู้ที่สองและแม่ของเล่านี่ได้เสียชีวิตแล้วเลยอาศัยอยู่น้ำพอแต่ละมื้อนี่เล่าถูกแม่เลี้ยงนี่ใส่เฮงงานถูกตบตีป้อยด่าแล้วก็ข่มขู่โดยเฉพาะใส่คำเว้าที่หุนแฮงกระทบต่อจิตใจเล่าเซนว่าบักลูกเมียน้อยบักซัวน้องเห็นเล่าไห้มาโรงเรียนตลอดถ้าเว้าใส่หูกันทุกมือทุกวันแบบนี้แม่นผู้ใหญ่ก็คงหับบ่ได้น้องเลยอยากฮู้ว่าในทางกฎหมายการกระทำแบบนี้นี่แม่นมีความผิดหรือบ่หรือแนวใด
3: โอ้เป็นแนวนี้วะเป็นตาอีตัวน้อการกระทำของผู้ใหญ่ต่อเด็กแบบนี้มันก็บ่ถูกได้ปัจจุบันนี้ได้มีกฎหมายว่าด้วยการต้านและสกัดกั้นการใช้ข่มเหงต่อมายิงเด็กเพื่อปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของเด็กการกระทำในลักษณะแบบนี้นะเป็นการกระทำที่มีผลกระทบต่อร่างกายได้น้องนอกจากร่างกายก็ยังมีผลกระทบด้านจิตใจนะอีกเช่นว่าใช้คำเว้าเสียดสีเยาะเย้ยป้อยด่าซึ่งได้กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา194การทำร้ายร่างกายบุคคลใดหากเฮ็ดให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บโดยเจตนาจะถูกลงโทษตัดอิสรภาพแต่6เดือนหา3ปีและจะถูกปรับไหมแต่3ล้านกีบหา10ล้านกีบและมาตรา207การป้อยด่าบุคคลใดหากใช้วาจาเขียนหรือกระทำแนวหยาบซ่าใส่ผู้อื่นเพื่อให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ศรีอย่างให้แห้งจะถูกลงโทษตัดอิสรภาพแต่3เดือนหา1ปีหรือดัดสร้างโดยบ่ตัดอิสรภาพและจะถูกปรับไหมแต่1ล้านกีบหา5ล้านกีบ
4: ในกรณีที่พบเห็นเหตุการณ์ดังกล่าวหรือตกอยู่ในสภาพดังกล่าวแม่นสามารถโทรขอความช่วยเหลือน้ำสายด่วนต้านการฆ่ามนุษย์และการใช้ความรุนแรงต่อแม่หญิงและเด็กน้อยได้ที่เบอร์โทร1300สายด่วนกลุ่มตำรวจต้านและสกัดกั้นการฆ่ามนุษย์1362สายด่วนศูนย์ให้คำปรึกษาแม่หญิงและเด็กน้อย1512สายด่วนสหพันธ์กรรมบาลสนับสนุนโดยโครงการสนับสนุน
5: ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการคงฮู้ทางด้านกฎหมายกระจายเสียงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอยู่กับผู้ดำเนินรายการปาวีคำเพชรลากุลท่านผู้ฟังที่หักแพงสืบต่อจากระยะที่ผ่านมาผู้ดำเนินรายการได้นำเสนอประเภทของผู้ร่วมมือกระทำผิดซึ่งมีอยู่4ประเภทด้วยกันก็คือตัวการผู้ปฏิบัติผู้ยุยงและผู้สมหู้ความคิดซึ่งว่าเฮาก็ได้เสนอไปในระยะก่อน2ประเภทแล้วเนาะก็คือตัวการและผู้ปฏิบัติและสำหรับระยะนี้จะนำเสนอเกี่ยวกับผู้ยุยงและผู้สมหู้ความคิดในการกระทำผิดสำหรับผู้ยุยงนี้แม้นผู้ที่ยุแย่ปลุกระดมสุกยุผู้อื่นกระทำผิดตัวอย่างเท่าก่อยุยงให้เท่าขอนี่ไปลักรถจักรโดยที่เท่าก่อนี่ได้ล้มกับเท่าขอว่าขอเอ้ยรถจักรคันนั้นจอดไว้อยู่แคมทางคือแนวนี้ถ้าเจ้าไปลัก ก็บ่มีไผเห็นดอกถึงว่าเห็นก็บ่ทันเจ้าดอกถ้าลักไปได้เอาไปขายก็ได้เงินหลายล้านแล้วบ่จำเป็นจะมาเก็บเศษเหล็กคือเจ้าแนวนี้นี่นะในกรณีนี้ท่านผู้ฟังเท่าขอปฏิบัติตามเท่าก่อเว้าถือว่าเท่าก่อนี้เป็นผู้ยุยงเพราะว่าเท่าก่อนี่ได้สร้างเงื่อนไขให้เท่าขอเกิดมีแนวคิดขี้รักขึ้นมาเนาะนั่นเป็นเว้าถึงความหมายของผู้ยุยงหรือประเภทที่3ของผู้ร่วมมือกระทำผิดและประเภทสุดท้ายก็คือผู้สมหู้ร่วมคิดแม่นผู้ที่ว่าให้ความช่วยเหลือโดยเจตนาในการกระทำผิดหรือให้คำมั่นสัญญาล่วงหน้าว่าจะสุกเสื่องปกปิดผู้กระทำผิดพาหนะบ่อุปกรณ์ในการกระทำผิดบ่จะหลบห้องหอยการกระทำผิดหรือสุกเสื่องสิ่งของที่ได้มาจากการกระทำผิดนอกจากนั้นผู้สมหู้ร่วมคิดยังสร้างเงื่อนไขต่างๆที่จำเป็นทางด้านพาหนะวัตถุอุปกรณ์ต่อการกระทำผิดตื่มอีกถ้าผู้ฟังอันนั้นก็แม่นว่าถึงประเภทของผู้ร่วมกระทำผิดซึ่งว่าก็มีอยู่4ประเภทเราจะทวนคืนให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเนาะก็คือ1ตัวการ2ผู้ปฏิบัติ3แม่นผู้ยุยงและ4ก็คือผู้สมหู้ร่วมคิดและการร่วมมือกระทำผิดนั้นแม่นได้กำหนดไว้อยู่ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา26เนาะซึ่งว่าผู้กระทำผิดแต่ละคนจะได้รับโทษหนักหรือเบาแม่นอิงตามการพิจารณาของศาลในสถานการกระทำผิดเด้อท่านผู้ฟังอันนั้นก็แม่นเนื้อในทั้งหมดของประเภทของผู้ร่วมมือกระทำผิดที่ว่าผู้ดำเนินรายการได้นำเสนอและอธิบายให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังหวังว่าจะเป็นความรู้ให้ท่านผู้ฟังได้หลายพอสมควรสำหรับหัวข้อนี้และมาฮอดตอนนี้เวลาของทางรายการของเฮาก็ใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วต้องขอขอบใจท่านผู้ฟังที่ว่าให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของเฮามาแต่ต้นจนจบท่านสามารถติดตามรับฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมายได้ทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์สำหรับมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการปาวีคำเพชรกุลพร้อมด้วยนายสร้างควบคุมเสียงขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สบายดี

ขั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้าหับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมทั้งแจ้งว่าท่านเป็นคนเจ็บใช้บัตรประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปปองคิดไล่ราคายา 4. เป็นขั้นตอนสุดท้ายจ้ำกาอยู่ปองประกันสังคมแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ที่ปองจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งต้องได้ถือบัตรประกันสังคมพร้อมกับบัตรประจำตัวหรือสำมะโนครัวในกรณีที่ครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการไปใช้บริการอยู่ห้องหมอนั่นเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1509สายด่วนประกันสุขภาพแห่งชาติหรือเบอร์โทรตามหน้าบัตรของทานได้ตลอด24ชั่วโมงประกันสังคมสะสมทืนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคงต้อนรับเมริกันเข้าสู่รายการประกันสังคมมีนักการเป็นประจำทางคลื่นวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นับแต่เวลา10

5:30 ถึงเวลา16:00ในทุกๆมื้อวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์กับรายการประกันสังคมมื้อนี้ยังคงอยู่กับสันติภาพนำเอาข้อมูลสิทธิผลประโยชน์มาโอมอลมให้มีริการได้รับฟังโดยเฉพาะแมนเอิ้นว่าเป็นผลประโยชน์ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมซึ่งการให้การคุ้มครองดูแลสมาชิกเนาะก็อิงตามกฎหมายเนาะที่ระบุไว้อยู่ในกฎหมายประกันสังคมฉบับเลขที่54/SPS หรือว่าสภาแห่งชาติที่นำใช้ในปัจจุบันเนาะเพื่อคุ้มครองดูแลบ่ว่าจะเป็นพนักงานรัฐกรพนักงานในหัวหน่วยวิสาหกิจรวมไปถึงประชาชนทั่วไปเนาะที่เข้าสู่ระบบประกันสังคมแบบสมัครใจก็จะได้รับการคุ้มครองเช่นเดียวกันและในมื้อนี้เนาะสันติภาพก็นำเอาอีก1ข้อสงสัยกับบาแมนเนาะของสมาชิกประกันสังคมที่เพิ่นอาจจะตั้งคำถามว่าเป็นยังจริงต้องเข้าประกันสังคมประกันสังคมนี่มีความสำคัญแนวใดหรือว่าค่อยสมัครใจเนาะบ่เข้าได้บ่ประกันสังคมนะบางท่านอาจจะเฮ็ดเวียกอยู่องค์การจัดตั้งของรัฐเนาะบางท่านอาจจะเฮ็ดเวียกอยู่หัวหน่วยธุรกิจนะอาจจะมีข้อสงสัยในจุดนี้เนาะว่าสามารถเลือกได้บ่จะเข้าประกันสังคมหรือบ่เข้าประกันสังคมนี่นะเนาะส่วนภาคสมัครใจกันแน่นอนอยู่แล้วเนาะภาคสมัครใจซื้อก็บอกแล้วเนาะว่าระบบสมัครใจก็หมายความว่าถ้าว่าเราเห็นความสำคัญว่าระบบนี้เนาะมันมีผลดีในการคุ้มครองดูแลเราบ่เฉพาะแต่ว่าในระยะสั้นการเจ็บเป็นเกิดลูกเสียกำลังแห่งงานนะต่างๆเนาะรวมไปถึงระยะยาวก็คือแม่นการคุ้มครองบำนาญนะคันว่าเห็นว่ามันมีความสำคัญเนาะประชาชนทั่วไปก็สามารถสมัครใจได้เอิ้นว่าบ่ได้บังคับเนาะแต่สำหรับภาครัฐภาควิสาหกิจตัวนี้มันระบุอยู่ในกฎหมายอย่างชัดเจนเนาะก็คือแม่นต้องได้ปฏิบัติตามพันธะเอิ้นว่าเป็นพันธะเนาะที่จะต้องได้มีการสมทบซึ่งพันธะนี้เนาะก็ว่าง่ายๆก็คือมันคำว่าเว้าภาษาชาวบ้านเนาะประชาชนก็เอิ้นว่าภาคบังคับนั่นแหละเนาะซึ่งทุกคนต้องได้ประกอบส่วนเนาะเข้าในการเอิ้นว่ากองทุนประกันสังคมเนาะเพื่อรับประกันการคุ้มครองการดูแลบรรดาสิทธิผลประโยชน์ต่างๆที่สันติภาพได้ว่าไปเนาะบ่แม่นเบิ่งแง้งไผดอกเนาะเบิ่งแง้งตัวเฮาเองเนาะเบิ่งแง้งตัวเฮาเองรวมถึงในนั้นเนาะผู้ใช้แรงงานบ่ว่าจะเป็นรัฐบาลเนาะคันว่าเว้าเบื้องของภาครัฐกรเนาะบ่ว่าจะเป็นผู้ใช้แรงงานในภาคหัวหน่วยวิสาหกิจก็จะเป็นผู้ลงทุนหรือว่าเจ้าของธุรกิจเนาะก็จะได้รับผลประโยชน์ก็คือจะบ่ได้ไปแบ่งหาภาระเวลาพนักงานที่มีการเจ็บเป็นเวลาพนักงานเกิดลูกเวลาพนักงานเกิดมีการเสียองค์ะเสียกำลังแห่งงานมีการเสียชีวิตอันสินะตัวนี้ก็จะเป็นพันธะของทางประกันสังคมเมื่อบริษัทได้มีการประกอบส่วนเข้าสู่ระบบแล้วนะก็จะช่วยแบ่งเบาภาระต่างๆให้กับทางนายจ้างกับว่าแมนเนาะหรือว่าผู้ใช้แห่งงานนะอันนี้ก็เป็นเอิ้นว่าเป็นพันธะเป็นระเบียบที่ได้กำหนดอย่างชัดเจนเนาะอยู่ในกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมยกเว้นภาคสมัครใจนี่แล้วเนาะก็คือแม่นว่าเรื่องของการให้ข้อมูลข่าวสารเห็นว่าระบบนี้มีความสำคัญก็สามารถมาสมัครใจในระบบประกันสังคมได้ซึ่งณปัจจุบันก็มีประมาณ 40,000 กว่าคนเนาะที่ว่าได้เข้าสู่ระบบประกันสังคมแบบสมัครใจในขอบเขตทั่วประเทศเนาะ 40,000 กว่าคนก็คือแม่น 40,000 กว่าคนก็ถือว่าเป็นจำนวนบ่น้อยเด้สำหรับระบบเอิ้นว่าประชาชนทั่วไปเนาะที่เห็นความสำคัญเวงานนี้ก็นับมื้อนับเอิ้นว่าผู้สมัครใจหรือว่าประชาชนนี่นะเนาะก็เพิ่มขึ้นหลายเนาะนับมื้อนับเพิ่มขึ้นหลายก็หมายความว่าประชาชนนี่เห็นความสำคัญเวงานประกันสังคมนี่หลายเพราะว่าอย่าง
พราะว่าเพิ่นย่านเวลาเฒ่าแก่มาเนาะจะบ่มีใครดูแลจะบ่มีอันน่ะระบบใดดูแลคุ้มครองเพิ่นเนาะการที่เข้าสมัครใจในระบบประกันสังคมนี้เนาะจุดประสงค์เป้าหมายของผู้ที่เข้าประกันสังคมก็คือแม่นเพิ่นอยากได้เงินบำนาญจะได้เงินบำนาญคือกับพนักงานรัฐนะคือกับพนักงานบริษัทเอกชนนะที่ว่าได้บำนาญเนาะเพิ่นก็เส้นเดียวกันเวลาเฒ่าแก่มาเพิ่นก็อยากได้เงินบำนาญนะเพราะว่าตอนนั้นนี่ก็เมื่ออายุหลายแล้วเนาะออกให้งานบ่ได้คือเก่าได้เนาะสิไปรับจ้างเฮ็ดเวียกเพื่อหรือว่าไปให้หน้าหัวส่วนนี่ก็พอได้อยู่กันว่าสิเฮ็ดเพื่อเป็นธุรกิจจังซี่น่ะเนาะก็แฮงงานนี่เอิ้นว่าเหือแฮงอ่ะนะมันก็น้อยลงนะเพิ่นก็เห็นความสําคัญว่าโอ้คันว่าเฮาประกอบส่วนสมทบไปแล้วครบ15ปีอายุครบเกษียณแล้วฮอดตอนนั้นนี่เฮาบ่เฮ็ดเวียกเฮาก็มีเงินเดือนกินนะเพิ่นกลับมาเข้าสู่ระบบประกันสังคมในขอบเขตทั่วประเทศปัจจุบันนี่ก็ 40,000 กว่าคนหรือว่า 40,000 กว่าคนนะก็ถือว่าหลายพอสมควรแล้วก็มีท่าทีเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็เพิ่มขึ้นไวอีกเพราะว่าอิงตามการคุ้มครองนะปัจจุบันนี้เนาะทางกองทางองค์การประกันสังคมแห่งชาติเพิ่นก็ได้เริ่มเวียกของเวียกงานเคลื่อนที่เนาะในหลายแขวงเนาะเคยได้ไปทดลองอยู่ในหลายแขวงก็เพื่อเคลื่อนที่นั่นแหละก็คือแม่นจัดหน่วยงานนึงขึ้นมาแล้วก็ลงไปขึ้นทะเบียนเคลื่อนที่หมายความว่าบ่ให้ผู้ประกันตนมาหาประกันสังคมเนาะแต่ว่าประกันสังคมมีทีมงานเนาะเอาคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเอาเครื่องพิมพ์บัตรเนาะเอาการเงินเอาบัญชีไปขึ้นทะเบียนเนาะรวมไปถึงหน่วยงานโฆษณาประชาสัมพันธ์อธิบายสิทธิผลประโยชน์แล้วก็ขึ้นทะเบียนพร้อมเลยนะแต่ว่าตัวนี้ก็จะมีเงื่อนไขอยู่เนาะก็คือแม่นบ่แม่นว่าพวกเขาจะลงไปเป็นหลังคาเฮือนหลังคาเฮือนบ่แม่นจังซั่นเนาะแตกต่างจากระบบประกันภัยเอกชนตัวนี้นี่พวกเขาจะต้องได้มีการโอล้มกันก่อนหมายความว่านัดหมายกันก่อนเนาะบางเทื่อก็จะมีการไปลงให้ข้อมูลก่อนสร้างความเข้าใจก่อนหลังจากนั้นเอาทีมงานนี่ลงไปเนาะหมายความว่าได้มีการเก็บกำรายชื่อละผู้ที่จะเข้านะมีจำนวนเท่าใดในบ้านนั้นมีจักคนที่จะเข้าและพวกเขาก็เอาทีมงานเคลื่อนที่นี่ลงไปขึ้นทะเบียนกับทีหมายว่าจ่ายเงินยูฮันออกบัตรให้ยูฮันเลยเนาะหลังจากนั้นขั้นตอนต่อไปการจ่ายเงินกับแมนพวกเขาก็จะมี QR ให้แต่ละคนที่ว่าเข้ามาสมัครก็สามารถให้ลูกหลานสแกนจ่ายให้ได้ผ่านระบบ QR หรือว่าผ่านธนาคารพัฒนาลาวเนาะเพิ่นจะมีแอป LDB Trust เนาะ LDB อันนี้ก็เป็นคันว่าเฮ็ดบ่เป็นให้ลูกหลานจ่ายให้คันว่าเขาเพิ่นเปิดบัญชีหรือว่าให้ไผก็ได้จ่ายให้เนาะเพียงแต่เอาเลขรหัสบัตรประกันสังคมเข้าไปแล้วก็กดสำลักเนาะสำลักจักเดือนโปรแกรมก็จะระบุเนาะชัดเจนอยู่ในแอปนั้นก็ง่ายเนาะเพียงแต่พิมพ์เลขรหัสเข้าไปแล้วก็จำนวนเงินที่จะจ่ายจักเดือนสินี่บางคนก็อยากจ่ายล่วงหน้า3เดือน6เดือนปีนึงก็แล้วแต่เงื่อนไขของแต่ละคนหรือว่าจะจ่ายเป็นแต่ละเดือนแต่ละเดือนไปก็ได้เนาะหรือว่าเข้าไปป้องบริการธนาคารพัฒนาลาวคันว่าอยู่ในเขตตัวเมืองนี่ก็จะมีความสะดวกอยู่เนาะคันว่าป้องบริการธนาคารแต่คันว่าเขตนอกนี่ก็กันยากอยู่ยังยุ่งยากอยู่นะก็อาศัยการสำหรับผ่านสแกนก็สิง่ายกว่าเนาะซึ่งแต่ละแขวงก็ได้มีการเปิดบัญชีห้องรับไว้นะเพื่อมีการสำระค่าประกันสังคมในแต่ละเดือนให้แก่สมาชิกเนาะทานเฮ็ดบ่เป็นให้ลูกหลานสแกนจ่ายให้ก็ได้แล้วก็พิมพ์รายละเอียดส่งให้เพิ่นเนาะจ่ายจักเดือนเพื่อทีมงานเฮาจะได้มีการไปลงบินลงบินในการสำระแล้วก็ถ่ายส่งบินให้เด้นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นนะการอำนวยความสะดวกให้แก่พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ว่าเพิ่นมาสมัครใจเนาะซึ่งในมื้อนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งหัวข้อก็คือแม่นว่าเรื่องของความจำเป็นเนาะหลายคนว่าเป็นหยังจึงต้องเข้าประกันสังคมก
ก็มีแต่คิดเบิ่งว่าถ้าเฮาเฮ็ดเวียกไปก็ณปัจจุบันนี่ก็มีบางคนที่ไปเฮ็ดเวียกกับนะบริษัทเองก็ดีเนาะซึ่งอาจจะบริษัทนั้นพยายามหลีกเลี่ยงเนาะบ่เข้าสู่ระบบประกันสังคมก็บ่ได้มีการเอาพนักงานมาเข้าประกันสังคมเทื่อเนาะตัวนี้ก็อย่าลืมว่ามันบ่ถูกต้องตามกฎหมายเนาะตามกฎหมายแล้วถ้าว่าบริษัทขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายพนักงานมีพนักงานเริ่มรับเงินเดือนนับแต่1คนขึ้นไปแม่นจะต้องเอาพนักงานเข้าสู่ระบบประกันสังคมเพื่อหยังเพื่อคุ้มครองดูแลผู้เกี่ยวแล้วก็ปฏิบัติตามกฎหมายให้มันถูกต้องแต่บางคนก็ยังสวยโอกาสมาซั่นซะแต่ว่าอย่าลืมว่าเมื่อทีมเจ้าหน้าที่เพิ่นลงไปกดกาพอแล้วเพิ่นจะมีการตักเตือนเนาะเฮ็ดบทบันทึกไปสู่ขั้นตอนการปรับใหม่เนาะอันนี้แม่นฝากให้กับทุกคนเนาะได้เอาใจใส่ตื้มนะสำหรับภาคธุรกิจนั่นแหละเนาะวันนี้เมื่อเฮาเฮ็ดเวียกไปแล้วบ่มีระบบประกันสังคมบ่มีระบบประกันสังคมก็แน่นอนเนาะตอนนี้ท่านอาจจะหนุ่มน้อยหมายความว่าวัยรุ่นวัยหนุ่มนี่บ่ง่ายๆก็คือบ่ค่อยเห็นความสำคัญปานใดต่อกับการเข้าสู่ระบบประกันสังคมเนาะบ่เว้าซะว่าเรื่องของภาคว่าผู้ใช้แรงงานบ่อยากเข้าบ่เว้าถึงเอาเว้าเรื่องของผู้อ่อยแรงงานนี่นะนะถามว่าเฮาบ่เข้าสู่ระบบประกันสังคมนะเฮาบ่เข้าสู่ระบบประกันสังคมแม้แต่ว่าบริษัทเองก็ดีเนาะแม้แต่พนักงานรัฐเองก็ดีสมมุติว่ามีทางเลือกได้นะเนาะก็คิดว่าจำนวนบ่น้อยเนาะที่จะเลือกว่าบ่ค่อยบ่เข้าดอกประกันสังคมค่อยสิประหยัดเงินไว้เองจะเป็นค่อยก็สิไว้ใจเองเนาะนะเรื่องอันนี้เป็นนะเงินค่อยค่อยอยากรักษาไว้เองค่อยอยากคุ้มครองดูแลก็เป็นสิทธิของค่อยนะหลายบางคนก็สิคิดแบบนี้แต่อย่าลืมว่าเนาะการที่ทานเฮ็ดเวียกไปในแต่ละมื้อแต่ละวันอายุของทานนี่ก็จะบ่ได้ซ้ำเก่าเนาะมันก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆสันติภาพเองก็ดีเฮ็ดเวียกไปอายุก็บ่ได้เท่าเก่าเนาะก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอย่าลืมว่าเมื่ออายุเฮาหลายขึ้นเนาะมันก็จะมีในเรื่องของพยาธิทุกคนเมื่อยังหนุ่มอยู่ก็จะแข็งแรงภูมิต้านทานยังสูงอยู่บัดเฒ่าแก่มาเนาะจึงเริ่มรู้สึกว่าตัวเองนี่เริ่มมีพยาธิแทรกซ้อนอันใดอันหนึ่งตัวอย่างว่าความดันเนาะตั้งทรงนี่นะเนาะหรือว่าแม้แต่เบาหวานนี่เห็นบ่มักไข้ลังตับอันนี้เป็นสิ่งที่เราบ่เห็นหรอกแต่ว่าเวลาที่อายุสูงมามันจะเริ่มเห็นผลจากการนี้ละมันเป็นการสะสมในเวลาเราเป็นวัยรุ่นวัยหนุ่มมาสั้นซะก็แน่นอนก็จะให้เวลาเฒ่าแก่มาก็การเจ็บการเป็นมันง่ายเนาะตื่นมาถ้าเราบ่ได้เข้าประกันสังคมอย่าลืมว่าในตอนนั้นนะเมื่อถ้าว่าเราบ่ได้เข้าประกันสังคมแน่นอนเราก็จะบ่ได้มีเงินบำนาญกินเวลาเฒ่าแก่และสำคัญเวลาเฒ่าแก่มาเนาะเฮากะเฮ็ดเวียกคือเก่าบ่ได้ปกติสิไปรับจ้างทําหยังก็บ่ได้ล่ะเนาะและก็แน่นอนบ่มีเงินบำนาญกินถ้าเจ็บถ้าเป็นเด้เฮาจะเอาเงินส่วนใดเนาะมาปิ้นมาพัวกันบางท่านว่าบ่เป็นหยังดอกเงินใครดีเนาะครอบครัวมีฐานะเอาก็โชคดีไปแต่บ่ได้หมายถึงว่าหมดทุกคนมีเงินใครแบบนั้นเอิ้นว่าสังคมลาวกับชนชั้นกลางนี่ก็จะหลายนั่นแหละเนาะว่าง่ายๆหาเช้ากินค่ำเมื่อเฮาบ่มีระบบประกันสังคมคุ้มครองเนาะเฒ่าแก่มาหาเงินบ่ได้ตื้อมีการเจ็บการเป็นออดๆแอดๆเห็นบ่เนาะแล้วเฮาจะเอาเงินส่วนใดมาปิ้นมาปั่วตัวเองเห็นบ่แล้วเฮาจะเอาเงินส่วนใดมาเอิ้นว่าซื้อข้าวซื้อน้ำกินสิขอลูกบ่บางคนตั้งความหวังไว้เลี้ยงลูกใหญ่แล้วอันน่ะจะพึ่งพาลูก
ลูกต้องเลี้ยงเฮาลูกต้องเลี้ยงเฮาอันนี้ก็เป็นความคิดของนะพ่อแม่ทุกคนนั่นแหละเนาะเมื่อเฮาเลี้ยงเขาใหญ่แล้วเขาก็ต้องเลี้ยงเฮาแต่ท่านลองคิดโลกนี้มันบ่แน่นอนบางเทื่อเพิ่นสิสร้างครอบครัวเนาะเพิ่นก็ไปอยู่กับครอบครัวเพิ่นเฮาบ่มีเงินเดือนกินเฮาสิเฮ็ดจังได๋บ่ต้องได้คิดเผื่อแบบนี้ได้บ่ได้หมายความว่ามีลูกหลายคนแล้วโอ๊ยคาดหวังต้องมีผู้ใดผู้หนึ่งละเลี้ยงเฮาอย่าลืมว่าโลกนี้บ่มีหยังที่แน่นอนเนาะไม่มีจิตเพิ่นเองล้วนๆเป็นผู้ตัดสินใจเนาะบางคนนี่ลูกหลายคนนิ่งกันเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่มีเห็นบ่อยู่ข่าวอยู่ Facebook สันนิพากันมีโอกาสได้เห็นเช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นเหตุการณ์บ่แม่นอยู่ลาวเนาะแต่เพิ่นลงข่าวครอบครัวก็มีลูกหลายคนแต่มันนิ่งกันพ่อแม่ก็เฒ่าแล้วทุกแต่ละคนก็บ่อยากมีภาระบ่อยากเลี้ยงแม่ว่าซั่นเอาแม่ไปเป็ดปะอยู่แคมทางตอนกลางคืนเนาะได้ความเอิ้นว่าอัตกตัญญูเอาแม่ไปปะไว้อยู่แคมทางแล้วก็หนีปะแม่ไปมาแบบครอบครัวเลยพาเพิ่นมาแบบครอบครัวเพิ่นก็แก่สลาหลายเนาะแล้วก็เป็นไผก็นิ่งกันบ่อยากเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เอาแม่มาปะไว้อยู่ทางไว้งามาทิ่มเนาะอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ต่างประเทศและก็หนีไปเนาะอันนี้เนาะก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ว่ามันก็เป็นข้อคิดอันนึงเนาะเฮ็ดให้เฮานี่เอิ้นว่าบ่ควรที่จะคาดหวังกับไผหลายจนเกินไปแม้แต่ว่าลูกของตัวเองเนาะอย่าคาดหวังหลายจนเกินไปว่าเวลาเฮาแก่เฮาเฒ่ามาเขาสิเลี้ยงเฮาเนาะสำคัญเฮามีหลักค้ำประกันหลักเอิ้นว่าสิ่งที่คุ้มครองเฮาไว้ดีที่สุดหมายความป้องกันไว้ดีกว่าแก่เนาะก็บ่เป็นหยังถ้าว่าเฮามีเงินบํานาญกินในแต่ละเดือนแล้วลูกหลานเพิ่นก็ยังฮักยังแพงกันยังเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ก็ดีเนาะก็มีเงินไปเที่ยวมีเงินให้ลูกให้หลานซื้อขนมแต่คันว่าเฮามีเงินแบบนั้นแต่เขาบ่เลี้ยงเฮาก็บ่ต้องไปตกใจเนาะอย่างน้อยเฮาก็มีเงินพอที่จะแบบใช้จ่ายค่าน้ําค่าไฟเห็นบ่เบิ่งแยงตัวเองได้เอ้าเจ้าบ่เลี้ยงข่อยก็อย่าข่อยเลี้ยงเจ้าใหญ่ละลักษณะเอิ้นว่าชีวิตนี่มันบ่แน่นอนเนาะอ่ะก็เรื่องของเขาเฮาก็เบิ่งแย่งกันผัวเมียอย่างน้อยก็มีเงินบำนาญกินก็หยังไข่แหละแต่คันว่าเฮาบ่มีหยังเลยบ่มีเงินบำนาญเลยบ่มีอะไรหับเลยตื่มลูกหลานอัตกตัญญูบ่สนใจเลี้ยงดูพ่อแม่เนาะอันนี้เฒ่าแก่มาแทนที่จะเอิ้นว่าพักผ่อนอยู่กับลูกกับหลานเนาะสบายอกสบายใจก็เฮ็ดให้เอิ้นว่าชีวิตนี้เนาะเกิดความลำบากบัดเฒ่าแก่ชรามาย้อนว่าเอิ้นว่าสภาพครอบครัวบ่มีความสามัคคีเนาะแล้วก็ตื่มเฮาก็บ่ได้คิดเห็นอนาคตของเฮาว่าโอ้เขาดีละอาจจะกินแนงแข็งใจหั่นแหละเนาะว่าโอ้คันว่าฮู้แนวนี้เนาะไปเข้าประกันสังคมมีเงินบำนาญกินเป็นของตัวเองอย่างน้อยก็บ่มีลูกมีหลานเลี้ยงเฮาก็มีเงินเลี้ยงดูตัวเองในแต่ละเดือนนะอันนี้ก็ฝากเป็นข้อคิดนะให้กับนะท่านผู้ฟังนะก็ความจริงแล้วพนักงานรัฐก่อนพนักงานหัวหน่วยวิสาหกิจตัวนี้ก็เลือกบ่ได้อยู่แล้วเนาะก็เป็นภาคบังคับอยู่แล้วนะภาคปกติอยู่แล้วแต่สำหรับระบบสำหรับประชาชนทั่วไปเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อคิดอันนึงให้กับบรรดาท่านฝากไว้ถึงความสำคัญเวียกงานประกันสังคมเกี่ยวข้องกับสิ่งที่
จะมีผลบทเฉพาะแต่ว่าอะไรเงี้ยสั้นอันนี้สันติภาพว่าถึงบำนาญเท่านั้นเท่าแต่อย่าลืมว่าการเข้าประกันสังคมภาคสมัครใจนี่นอกจากบำนาญแล้วมันก็จะมีผลประโยชน์อันอื่นๆบ่ว่าจะเป็นการปิ้นผัวสุขภาพเนาะก็คือเวลาเข้าบำนาญไปแล้วเนี่ยการปิ้นผัวสุขภาพนี่ยังสามารถใช้บัตรได้ปกติพร้อมด้วยครอบครัวเด้อย่างหน่อยบ่อันน่ะบ่ได้เฮ็ดเวียกเฮาก็ยังสามารถใช้บัตรประกันสังคมได้ปกติเนาะมีเงินบำนาญกินแต่ละเดือนบ่ได้จ่ายละเงินประกันสังคมเวลาบำนาญเนาะฮอดมื้อสุดท้ายนะว่าหมดเกิดมีการเสียชีวิตยังมีเงินนะเมียนคาบสงสการหรือว่าเงินอุดหนุนเสียชีวิตเนาะและก็คันว่าครบเงินไขเงินว่าเงินใหม่เงินลูกกำพร้าหรือว่าเงินอุดหนุนสมาชิกครอบครัวประกันสังคมยังจะนำไปดูแลครอบครัวเพิ่มเติมอีกเนาะจ่ายเงินอุดหนุนใหม่อุดหนุนลูกกำพร้าตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดอยู่ในกฎหมายเนาะและก็อย่าลืมว่าสำหรับประชาชนทั่วไปบ่เฉพาะแต่ว่าเงินบำนาญเท่านั้นเนาะมีการคุ้มครองปีนป่วยสุขภาพมีเงินออกลูกป่วยการเสียกำลังแรงงานบำนาญเสียชีวิตอุดหนุนสมาชิกครอบครัวหรือว่าเงินใหม่เงินลูกกำพร้ารวมทั้งหมดแม่น7อุดหนุนด้วยกันเด้อสำหรับภาคสมัครใจอันนี้ก็เป็นหัวข้อที่นำมาโอมาลมให้บรรดาท่านได้รับฟังเกี่ยวข้องกับความสำคัญเวียกงานประกันสังคมว่าระบบประกันสังคมมีความสำคัญแนวใดต่อกับผู้ที่เป็นผู้ประกันตนรวมไปถึงครอบครัวเนาะจะได้รับการคุ้มครองตามที่ได้กำหนดอยู่ในกฎหมายเนาะก็แน่นอนครอบครัวเนี่ยก็จะได้เพียงแต่บางอุดหนุนหลักๆก็คือเป็นการปิดปวดสุขภาพห่วมนำเท่านั้นเสียชีวิตก็มีเงินอุดหนุนเสียชีวิตสำหรับครอบครัวให้ในแต่ว่าก็จะบ่หลายบ่เต็มท่อผู้ที่เป็นผู้ประกันตนเองเนาะถ้าท่านเป็นประชาชนอยากสมัครใจในระบบประกันสังคมได้รับการคุ้มครองเต็มอายุ14ถึง60ปียังบ่ทันได้เกิน60ปีก็คันว่าเป็นผัวเมียนะประชาชนคู่สามีภรรยาก็สามารถเข้าของภัยของลาวได้เนาะเพื่อจะได้เงินบำนาญหมายความว่าได้รับผลประโยชน์เต็ม7อย่าง7อุดหนุนทั้ง2แต่ว่าคันว่าเข้าบ่มีเงื่อนไขก็เข้าให้ผู้ใดผู้หนึ่งผู้หนึ่งก็จะได้รับการคุ้มครองเต็ม7อุดหนุนส่วนคู่สมรสก็จะได้รับการคุ้มครองหลักๆก็คือแม่นการปิดป่วยสุขภาพจากระบบประกันสังคมเนาะอย่างน้อยก็ได้รับการคุ้มครองจากระบบดังกล่าวเนาะก็เบิ่งเวลาก็ขอขอบใจเมลการก็จะส่งท้ายให้ท่านได้รับฟังผลงานเพลงปิดท้ายรายการเนาะขอทุกท่านมีความสุขประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานมุดสู่ขู่สู่คนกันละกันสำหรับมื้อนี้สวัสดีภาพลาเมริกันไปก่อนสบายดี

0: ิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกท่านว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม
1: การหันเปลี่ยนที่แข็งแรงเลิกซึ่งและหอบด้านในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

สบายดีท่านผู้ฟังทีเคารพสบายดีมินฮักแฟนรายการทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมพบกันในมื้อนี้มโนรีแก้วคุ้นบริษัทรับหน้าที่ดำเนินรายการมาพบกันเป็นประจำสำหรับรายการชีวิตติดพันสังคมซึ่งแม่นอีกหนึ่งรายการของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารให้กับทุกท่านได้รับฟังซึ่งท่านสามารถที่ตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์หาวันศุกร์เริ่มแต่เวลา16โมงจนถึงเวลา16โมง30ทาง FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์หรือฟังทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la มาพบกันต้นรายการพวกเฮามาหับฟังข้อมูลข่าวสารกันก่อนมาที่ปัญหาการซ่อลาดบังหลวงและอาชญากรรมทุกรูปแบบก็คือศัตรูห่วมของมวลมนุษยชาติเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี1986เสด็จเจ้าสุภานุวงศ์เคยให้คำโอวาทต่อนักเฮียนปัญญาชนและสมาชิกสภาซึ่งได้เว้าถึงการต่อสู้ต้านอาชญากรรมและการซ่อลาดบังหลวงคือความผิดพลาดในการตีความหมายและนิยามที่มาของการซ่อลาดบังหลวงได้บั่นทอนการต่อสู้กับเนื้อหานี้ของมวลมนุษยชาติมาโดยตลอดทางนี้เพราะลืมไปว่าการซ่อลาดบังหลวงและการประพฤติที่เป็นอาชญากรรมทั้งหมดบ่ว่าใหญ่หรือน้อยล้วนแต่เกิดมาจากแนวคิดที่ใจของมวลมนุษย์เฮาแต่ละคนเป็นต้นต่อบ่แม่นย้อนทุกยากหรือหางมีบ่แม่นย้อนเป็นนักปราชญ์หรือกึกหนังสือบ่แม่นย้อนสีผิวหรือศาสนาหรือลัทธิหรือระบอบสังคมนิยมหรือกฎหมายเห็นได้ว่าทุกคนส่อลาดบังหลวงและก่ออาชญากรรมได้ทั้งนั้นถ้าควบคุมแนวคิดจิตใจของตนเองบ่ได้ว่าอีกแบบหนึ่งบ่อนใดบ่มีคนอยู่บ่อนนั้นจึงบ่มีการซ่อลาดบังหลวงและอาชญากรรมกงกันข้ามบ่อนใดที่มีคนอยู่บ่อนนั้นจึงมีการซ่อลาดบังหลวงและอาชญากรรมเกิดขึ้นเป็นอย่างไอ้เอ้ยน้องห่วมอุทธรณ์เดียวกันจึงมีคนดีและคนบ่ดีในเมื่อมีพ่อแม่เดียวกันมีสิ่งแวดล้อมเดียวกันอยู่ในสังคมเดียวกันอยู่ในประเทศเดียวกันเป็นคนห่วมชาติห่วมศาสนาเดียวกันเฮียนหลักสูตรเดียวกันจากนี้จึงสรุปได้ว่าในการเอาชนะอาชญากรรมเว้ารวมและการซ่อลาดบังหลวงเว้าเฉพาะนี้เคียงคู่กับมาตรการสกัดกั้นและการลงโทษสถานนักหรือเบาตามตัวบทกฎหมายต่างๆที่ฮู้นำกันแล้วนั้นยังต้องได้เข้าใจว่าแนวทางต้นต่อแม่นการแก้ไขปัจจัยมนุษย์ด้วยการกำจัดหัดแคบปัจจัยมนุษย์ลงให้เหลือหน่อยเท่าที่จะหน่อยได้โดยนำไส้เทคโนโลยีอันทันสมัยเข้ามาซวยอย่างขยันขันแข็งเป็นก้าวๆในขั้นตอนอันสำคัญนี้บทบาทของนักเฮียนฮู้ปัญญาชนจึงมีลักษณะตัดสินไซสนะของภารกิจต่อต้านอาชญากรรมเว้ารวมการต้านการซ่อลาดบังหลวงเว้าเฉพาะหมายความว่าถึงจะมีคนที่มีเจตนาทุจริตกระทำผิดแต่ถ้าพวกเขาบ่สามารถเข้าหาเป้าหมายทุจริตได้เส้นคนหับสินบนกับคนให้สินบนบ่สามารถพบพ่อกันได้หรือบ่สามารถจับต้องโอนง่ายหรือบ่สามารถเข้าถึงทรัพย์สินเงินคำได้และอื่นๆถึงว่าจำนวนคนที่มีเจตนาทุจริตจะมีหลายเท่าใดก็ตามแต่จำนวนคนที่มีความสามารถที่จะทุจริตได้จริงนั่นก็จะมีหน่อยลงเนื่องจากว่าอาชญากรรมโดยรวมและการซ่อลาดบังหลวงโดยเฉพาะมีที่มาจากความคิดจิตใจของมนุษย์เฮาทุกคนเปรียบได้กับเล็บมือเล็บเท้าเล็บตีนที่งอกออกมาจากห่างกายอย่างบ่ฮู้จบคนทั้งหมดจึงต้องพร้อมกันหับภารกิจเป็นสร้างเสริมสวยที่เฮ็ดให้โลกสวยงามยิ่งขึ้นโดยทุกคนต้องพร้อมเพียงเฮียงหน้ากันลุกขึ้นต่อสู้กับการซ่อลาดบังหลวงและอาชญากรรมทุกรูปแบบต้องเป็นคือสร้างเสริมสวยตัดเล็บเล็บที่ยาวแล้วตัดออกอีกอย่างบุยุทธยนตัดเล็บให้ตนเองตัดเล็บให้เพื่อนมนุษย์และเพิ่มทวีการหัวมือและประสานสมทบกับบุคคลก็คือการจะตั้งที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างรอบด้านเพื่อตัดขาดทำลายสายไงทุจริตมิจฉาชีพจูนผู้ให้คนบุดีบ่ให้มีโอกาสลี้ซ่อนซุกเซืองปกปิดการกระทำผิดการต่อสู้นี้เป็นภารกิจที่บ่มีวันหยุดยั้งจนกว่าจะสิ้นลมหายใจคนเฮาจึงต้องเป็นคนที่มีความกล้าหาญมีมนะอดทนย่างสูงบ่ท้อถอยบ่ทดถอยมีแต่ก้าวขึ้นสู่ผลสำเร็จใหม่อย่างบ่ฮู้อิดฮู้เมื่อยอย่างมีสายเท่านั้นทางนี้ก็ย้อนว่ามันเป็นเส้นเดียวกับเนื้อให้การซ่อลาดบังหลวงและอาชญากรรมทุกรูปแบบ
ก็คือสัตว์ห่วมของมวลมนุษยชาติเฮาต้องได้ซวยกันท่านผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบทความดีๆที่เจ้าสุภานุวงศ์เพิ่นเคยให้คําโอวาทต่อนักเรียนฮู้ปัญญาชนและสมาชิกสภาเกี่ยวกับการสอนรัฐบังหลวงและอาชญากรรมทุกรูปแบบก็คือศัตรูร่วมของมวลมนุษยชาติเอาล่ะในตอนนี้พวกเฮาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงกันก่อนจักหน่อยจึงกลับมารับฟังข้อมูลข่าวสารกันเติมอีก

0: สบายดีเซี่ยว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
0: เฮาโทรมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลวงหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวโซมบ้านเฮาดีกว่านะมาไปน้ำเฮาหนีสิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล
2: ว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม
1: ขณะนี้ทานพวมให้เกียรติตามรับฟังรายการชีวิตติดพันสังคมที่พวมออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกับเข้ามาในรายการพวกเฮามาสืบต่อรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการของพวกเฮากันเติมอีกมาเว้าเรื่องเกี่ยวกับวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากคือความหวังในการพัฒนาไว้ขึ้นกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทิศิปที่ได้ปิดลงอย่างเป็นทางการในวันที่10กรกฎาคม2026ผ่านมาท่านผู้ฟังกองประชุมครั้งนี้ถือเป็นนิมิตหมายและสำคัญในประวัติศาสตร์ของชาติก็คือของสภาแห่งชาติลาวเฮาอันสาเหตุก็ย้อนว่าได้รับพ้องเอาหลายปัญหาที่พัวพันถึงสตากรรมและอนาคตของชาติดังที่พวกเฮาฮู้นำกันแล้วว่าสภาแห่งชาติมีบทบาทสำคัญในการตัดสินปัญหาของชาติทั้งเป็นองค์การนิติบัญญัติและเป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุดอยู่ในกับมือเส้นอำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารและตุลาการเพราะฉะนั้นจึงเว้าได้ว่ารัฐบาลจะเฮ็ดหยังลงไปบ่ว่าเวียกน้อยเวียกใหญ่ที่พัวพันถึงการบริหารปกครองบ้านเมืองการกำหนดซีสตากรรมของประเทศชาตินับทั้งพัวพันถึงนโยบายยุทธบายโครงการสร้างสาพัฒนาประเทศชาตินับแต่ศูนย์กลางลงฮอดท้องถิ่นล้วนแล้วแต่ต้องได้ผ่านสภาแห่งชาติเป็นผู้รับรองเอกสารรัฐบาลจึงสามารถนำเอาไปจัดตั้งปฏิบัติให้เกิดดอกออกผลตามเป้าหมายเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของชาติและผลประโยชน์ของประชาชนอย่างใดก็ดีสำหรับกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทิศิปครั้งนี้หนึ่งในหลายปัญหาใหญ่ๆที่สำคัญของชาตินั่นก็คือได้รับพ้องเอาวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากระยะปี2027หา2030ทั้งนี้ก็เพื่อผันขยายเนื้อในจิตใจของกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคโดยเฉพาะการสร้างงบประมาณเฉพาะดึงดูดการลงทุนในโครงเขตกสิกรรมอุตสาหกรรมอยู่เขตห่างไกลซอกลีกพัฒนาพื้นฐานโครงรางและยกระดับชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนนอกจากนั้นก็ยังได้รับรองเอากฎหมาย2ฉบับคือกฎหมายว่าด้วยคลังเงินแห่งรัฐและกฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐกองประชุมสภาแห่งชาติครั้งนี้ยังได้ชื่นชมต่อรัฐบาลที่สามารถรักษาการขยายตัวของเศรษฐกิจในระดับหาส่วนห้อยใน6เดือนต้นปีสภาพเงินเฟ้อก็มีท่าเอียงลดลงและการเก็บรายรับก็บรรลุตามแผนแต่แนวใดก็ตามก่อนอื่นต้องเข้าใจว่าวาระแห่งชาติต้องยืนอยู่ในสภาวะเร่งด่วนบ่แม่นยืนอยู่ในสภาวะปกติเพราะฉะนั้นการสร้างสาพัฒนาอันใดก็ตามต้องให้สำเร็จตามเป้าหมายโดยไวตัวอย่างโครงการสร้างถนนหนทางโครงการ3ปีให้สำเร็จผัดแก่ยาวไปฮอด5ปีก็ยังบ่สำเร็จไปเคียงคู่กันนั่นต้องหีบฮ้อนปราบปรามสิ่งหย่อท่อที่ยังหักเลิกมาหลายปีให้เสียบขาดสิ้นเซิงเซนการสอลาดบังหลวงยาเสพติดแก้งพนันทางออนไลน์และปัญหาอื่นๆที่กดนวงทำลายสร้างความเสียหายให้แก่ประเทศชาติบทเรียนของสปจีนแก้ไขความทุกข์ยากเพียงแต่10กว่าปีประสบผลสำเร็จสเกาหลีฟื้นฟูประเทศหลังสงครามเพียง60ปีได้ก้าวขึ้นอยู่แถวหน้าของอาเซียนเวียดนามดำเนินภารกิจเปลี่ยนแปลงใหม่เพียงแต่20กว่าปีได้ก้าวขึ้นไปอยู่แถวหน้าของอาเซียนสปป.ลาวของพวกเขานั่งอยู่ถึงกองเงินกองคำมาเป็นเวลา50ปียังบ่ทันสามารถลบล้างจากความทุกข์ยากและด้อยพัฒนา นี่คือคำโจทย์ใหญ่ที่พวกเขาต้องได้พร้อมกันทบทวนท่านผู้ฟังที่เคารพนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเนื้อในที่สำคัญที่เพิ่นได้ยกขึ้นในกล่องประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่หนึ่งของสภาแห่งชาติสุดที่9ว่าด้วยวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากคือความหวังในการพัฒนาไว้ขึ้นเอาละในตอนนี้พวกเขาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการก่อนและอย่าต่อไปจึงกลับมาพบกันอีก

0: องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม
1: ตอนหาทุกทานกับพื้นข่าวสู่รายการชีวิตติดพันสังคมกับเข้ามาในระยะนี้ก็แม่นระยะสุดท้ายของรายการแล้วท่านผู้ฟังที่หักแพงมาเว้าเรื่องเกี่ยวกับสื่อมวลชนกันแน่สื่อมวลชนแม่นผู้กล้าปากออกแสงผู้หู้แทงคิดใจผู้สะดุ้งไว้เมื่ออ่านผู้กล้าผ่านอุปสรรคผู้ที่หักความจริงผู้ที่ยิงถือเป้าคำเว้านี้บ่แม่นเป็นเพียงคำเว้าแบบแรงๆลมๆบ่แม่นเป็นซับสำนวนส่วนฟังให้มวนหูเท่านั้นมันแมนคำเว้าของการนำสูงสุดของพวกเขาแมนการปลุกระดมจิตใจให้หนักหบทางด้านแนวคิดวัฒนธรรมของการปฏิวัติลาวมีจิตใจบุกบืนฮึกเหิมเฮ็ดสำเร็จหน้าที่การเมืองของตนเองตามการมอบหมายของพรรคสื่อมวลชนเป็นผู้ที่ปากออกแสงคำว่าแสงในที่นี้หมายถึงแสงสว่างแห่งความเป็นจริงแสงสว่างแห่งปัญญาความรู้เนื้องทางก้าวเดินสู่ความศรีวิไลและคำว่าปากออกแสงบ่ได้เป็นเพียงคำอุปมาในเชิงวรรณกรรมเพื่อยกย่องเท่านั้นแต่มันเป็นข้อโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ที่ส่องแสงถึงพลบทบาทและจรรยาบรรณทางด้านวิชาชีพของสื่อมวลชนในการส่องแสงให้คนเฮาได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นความรู้ส่วยซี้นำแนวคิดและสุกยู่ความก้าวหน้าของสังคมนำเสนอบทและข่าวที่ถูกต้องสร้างสรรค์มีคุณค่าและก่อให้เกิดประโยชน์เป็นแสงเนื้องทางส่วยให้ความรู้ความเข้าใจปัญหาการเมืองเศรษฐกิจวัฒนธรรมสังคมอย่างมีจุดประสงค์และทันการเป็นผู้หู้แท้งถึงใจก็แม่นหนึ่งในคุณลักษณะพื้นฐานของสื่อมวลชนที่ได้เน้นนักบทบาทความแหลมคมความว่องไวและพลิกไหวของสื่อมวลชนที่สามารถสร้างผลิตภัณฑ์สื่อมวลชนเป็นอาวุธอันแหลมคมทางด้านการเมืองแนวคิดเพื่อแถลงข่าวโฆษณาเผยแพร่เข้าถึงจิตใจของผู้อ่านผู้ฟังผู้ชมก็คือประชาชนบรรดาเผ่าเพื่อสร้างความเป็นเอกภาพเห็นดีเห็นพร้อมและพร้อมกันจัดตั้งปฏิบัติอย่างถูกต้องในการปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติตามเส้นทางสังคมนิยมฉะนั้นพรรคเฮาจึงได้เอาใจใส่ปลุกระดมคนควายประชาชนโดยผ่านผลิตภัณฑ์สื่อมวลชนที่แหลมคมเพื่อแท้งเข้าถึงแนวคิดจิตใจของประชาชนหมายว่ามีเนื้อในทางการเมืองแนวคิดและทฤษฎีเลือกซึ่งทั้งนี้ลักษณะต่อสู้ลักษณะประชาชนมีการให้ข่าวอย่างกว้างขวางครบถ้วนและแท้ตัวจริงว่องไวทันการชัดเจนเข้าใจง่ายและมีหลายรูปหลายสีเป็นผู้สะดุ้งไวเมื่ออ่านความสะดุ้งไว้ของสื่อมวลชนแม่นหับประกันความทันเหตุการณ์การซี้นำทัศนะของมหาชนและตอบโต้ข่าวปลอมข้อมูลบิดเบือนหรือการทับถมโจมตีแนวทางอุดมการณ์ของพวกเขาหมายถึงความสามารถในการรับรู้ค้นพบและตอบสนองอย่างทันการเมื่อได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารรับรู้ปัญหาเหตุการณ์ปัญหาปรากฏการณ์หรือความผิดปกติที่เกิดขึ้นในสังคมความสะดุ้งนี้แม่นการตื่นตัวความไว้ทางด้านการเมืองอุดมการณ์วิชาชีพและทั้งสังคมของผู้ที่เฮ็ดเวียกสื่อมวลชนโดยเฉพาะแม่นนักข่าวนักบรรณาธิการในการตื่นตัวเพื่อเข้าถึงความจริงกวดสอบข้อมูลและสร้างผลิตภัณฑ์สื่อมวลชนเพื่อนำเสนอบทข่าวอย่างถูกต้องว่องไวและทันกับสภาพการและเป็นผู้ที่กล้าผ่านผ่าอุปสรรคแม่นหมายถึงความกล้าหาญความเสียสละและความอดทนต่อความหยุ่งยากความกดดันภัยอันตรายและอุปสรรคต่างๆซึ่งเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ผ่านมาได้แสดงถึงการเป็นผู้ที่กล้าผ่านอุปสรรคของสื่อมวลชนเฮานับทั้งในอดีตปัจจุบันนับทั้งเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายในสภาพสงครามและต่อสู้ตีถอยแนวคิดในยุคสันติภาพเพื่ออุดมการณ์และจุดหมายของพรรคเฮาวางไว้เป็นผู้ที่หักความจริงเพื่อให้มหาชนเข้าใจเชื่อมั่นและปฏิบัติตามการโฆษณาผ่านพาหนะสื่อมวลชนแม่นต้องเป็นความจริงความเป็นจริงแม่นสิ่งที่สำคัญของผู้ที่เฮ็ดเวียกสื่อมวลชนเว้าความจริงเขียนลักษณะตัวจริงและนับถือตัวจริงแม่นบทเฮียนทีทำอิดในการขึ้นห้องเฮียนวิชาข่าวนี่แม่นหนึ่งปัจจัยที่ส่องแสงว่าสื่อมวลชนเป็นผู้ที่หักความจริงในฐานะเป็นเครื่องมือด้านการเมืองแนวคิดของพรรคสื่อมวลชนต้องติดแทดกับความจริงเป็นผู้ที่ยิงถือเป้า หมายถึงการนำเสนอข่าวบทเพื่อส่องแสงเหตุการณ์ปัญหาต่างๆต้องยิงถึกเป้าส่องแสงด้วยความเป็นจริงถึกประเด็นต่อเป้าหมายที่แถลงข่าวเพราะการโฆษณาเผยแพร่อย่างถึกเป้าจะช่วยให้การกระจายข้อมูลข่าวสารโฆษณาสวนเสือปลุกระดมคนขวายเป้าหมายได้เสื่อมซึมหับหู้และเข้าใจซึ่งจะส่งผลกระทบทางบวกเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงหรือการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาทางสังคมอย่างแท้จริงท่านผู้ฟังที่หักแพงทั้งหมดนี้ก็เฮียกห้องให้ทันแถวสื่อมวลชนจะต้องได้มุ่งมั่นตั้งหน้าปรับปรุงตนเองพิสูจน์ตนเองเพื่อเฮ็ดให้ทัศนาซี่นำเพื่อดำเนินภารกิจการเมืองที่พรรครัฐมอบหมายให้เฮ็ดให้การโฆษณาเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้อย่างถูกต้องสร้างความเข้าใจมีการยอมรับและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของสังคมได้อย่างมีประสิทธิผลได้ปรากฏผลเป็นจริงโดยซุ่มใส่เพิ่มทวีการนำพาซี่นำของพรรคโดยกงฮอบด้านต่อเวียกงานสื่อมวลชนตั้งหน้าปฏิบัติระเบียบกฎหมายของรัฐและจรรยาบรรณสื่อมวลชนท่านผู้ฟังที่หักแพงมาฮอดตอนนี้เวลาจากทางรายการชีวิตติดพันสังคมหมดลงแล้วขอขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเขาตั้งแต่ต้นจนฮอดสุดท้ายสำหรับท่านใดบริษัทใดห้างห้างใดที่จะให้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเป็นสื่อกลางในการผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ท่านสามารถติดต่อหาทีมงานการตลาดของพวกเขาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021212435 020-555-22697มื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริษัทลาไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมือง
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านผ่านเมืองทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 น.ถึงเวลา 17:00 น.ผ่านระบบ AM ขึ้นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือ529เมตรและขึ้นสั่นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือ49เมตรและระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือท่านสามารถติดตามรับฟังทางเว็บไซต์ของวิทยุได้ที่www.lnr.org.la มื้อนี้เป็นมื้อวันจันทร์ขึ้น13ค่ำเดือน8ปีมะเมียพ.ศ. 2569ซึ่งกลุ่มกับวันที่27กรกฎาคม2566
2: ตอนต้นของทางรายการวันนี้พวกเขาจะไปที่แขวงขมวนไปล้มสายกับท่านเดชศักดามณีคำรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงขมวนและกระทั่งเป็นประธานคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติคันแขวงซึ่งในปัจจุบันนี้ที่ท่านผู้ฟังก็คือท่านผู้ชมได้เห็นในปัจจุบันนี้รับผู้ขอบคุณข่าวสารในปัจจุบันนี้เห็นว่าสภาพน้ำท่วมอยู่ทั้งแขวงขมวนหลายเมืองในฤดูฝนนี้ก็ได้รับผลกระทบหลายเมืองอยู่แต่ว่าตอนนี้จะฮู้ว่ารายละเอียดว่ามีเมืองใดแน่และปัจจุบันนี้มีการช่วยเหลือขึ้นได้ใดแล้วตอนนี้พวกเราไปล้มสายกับท่านเดชศักดามณีคำสบายดีท่านเดชศักดา
3: จ้าสบายดี
2: เจ้ายินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านพันเมืองท่าน
3: จ้าสบายดี
2: เจ้า
3: และท่านผู้ชมและผู้ฟังจ้าสบายดีฮัลโหล
2: เจ้าเป็นเจ้าได้น้องสภาพน้ำท่วมอยู่ทั้งแขวงขมวนมีเมืองใดในที่ได้รับผลกระทบเจ้า
3: อ๋อสภาพน้ำท่วมอยู่แขวงขมวนเนาะก็ระยะประมาณที่ได้รับผลกระทบเลยกงจะพายุไม่ซักกับพายุบาวีก็เห็นให้สภาพน้ำต่างๆเนาะสระน้ำสาขาต่างๆของแขวงขมวนพวกเราก็ได้เพิ่มขึ้นอย่างไวว่าแหละเนาะก็นักน่วงก็หมู่ก็แม่นน้ำท่วมอยู่เมืองคุณคำกับเมืองนากายเนาะในระยะพายุไม่ซักกันแต่มาพอปัจจุบันนี้ก็หลายๆเมืองก็เริ่มมีน้ำท่วมเกิดขึ้นทั้งทั่วแข่งเพราะว่ามี10ตัวเมืองนี่ก็ท่วมบางบ้านของ9ตัวเมืองและว่าแต่ยังเมืองหนึ่งบ่ทันท่วมคือเมืองหนองบกยังบ่ทันมีสภาพน้ำท่วมขังเทือส่วนเก่าตัวเมืองถือว่าท่วมไปแล้วแล้วมีประมาณตามการเก็บกับข้อมูลมัน84บ้านเนี่ยถือกระทบจากน้ำท่วมแหละเนาะแล้ว
2: โอ้84บ้าน
3: นะถือว่าสภาพจะ
2: เลย
3: ยุ่งยากก็มูกับเซเมนต์เมืองคุณคำในปัจจุบันนี่ถือกำลังถือผลกระทบจากไปน้ำท่วมเนาะแล้วก็ถึงน้ำสู้เส้นทางบางจุดในการสัญจรไปมาพวกผมยากโดยเฉพาะเมนทางเล็กแปดคือพวกเราเห็นข่าวนำกันเมื่อเช้านี่ก็เมื่อคืนนี้มีฝนตกหนักเมื่อเช้านี่ก็สภาพเส้นทางการจราจรเส้นทางยุ่งยากอะไรอยู่เมืองคุณคำจะเส้นทางไปสู่สายแดนเวียดนามจะ
2: เจ้าแปลว่าในปัจจุบันนี้ก็เป็นเส้นมีพื้นฐานโค้งรางเป็นต้นก็เป็นเส้นทางส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อที่อย่างทานที่ได้รับผลกระทบหลายกระมงจากน้ำท่วม
3: ผลกระทบจากน้ำท่วมนี่ก็โอ้ก็หลายสมควรเนาะผู้ที่ถูกกระทบนี่ก็มีหลายกว่า 3,485 ครอบครัวนะก็หลายเติบ

0: ส่วนเนื้อที่ที่ผลกระทบนี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนื้อที่สวนเนาะแล้วก็เนื้อที่นาจำนวนหนึ่งที่ถูกกระทบมาแต่เดี๋ยวนี้พวกเรากำลังติดตามแล้วก็เพื่อเก็บกำผลเสียหายกันตื่มอยู่บทันผลเสียหายแท้กันยังบทันได้ถือคำห้องเถื่อเพราะว่ามันท่วมแล้วก็ลงแล้วก็เริ่มท่วมมีมันเป็นลักษณะที่บทันได้อยู่ตัวไปแหละเท่าที่ควรดังนั้นทางแข่งพวกเราก็ได้มีการประชุมคณะปฏิบัติรวมทางซิปตัวเมืองและเอิญบรรดาประธานคณะปฏิบัติการเมืองซิปตัวเมืองมาเพื่อปรึกษาหรือวางแผนเบี่ยงโครงการก็เลยแล้วก็ได้มอบงบประมาณจำนวนหนึ่งเพื่อให้เมืองลงไปกันไว้ติดตามมาสูงอยู่และแก้ไขภัยพิบัติอันในเบื้องต้นฮะแต่ปัจจุบันนี้นี่การแก้ไขสุขเสริญนี่ทางแข่งก็ได้จัดหาแหล่งทุนจำนวนหนึ่งถือว่าได้มอบให้ทั้ง10ตัวเมืองประมาณ700กว่าล้านกีบ700สาล้านกีบจะได้เพื่อให้ห้องรับแก้ไขเรื่องปัญหาน้ำกินและก็ปัญหาข้าวสารอาหารแห้งที่เมืองที่กระทบโดยเฉพาะเมืองคุณคำกำนากายแล้วก็บางเมืองไซบุทองนะส่วนหนึ่งเนาะจะ
1: จ
0: นก็ถือว่าจะได้ลงเคลื่อนไหวในนั้นเนาะ
1: เจ้าและปัจจุบันนี้สภาพอากาศเป็นขึ้นได้ไหนฝนยังสืบต่อตกบ่ทัน
0: สภาพอากาศปัจจุบันนี้ฝนก็ค่อยๆเบาบางลงแล้วแต่ว่าเมื่อนี้เห็นแดดแล้วเนาะเมื่อนี้เห็นแดดแล้วแต่กลางคืนก็มีฝนน้อยหนึ่งแต่กระบอกบ่หลายรู้สึกว่าฝนก็สิหยุดละมันในเมื่อนี้นะผมมีสภาพฝนตกแล้วอยู่ในเทศบาลเมืองสะแก้วนี้เจ้า
1: และปัจจุบันนี้ก็เป็นทั้งองค์การปกครองแขวงและก็ภาคส่วนเกี่ยวข้องบ่ได้นิ่งนอนใจเนาะท่านเนาะได้ลงไปกวดกาแล้วก็เบิ่งความเป็นอยู่ของประชาชนว่าเป็นขึ้นอะไรแน่แล้วก็ให้การช่วยเหลืออย่างรีบด่วนและปัจจุบันนี
0: ้
1: เว้าเรื่องนอกจากการช่วยเหลือด้านเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนจำนวนหนึ่งแล้วเว้าเรื่องติดพันขาดบ่ได้ก็แม่นในในระยะนี้ก็คือเว้าเรื่องสุขภาพนี่แหละเนาะท่านได้มีแจ้งให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องก็คือเวียกงานสาธารเอาใจใส่แนะนำประชาชนคือในใดในแต่ละเมืองเจ้า
0: เฉพาะอยู่ในเพื่อรักษาสุขภาพแต่โดยเฉพาะแม่นหลังจากน้ำลดหรือว่าในช่วงน้ำท่วมนี้เนาะแต่เฉพาะคะแนนสภาสุขนี่พวกเราก็หนึ่งในคณะกับกรรมการของแข็งในการแก้ไขภัยพิบัตินี่พวกเราก็มีการมอบหมายให้ลงประชาสัมพันธ์ให้แต่ละเมืองและโดยเฉพาะแม่นช่วงนี้เป็นการระบาดของพยาธิไข้เลือดออกทางแข็งพวกเราก็ได้จัดสรรงบประมาณจำนวนหนึ่งเพื่อซื้อยกยาเพื่อต้านและสกัดกันพยาธิไข้ยุงลายนี้เพื่อให้มันมีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างนั้นพร้อมกันนั้นก็ได้มอบหมายให้สุขแผนกสาธารณสุขลงไปซุ้มยุ่งบรรดาสุขศาลาเขตเมืองน้ำท่วมมาเพื่อสร้างแผนทำห้องในกรณีเกิดมีการระบาดของปัญญาคนนะอันนี้พวกเราก็ได้มีการปรึกษาหรือแผนกสาธารณสุขก็มีการเคลื่อนไหวติดตามสภาพการเฝ้าระวังการระบาดของปัญญานี่เป็นปกติอยู่เนาะในแต่ละเมืองครับเนาะก็มีการรายงานทุกวันทุกมือเข้ามาอยู่ในขณะอภิสอบปัจจุบันนี้แต่ว่าปัจจุบันนี้ก็ยังบ่ทันมีสภาพระบาดที่รุนแรงเกิดขึ้นเนาะก็บ่มีปัญหาอย่างเรื่องสุขภาพเสีย
1: เจ้าเรื่องการสนองน้ำให้แกครอบครัวที่นั่นอยู่ไกลเนาะที่ว่าน้ำท่วมเข้าบ่ถึงอย่างระบบน้ำประปาไฟฟ้านี่เฮาได้มีการแก้เกี่ยมขึ้นได้ในเจ้าแล้วก็สนองให้แกประชาชนขึ้นได้นี่
0: สำหรับการสนองน้ำกินในเบื้องต้นในการแก้ไขสุขเสริมในนอกคณะภัยพิบัติขันเมืองก็ได้อันหนึ่งก็เป็นได้ก็เก็บน้ำดื่มถุงน้อยไปแจกยายในเบื้องต้นเพื่อบรรเทาสภาพในเบื้องต้นท่านก่อนเนาะแต่อันที่สองนี้เราก็ในเขตน้ำท่วมที่ยังมีน้ำบาดาลที่สามารถดูดได้ในทั้งเมืองก็ได้โดยเฉพาะเมืองคุณคำพวกเราก็ได้สนองจับปั่นไฟฟ้าเพื่อไปนำไซต์เขาในการดูดน้ำบนที่บทันได้ท่วมมันเขตน้ำบาดาลก็เจ้าฮะมีห้างบ้านก็สามารถแก้ไขได้เอาละอันที่สามมานี้พวกเราได้ให้มอบหมายให้กระแดงคงแข็งกับแผนกสาธารณสุขแข็งได้จัดสรรรถผลิตน้ำดื่มสะอาดนะไปตั้งจุดบริการให้แก่ประชาชนอยู่เมืองคุณคำกับเมืองนากายเอาอันนี้พวกเราก็สามารถแก้ไขการสนองน้ำดื่มให้ประชาชนได้เมื่อกี้นี่ก
1: ็
0: ประมาณ28ลิตรอยู่เมืองคุณคำเนาะก็และ 1,800 ลิตรอยู่เมืองร่างกายนี่ก็เพิ่นทางกระแดงครับสาธาก็ได้แยกกันไปตามเงื่อนไขตัวจริงที่ประชาชนต้องการน้ำสะอาดนะอันนี้เพิ่นก็ถือว่าเมื่อพอปัจจุบันนี้ อยู่เมืองนากายก็เข้าสู่ภาวะปกติแล้วเนาะในยังแต่เมืองคุณคำจำนวนหนึ่งพอปัจจุบันนี่ก็ปรากฏว่าน้ำเริ่มขึ้นอีกแล้วเดี๋ยวพวกเราจะประเมินเบื้องอีกบ้านหนึ่งว่าจะส่งรถเข้าไปสนองน้ำสาดให้แก่ประชาชนได้ในแบบใดตื่นนะเพราะว่าพวกเราก็มีความพร้อมจำนวนหนึ่งในการสนองรถผลิตน้ำสาดนะ
1: เจ้าส่วนใหญ่เมืองคุณคำนี่ก็เกือบทุกปีเนาะท่านเนาะที่ได้รับผลกระทบนี่เนาะ
0: แม่นๆเมืองกุฎคำเป็นเมืองที่มีภูมิสันฐานที่ค่อนข้างห้องหับน้ำโดยกลงจากน้ำเหนือโดยเฉพาะแม่นหับจากเมืองนากายลงมาเป็นเขตอ่างตงตอนถึงของน้ำมินบุญเนาะแล้วก็ในเวลาอ่างตงน้ำลดช่ำของล่อมาก็แม่นมาใส่เมืองกุฎคำอันนี้เห็นได้เกิดน้ำท่วมสัมพันธ์ค่อนข้างหลายเพราะว่าปริมาณน้ำฝนส่วนใหญ่ก็ตกเสมือนคุณคำเฉพาะปีนี้เนาะแต่ติดตามเบื้องนี้ก็เกิน150มิลลิเมตรนี่มี3มือ4มือที่ตกใส่เฉพาะอยู่เมืองคุณคำมันก็เห็นให้น้ำท่วมขังบ่สามารถระบายได้ทันเนาะจากนั้นเป็นเนื่องจากสภาพฝนตกแดดและก็สภาพภูมิสันฐานของเมืองคุณคำแดดเห็นให้น้ำค่อนข้างกระจายไปไวเนาะเห็นได้เกิดน้ำท่วมแล้วก็ทั้งท่วมไวแล้วก็ปัจจุบันยังบ่ทันลงเทื่อบางบ้าน
1: เจ้าแต่ประชาชนเพิ่นก็เห็นทุกวัดทุกเป็นทุกปีเนาะประชาชนก็สิมีมูลเสื้อในการนั่นน่ะกะเกียมความพร้อมในการยกย้ายสัตว์เลี้ยงบ่หรือว่าเครื่องต่างๆเอาไว้ที่สูงนี่ปกติอยู่แม่นบ่ประชาชนนี่ฮู้แล้วว่ามันเป็นข้าวยามฤดูฝนนี
0: ่ภายหลังที่พวกเราได้รับแจ้งการของทางกรมอุตุกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแล้วในช่วงเดือนวันที่4เดือน5วันที่6ของกรกฎนั้นว่าทางคณะปฏิบัติของเขตก็ได้สมทบกับประธานคณะปฏิบัติของเมืองแจ้งหาประชาชนให้มีการนั่งหากระเคียมโดยเฉพาะแม้การย้ายสัตว์เลี้ยงและกุญจักเกษตรกรรมของเจ้าท่านไปอยู่ปลอดภัยแต่พอปีนี้พวกเราก็ได้เริ่มแต่ว่าที่ก็เห็นได้ผมมีการสูญเสียสัตว์เลี้ยงกับทรัพย์สินของพ่อแม่ประชาชนหลายส่วนใหญ่ก็แม่นสูญเสียแต่เนื้อที่การผลิตกับเจ้าผลผลิตโดยเฉพาะแม่นเนื้อที่ส่วนครับนาแหละอันอื่นๆก็คือว่าประชาชนมีความพร้อมในการรับมือพอสมควรปีนี
1: ้อือฮึเจ้าได้เห็นสภาพเส้นทางอยู่ทางเมืองคุณคำเป็นบ่ท่านที่ว่าเกิดดินเจือนมาลงกันเส้นทางอย่างต่างๆเป็นคุณคำเป็นบ่ที่เห็นปัจจุบันนี้
0: แม่นแหละเมืองคุณคำเส้นทางหมายเลข8ก็คือหากสำเร็จเนาะแต่ว่าย้อนอุทกภัยหลายและปริมาณน้ำฝนมันหลายเห็นให้เส้นทางมีการยุบตัวจำนวนหนึ่งเนาะจะเห็นได้การจราจรค่อนข้างลำบากแต่ปัจจุบันนี้บริษัทที่รับผิดชอบในการซ่อมแปลงก็ได้กำลังคุณเขี้ยวซ่อมแปลงแล้วก็เริ่มระบายรถได้จำนวนหนึ่งแล้วแล้วก็ระบายเสื่อและเส้นทางทั้งขึ้นทั้งลงนั่นก
1: ็
0: ทางเจ้าหน้าที่จราจรของเมืองคุณคำเรากำลังเฮ็ดเวียกอยู่ปัจจุบันเพื่อระบายการสัญจรระบายรถขนส่งต่างๆที่เริ่มติดแต่ตอนเช้าเมื่อนี้ฮะก็ถือว่าค่อยๆสามารถเคลื่อนรถได้จำนวนหนึ่งแล้วตามการรายงานของคณะปฏิบัติของเมือง
1: เจ้าและเส้นทางของเมืองคุณคำตูเส้นทางเลขแปดนี่มันมีความหมายความสำคัญในหลายทีในการขนส่งการเสื่อมโตอย่างต่างๆเส้นทางตัวนี้มันขึ้นในหลายทันยายทันว่าสุฟังหนึ่ง
0: เส้นทางเลขแปดนี่ก็โดยรวมแล้วมันขึ้นครับความรับผิดชอบของแข่งบริกรรมไซแต่เป็นไปผ่านเมืองคุณคำของแข่งขมวนเพราะดังนั้นเมืองคุณคำของแข่งขมวนก็มีหน้าที่รับผิดชอบโดยกองในการคุ้มครองดูแลรักษาและอำนวยความสะดวกให้แก่การจราจรของพาหนะต่างๆแล้วก็เส้นทางนี้ก็เป็นเส้นทางหลักแหละเป็นสายเลื่อนหลักของการขนส่งสินค้าจากหัวมิตรภาพแห่งที่ของบริคำไซนั้นออกสู่สายแดนเวียดนามวันนี้การสัญจรของรถนี่ก็ถือว่าหลายแต่ละเมื่อหลายโดยเฉพาะรถขนส่งสินค้านี่ออกทางขนส่งบางไม้ทางขนส่งเครื่องอุปโภคบริโภคเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆล้วนแต่ออกทางเลขแปดไปด้านน้ำเปล่ากับแก้วนี่ถ้าเส้นทางนี้ถูกตัดขาดกันจะพบความยุ่งยากที่สุดในแก่การขนส่งอะไรแต่ละวันแต่ละมือนี่ก็รถติดตัวธรรมดาอยู่ในเขตภูผาม่านที่ผ่านเข้าไปเมืองคุณคำเลยก็เกิดผลกระทบจากดินเจือนของผู้ให้นี่ก็กระทบต่อกับการขนส่งโดยกงแล้วเนาะอันนี้มันต้องได้เร่งแก้ไขโดยไวฉะนั้นทางแข็งก็คือทางรัฐบาลเพิ่นก็ให้มอบหมายบริษัทเลขแปดนี่แหละเป็นผู้แก้ไขปัญหาการจราจรในกรณีเกิดเหตุดินเจียนหรือดินถล่มเลยเพื่อแก้ไขปัญหามันทันเนาะจะคิดว่าเมื่อนี้ทางบริษัทผู้ขับเมาก็คิดว่าจะแก้ไขในส่วนหนึ่งเพื่อระบายรถที่ติดค้าง
1: เจ้า แบบว่าคันบ่ระบายก็แฮงยุ่งยากในการขนส่งสินค้าเพราะว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางหลักในการขนส่งสินค้าระวังอ่ะดาแขวงตะแขวงออกไปหาต่างประเทศต้องพร้อมเน
0: า
1: ะเนาะเจ้าและคันเมนเป็นเจ้านี่พวกเขาจะพวกเขาได้มีการสมทบกับนะคมนาคมก็คือพนักงานราชการและขนส่งแขวงโดยได้แจ้งการให้เพิ่นแนะนำผู้เดินทางขึ้นได้ใดเนี่ยเจ้าในการสัญจรเส้นทางนี้
0: ก็ทางโดยเฉพาะแม่อำนาจการปกครองเมืองคุ้มคำก็ได้ประสานสมทบกับทางบริกรรมไซเนี่ยก็ได้ออกแกงการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆแหละส่วนใหญ่เพื่อบรรเทาแล้วก็เพื่อให้รถบางคันจะย้ายเส้นทางไปก่อนในช่วงนี้นะบางคันเขาเจ้าก็ได้รอท่าเพื่อขับเคลื่อนไปแหละแต่ก็คือว่าจะพยายามสู้ซนให้มันได้ในระบายถึงจะไม่มีความยุ่งยากทางคณะอภิสรเพิ่นกำลังเฮ็ดเวียกกันอยู่ในสนามปัจจัย
1: เจ้าก็ยังได้เฝ้าระวังต่อตื่มอีกเนาะเพราะว่ายังบ่เบิดฤดูกาลเนาะท่านเนาะการเดินทางก็ต้องได้เอาใจใส่น้ำกันที่ว่าที่ไปกับคันมาระยะนี้เขาว่าบ่มีความจำเป็นก็หลีกเลี่ยงเส้นทางนั้นก่อนว่าซั่นซะเพราะว่าเฮาบ่รู้ว่าดินสิเคลื่อนลงมาเมื่อใดเพราะว่าถ้าว่าฝนตกแล้วดินก็อาจจะเคลื่อนลงมาเส้นทางก็เกิดการเกิด
0: ความเสี่ยงว่าซั่นซะอยู่ในเส้นทางเลข8ก็ยังมีความเสี่ยงที่จะดินจะเคลื่อนจะเพิ่มกดทบทวนเส้นทางเจ้า
1: และสำหรับในตัวหน้านี้แผนการในตัวหน้านี้เฮาสิมีการกะเกียมแผนฟื้นฟูขึ้นได้ใดในทันเพื่อรองรับ
0: ภายหลังที่ในปัจจุบันนี้พวกเราก็ยังบ่ทันได้เก็บกรรมข้อมูลอะไรเนี่ยผลเสียหายเพราะว่ามันกำลังเริ่มต้นเข้าฤดูกาลพายุแล้วแต่ว่าการแผนการขึ้นฟูในคณะไฟพิบัติพวกเราก็ได้มีการนั่งหากระเกียมกันโดยเฉพาะแมนให้มีการติดตามประจำการแล้วก็เบิ่งแต่ละเมืองประสานสมทบกับแต่ละเมืองกันเพื่อผลกระทบน้ำท่วมในช่วงใดเพื่อเบิ่งผลเสียหายแล้วก็จะได้สังรวมผลเสียหายเสนอต่อคณะไฟพิบัติศูนย์กลางและในการแก้ไขในต่อหน้าเพื่อแต่พร้อมกันนั่งกระแข่งพวกเราก็ได้จัดสรรงบแก้ไขสุขเสริญจำนวนหนึ่งในกรณีว่าเส้นทางขาดครัวขาดหนึ่งต่างๆนี่พวกเราจะมีแผนฟื้นฟูไว้อยู่เพื่อแก้ไขเป็นแต่ละจุดเพื่อช่วยพ่อแม่ประชาชนเราสามารถไปมาหาสู่กันได้ครับอันนี้แม่นพวกเราก็ได้กำหนดไว้อยู่ในงบประมาณของแข่งแล้ว
1: อือฮึเจ้าและการจะตั้งปฏิบัติในระยะนี้พบความยุ่งยากอย่างบ่ทันมีสิ่งข้อยุ่งยากอย่างบ่ในการแก้ไขหรือว่าเก็บพร้อมรับมือนี
0: ่ในการเก็บพร้อมมือปัจจุบันนี่ก็คันว่ายุ่งยากแท้มันก็บ่ท่านประเทศแต่ว่าเฮาก็พร้อมพากันก็เก็บเต็มที่ก็บางอันก็ได้แก้ไขไปได้ละบางอันก็ได้สมทบครับภาคส่วนบริษัทพวกเราได้ร่วมกันเต็มที่แบบเมืองใดที่มีบริษัทที่ประจำอยู่เมืองก็ให้ประสานกันไว้กันมีการแก้ไขสุขเสริมกันแก้ไขปัญหาพื้นฐานของรางที่ถูกกระทบปัญหาไฟฟ้านี่ก็ได้มอบหมายให้บริษัทไฟฟ้าลาวสาขาขมวดนี่พอระวังติดตามอยู่แต่ละส่วนก็ได้ลงไปแก้ไขการยุ่งยากก็เป็นยุ่งยากการเข้าถึงเส้นทางยุ่งยากของแม่ประสนการเข้าหาพ่อแม่ประสนบางเขตมันได้ใช้เรือบ่สามารถสัญจรในทางรถได้เนาะได้นั่งเรือแล้วก็ขนส่งข้าวสารอาหารแห้งก็ได้ใช้เรือปัจจุบันนี้พ่อแม่ประสนเฮากันยังได้ขี่เรืออยู่พอเส้นทางถึงตัดขาดโดยเฉพาะแม่นตอนเหนือของเมืองคุณคำจะยุ่งยากสภาพยังไง
1: เจ้าตอนท้ายนี้ท่านอยากฝากถึงประชาชนอยู่ทางแขวงขมวนเฮาให้เอาใจใส่และเป็นเจ้าการเตรียมพร้อมรับมือขึ้นได้ไหนแน่จะโดยเฉพาะเป็นเฝ้าระวังสภาพน้ำที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะก็เป็นระยะนี้แหละเนาะ
0: จะช่วงระยะนี้ก็เป็นช่วงฤดูฝนกันแต่ช่วงเริ่มต้นเอากับแรงแดงเอาสภาพไฟแห้งแรงกับกระทบปีนี้แต่มาเจอพายุไมซักกับบาวีนี่ก็ยังได้เกิดน้ำท่วมจำนวนหนึ่งฉะนั้นนี่ในระยะต่อไปนี่ก็ยังสึกส่วงเฝ้าระวังอยู่ฉะนั้นนี่ให้พ่อแม่ประชาชนชาวแข่งขมวดเอาทุกท่าหน้าและได้เอาใจใส่ติดตามเฝ้าระวังโดยเฉพาะแม่นข้อมูลข่าวสารที่ทางการบ่ได้ออกไปการแจ้งเตือนของกรมอุตุก็คือแผนกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมผ่านคณะภัยพิบัติขั้นเมืองจะได้แจ้งไปหาองค์การจะตั้งตะแสงกับบ้านนะอันนี้ก็จะได้อยากเสนอพ่อแม่ประชาชนเอาใจใส่ในการติดตามข่าวสารเนาะอะไรที่พวกเราแจ้งก็ให้ปฏิบัติตามทางการที่ได้แจ้งเพื่อบ่ให้มีการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของพ่อแม่ประชาชนในตอนนี้อันนี้พวกเราก็มีเครือข่ายประสานสมทบกันอยู่กับขั้นเมืองขั้นตะแสงเจ้า
1: ถามท่านตื่นนิดนึงว่าปีนี้นี่เห็นว่าสภาพฝนฤดูกาลคือสภาพฝนตกนี่เนาะ เทียบ10ปีผ่านมานี่เป็นขึ้นอะไรแตกต่างกันฮะมื้อนี้คือก่อนคือเก่าบ่หรือว่าผ่อนคลายก่อนปีผ่านมา
0: ปีนี้ถ้าเทียบปริมาณน้ำฝนกับปีผ่านมามันก็ยังบ่หลายแต่ว่ามันตกเป็นจุดนะมันตกเป็นจุดแต่ตกหลายเป็นจุดก็เฮ็ดให้ปริมาณน้ำฝนประเสริฐแล้วก็เกี่ยวกับปริมาณน้ำฝนก็ยังน้อยอยู่ในประสงค์ตาเทียบสัดส่วนเมื่อปีนะสัดส่วนในเดือนเดียวกันของปีครับแต่ว่ามันตกเป็นจุดเหตุให้กระทบโดยกลุ่มต่อเขตที่มันตกนั่นแหละเพราะว่าปริมาณน้ำฝนบางเมืองบางมื้อแทงได้ถึง230มิลลิเมตรต่อมื้อบางเมื่อก็180มิลลิเมตรต่อมื้อนี่มันตกเป็นจุดเนี่ยนะจึงเห็นให้สภาพนี้ไปน้ำท่วมหรือว่าน้ำท่วมเกิดขึ้นเนาะเจ้า
1: โอ้เจ้าเจ้าเจ้าแต่ก็เป็นทั้งองค์การปกครองแขวงเขาคือการน้ำของแขวงก็บ่ได้นิ่งนอนใจเนาะแบ่งความรับผิดชอบกันลงขวดกาแล้วเบิ่งทำข่าวคาประชาชนแล้วก็ไปช่วยเหลือประชาชนในแต่ละจุดแต่ละบอนที่ถูกผลกระทบเนาะท่านเนาะ
0: จ้าแม่แหละ
1: เจ้า
0: แม่แหละท่านกำลังการปกครองก็คือคณะภาคคณะนำนี่ท่านโดยสปอร์ตไซด์เลยค่ะปากแข็งเพิ่นเป็นห่วงเป็นใยก็ได้แต่งคณะประจำลงไปทรงอยู่ติดตามเลยละเมืองในสิบตัวเมืองถือว่าได้ลงมีการเคลื่อนไหวทรงอยู่ติดตามแล้วก็ช่วยเหลือเบื้องต้นในบางเมืองโดยสปอร์ตประชาชนได้ไปเข้าไปหาติดตามนำพ่อแม่ประชาชนที่ถูกกระทบโดยกลุ่มเพื่อนก็ได้สายลิขาพระแกงก็ได้ลงไปอย่างใกล้ชิดนั่นแหละเพื่อนได้ลงไปสีนำโดยกลุ่ม
1: อือฮึเจ้าประชาชนกายอุดเอียงทุนเทียงเนาะในการในระยะนี้อะไรที่ว่าบททวงบททันกะค่อยเป็นค่อยไปให้แล้วเพราะว่าการน้ำเพื่อนกะสีหาวิธีการช่วยเหลือในขั้นเบื้องต้นแล้วก็เป็นระยะกลางกับระยะยาวอยู่เพื่อต้านภัยพิบัติเพราะว่ามันก็เกิดขึ้นทุกๆปีนะท่านเนาะมันมีปีแห้งป
0: ี
1: ค่อยอันนี้ก็ค่อยๆไปน้ำกันสู้ไปน้ำกันแล้วก็มีสตินำกันเพราะว่าผู้ใดที่นอนอยู่เฮือนที่ว่าอยู่กล้องภูกล้องอันนั้นแน่อาจจะเฮ็ดดินให้ดินเจือนลงมาก็ได้อันนี้ถ้าว่าจุดใดที่เป็นความเสี่ยงก็ไปยกย้ายไปก่อนเนาะยกย้ายไปอยู่น้ำครอบพี่น้องบ่หรือว่าไปอยู่จุดที่ปลอดภัยก่อนเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียทั้งชีวิตและก็ทรัพย์สินทั้งส่วนตัวและก็ส่วนรวมพร้อมเนาะท่านเนาะเจ้าอันนี้กระทั่งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติก็คือรายการฮอบบ้านผ่านเมืองกับขอเป็นกำลังใจและก็สิโคติโต้หาทั้งท่านโดยเฉพาะก็เป็นประธานคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขันแขวงเขานี่แหละว่าจะเป็นสภาพคืนใดและการช่วยเหลือในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวคืนใดขอบใจละลายเด้อท่านเดชศักดิ์มณีคำ
0: รอง
1: ประธานคณะกรรมการคุ้มครองแขวงขบวนละลายเจ้าเจ้าเจ้าเป็นจังไดพวกเขาสิขอติดต่อหาท่านเติมเจ้าโชคดีท่าน
0: เจ้าเจ้าบ่เป็นหยังครับ
1: เจ้าเจ้าเจ้าโชคดีท่านผู้ฟังนี้ก็แม่นการให้สัมภาษณ์ของท่านเดชศักดามณีคำรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงขมวนทั้งเป็นประธานคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขันแขวงซึ่งท่านก็ไม่ฮู้เกี่ยวกับปัจจุบันนี้ผลกระทบจากน้ำท่วมภัยพิบัติทางธรรมชาตินี่เฮ็ดให้ประชาชน80กว่าบ้านอยู่ใน9เมืองยังเมืองหนองบกที่ยังบ่ได้รับผลกระทบปานใดแต่ว่า9เมืองในจำนวน10เมืองนี่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติแล้วโดยรวมก็เป็น 3,000 กว่าครอบครัวในนี้ก็มีเนื้อที่ทำการผลิตกสิกรรมแน่สวนแน่หนองปลาแน่แล้วก็เส้นทางโดยเฉพาะเส้นทางของทางเมืองคุณคำนี่ที่เพิ่นได้เว้าว่าเมืองคุณคำนี่เป็นจุดหนึ่งที่เป็นจุดหับของน้ำเฮ็ดให้สภาพน้ำท่วมที่จะเกิดขึ้นทุกปีแต่ว่าแต่ละปีนี่สิแห้งสิคอยจะเป็นเมืองคุณคำนี่ปัจจุบันนี่กับเมืองคุณคำนี่ประชาชนก็ได้รับผลกระทบแต่ว่าทางการน้ำของแขวงเพิ่นก็บ่ได้นิ่งนอนใจลงไปกวดกาแล้วก็ช่วยเหลือบรรเทาภัยพิบัติแก่ประชาชนอย่างรีบด่วนเป็นต้นก็แม่นเครื่องอุปโภคบริโภคนอกนั้นก็แม่นน้ำสะอาดและก็ติดตามไปด้วยแม่นสาธารณสุขสุขอนามัยในการสนองน้ำสะอาดให้ประชาชนแน่แล้วก็ว่าเรื่องพยาธิที่เกิดขึ้นจากน้ำท่วมนี้นอกจากนั้นเพิ่นก็ยังได้มีการในน้ำพักส่วนเกี่ยวข้องก็คือโยธาธิการในการแก้เกี่ยมในการระบายเส้นทางต่างๆโดยเฉพาะเป็นเส้นทางเลข8ที่เพิ่นได้ว่าว่ามีเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้หรือว่าสภาพภัยน้ำท่วมทั้งครั้งนี้เนี่ยมันอยู่เส้นทางเลข8ทางเมืองคุณคำนี่ซึ่งเป็นเส้นทางที่เป็นเส้นทางสายลักในการขนส่งสินค้าการคมนาคมต่างๆจากบริคำไซมาหาทางแขวงขมวนนี่แล้วก็สิออกไปทั้ง เวียดนามตัวนี้เป็นบริษัททางเลข8เพิ่นก็ได้มีการประจำการอยู่หั่นตลอด24ชั่วโมงในการระบายการสัญจรแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็เพิ่นได้ระบายแน่แล้วในการเดินทางแต่ว่าถ้าท่านผู้ฟังก็คือนักขับขี่ที่ว่าสิมีบ่มีเป้าหมายหรือว่าสิมีเป้าหมายไปโดยที่ว่าบ่ได้ตวนบ่ได้หยิบดวนซําใดก็หลีกเลี่ยงเส้นทางนั้นก่อนเนาะหลีกเลี่ยงเส้นทางนั้นก่อนในระยะนี้ถ้าว่าบ่แม่นเหตุฉุกเฉินแท้ๆเนาะเพื่อความอย่างเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าดินนี่คันแม่นฝนยังตกอยู่นี่สภาพดินเชื่อนี่ก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเส้นทางทั้งเส้นนั้นก็ยังมีความเปเพพอหากว่าแล้วได้แต่ว่าเฮ็ดจังได๋ได้เพราะว่าสภาพภัยพิบัติก็คือฤดูกาลมาฮอดแล้วก็ต้องได้มีการเตรียมพร้อมรับมือแล้วก็ปรับปรุงปรับแปลงไปตามน้ํากันเนาะเอาอันนี้ก็พวกเขาก็ติดตามไปน้ํากันว่าสภาพน้ําท่วมอยู่ทั้งแขวงคํามวลเป็นคือแน่ใดตอนนี้พวกเขาไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักก่อนแล้วจักหน่อยเฮาค่อยกลับเข้ามาสู่ระยะต่อไปของรายการ
2: หัวหน้าหัวหน้าน้องเคยเข้าประกันสังคม2ปีแล้วถ้ากลับไปเฮ็ดเวียกคืนนี่ประกันสังคมจะต่อเงินสมทบให้หรือบ่
3: ต่อให้เลยแน่นอนข้อมูลสมาชิกทุกคนเพิ่นจะรักษาไว้ฐานข้อมูลอย่างดีเพิ่นได้แจ้งว่าตนเองเคยมีบัตรมาแล้วคราวนี้ก็สามารถเชื่อมต่อระยะประกันตนได้
2: แจ้งข้อมูลเก่านี่แม่นแนวใดบัตรเฮาเสียแล้วแล้วถ้าสืบต่อจ่ายเฮาต้องจ่ายคืนย้อนหลังบ
3: ่ข้อมูลเก่าหมายถึงชื่อและนามสกุลบ่เฮ็ดเวียกบ่สุดท้ายใส่แบบฟอร์มที่เพิ่นกำหนดก็พอแล้วบัตรเสียเพิ่นก็พิมพ์ให้ใหม่ส่วนที่ผ่านมาหยุดจ่ายนั่นเพิ่นก็บ่ให้จ่ายคืนมีแต่สืบต่อจ่ายต่อใหม่ต่อเลย
2: โอ้แม่นว่าอ้ายน้องละเป็นห่วงว่าเงินที่เคยสมทบไปนั่นเพิ่นจะเอาไปเลยเข้าใหม่แล้วได้เฮ็ดใหม่จ่ายใหม่ซั่นดอก
3: บ่ต้องกังวลดอกเงินที่สะสมมาบ่เสียไปไสเพิ่นรักษาไว้ให้สบายใจได
4: ้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีองค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสร้างนานเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร02-241-280-81สายด่วน1508 Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ www.lsso.gov.la ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
5: ความบันเทิงแบบจัดเต็มบ่ว่าจะเป็นหูเง่าระดับโลกรายการโทรภาพยอดฮิตหรือกีฬาดังแบบสดๆทั้งหมดนี่ร่วมเวที Lao TV แอปพลิเคชันโทรภาพออนไลน์อันดับ1ของคนลาวคมสัตว์ระดับ HD บ่มีสะดุดเบิ่งได้ทุกที่ทุกเวลาง่ายๆเพียงปลายนิ้วดาวน์โหลดฟรีหรือสมัครแพ็กเกจสุดคุ้มได้แล้วมื้อนี้ Lao TV เสื่อมต่อความสุขให้แก่ทาน
1: กลับเข้าสู่ระยะสุดท้ายของรายการฮอบ้านผ่านเมืองท่านผู้ฟังวันนี้พวกเราจะมาเว้าข้อมูลข่าวสารของเวียกงานศึกษาหน่อยนึงเนาะโดยเฉพาะก็แม่นแจ้งการเกี่ยวกับการสอบเสียงคัดเลือกเอานักศึกษาเข้าเรียนมหาวิทยาลัยแห่งชาติศกศึกษา2026-2027ซึ่งจะมีการสอบเสียงในไวๆนี้โดยเฉพาะก็แม่นกำหนดวันสอบเสียงคัดเลือกเอานักศึกษาเข้าเรียนมหาวิทยาลัยแห่งชาตินี่แม่นเพิ่นจะแม่นวันที่8 สิงหาคม 2026เดือนสิมานี้ท่านผู้ฟังกำหนดวันสอบเสียงและจะได้มีการเปิดลงทะเบียนออนไลน์เริ่มนับแต่วันที่6กรกฎาคมไปผ่านมานี้6กรกฎาคมผ่านมาจนถึงวันที่5สิงหาคมนี้และการนําโดยที่ว่าเฮาสิเอาไปลงทะเบียนนี่เฮาได้เอาเอกสารอย่างแน่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเอกสารที่จะมาเสนอแล้วก็รับเอาบัตรเข้าห้องสอบเสียงแม่นเริ่มแต่วันที่13กรกฎาคมเป็นต้นไปแล้วก็จนฮอดวันที่5สิงหาคม2026เนาะซึ่งกรณีผู้ที่บ่สามารถลงทะเบียนทางออนไลน์ได้เองหรือบ่เข้าใจในการลงทะเบียนออนไลน์นี้แม่นให้มาลงทะเบียนออนไลน์กับที่อยู่ทางมหาวิทยาลัยแห่งชาติวิทยาเขตดงโดกนี้จะมีแผนกทะเบียนนักศึกษาเพิ่นจะเป็นผู้แนะนำให้ลงแบบใดลงจังใดเพิ่นจะแนะนำให้เพื่อการลงแล้วบ่ให้กะมีรายชื่อตกเหี้ยเนาะผู้สมัครสอบเสียงนี้ซึ่งการสอบเสียงแล้วเพิ่นจะมีการติดรายชื่อนักสอบเสียงอยู่สถานที่จุดสอบเสียงภายหลังที่ลงทะเบียนแล้วจะมีการตัดติดเนาะติดรายชื่อนักสอบเสียงนี้อยู่สถานที่จุดสอบเสียงในวันที่7สิงหาให้ติดตามน้ำกันเด้อให้ติดตามน้ำกันซึ่งเอกสารติดคัดที่นักเรียนต้องประกอบใส่สมัครใบสอบเสียงนี้ประกอบมีสำเนาบัตรเข้าห้องสอบเสียงจบชั้นม.7นี้สำหรับนักเรียนจบศกเรียน2025-2026 1ฉบับสำเนาประกอบ สำเนาใบประกาศนียบัตรจบม.7สำหรับนักเรียนจบก่อนศกเรียน2025-2026 1ฉบับและกระฮูปไทย 3x4 2ฉบับบัดนี้รูปแบบการสอบเซ็งจะมีรูปแบบแบบใดแน่มันจะมีรูปแบบสอบเซ็งแบบปรนัยเซ็งแบบเซิงหน้าโดยแบ่งออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่ม A และกลุ่ม B กลุ่มสอบเซ็งเขาจะออกมาเป็น2กลุ่มเนาะ ก็คือกลุ่ม A นี่ก็จะมีเวลาสอบเซ็งนี่มันตอนเช้าเวลา 9:00 น 5:11 นระยะเวลากับ120นาทีจะมีวิชาสอบเซ็งกับคณิตศาสตร์ A และกับฟิสิกส์ศาสตร์มานี่ตอนบ่ายเวลา 14:00 น 15:30 นใช้เวลา90นาทีจะมีวิชาสอบเซ็งกับเป็นภาษาวรรณคดีเคมีศาสตร์ชีวศาสตร์ภาษาอังกฤษแล้วก็กลุ่ม B ตอนเช้าเวลา 9:00 น 51:00 นใช้เวลา120นาทีมีวิชาคณิตศาสตร์ B และกับภาษาวรรณคดีตอนบ่ายเวลา 14:00 น 15:30 นใช้เวลา90นาทีมีวิชาภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์ภาษาอังกฤษรายละเอียดในการสมัครหรือถ้ามีการเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยแห่งชาติจะแจ้งผ่านทาง Facebook ของข้อมูลข่าวสารของมศซึ่งเป็นข้อมูลข่าวสารอยู่ในช่องทางต่างๆของมศเนาะโดยเฉพาะก็แม่นเว็บไซต์ใน Facebook ในแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมพัวพันของการวิชาการและก็คุ้มครองนักศึกษาในวันและเวลาราชการเข้าไปพัวพันได้เด้อแล้วก็ติดตามทั้งสองทางของวิทยาลัยมหาวิทยาลัยแห่งชาติเฮาเนาะเอาท่านผู้ฟังเวลาของรายการมื้อนี้ก็เบิดลงเพียงพอดีผู้ดำเนินรายการอภัยวันวงอมทอนพร้อมด้วยทีมงานขอจักลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้ออื่นสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี
6: เศร้าพวกเขาสิเอาหยังไปขายอยู่ตลาดในเมือง
7: มันสิยากหยังคันอยากได้เงินก็เอาสัตว์ป่าเด้ไปขายเป็นสินค้าก็เดี๋ยวว่าผู้คนอยู่ในเมืองนิยมบริโภคหลาย
6: เฮ็ดจังซั่นมันบ่ถูกเด้แม่เพราะการเอาสัตว์ป่ามาค้าขายเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้หลายขึ้นเฮ็ดให้สัตว์ป่าหลายๆชนิดสูญพันธุ์ไป
7: โอ้ยบ่เป็นหยังดอกแม่เคยเฮ็ดผ่านมามันได้เงินเด้ลูกเอ๋ย
6: มันบ่แม่นจังซั่นฟังลูกก่อนสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติฉะนั้นทุกคนจะต้องได้เป็นเจ้าการอนุรักษ์รักษาโดยบ่ซื้อและบ่ขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพื่อรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
7: แม่นซั่นบ่ลูกผ่านมาก็ยังเห็นมีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู่ตามตลาดแห่งต่างๆอย่างหลงหลาย
6: ย้อนปัญหาการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าจึงเห็นให้สัตว์ป่านับมือนับหลุดลงและสัตว์บางชนิดใกล้จะสูญพันธุ์แล้วดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่นจึงได้ลงเคลื่อนไหวกวดกาการค้าขายสัตว์ป่าตามตลาดแห่งต่างๆหากเพิ่นกวดพบอาจจะถูกปรับหมายใส่โทษตามกฎหมายได
8: ้การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับศูนย์

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ชมที่หักแพงทุกท่านต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสนทนาปัญหาภาษาลาวพบกับมีรายการอีกเช่นเคยทางคืนนี้ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเมืองจันทน์วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 17:00 ถึง 18:00 ดอกซ้อนครับนาทีดำเนินรายการสุทานฟังคือเก่าพบกันในรายการดอกซ้อนประจำการปกติอาจารย์แสงฟ้าก็จะเข้าร่วมสนทนาในรายการปกติเนาะหลายคำศัพท์ที่สังรวมได้จากการประกอบส่วนของพันธุ์เมียนรายการมื้อนี้มีคำว่าทรัพย์สินทรัพย์สมบัติเพิงหยินเพิงห้อนเนาะประมวลประเมินประมาณมีอีก3คำประมาทดูหมิ่นแล้วก็ดูถูกมีรายการติดตามรับฟังการสนทนาอย่างละเอียดในระยะสนทนาปัญหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าหรณุภาพ
1: ไรเงี้ยสนทนาบรรหาภาษาลาว

0: พบกันในระยะสนทนาปัญหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าหุ่นอนุภาพตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายนอกดอกซอนติดต่อหาเพิ่นทางโทรศัพท์ได้แล้วสบายดีอาจารย
1: ์สบายดีดอกซอน
0: เจ้าเสียงแจ้งปกติดีเนาะอาจารย
1: ์เจ้าปกติดีอาจารย์คนเริ่มต้นเลยเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: ทรัพย์สินและทรัพย์สมบัติคำทั้งสองนี้เป็นคำนามที่เกี่ยวข้องกับวัตถุสิ่งของหรือสิทธิต่างๆที่มีค่าเป็นเงินและสามารถถือครองเป็นเจ้าของได้ในชีวิตประจำวันของเฮามักจะได้ยินสองคำนี้ใส่ในความหมายที่ใกล้เคียงกันบางเทื่อเฮาสามารถเอ่ยสองคำนี้ว่าเป็นคำพร้อมความหมายแต่บ่สามารถใส่แทนกันในทุกกรณีเนาะเพราะว่าบริบทการนำใส่ตัวจริงบ่ว่าทางด้านภาษาศาสตร์หรือว่าทางด้านกฎหมายยังมีโครงสร้างและขอบเขตความหมายที่แตกต่างกันคือนั้นทรัพย์สินเป็นคำผสมปาลีลาวประเภทคำนามประกอบด้วยคำว่าทรัพย์ทรัพย์จากเข้าปาลีคำเดิมจะออกเสียงว่าทัพพักแล้วแปลงเสียงมาเป็นคำลาวว่าทรัพย์หมายถึงเงินคำสิ่งของที่มีค่าและคำว่าสินจากเข้าลาวเดิมที่หมายถึงเงินค่าหรือผลประโยชน์เมื่อสองคำนี้ซ่อนเข้ากันเป็นทรัพย์สินก็หมายถึงวัตถุหรือผลประโยชน์ที่มีมูลค่าเป็นเงินคำนี้เน้นนักทางด้านกฎหมายเนาะหรือว่าการเงินและบริหารจึงครอบคลุมทั้งสิ่งที่มีรูปร่างเป็นต้นว่าดินเงินรถและบ่มีรูปร่างแต่มีมูลค่าทางด้านกฎหมายเป็นต้นว่าอินทรีย์สิทธิบัตรหรือว่าหุ้นและอาจารย์ก็เห็นอยู่ในเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กของกลุ่มบัญชีการเงินกลุ่มบัญชีการเงินเพื่อการเงินหุ้นมันเป็นได้มียามคำว่าทรัพย์สินได้อย่างละเอียดที่นั้นดับซ้อนทรัพย์สินหมายถึงสิ่งที่มีอยู่หรือสิ่งที่ครอบครองอยู่เพื่อรับใช้ในการดำเนินธุรกิจขององค์กรเช่นเงินสดเงินฝากลูกค้าติดหนี้เครื่องในศาลอาคารสถานที่อาหารและอุปกรณ์ต่างๆและยังมีทรัพย์สินบางจำนวนที่บ่สามารถจับต้องได้แต่เฮาครอบครองไว้ในกรรมสิทธิ์ซึ่งมีผลต่อการดำเนินงานเช่นสิทธิ์นำใช้ที่ดินค่าลิขสิทธิ์สิทธิบัตรและอื่นๆพร้อมกันนั่นท่านนอนใน Facebook ดังกล่าวเพิ่นก็ยังได้จัดทรัพย์สินออกเป็น2ประเภทคือทรัพย์สินหมุนเวียนนะทรัพย์สินหมุนเวียนมันได้แก่เงินสดเงินฝากลูกหนี้สินค้าซึ่งทรัพย์สินประเภทนี้คาดว่าจะสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ภายในรอบหนึ่งปีนับแต่มื้อปิดบัญชีประจำปีนะแล้วก็ยังมีทรัพย์สินบ่หมุนเวียนซึ่งแมนทรัพย์สินประเภทที่มีจุดประสงค์รับใช้ในการดำเนินเรียกงานระยะยาวหรือถือครองระยะเวลาเกิน1ปีขึ้นไปซึ่งแยกออกเป็นจำพวกมีตัวตนและบ่มีตัวตนคือทรัพย์สินบ่หมุนเวียนมีตัวตนได้แก่อาคารสำนักงานพาหนะเครื่องจักรวัตถุเทคนิคและอุปกรณ์ต่างๆและทรัพย์สินบ่หมุนเวียนบ่มีตัวตนได้แก่สิทธิ์นำใช้ที่ดินลิขสิทธิ์สิทธิบัตรค่าสัมปทานและอื่นๆเนาะอันนี้ถือว่าเพิ่นได้อธิบายอย่างละเอียด
0: แยกเป็นย่อยๆเนาะอาจารย์เนาะ
1: แน่นแยกที่เห็นทรัพย์สินหมุนเวียนทรัพย์สินบ่หมุนเวียนสิทรัพย์สินบ่หมุนเวียนมีตัวตนทรัพย์สินบ่หมุนเวียนบ่มีตัวตนมีละเอียดหลายอันนี้ที่ว่าได้นำมาจาก Facebook กลุ่มบัญชีการเงินเพื่อการเงินดูเนาะตอนนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างไปตัวอย่างก่อนจะเซ็นสัญญาอย่าห้างทั้ง2ฝ่ายต้องได้แบ่งปันทรัพย์สินมั่นคงและทรัพย์สินเคลื่อนที่ให้ถูกต้องตามกฎ ป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเป็นบทอักษร
0: แม่นแท้อาจารย
1: ์อืมเป็นอันนี้ที่ว่าแม่นในบริบททางปัญญาหรือว่าทางด้านจิตจิตเนาะมันจะได้ทรัพย์สินทางปัญญาอีกตัวอย่างหนึ่งบริษัทมีทรัพย์สินรวมทั้งหมดเพิ่มขึ้น 15% หลังจากที่ได้มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่และอันนี้ก็มีในดำรักการแจ้งทรัพย์สินหลักฐานอย่างที่มาที่นี้การแจ้งทรัพย์สินและรายทรัพย์ในสปป.ลาวแมนภาคส่วนหนึ่งของเวียดงานต้านและสกัดกั้นการสอราดบังหลวงซึ่งกำหนดให้พนักงานราชการทหารตำรวจและผู้ดำรงตำแหน่งที่มีเงื่อนไขตามกฎหมายต้องได้แจ้งทรัพย์สินและรายทรัพย์ของตนนะครับอันนี้เพิ่นก็ใช้คำว่าทรัพย์สินคือการแจ้งทรัพย์สินอันนี้เนี่ยความหมายแก่ตัวอย่างของคำว่าทรัพย์สินวันนี้มาเทียบใส่กับคำว่าทรัพย์สมบัติทรัพย์สมบัตินี่เป็นคำผสมจากเข้าปาลีประเภทคำนามประกอบด้วยคำว่าทรัพย์จากเข้าปาลีคำเดิมจะออกเสียงว่าทัพพะและแปลงเสียงมาเป็นทรัพย์หมายถึงเงินคำสิ่งของที่มีค่าและคำว่าสมบัติจากเข้าปาลีคำเดิมขึ้นออกเสียงว่าสัมปติสัมปติแล้วก็แปลงเสียงมาเป็นคำลาวสมบัติที่หมายถึงทรัพย์สิ่งของที่มีค่าความบริบูรณ์ความเจริญรุ่งเรืองความมั่งคั่งเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นทรัพย์สมบัติก็หมายถึงสิ่งของที่มีค่าอันเป็นเครื่องแสดงถึงความมั่งคั่งหรือความอุดมสมบูรณ์คำนี้มันเน้นนักในทางคุณค่าความทางนี้และมูลมรดกมักสื่อถึงสิ่งของที่มีค่าจำนวนหลวงหลายที่ถูกสะสมไว้หรือสืบทอดกันมาและบางครั้งก็ใส่ในทางนามธรรมก็ได้ที่เป็นดังตัวอย่างว่าเฮือนบูฮานหลังนี้ถือเป็นทรัพย์สมบัติตกทอดที่ปู่ได้มอบไว้แก่ลูกหลานตัวอย่างหนึ่งนักบูฮานคดีได้ค้นพบทรัพย์สมบัติวัตถุบูฮานที่ถูกฝังไว้ใต้ดินเป็นเวลาหลายร้อยปีเลยตัวอย่างหนึ่งซึ่งมาเป็นบริบทนามธรรมเนาะความรู้และปัญญาถือเป็นทรัพย์สมบัติอันประเสริฐที่บุญไผ่สามารถลักขโมยไปจากเขาได
0: ้
1: ในบทอักษร
0: แม่นแล้ว
1: มันจะไม่มันสมองของเขาเนาะความรู้และปัญญาที่ว่าเป็นทรัพย์สมบัติอันประเสริฐมีความหมายของคำว่าทรัพย์สมบัติและก็ตัวอย่างวันนี้อาจารย์จะมาสรุปโดยย่อเนาะทรัพย์สินคือว่าเพิ่นใช้เป็นคำทางการที่เน้นถึงจิตที่และมูลค่าทางกฎหมายว่าทางการเงินของสิ่งที่บุคคลหรือว่าองค์กรครอบครองส่วนทรัพย์สมบัติเน้นคำทั่วไปที่เน้นถึงความอุดมสมบูรณ์มูลมรดกและคุณค่าของสิ่งที่มีค่าซึ่งสร้างความมั่งคั่งให้แก่ชีวิตหรือว่าทางด้านจิตใจก็ได
0: ้
1: เนาะตรงนี้คือนั่นทรัพย์สินและทรัพย์สมบัติซึ่งเป็นสองคำสามารถเอื้อในว่าเป็นสองเป็นคำรวมความหมายแต่บ่สามารถใช้แทนกันได้ในทุกกรณีในบทบาท
0: เจ้าแม่นแล้วมันก็จะใช้ในกรณีเฉพาะเนาะห่วมกันอยู่บางกรณีก็ได้แต่ว่าแทนกันบ่ได้หมดใช้ให้ถูกกรณีจะเหมาะสมกว่าเนาะบัดนี้เพิงหยินกับเพิงฮ้อนอาจารย์มีรายการตั้งคำถามมาเพิงนี่มันก็มีอยู่บ่อันหยินแต่ว่าก็เห็นใช้ได้ในสังคมก็ได้โดยเฉพาะแม่นเวลาที่เฮาไปส่งสักการ
1: แม่นแล้ว
0: เจ้า
1: คือว่าเพิงหยินและเพิงฮ้อนเนาะสองคำนี้มีโครงสร้างเป็นคำผสมที่เกิดจากการผสมระหว่างคำเข้าคำแม่กับคำลาวเดิมโดยใช้ในบริบทพิธีกรรมทรงสการเพิงเย็นเป็นคำผสมประกอบด้วยคำว่าเพิง พิ่งมันจะเข้าภาษาคแม่คำเดิมเพิ่งจะออกเสียงแบบเพิ่งนี่ลูกซ้อนเพิ่งมีรอขวบเนาะแต่ว่ามาแปลงเป็นคำลาวแล้วเป็นเพิ่งหมายถึงไฟและคำว่าเย็นเย็นเป็นคำลาวเดิมหมายถึงภาวะที่อุณหภูมิลดต่ำลงกว่าระดับปกติหรือว่าง่ายๆก็เนี่ยบ่ฮ้อนเนาะเมื่อสองคำนี้ผสมกันเป็นเพิ่งเย็นก็หมายถึงไฟที่ยังบ่ทันจุดหรือไฟในนามธรรมหรือที่ใส่สื่อถึงความสงบและการไหวอะไรอันนี้มันเพิ่งเย็นส่วนเพิ่งฮ้อนเป็นคำผสมประกอบด้วยคำว่าเพิ่งจะเข้าภาษาคแม่เพิ่งก็หมายถึงไฟและคำว่าฮ้อนเป็นคำลาวเดิมหมายถึงมีอุณหภูมิสูงหรือว่าบ่ฮ้อนหรือบ่เย็นฮ้อนก็หมายถึงบ่เย็นเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นเพิ่งฮ้อนก็หมายถึงไฟที่กำลังลุกไหม้และพร้อมที่จะแผดเผาทั้งสองคำนี้เนาะมักใช้ในความหมายตามบริบทพิธีทรงสการโดยเป็นตัวประกอบเหตุแก่คำกริยาวางเป็นต้นแมนวางเพิ่งเย็นนี่กับ
0: จ
1: ้อน
0: เจ้าแมนเห็น
1: วางเพิ่งเย็นก็หมายถึงพิธีกรรมขั้นตอนการเอาธูปเทียนดอกไม้จันทร์หรือเครื่องบูชาไปวางไว้อยู่เมนบอนที่จะเผาศพถือเป็นขั้นตอนการแสดงความเคารพและไหว้อะไรเป็นขั้นสุดท้ายโดยยังยุ่งการจุดไฟแต่อย่างใดเนาะตั้งตัวอย่างว่าในพิธีทรงสการพิธีกรได้เรียนเชิญบรรดาแขกผู้เกียรติขึ้นร่วมวางเพลิงเย็นเพื่อไว้อะไรและสมสการแก่ผู้ล่วงลับอีกตัวอย่างหนึ่งเนี่ยในบริบทการจัดลำดับพิธีเนาะหลังจากที่ญาติพี่น้องและเพื่อนมิตรสหายวางเพลิงเย็นครบถ้วนแล้วจึงจะเริ่มขั้นตอนต่อไปนะอันนี้และนั้นในบริบทการเปลี่ยนโจเนาะซึ่งทางพิธีกรอาจจะกล่าวผ่านคอละโคงว่ากรุณาเกี่ยมทูบเทียนและดอกไม้จันทร์ให้พร้อมเพื่อเขาห่วมพิธีวางเพลิงเย็นอยู่ต่อหน้ามีนอันนี้เนี่ยตัวอย่างที่เห็นอยู่ใน
0: การไส้เนาะอาจารย์การไส้ตัวจริง
1: สื่อออนไลน์คนเขียนอีกทีเนาะพิธีวางเพลิงเย็นพระอาจารย์ภูธรเทพเทวาอดีตประธานพศแขวงเวียงจันทร์ที่เดินบินเก่าเมืองวังเวียงเด็กพิธีวางเพลิงเย็นเวลานี้เป็นยังเพิ่งจุดเด็กซ้อน
0: เจ้า
1: เน้นบอก
0: แม่นแล้ว
1: อันนี้เน้นเพิ่งเย็นส่วนหลายจะไปครับคำกริยาว่า
0: ว
1: างเนาะเป็นวางเพลิงเย็นแบบนี้มาเทียบใส่กับคำว่าวางเพลิงห้อนบันวางเพลิงห้อนมีหมายถึงขั้นตอนการเอาไฟไปจุดซากศพในพิธีทรงสการเพื่อดำเนินการเผาห่างสังขารอย่างเป็นทางการดังตัวอย่างว่าท่านประธานพิธีได้รับเกียรติขึ้นเป็นผู้วางเพลิงห้อนเพื่อจุดไฟสลายห่างสังขารอย่างเป็นทางการเล็กตัวอย่างหนึ่งเมื่อถึงเวลาอันเป็นมงคลครอบครัวของผู้ล่วงลับจึงได้เก็บพิธีบางเพลิงห้อนนะเป็นตัวอย่างการวางเพลิงห้อนถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายภายหลังการขอขมาลาโทษต่อดวง
0: ฮัลโหล
1: เจ้าขอสืบต่อเนาะ
0: เจ้า
1: ที่มีสายเขามาแทรก
0: โอ้เจ้า
1: เจ้าตัวอย่างอันนี้เป็นตัวอย่างที่ปรากฏเห็นอยู่ในหน้าสื่อออนไลน์เนาะกำหนดการวางเพลิงห้อนและเป็นตัววงเล็บใส่ทรงสการเนาะพระอาจารย์คำแข็งแสงประเสริฐอดีตเจ้าอธิการวัดโคกมินอันนี้เป็นวางเพลิงห้อนดอกซ้อน
0: เจ้า
1: ก็คือว่าแม่น ขั้นตอนเอาไฟไปจุดซากศพในพิธีส่งสการเขาจะว่าวาวานเพิ่มห้อนแล้วนี่อาจารย์จะมาสรุปย่อในสังคมลาวปัจจุบันเนาะทั้งสองคำนี้จะคือใต้รวมกับคำวานในพิธีส่งสการอย่างเป็นระบบโดยวานเพิ่มเย็นคือขั้นตอนการวานทูบเทียนหรือว่าดอกไม้จันทร์เพื่อไว้อะไรตอนนี้ว่าขั้นตอนนี้บ่ทันมีไฟเพื่อ
0: เจ้าแม
1: ่นและวางเพลิงห้อนคือขั้นตอนการจุดไฟเผาศพเพื่อส่งดวงวิญญาณผู้ล่วงลับไปสู่สุคติมีขนาดนั้นดอกซ่อน
0: เจ้าบัด
1: น
0: ี้
1: เพลิงห้อนเป็นเพลิงห้อนเพลิงเย็น
0: บัดนี้มีคำถามบัดนี้มีรายการถามว่าในกรณีนี้เนาะอาจารย์เนาะเพลิงห้อนนี่มันเข้าใจได้ก็เป็นเรื่องปกติอันเพลิงนี่ก็แม่นห้อนอยู่แล้วแต่ว่าบัดนี้ก็เว้าเรื่องโครงสร้างของนะคำศัพท์ว่าเหมาะสมที่จะใส่บ่คำว่าเพิงเย็นเพราะว่ามันจะมีลักษณะก่งกันข้ามกันเพิงนี่มันห้อนและแต่ว่ามาเป็นเพิงหยินนะอาจารย์เหมาะสมที่จะใส่บ่คำนี้บางท่านก็ให้ข้อสังเกตว่าเป็นอย่างเฮาคือบ่ใส่ว่าวางดอกไม้ทูบเทียนเนาะเป็นขั้นตอนที่ว่าก่อนที่เฮาจะวางเพิงห้อนนะอาจารย์
1: เจ้าเจ้าถ้าว่าแม่นอันนั้นสังคมเฮาหั่นน่ะ
0: เจ้า
1: เห็นดีว่าบ่ใต้วางเพิงเย็นวางเพิงห้อนก็เว้าโลดเนาะขั้นตอนวางรูปเขียนดอกไม้เห็นบ่ซับซ้อน
0: เจ้า
1: แล้วก็เว้าว่าบัดมาอันนั้นตอนต่อขั้นตอนต่อไปมันขั้นตอนการจุดไฟเผาศพก็ใส่คําลาวแบบนี้แต่ว่าตื่นนี่วางเพิงเย็นปากวางเพิงต้อนแม่นสำนวนดอกต้อนนี่
0: เจ้า
1: ดอกเป็นสำนวนเนาะดังนั้นในการใส่สำนวนนี้เขาเข้าใจแล้วเขาฟังแล้วเขาเข้าใจแล้วก็สามารถอธิบายความหมายได้เนาะอันนี้ก็อิงใส่สังคมเด้ถ้าว่าสังคมกำหนดหรือว่ามีการกำหนดว่าไม่ใส่แล้วอันบางเพิงเย็นวางเพิงต้อนมันคือสับสนแค่นะบางคนนะแต่ว่าต้องอิงไปเสียงชนหลายเลยในบทซ่อน
0: เจ้าเพิงห้อนนี่หลายคนก็เห็นดีใช่แต่ว่าเพิงหยินนี่อาจารย์แต่ว่ามันก็ขึ้นกับการกำหนดหรือว่าการตกลงกันของคนในสังคมเนี่ยเนาะอาจารย์เนาะสมมติเขาจะเปลี่ยนจากวางเพิงหยินเป็นวางดอกไม้ทูบเทียนก็หักได้ก็เข้าใจได้เช่นเดียวกัน
1: ได้เจ้า
0: แต่ถ้า
1: หมายความว่าเขาสามารถใช้ได้ทุกคำศัพท์ที่มันจะสื่อบอกในห้องกู้ขนาดว่าเป็นขั้นตอนเขาอาจจะใช้คำศัพท์ใดก็ได้เนาะว่าที่ว่าเป็นใจว่าวานคือหยินวานคือห้อนอันนี้มันเช่นเราคนใส่มันจะดุลเลยเด็ดดอกซ้อน
0: แม
1: ่นบอก
0: แม่น
1: ๆตั้งแต่อาจารย์ที่ทรงสการมาแค่นี้ไปคนใส่อันวานคือหยินแล้วเขากลับเงินเอาทุกเชียงดอกไม้ไปวางลูกเนาะอันนี้เป็นเรื่องภาษาคือกันกับอันนั้นจำนวนว่าจับป่าสองมือจริงจริงนะ
0: เจ้า
1: บัดนี้บางคนจีซอกว่าจับป่าสองมือต้องมันก็แน่นว่ามันก็ดีตัวจับป่าสองมือมันยุ่งเด้ใช่บ่ตัวที่จริงเนี่ยจับป่าสองมือหมายว่าจับสองเบื้องเนี่ยเบื้องใดกับป่าจับป่าสองตัวบอกยังไงใช่บ
0: ่กับเบื้องละตัวเขาหมายว่านะจับมันเป็นเบื้องละตัว
1: เนี่ยอันนั้นเลยเนี่ย
0: สำนวนการใช้สำนวน
1: การใช้สำนวนนะ
0: เจ้า
1: ดังนั้นสำนวนบางเชื่อมันอาจจะบ่ถูก
0: บ่ถูกตามตัวจริง
1: กงกันข้ามคือสอนแค่ร้อยงามจริงจริงนี่บอก
0: เจ้า
1: ไม่ที่สามารถที่สอนแค่ได้นี
0: ่
1: บอกแต่ว่ามันที่ว่าสอนกันนะ
0: เจ้า
1: ไปก่อนไกลจริงจริงนี่บอกแบบเสียงเมียงมันว่าแบบที่สอนเสียงเมียงไม่มีทางเสียงเมียงก็ว่าไปก่อนไกลถึงคำว่าว่าวอีแจ้งก็แม่นใส่ก้อนไก่ขันอุจินา
0: เจ้าม
1: ันจะมีภาษาเฮาดังนั้นมันจะเกิดมีสำนวนหลายอย่างเป็นบอกจะมีสังคม
0: เว้าเรื่องสำนวนนี่มันติดพันกับวัฒนธรรมอาจารย์ซึ่งว่าการสร้างสำนวนนี่มันบ่แม่นหากะสร้างมีหลายการมันมาแต่บูฮานการเนาะอาจารย์เช่นกันกับเพื่อนยินนี่คือกันก็บ่ได้หากะสร้างได้ก็สร้างมาตั้งแต่ดอกซ่อนกอแห่งเกิดน้ำหลังอาจารย์จักจีเท่าใดปีก็เกิดมาก็ได้ยินเดี๋ยวนี้แล้วหั่นน่ะว่าเพิ่งยินคันสิว่าแล้วเป็นการใช้แบบนามมาทําเป็นการกายความหมายก็ว่าแม่นเด้อาจารย์นี่นะ
1: แม่น
0: เนาะแต่ว่าคันว่าพวกเราในสังคมหากอานาเห็นว่ามันบ่เหมาะสมที่จะใช้มันบ่ถูกกับตัวจริงเออก็พร้อมเพียงกันเปลี่ยนก็เป็นว่าวางดอกไม้ทูบเทียนก็บ่วางเพิ่งยินหั่นน่ะแต่ว่ามันก็บ่คักคือคําที่ว่าเคยใช้มาติดพันกับสำนวนอาจารย
1: ์
0: อันเบาเรื่องภาษานี่แนวไรก็ถือเป็นรายการขอเพียงแต่ว่าคนในสังคมส่วนหลายเลยต้องเบาว่าส่วนหลายมันเข้าใจเนาะเบาไปแล้วเข้าใจคันว่าบ่เข้าใจบัดนี้การแสดงออกตัวจริงบัดเวลาอันนะโฆษกหรือว่าพิธีกรที่รับผิดชอบงานสถาปนกิจศพเก่าอยู่ในพิธีนะว่าขอเชิญบรรดาท่านแขกที่มีเกียรติร่วมวางเพลิงเย็นกับสภัดว่ามดทุกคนลุกเพื่อภาพไปจับเอาดอกไม้ธูปเทียนหันไปวางเด้อาจารย์เนาะเอออันนี้มันเป็นการแสดงว่าคนในสังคมส่วนหลายแม่นเข้าใจเด้มีรายการเนาะคิดว่าคือสิแนวนั้นได้เนาะอาจารย์เนาะแต่ว่าเรื่องภาษานี่บ่มีถูกบ่มีผิดแม่นบ่อาจารย์
1: แม่นเพราะว่าทุกคําเว้าที่เฮาใช้นะก็คือว่าเฮาสามารถอันคือกันกับอันนั้นคําว่าอธิการบดีนี่
0: เจ้า
1: ก่อนอธิการบดีกับคณะบดีนะเมื่อก่อนเพิ่นใช้เน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: ใช้เป็นหลักเวลาหลายสิบปีเด้แต่ว่าเพิ่นก็สามารถมาเปลี่ยน
0: อ
1: ธิการบดีก็เปลี่ยนมาเป็นผู้อำนวยการใหญ่ทีนี้แล้วบัดนี้คณะบดีก็เปลี่ยนมาเป็นหัวหน้าคณะวิชาทีนี้จะได้เปลี่ยนถ้าว่ามีการเปลี่ยนแปลงเลยหมายความว่าแจ้งการให้ทั่วสังคมรับทราบและคนก็จะปฏิบัติตามอันนี้ก็เป็นเดียวกันคำนี้คำว่าส่วนหลายเนาะต้องเป็นส่วนหลายเด
0: ้
1: ที่ในสังคมว่าเออบ่มากและคำนี้ควรเปลี่ยนซะมันคือว่ามันบ่มีเชื่อดอกมันไฟเย็นหรือว่าเพิ่มเย็นนี่นะนะเห็นบ่
0: เจ้าแม่นแปลว่าเดี๋ยวนี้เพิ่นกำหนดเอาคำว่าเพิงหยิดนี่เป็นคำที่ใช้เป็นทางการได้เนาะอาจารย์เนาะ
1: แม่นเกี่ยวกับทางการเพราะว่าทางด้านศาสนาเป็นมักใช้โดยกฎพิธีทรงสการนี่นะเอาไปได้ยินตลอดแล้วเวลาลุงนี่น่ะมันสิคิมบอกเวลาเป็นแจ้งการนี่คืออาจารย์ยกมา
0: เจ้า
1: คือพิธีวานเพิงหยิดพระอาจารย์คุณทอนเทพเทวาจริงๆอดีตประธานอพสแขวงเชียงจันทน์ก็ใส่ที่ที่ฟังถึงแล้วก็กู้ด้วยเวลานี้จะเอาสูบเทียนดอกไม้ไปเพราะนั้นจืดเชื้อนี่ม
0: าเจ้าเพราะว่าอีกส่วนหนึ่งนี่ก็สิมันเป็นย้อนว่าคำกงเงินข้ามกันเดี๋ยวอาจารย์มันก็ง่ายเพิ่งห้อนมีห้อนก็ต้องมีเย็นจังสินะอาจารย์อันนี้ว่าเรื่องการสร้างสำนวนเนาะมีรายการถือว่าเรากำหนดใช้คำนี้เป็นทางการถ้าหากว่าหลายคนเห็นว่าโอ้มันบ่เหมาะสมบ่สอดคล้องกับตัวจริงเพิ่งนี่บ่มีเย็นมีแต่ห้อนเราก็พร้อมเพียงเฮียงหน้ากันเปลี่ยนเนาะภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็กำหนดมาว่าจะให้ใส่ใส่วางดอกไม้ธูปเทียนหลังจากนั้นจึงค่อยวางเพิ่งห้อนจังสิตอนวางเพิงห้อนหันกับบ่แม่นเมิดทุกคนสิได้วางเด้ก็แม่นมีผู้ต่างหน้าหรือว่าคันแม่นเรื่องการจัดตั้งก็มีผู้ต่างหน้าคันแม่นว่าครอบครัวก็แม่นลูกหลานผู้สำคัญในครอบครัวหันแล้วเนาะอาจารย์เนาะแม่นให้เฮาเจ้าข่อยผู้ไปร่วมพิธีดังกล่าวร่วมพิธีโศกเศร้าหันก็แม่นได้วางแต่ดอกไม้ธูปเทียนก็คือแม่นเพิงเย็นหันเนาะอาจารย์
1: เจ
0: ้
1: า
0: แม่นคิดว่าเอาซ้ำนั้นก่อนมีรายการเพิงยินเพิงห้อน
1: ตอนนี้จริงสนทนากันตื่น
0: แมนเอาสามคำอีกประมวลประเมินประมาณ
1: ประมวลประเมินประมาณนี่จัดอยู่ในกลุ่มคำกริยาที่มีความเกี่ยวข้องกับการ

0: มันมีความหมายว่าการรวบรวมเอาทุกสิ่งทุกอย่างเข้ากันเป็นหมวดหมู่คำนี้เน้นนะถึงการรวบรวมและจัดระเบียบเน้นการเอาข้อมูลหลากหลายบอนมารวมกันให้เป็นระเบียบหรือว่าประมวลผลดังตัวอย่างว่าคณะกรรมการควมห่างประมวลกฎหมายแทงฉบับปรับปรุงใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยอีกตัวอย่างหนึ่งหลังจากสิ้นสุดการลงเก็บกรรมข้อมูลพวกเขาต้องประมวลผลการสำรวจทั้งหมดออกเป็นสถิติในตัวอย่างหนึ่งสมองของคนเขาสามารถประมวลเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างว่องไวเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์เฉพาะหน้าอันนั้นแม่นประมวลเนาะ
1: เจ้าง
0: ามและตัวอย่างบัดนี้มันเทียบเป็ดคำว่าประเมินประเมินก็เป็นคำกริยาจากเข้าภาษาคำแม่ประกอบด้วยคำอุปสรรคปาลีเนาะปะก็หมายถึงทั่วข้างหน้าก่อนและคำว่าเมินก็หมายถึงเบิ่งหรือว่าตรวจการเมื่อสองคำนี้ประกอบเข้ากันเป็นประเมินก็หมายถึงการเบิ่งการตรวจการหรือว่าการตีราคาคุณค่าคำนี้มันเน้นนักถึงการตีราคาหรือว่าแท้คุณค่าเน้นการใส่เกณฑ์มาตัดสินว่าสิ่งนั้นดีได้มาตรฐานหรือมีคุณค่าเท่าใดดังตัวอย่างว่าอาจารย์จะดำเนินการประเมินผลการเรียนของนักศึกษาโดยอิงใส่การร่วมกิจกรรมและคะแนนสอบเสียงในตัวอย่างหนึ่งธนาคารได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงมาประเมินราคาที่ดินเพื่ออนุมัติวงเงินกู้ยืมนะและตัวอย่างที่สามพวกเขาต้องประเมินความเสี่ยงอย่างรอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนในโครงการใหญ่นี้อันนี้เงินความหมายของประเมินแบบตัวอย่างมันนี่มาเทียบใส่กับคำว่าประมาณประมาณนี่เป็นคำกริยาจากเข้าปาลีคำเดิมจะออกเสียงว่าประมาณนะซึ่งคำเดิมประมาณนี่หมายถึงการนับจะกำหนดเมื่อแปลงเสียงมาเป็นคำลาวว่าประมาณก็หมายถึงกำหนดขนาดหรือคาดคะเนค่ะคำนี้เน้นนักถึงการคาดคะเนหรือตัวเลขโดยสังเกตเน้นความบนแน่นอนห้อยเสียงแป๊เป็นการคิดไล่เอาค่าที่ใกล้เคียงดังตัวอย่างว่าการเดินทางจากนครหลวงเยี่ยงจันทร์ไปหาหลวงพระบางโดยรถไฟจะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงที่จริงแล้วบ่ใช้ประมาณได้บ่ดอกก่อน
1: จะใช้เวลา2ชั่วโมงก็ได้อาจารย์
0: เนี่ยใช้เวลา2ชั่วโมงเพราะประมาณนี้มันอาจจะเกินหน่อยนึงหรือว่าลดหน่อยนึงแ
1: หละแม่นๆแสดงถึงความบ่แน่นอนปานใดอาจารย์เนาะประมาณนั้น
0: น
1: ะ
0: ได้ตัวอย่างนึงฝ่ายวิศวกรได้กำหนดมูลค่าการก่อสร้างประมาณการไว้อยู่ที่500ล้านกีบในตัวอย่างหนึ่งค่อยเบิ่งจากสายตาแล้วความกว้างของห้องนี้มีประมาณ5เมตรอันนั้นเป็นมีงามในตัวอย่างของคำว่าประมาณสามคำนี้สามารถใช้แทนกันได้บ่ครับ
1: ตามอาจารย์อธิบายมานี่มันบ่สามารถใช้แทนกันได้เพราะว่ามันจะมีความหมายเฉพาะเด้คิดว่าใช้ในกรณีเฉพาะของแต่ละคำนะอาจารย์
0: คือว่าทั้ง3คำเป็นคำที่มีความหมายต่างกัน
1: แม่น
0: เนาะมีความหมายต่างกันบ่สามารถใช้แทนกันได้คือว่าจะมีคำว่าปะข้างหน้าและจะมีในพยัญชนะที่2จะมี
1: มอมเมล
0: ม
1: อความพยัญชนะความพยัญชนะแต่ความหมายนี่ไปคนละเรื่อง
0: เนี่ยมวนเมินมานี่สิเรามีความหมายต่างกันเลยแต่นี่อาจารย์จะมาสรุปโดยย่อ

0: ำนวนเงินพร้อมเข้ากันเล่นบอลขบวนการจัดหมวดหมู่ข้อมูลประเมินเงินตีค่าให้เรื่องการใส่ลักเกณฑ์มาสั่งซาคุณค่าหรือราคาวันนี้ประมาณแนมคาดเดาค่าเรื่องการบอกตัวเลขหรือปริมาณที่ใกล้เคียงตัวจริงนะจะมีขนาดนั้นบอกซ่อนประมวลประเมินประเมิน
1: เจ้าความหมายนี่มันบ่ร่วมกันได้นี่บ่ร่วมกันจักหน่อยใส่เฉพาะในกรณีต่างเนาะประมวลนี่เน้นเรื่องการห่วมเอาการห่วมเอาทุกสิ่งมาเข้ากันไว้เป็นอันเดียวเนาะเพื่ออันน่ะสะดวกในการนําใส้เนาะอาจารย์ก่อนประเมินนี่แม่นเว้าถึงการตีค่าก่อนจะตีค่าได้ต้องมีหลักหรือว่ามีการกําหนดเอาเป็นอันกลางเนาะอาจารย์เนาะบ่ซั่นมันก็สิบ่สามารถตีค่าออกมาได้อย่างจะแจ้งและชัดเจนได้ส่วนประมาณนี่คืออาจารย์ว่าเมื่อกี้การคาดเดากับว่าแมนแต่ว่าในการคาดเดานั้นเฮาก็เน้นใส่เพียงแต่ตัวเลขกับปริมาณเท่านั้นก็บ่ได้แม่นทุกอันเนาะเจ้าคิดว่าคือสิได้แล้ววันนี้ยังอีก3คำก็มีคำว่าประมาทดูหมิ่นแล้วก็ดูถูก
0: ประมาทดูหมิ่นดูถูกนี้เป็น3คำจัดอยู่ในกลุ่มคำกริยาที่แสดงถึงทัศนคติอารมณ์จิตหรือพฤติกรรมในทางลบในชีวิตประจำวันนี้เขามักจะได้ยินคำเหล่านี้บางเทื่อก็ใช้ต้อนกันเนาะเป็นดูหมิ่นประมาทจิตหรือว่าดูถูกดูหมิ่นแต่ในการนำใช้ในชีวิตจริงแล้วคือว่าทั้ง3คำก็มีโครงสร้างและจุดเน้นนักที่แตกต่างกันคืออย่างนี้ประมาทเป็นคำกริยาจากเข้าภาษาปาลีคำเดิมจะออกเสียงว่าปะมาทะหมายถึงหลงลืมเลื่อนเล่อขาดสติเมื่อครับออกมาใส่ในภาษาลาวแล้วก็ได้แปลงเสียงมาเป็นคำลาวว่าปะมาก็หมายถึงขาดความระมัดระวังขาดความรอบคอบพร้อมกันนั้นหมายถึงเบิ่งเบาถือตำบ่ให้ความสำคัญคำนี้มันเนี่ยนักถือความขาดสติความเลินเล่อของสถานการณ์จนว่าขับรถประมาทหรือในความหมายว่าการเบิ่งเบาคู่ต่อสู้หรือว่าเบิ่งเบาปัญหาย้อนความชุนงตัวหรือจะยังมาอย่าประมาทคู่แข่งเด้อมันจะใจในแบบเนาะวันนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างที่เป็นประโยคที่เราพวกเราใส่ในชีวิตประจำวันเนาะการขับขี่รถด้วยความประมาทและขาดสติถือเป็นสาเหตุหลักที่พาให้เกิดอุบัติเหตุตามท้องถนนหลวงจริงไหมถ้าว่าทุกคนขับรถอย่างมีสติเกิดบ่
1: บ่เกิดแน่นอนอาจารย์
0: บ่เกิดแน่นย้อนแบบประมาทเนี่ยจะกระขาดสติอีกตัวอย่างหนึ่งถึงว่าพวกเขาจะมีคะแนนน้ำหน้าแต่ก็อย่าเฝ้าประมาทคู่ต่อสู้เพราะเขาเจ้าอาจผิดเกณฑ์ได้ทุกเวลาจริงป่ะ
1: เจ้า
0: จะมีบางทีว่าได้คะแนนน้ำเขาแล้วตัวอย่างเป๊ะบานเนาะหรือว่าจุฬาบานเป๊ะจุฬาบานเป๊ะนำขอแล้ว2ประตูต่อ0นะมันเพื่ออากาศเด็กประมาทเห็นป่ะ
1: แม่
0: ก็สุดท้ายมา
1: เสีย
0: เจ้าผิดเกมก็สุดท้ายมาเป็น3ต่อ2แสดงว่าเขาก็เสียตัวนี่ตัวอย่างหนึ่งศาลได้ตัดสินว่าจำเลยมีความผิดฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุที่ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บเห็นไหมอันนี้มันคำประมาทเนาะอันนี้ที่ว่าเขาก็ใส่เรื่อยๆบอกในชีวิตประจำวันคำว่าประมาท
1: แม่น
0: มันนี่คำว่าดูมินนี่เป็นคำผสมประเภทคำกริยาประกอบด้วยคำว่าดู หมายถึงเบิ่งมองแต่คำว่ามิ่งมิ่งมาจากเข้าคำแม่หมายถึงประมาทอยู่แค้นเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นมิ่งก็หมายถึงเบิ่งคนอื่นในแง่ลบเบิ่งขามคุ้นคาหรือแสดงท่าทีบอกเขาหลบคำนี้มันเน้นนักถึงการบุคลบหรือแสดงวาจาท่าทีเบิ่งขามความสามารถหรือคิดอำนาจของบุคคลอื่นดังตัวอย่างว่าพวกเขาบุควรเว้าจาดูมีความรู้ความสามารถของเพื่อนร่วมงานเพียงย้อนเขาเจ้าหาก็มาเหตุเรียกใหม่หรือว่าเป็นพนักงานใหม่อันบุควรเว้าจาดูมีเนาะอีกอย่างหนึ่งแล้วถือดำเนินคดีไม่ขอหาดูหมิ่นเจ้าพนักงานในขณะที่เพิ่นกำลังปฏิบัติหน้าที่ในตัวอย่างนี้อีกการแสดงท่าทีดูหมิ่นความคิดเห็นของผู้อื่นเกิดให้การเย็ดเยียดเป็นทีเกิดความแตกแยกนี่มาดกซ้อน
1: เจ้า
0: อันนี้นั่นดูหมิ่นอันนี้คำที่3ดูถูกเป็นคำผสมประเภทคำกริยาประกอบด้วยคำว่าดูดูก็หมายถึงเบิ่งหรือว่ามองและคำว่าถูกถูกในที่นี้นี่อาจารย์ขอย้ำเปิดวจนานุกรมด้วยดอกซ้อนเปิดจะไปเห็นในวจนานุกรมซับวรรณคดีสมัยบูฮานเนาะคำว่าถูกเป็นคำเข้าลาวเดิมหรือว่าคำเข้าลาวสมัยบูฮานปรากฏมีอยู่ในมหากาพย์ข้าวหุ่นข้าวเจียงก็หมายถึงชื่อหรือว่ามีคาตำ เมื่อสองคำนี้ผสมประกันเป็นดูถูกก็หมายถึงเบิ่งแล้วเหยียบย่ำลดคุณค่าหรือศักดิ์ศรีความเป็นคนของอีกฝ่ายหนึ่งคำนี้มันเน้นนักถึงการเหยียบย่ำศักดิ์ศรีฐานะหรือส้นตั้งเน้นการเปรียบเทียบความเหนือตัวต่ำตัวเนาะตัวอย่างดูถูกคนถูกคนยากดูถูกเหยียดศักดิ์ศรีของผู้อื่นวันนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างอันนี้ในบริบทฐานะหรือว่าในสังคมเนาะยาดูถูกคนอื่นย้อนขเจ้าทุกยากเพราะทุกคนล้วนเป็นมีศักดิ์ศรีความเป็นคนเท่าเทียมกันไม่มรดกซ่อน
1: เจ้าเหม็นแท
0: ้มีข้างที่มีที่ทุกข์ที่ยากทุกคนล้วนเป็นมีศักดิ์ศรีความเป็นคนเท่าเทียมกันอีกตัวอย่างหนึ่งคำเว้าเนาะเนื้อของเราเจ็ดให้ค่อยพูดทุกคือกับวัดชื่อดูถูกศักดิ์ศรีอย่างดีแน่เล็กตัวอย่างหนึ่งจงเก็บเอาคำดูถูกของผู้อื่นมาเป็นแห้งสุกดังในการพัฒนาตนเองให้ประสบผลสำเร็จนะครับอันนี้ก็คือว่าประมาทดูหมิ่นดูถูกสามารถไปแทนกันได้บริสุทธิ
1: ์คิดว่าบ่ได้หมดทุกกรณีอาจารย
0: ์จ้
1: าบางกรณีคิดว่าใช้แทนกันได้อยู่
0: เพราะว่าประมาณนี้อาจจะใช้ซ่อนกับดูหมิ่นก็ได
1: ้แม่น
0: แม่นบ่
1: แม่นล่ะ
0: ดูหมิ่นประมาทดิมักว่าซ่อนกันเพราะว่าประมาทจะมีสองความหมายดอกซ่อน
1: เจ้า
0: ความหมายหนึ่งมันประมาทมันขาดความระมัดระวัง
1: เออแม่น
0: แล้วความหมายสองมันเบิ่งเบาถือต่ำบ่ให้ความสำคัญแม่นบ่เช่นว่าประมาทคู่ต่อสู้คือว่าเขาคือที่บอกเองดอกค
1: ือ
0: แนวนั้นนะอันนั้นดังนั้นเวลาว่าการขับขี่รถด้วยความประมาทในขาดสติจริงๆเขาจะมาเปลี่ยนว่าการขับขี่รถด้วยความดื่มมินและขาดสติได้ป
1: ่ะบ่ได้กรณีนี้แทนบ่ได้ดอกอาจารย
0: ์บ่ได้บ่ได้ตรงนี้หมายก็บ่สามารถแทนกันได้ในทุกทุก กรณีเนาะ
1: เจ้า
0: คือบางกรณีจะได้บางกรณีก็ไม่ได
1: ้เจ้า
0: ถ้าว่ามีความหมายซึ่งกันจึงสามารถแอมได
1: ้เจ้า
0: เห็นบ่
1: คันนำมาซ่อนใส่กันก็เพิ่มความหนักแน่นขึ้นเติมคือคำว่าดูหมิ่นกับประมาทนี่นะเห็นซ่อนใส่กันมาเพิ่มเพิ่งก็ตัดคำว่าดูหันออกอาจารย์เป็นหมิ่นประมาทสินะ
0: หมิ่นประมาท
1: หรือว่าดูหมิ่นกับดูถูกบางเทือก็ซ่อนใส่กันเป็นดูถูกดูหมิ่นดูหมิ่นดูถูกอย่างสินะดูถูกนี่มันบ่แม่นคำที่เฮาได้รับผลสะท้อนมาจากภาษาไทยที่อาจารย์มีรายการบางท่านก็คล่องใจดิ
0: ดูถูกเนอะก็คืออาจารย์ได้บอกมาแล้วอาจารย์พยายามจะสอบบางคำว่าถูกนะ
1: เจ้า
0: แต่ว่ามันก็มีอยู่ในวรรณคดีสมัยโบราณของเราคือพอมันเข้าหูเข้าเกียงได้มีคำดังกล่าวนี้ถูกดังนั้นมาวันนี้อาจารย์ว่าเปิดเบิ่งคำว่าดูถูกทุกวัจนานุกรมภาษาลาวหรือว่าวัจนานุกรมลาวภาษาต่างประเทศมีคำว่าดูถูกสมมติละทนกับบ่ได้ที่เขียนว่าอันคำนี้มาจากไส
1: เจ้า
0: จะแสงก็แสดงว่าคำนี้ก็เป็นคำลาวอยู
1: ่
0: แล้วก็เป็นคำที่ใส่รวมกันกับภาษาไทยเห็นป่ะก็เช่นเดียวคำประมาทไทยเป็นกระใส่ด้วยกันดูยิ้มเป็นกระใส่ด้วยกันดูถูกเป็นกระใส่ด้วยกันหมายว่าทั้งสามคำใส่รวมกัน
1: เจ้า
0: เป็นบทซ้อน
1: เจ้าเพียงแต่ว่าคําว่าดูถูกหรือว่าถูกนี่มันเฮาใช้ในสมัยก่อนที่ว่าเฮาปะระยะห่างในการใช้หันมาดุลแล้วอาจารย
0: ์
1: แล้
0: วหลายศตวรรษ
1: หลายศตวรรษบัดนี้เพิ่นพัด3คํานะก็มีความหมาย
0: เพราะว่ามันมีอยู่ในบทเรียนกลุ่มภาษาลาวแล้วก็ถือว่าเป็นคําลาวแหละ
1: เจ้า
0: เ
1: จ้าแม่นแล้วสรุปคือทั้ง3คำแม่นใช้แทนกันบ่ได้ในทุกกรณีเนาะอาจารย์เนาะมีห่วมอยู่ความหมายหั่นน่ะแต่ว่าบ่สามารถใช้แทนกันได้ทั้งหมดคิดว่าคือสิได้แล้วเนาะอาจารย์เนาะคำศัพท์ใดอยากฝากก็อย่าลืมส่งให้ดอกซ้อนมีส่วนห่วมน้ำกัน020-5986-4685ทาง WhatsApp เนาะส่งปะไว้โลดคำศัพท์ใดที่มีรายการคิดพ่อที่เป็นปัญหาในการนำใช้ทิศนี้คันว่าบทันตาตารางคำศัพท์ที่จะออกอากาศทันเต็มก็บ่เป็นยังเขาก็เลื่อนไปอาทิตย์หน้าทิศนี้ฟังที่ฟังคำศัพท์ที่มูฝากถามสักก้อนทิศหน้ากับของเขาทิศโตไปกับของเพื่อนมูลกันไปเปลี่ยนกันมาคือนั่นแหละเนาะเวลาจากรายการใกล้จะหมดแล้วให้มีรายการได้ฟังเพลงอัดท้ายในรายการอวยพรทุกท่านมีความสุขสุขดีตลอดไปพบกันใหม่มื้ออื่นมื้อนี้ลาก่อนสบายดี

0: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินทางกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจากสามทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาลอท่าก่อนจะสวยเกินแก้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599
1: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการอาทิตย์อัสดง

0: มันบินดิ
1: โดยโดย
0: เดี๋ยวนี้ใช้ออกกินนั้นโบวิน
1: แสดงว่าเดี๋ยวนี้ยายแกบินกับโบกินละ
2: แม่โบวินดอกมีแต่เมื่อย
1: โดยโอ้ยพ่อเนี่ยบินพร้
3: อ
1: มเมื่อยพร้อมมาเห็นซะห่วย
3: วันนี้เช้าแล้วยายแกบิน
1: ยายแกบินเช้าแล้วเนาะ
3: มันโบวินนะกับโบกินเนี่ย
1: ดีใจเนาะสนใจสั่งซื้อหรือให้คำปรึกษาโทรและวอทแอป020-5449-5449อีกเถื่อ020-5449-5449

0: สวัสดีท่านผู้ฟังที่เข้ารอบเพื่อนมิตรรายการ
1: อาทิตย์อาสดงเทียงแพงเลยคิดฮอดคิดถึงทุกทางกลับมาแล้วเด้อฝนตกแต่มื้อนี้กลับมาแล้วกลับมาพบกับมิตรรายการคือเก่าเนาะนําเอาเสียงเพลงเสียงล้ําความมวลความซื่นมาเปิดให้มิตรรายการได้รับฟังกันเป็นประจําวันจันทร์จนฮอดวันพฤหัสบดีแหละท่านผู้ฟัง 18:00 นจนฮอด 19:00 นมีรายการฮู้จักกันดีและก็ติดตามมาโดยตลอดเลยบ่ว่าจะเป็นทางวิทยุเนาะ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือว่าทางไลฟ์ Facebook Lao National Radio นอกนั้นก็ติดตามทางเว็บไซต์ก็ได้เนาะ www.lnr.org.la วิทยุออนไลน์รับฟังได้ทั่วโลกนะความมวลความซื่นเป็นของท่านผู้ฟังผ่อนคลายความบิดความเมื่อยหลังจากที่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานมาเบิดมือและฟังเพลงฟังล้ำไปนำหาแนวดีๆเข้าหูว่าสันซาผู้บางคนก็ถึกตำหนิตีชมมาจะเศร้า เบิดมือว่าจันเฮ็ดเวียกกับบ่ม่วนว่าซั่นแหละเอ้าก็เฮ็ดจังไหนคำตำหนิตีชมก็เป็นบทเรียนอันนึงให้เฮาเพื่อปรับปรุงการเฮ็ดเวียกของเฮาให้มันดีขึ้นนั่นแหละเนาะจะไปเก็บใส่ใจออกวิทย์ห้องการแล้วก็เป็นฟังเพลงมวนๆไปโลดในใดสิมวนกับฮอดเฮือนฮอดซานนําเอาแต่แนวดีๆเข้าเฮือนเข้าซานบ่แม่นสิเอาอารมณ์เฮาไประบายอยู่เฮือนได้เนาะอันนี้เป็นสิ่งที่บ่ดีเด้อความนอกอย่าเอาเข้าความในอย่าออกบูฮันเพิ่นว่าผู้ขับรถขับลางก็ดีระมัดระวังนะนะคอยไปคอยมาฟังเพลงไปในฟังรายการไปนําสัมภาษีใจลอยไปจังซี่ก็เฮ็ดให้เกิดอุบัติเหตุได้เนาะระมัดระวังกันตื่มกับผลิตภัณฑ์ดีๆจากทางบริษัทไอราดาลาวนำเอาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพมาตอนมาฝากเพื่อนมีรายการพร้อมด้วยสาระนาหูดีๆจากทางรายการของพวกเราจะเว้าให้มีรายการได้ครับฟังวิธีสังเกตสุขภาพว่าเฮาสุขภาพดีหรือบ่เฮาสิสังเกตแนวใดแน่ง่ายๆนึงแต่ว่าหลายคนก็เบิ่งข้ามไปเนาะกับผลิตภัณฑ์นะช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายแข็งแข็งต้านการอักเสบลดน้ำตาลในเลือดไขมันในเลือดจังสิและความดันตั้งส่งพวกนี้สิเบิดปัญหาไปเมื่อทานกินโนนิเอนไซม์โนนิเอนไซม์เป็นสมุนไพรบำรุงสุขภาพเนาะช่วยลดการอักเสบและต้านการอักเสบและก็เฮ็ดให้ลำไส้ดูดซึมอาหารได้ดีจังสิแหละเนาะเพื่อถ้าว่าลำไส้ดูดซึมอาหารได้ดีร่างกายเฮาก็จะแข็งแรงดูดซึมอาหารได้และก็กินง่ายทายสะดวกจังสิแหละท่านผู้ฟังปรับความสมดุลในร่างกายกินข้าวแซ่บนอนหลับนอนอย่าลืมโนนิเอนไซม์บวกกับสุพัฒโอสถช่วยเฮ็ดให้เลือดของท่านบ่ขุ่นบ่เหนียวเลือดสะอาดบ่มีสารพิษตกค้างก็คือสุพัฒโอสถเฮ็ดให้เลือดสะอาดแล้วไหลเวียนไปล่อเลี้ยงทุกส่วนในร่างกายบ่มีปัญหาเกี่ยวกับปัญหาเส้นเลือดตีบเส้นเลือดตันเส้นเลือดแตกจังซี่นะอันตรายเด้อมื้อนี้มีเรื่องเล่าให้มีรายการได้รับฟังว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพี่น้องของอภิญญาเองเสียชีวิตแล้วเนื่องจากความดันขึ้นสูงแล้วก็เส้นเลือดตีบในสมองนะเข้าฮอดห้องหมอสวยบ่ทันเสียชีวิตแล้วเนาะก็อยากฝากเตือนมีรายการนะเป็นอุทาหรณ์สอนใจว่าต้องเบิ่งแยงสุขภาพให้แข็งแรงอยู่ตลอดนะครับนารายคลายเส้นผู้ที่มีปัญหากระดูกทับเส้นไข้ปวดเจ็บออดออดแอดแอดจังสิแหละก็สามารถใส่คู่กันกับนารายคลายเส้นสุภัทโอสถและกับโนนิเอนไซม์3ผลิตภัณฑ์นี้เป็น1เซตทันทีเลือกเบิ่งแยงสุขภาพในแพ็คเกจแบบ10มื้อ15มื้อ30มื้อหรือว่าเดือนนึงแหละหรือว่า3เดือน6เดือนปีนึงก็แล้วแต่เนาะมันจะมีเซตต่างกันเนาะราคาต่างกันแล้วก็มีนโยบายหรือว่าสวัสดิการของทางบริษัทในโครงการที่ทางบริษัทจัดขึ้นเนาะเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้นะกับโครงการดีๆของทางบริษัทไอราดาลาวนอกจาก3ผลิตภัณฑ์นี้แล้วยังแถมสบู่แก้คันแก้คายและก็สบู่หน้าขาวพร้อมให้เป็นแนวละ1อย่างเป็น2ก้อนนะสบู่2ก้อนบวกกับยาทูแค้ว BSY Fresh and Whitening ปัญหาในปากของท่านจะเบิดไปบ่จะเป็นเหือกบวมเหือกไข่ฮอนในปากเปื่อยหรือว่าปัญหาแค้วแมงจังซี่เจ็บแค้วกินปากแห้งเนื่องจากอาหารการกินต่างๆทั้งบริษัทไอราดาลาวก็มีผลิตภัณฑ์ยาทูแค้วดีๆมอบให้มีรายการ BSY Fresh and Whitening สวยทานใดทั้งหมดนี้แถมให้กับมีรายการได้เลยเริ่มแต่มื้อนี้เป็นต้นไปเด้อท่านผู้ฟังมื้อละ5ทานเท่านั้นฝากโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางบริษัทไอราดาลาวได้ปรึกษาปัญหาสุขภาพที่ท่านเป็นอยู่ และการสร้างซื้อผลิตภัณฑ์บอหรือว่าต้องการอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายจังสี่มีรายละเอียดครบให้กับมิตรรายการเด้อ020-8856-5599-5449-5449ฟ้าโทรไปโหลดบอกว่าพี่น้ารายการอาทิตย์อัศดงบอกว่าโทรมาปรึกษาได้บ่ต้องเสียเงินบ่ต้องซื้อต้องหาก็ว่ากันไปโลดเนาะทางบริษัทเป็นว่าในปัจจุบันเนี่ยโอ้คนโทรไปปรึกษาปัญหาสุขภาพหลายๆเนาะปัญหาที่เกิดขึ้นกับท่านผู้ฟังหรือว่ามีรายการเนี่ยนะจีเจ็บออดอแดดบ่ฮู้จะปิ่นปัวแนวใดจังซี่นอกจากไปหาแพทย์หาหมอแล้วทางบริษัทก็มีทีมงานเชี่ยวชาญเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพให้คำปรึกษาให้แก่ท่านโดยบ่มีค่าใส่จ่ายใดๆเอ้ามวลซื่นกันซะก่อนจะมาฟังสารานะฮู้จากทางรายการของพวกเรา

0: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินทางกายของฐานย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจาก3ทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตรช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนฮิตให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599
1: แม่นแล้วจะรอท่าให้เส้นเลือดตีบตันและก็เส้นเลือดแตกโอ้ยอันตรายได้ท่านผู้ฟังคืออภิญญาได้นำเสนอให้มีรายการได้รับฟังในหลายมือผ่านมาเนาะเกี่ยวกับการสัญญาณเตือนของทางกายเกี่ยวกับเส้นเลือดตีบตันเนี่ยมันบ่มีเนาะถ้าว่าซัวมันเป็นก็แม่นนักน่วงแล้วเนาะไปหาแพทย์หาหมอถ้าว่าเส้นเลือดแตกกันสิก็เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตถ้าว่าหมอช่วยทันได้ถ้าช่วยบ่ทันก็ถือว่าเสียชีวิตคือพี่น้องอภิญญานี่แหละยกเป็นตัวอย่างให้มีรายการได้ฮู้กันเลยเป็นอุทาหรณ์สอนใจเนาะเป็นความดันแล้วก็เป็นเส้นเลือดตีบในสมองนี่แหละเนาะก็ถือว่าไปฮอดมือหมอแล้วก็ช่วยบ่ได้เพราะว่าเป็นแห้งแล้ววินล่มเองอยู่บนนอนเลยเนาะแล้วก็ช่วยบ่ทันก็เสียชีวิตนี่คือมันบ่มีสัญญาณเตือนว่ามันไห้แห้งขึ้นแล้วต้องไปหาหมอแบบนี้นะมันบ่ทันเนาะสาเหตุหลักๆส่วนหลายก็มันมาจากดื่มน้ำน้อยซองมาก็เฮ็ดให้เลือดขุ่นเลือดเหนียวบ่สามารถไหลเวียนไปรอเลี้ยงทุกส่วนในร่างกายได้นี่ก็เป็นปัญหาหนึ่งซองมาดื่มน้ำน้อยแล้วก็เข้ามาอย่างไรภูมิต้านทานต่ำเนาะเลือดเหนียวเลือดเหนียวนี่ก็อันตรายเด้แม่นบ่คือว่าเมื่อกี้นี่ถ้าว่ามันเหนียวแล้วมันก็บ่สามารถไหลเวียนไปรอเลี้ยงร่างกายได้เลือดบ่สะอาดสองมาเป็นไขมันไขมันอุดตันเส้นเลือดจังซี่เด้หรือว่าระบบน้ำตาลสูงเนี่ยแกมกันไปเบิ่ดแหละคันมันเป็นแล้วมันก็เป็นต้องสู้กันเป็นพึ่งเป็นพวงกันไปโลดปัญหาสุขภาพเนาะดังนั้นฝากตั้งแต่เดี๋ยวนี้เด้อครับผู้ฟังกับผลิตภัณฑ์ที่อภิญญาได้เว้ากันเป็นประจำเลยเจ้าหน่อยบ่มีรายการตื่มอีกมาถึงสารณฮู้จากทางรายการของพวกเราเกี่ยวกับสัญญาณสุขภาพดีมันแสดงออกแนวใดเด้นะท่านผู้ฟังฟังเบิ่งที่อภิญญาจะบอกไปนี้ว่าท่านมีสัญญาณนั้นหรือบ่นะคนที่มักเหงื่อออกง่ายถ้าผู้ฟังเฮ็ดเวียงน้อยเดียวก็โอ้ยเหงื่อเต็มหน้าเต็มตานะเป็นสัญญาณที่ดีของสุขภาพได้ห่างกายเผาผลาญดีทางแพทย์หมอเพิ่นว่าจังซั่นและการเวลาเฮาไปเหนียวนะเป็นสีเหลืองจางๆนี่เพิ่นว่ามักให้หลังทำงานหรือว่าเฮ็ดเวียกดีนะท่านผู้ฟังเนาะเวลากินข้าวแล้วก็ท้องห้องตลอดจอกๆอยู่จังซี่คือว่าหาก็กินเขาเป็นอย่างคือว่าท้องห้องจอกๆอีกแล้วบ่พอสมองอันนั้นหมายถึงลำไส้ย่อยอาหารได้ดีกินบุดเดียวก็มันย่อยแหลกสามารถเฮ็ดให้ลำไส้สามารถดูดซึมอาหารได้ไวไปรอเลี้ยงที่เหลือก็เป็นอาจมไปว่าซั่นซะหลังกินข้าวนี่มีท้องห้องก็จะสุไปจมว่าโอ้ยมันคือว่าพวดแท้มีแต่อยู่แต่กินนี่บ่พอสิว่าอันนั้นหมายถึงลำไส้เฮาย่อยอาหารได้ดีเด้อท่านผู้ฟังเด้อบัดนี้เวลานอนนอนหลับดีแจ่บจมดีเวลาฝันมื้อเช้ามาก็จื้อได้เบิดเคยเป็นบ่ในเมื่อก่อนสมัยเฮายังหนุ่มยังน้อยเวลาเฮาฝันหยังเฮามาสามารถเฮาสามารถมาเล่าให้หมู่ฟังได้อย่างละเอียดนะเฮาก็ความจำดีสมองเฮ็ดเวียกดีเนาะเฮ็ดเวียกอย่างเต็มที่เฮานอนหลับแจ่บจมแล้วก็แม่นฝันนะฝันดีหรือว่าบ่ดีก็แล้วแต่ว่าจื้อได้เนาะจื้อได้ว่าเฮาฝันจังได๋อายุหลายมาแล้ว4 50 60ขึ้นไปแล้วจักฝันหยังเมื่อเช้ามาลืมเบิดแล้วนี่สมองบ่ดีอันนี้นะครับผู้ฟังเนาะแล้วก็เฮาสามารถขับถ่ายกงเวลาได้ คงเวลาทุกเช้าทุกเช้าหมายถึงลำไส้เฮาสะอาดเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของเฮาเลยถ้าว่าลำไส้เฮาสะอาดมื้อเช้ามาโหยอยู่บ่ได้หรอกให้มันลึ่งเลยดิดื่มน้ําเข้าไปคือเป็นยาเคยบอกว่ามื้อเช้ามาดื่มน้ําจอกนึงจอกใหญ่ๆโลดเนาะบ่พอ10นาทีก็เข้าห้องน้ําโลดล้างลำไส้ออกไปลำไส้สะอาดเนาะแล้วก็เวลากินข้าวอิ่มแล้วหรือว่ามักเอื้อมหรือว่ามักตดจังซี่เนาะหมายถึงระบายลมได้ดีบ่มีแก๊สในท้องและมีมันก็ระบายออกนะเขาหมายว่าเป็นสัญญาณสุขภาพดีอีกบ้านหนึ่งและสุดท้ายก็คือเวลาเฮาเป็นบาดแผลเนี่ยบุดเดียวกระเซานี่บุดเดียวเซาโลดลังคนข้ามคืนนี่แผลดีแล้วแผลสมมติว่ามีดบาดหรือว่าไม่แนวมีคมบาดเล็กๆน้อยๆนี่นะบ่ข้ามมือพลังคนมันผิวจอดกันแล้วกับบ่เจ็บบ่ปวดตัวอย่างเครื่องพิญญาเนี่ยผู้เว้าอยู่ในโลดเนาะแผลบักใหญ่แต่ว่าบ่เจ็บบ่ปวดและบ่พอ3มื้อเบะแผลนี่ก็แห้งลดนะอันนี้บ่แม่นโอ้ยตัวเองสุขภาพดีบ่บ่แม่นเนาะเป็นตัวอย่างให้ในเมื่อก่อนถึงว่าบ่ตุ้ยพี่ดีงามปานนี้ แต่ก่อนจ้อยๆน้อยๆแต่ว่าก็บ่เคยเจ็บเนาะเจ็บซ้ํามีดบาดมือบ่แทงกินหรือว่าเหล่าไหมนี่นะจนว่าเลือดออกเป็นซ้ายนี่แต่ว่ามื้อเช้ามาแผลมันเกือบดีเลยแหละอันนี้ก็เป็นสัญญาณเพื่อนว่าภูมิต้านทานดีภูมิต้านทานดีเลือดก็ดีพร้อมนี่มันเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของเฮาที่จะเสริมสร้างสุขภาพของทานให้แข็งแรงก็คือโนนีเอนไซม์เนาะโนนีเอนไซม์ช่วยเฮ็ดให้ลำไส้ย่อยอาหารดูดซึมอาหารได้ดีกระเพาะลำไส้ดีท่านผู้ฟังกินข้าวแซ่บนอนหลับเพิ่นว่านะขับถ่ายดีอีกท่านผู้ฟังระบายได้ดีเอื้อมตดอยู่ตลอดเวลาเฮากินข้าวแล้วหรือว่าอันใดก็แล้วแต่เนาะที่พาให้เฮาถ่ายลมหรือว่าตดดีจังซี่นะแต่ว่าจะสุไปใกล้หมูแล้วนอนก็หลับดีกินข้าวแซ่บนอนหลับนอนรับฟังเนาะเฮ็ดให้มักไคลังเฮ็ดเวียกดีอีกร่างกายเผาผลาญดีภูมิต้านทานดีก็คือโนนิเอนไซม์ที่เว้ามาทั้งหมดนี้เกี่ยวกับโนนิเอนไซม์ของพวกเฮาที่ว่าช่วยได้ทุกระบบที่เว้ามานี่เนาะและก็สุภัทโอสถนี่ก็เฮ็ดให้เลือดสะอาดนะเลือดสะอาดสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายถ้าเลือดสะอาดเลือดดีบาดแผลก็หายไวนะเลือดสะอาดแล้วไหลเวียนไปล่อเลี้ยงทุกส่วนในร่างกายเพราะว่าเส้นเลือดนี่สามารถซ่อมแซมตนเองได้ไวที่สุดถ้าว่าภูมิต้านทานดีสังเกตบางเวลาเฮาเป็นบาดแผลนี่นะบางคนนี่นะโอ้ย 2-3 มื้อแผลยังเลือดออกอยู่ได้อันนี้พวกบางคนนี่เอามือบีบใส่กันแล้วตามแพทย์หมอบอกเลยมีแนวมีคมบาดเฮานี่นะถ้ามันเลือดออกแห้งเอามือมุ่มใส่กันปึ๊ดเดียวมันก็จอดนะว่าภูมิต้านทานดีจอดละก่อนถึงมือแพทย์มือหมอจะไปเย็บนะเลือดมันจะตุดแล้วมันจะยุดไหลแล้วนะอันนี้เกี่ยวกับสุภัทโอสถที่ว่าเห็นให้เลือดของท่านสะอาดไหลเวียนสะดวกไปเราเลี้ยงทุกส่วนในร่างกายได้อย่างสะดวกสบายเนาะและก็ผู้ที่เจ็บเส้นเจ็บเอ็นคือบอกกันเป็นประจำผู้เจ็บเส้นเจ็บเอ็นเจ็บออดแอดแอดจังสินะเส้นประสาทไข่แล้วก็เป็นกระดูกทับเส้นแล้วบัดนั้นนะเวลาอันน่ะไปหาหมอคือพี่นาไปหาหมอว่าโอ้ยตะกี้ก็สงสัยได้ลูกโอ้ยเจ็บหลังตลอดว่ากระดูกทับเส้นไปเฮ็ด MRI เนาะอยู่ห้องหมอเพิ่นก็บอกว่ามันบ่ได้หนีบนะบ่ได้หนีบบ่ต้องผ่าตัดเป็นหยังเส้นประสาทเฮามันไข่มันปวดแล้วบางเทื่อมันสีกับคอกระดูกนะมันก็ไข่เฮ็ดให้เจ็บดังนั้นกินยาหมอแล้วเฮ็ดให้เส้นประสาทนั้นยุบลงแล้วมันก็บ่หนีบนี่วิธีแก้ปัญหาก็คือนารายคลายเส้นไปปวดจุกนั่นคืออภิญญาว่าเส้นเดียวกันนะโทรไปปรึกษากับทางบริษัทไอลาดาลาวได้ว่าแมนคือความอภิญญาว่าบอกนะ020-8865599 5449 5449เนาะยังมีโปรโมชั่นของแจกของแถมให้กับมีรายการหลายอย่างเลยเนาะอยากปรึกษาปัญหาสุขภาพก็ได้ตลอด24ชั่วโมงบ่มีค่าใช้จ่ายอย่างเลยเนาะต้องการอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์สั่งซื้อแล้วส่งฮอดหัวคันใดเฮือนหรือว่าสามารถเลือกเบิ่งแยงสุขภาพในเทื่อซื้อผลิตภัณฑ์เทื่อละ10มื้อ15มื้อ30มื้อ3เดือน6เดือนปีนึงก็แล้วแต่ความต้องการของท่านตามใจเลยเนาะและก็ยังมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพลงให้คำปรึกษาในทวนนครหลวงเวียงจันทน์พร้อมเด้อเอาฟ้าโทรไปก็แล้วกันเอาเปลี่ยนบรรยากาศซะก่อนมวลซื่นจากทางรายการของพวกเฮาแล้วจังโอจังลมกันในระยะต่อไป

0: นี่เอนไซม์กับตัวฟอกได้ไปแล้วอาการเป็นยังไงอาการโดยรวม
1: ก็ไอแดงวงไงหลาย
0: อ๋อวงไงหลายร้อนแสดงว่ามันในเอ็กโคสุขของแม่นี่มันซอยได้จากเปอร์เซ็นต์ที่กินมาดิ
1: ก็ได้หลายเติมแม่ก็ไปเสียหญ้าเสียยังได้อยู่ได้ล่ะช่วงนี
0: ้โดยติกี้ไปเสียหญ้าบ่ได้วะ
1: บ่
0: มีแม่ไปเสียหญ้ากับเมื่อยเนาะแม่เนาะแต่เดี๋ยวนี้เสียหญ้าสบายแล้วบ่
1: เมื่อ
0: ยแล้ว
1: เสียบ่ได้อันติก้มก็บ่ได้อันติกี้
0: โอ้ก้มก็บ่ได้อีก
1: บ่ห่ว
2: ยน้องพ่อก็เค้าอยากอยากแก้วิน
0: ก็
2: ติกี้กินยาแก้วิน
0: โอติกี้พอกินยาแก้วินติโอ้โดยๆ
2: เดี๋ยวนี้เค้ากินนั้นบ่วิน
0: แสดงว่าเดี๋ยวนี้ยาแก้วินก็บ่กินละ
1: แม่นบ่วินดอกมีแต่เมื่อย
0: โดยโอ้ยพ่อนี่วินพร้อมเมื่อยพร้อมว่าจังซะห่วย
3: วันนี้เช้าแล้วอยากแก้วิน
0: เอออยากแก้วินเช้าแล้วเนาะ
3: มันบ่วินมันก็บ่กิน
0: เออดีใจเนาะสนใจสั่งซื้อหรือให้คําปรึกษาโทรและ WhatsApp 02054495449อีกเทื่อ02054495449

0: ังจากที่แม่กินตัวโนนิเอนไซม์กับตัวฟอกได้ไปแล้วอาการเป็นยังไงอาการโดยรวม
1: ก็ไอแดงบวมไงหลาย
0: อ๋อบวมไงหลายรอดแสดงว่ามันในนี้ความรู้สึกของแม่นี่มันซอยได้จากเปอร์เซ็นต์ที่กินมานี
1: ่ก็ได้หลายเติมแม่ก็ไปเสียหญ้าเสียยังได้อยู่ได้ล่ะช่วงนี
0: ้โดยติ๊กกี้ไปเสียหญ้าบ่ได้วะ
1: บ่
0: ที่แม่ไปเสียหญ้ากับเมื่อยเนาะแม่เนาะแต่เดี๋ยวนี้นี่เสียหญ้าสบายแล้วบ่เมื่อยแล้ว
1: เสียบ่ได้อันที่ก้มก็บ่ได้อันที่ตะกี
0: ้โอ้ก้มก็บ่ได้อีก
2: ห่วยน้องพ่อเขาอยากแก้วิน
0: กัน
2: พ่อตะกี้กินยาแก้วิน
0: พ่อตะกี้พ่อกินยาแก้วินดิโอ้โดย
2: เดี๋ยวนี้เขากินนั่นโบวิน
0: แสดงว่าเดี๋ยวนี้ยาแก้วินกับโบกินละ
1: แต่แม่โบวินดอกมีแต่เมื่อย
0: โดยโอ้ยพ่อเนี่ยวินพร้อมเมื่อยพร้อมมาเห็นซะห่วย
3: วันนี้เช้าแล้วยาแก้วิน
0: ยาแก้วินเช้าแล้วเนาะ
3: มันโบวินนะกับโบกิน
0: เนี่ยดีใจเนาะ
4: สนใจสั่งซื้อหรือให้คำปรึกษาโทรและวอทแอป020-5449-5449 อีกเถื่อ020-5449-5449
5: ฟังเพลงแล้วสะอ่อนสะอ่อนได้กำลังใจอย่างล้นเหลือเด้อสู้เด้อวาสเน่รู้สึกดีบ่ท่านผู้ฟังเมื่อท่านได้ยินคำว่าหวานๆมนๆที่ออกมาจากใจแบบนี้จากใจของคนที่ห่วงใยเฮาอย่างแท้จริงบ่แม่นว่าหลุดออกจากปากซื่อๆได้คําเว้าเนี่ยเฮาสังเกตออกแม่นบ่ท่านผู้ฟังจะทําท่าเว้าหรือเว้ามาจากใจเวลาบอกกันแล้วนี่ถ้าว่ามันออกมาจากใจเฮาฟังฮู้เนี่ยมันจะรู้สึกอิ่มรู้สึกดีใจแบบโอ้ยข้าวแลงมื้อนั้นบ่ต้องกินก็ได้ปานนี้อันนี้คือว่ากําลังใจเนาะกําลังใจแห่งบันดาลใจที่มาจากความรู้สึกนี่มันมีแห่งกลัวกินยาวิตามินแม่นบ่หลายคนอื้ออาชีวะเป็นคันลมบ่นี่ก็ฟังส่วนนึงก็แม่นเนาะแต่ว่าถามใจตนเองก่อนว่าถ้าว่าท่านได้รับคําเว้าแบบนี้ได้ยินคําเว้ามวนๆหูแบบนี้ท่านสิรู้สึกแนวใดบุหารว่าน่ะหูได้ฟังอันมวนตาได้เบิ่งอันงามปากได้กินอันแซ่บดังได้ดมอันหอมมันสุดยอดเมืองคนนะทุกอย่างไปก็ต้องการแนวนี้แหละแต่ว่ามันก็ปราศจากบ่ได้ลีกเว้นบ่ได้เรื่องทุกคนก็มีเรื่องเป็นของตนเองแหละมีปัญหาเป็นของตนเองจะต้องได้แก้เนาะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญกำลังใจผู้ที่อยู่เบื้องหลังผู้ที่อยู่เฮียงข้างเฮาผู้ที่ห่วงใยเฮาและเฮาก็ต้องปฏิบัติตนคือกันกับเขาเจ้าห่วงเฮาห่วงคนอื่นเช่นเดียวกันเด้อเฮาก็ต้องบ่แม่นว่าฮู้จักแต่รับอย่างเดียวต้องฮู้จักให้พร้อมหมู่ห่วงเฮาเฮาก็ห่วงหมู่เช่นเดียวกันหมู่ให้เงินเฮาเฮาก็ให้เงินหมู่เช่นเดียวกันแบบนี้นะแลกเปลี่ยนกันไปนําจิตนําใจเนาะเบิ่งกันไปนําเพิ่งเหือเสือพึ่งป่าเพิ่นว่าจังซั่นทางด้านความรู้สึกก็เช่นเดียวกันนั่นแหละถ้าว่าอยากได้ความรู้สึกดีๆจากคนอื่นเฮาต้องเฮ็ดแนวใดเฮาก็ต้องมอบความรู้สึกดีๆให้กับคนอื่นก่อนนี่ถ้าว่าเฮาก็เป็นคนซื่อๆเซยๆจังซี่ถ้าเอาแต่แนวดีๆจากหมู่จังซี่คงจะเป็นไปบ่ได้เนาะทุกอย่างเริ่มที่ตัวเฮาก่อนเสมอเนาะอันนี้เป็นข้อคิดดีๆให้กับท่านผู้ฟังที่ติดตามมาฟังรายการของพวกเฮาฟังเพลงมวนๆเศร้าๆซึมๆแน่มีความหมายต่อกับชีวิตแดและก็สารานะฮู้จากทางรายการเพิ่มเติมเพื่อสุขภาพเนาะคนเฮานี่สุขภาพดีมีค่ากว่าสิ่งใดเบิดในโลกอันนี้นะอย่ารอท่าให้มันเจ็บป่วยก่อนจังเบิ่งแยงแน่นอนล่ะถ้าว่าเจ็บว่าป่วยแล้วก็ต้องหาแพทย์หาหมอได้เบิ่งได้แยงหั่นแหละเนาะแต่ว่าเฮาต้องการบ่เหมือนเฮาก็บ่ต้องการดังนั้นถ้าเฮาบ่ต้องการแบบนั้นเฮาต้องเบิ่งแยงสุขภาพเฮาให้แข็งแรงอยู่แต่มื้อนี้เป็นต้นไปแต่มื้อนี้เป็นต้นไปเด้อด้วยการกินอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายให้ครบหมวดที่แพทย์หมอเพิ่นแนะนําดื่มน้ําให้เพียงพอทุกมื้ออย่าลืมในการดื่มน้ํานี่นะเนาะเฮ็ดให้สุขภาพแข็งแรงทุกส่วนในร่างกายนี่ต้องการน้ําไปหล่อเลี้ยงนะท่านผู้ฟังให้จื้อไว้นั้นและกาสิ่งมึนเมาต่างๆสิ่งที่มันบ่ดีต่อสุขภาพก็พยายามเอาออกให้ได้นะกําจัดออกไปก็ถือศีลแหละความหมายว่าแล้วก็ออกกําลังกายญาติเวลาออกกําลังกายให้ร่างกายได้เคลื่อนไหวแน่ผู้บางคนนี่อายุหลายแน่แล้วโอ้เอาหลานอยู่เฮือนบ่มีเวลาดอกเฮ็ดหยังก็บ่ได้จังทานจะบ่แข็งแรงแน่นอนสังเกตคนญี่ปุ่นนะเขาจะแข็งแรงผู้เฒ่า8 90ก็ยัง แข็งแรงอยู่ผู้ลังคนนะเขาเจ้าบ่อยุดเคลื่อนไหวในการออกงานเฮ็ดก็แก๊กๆนําเพื่อนนําซ่านในร่างกายได้เคลื่อนไหวสม่ําเสมอแล้วก็เป็นการออกกําลังกายไปในตัวนี่สุขภาพเฮาดีแน่นอนเนาะเบิ่งยังสุขภาพสิ่งที่ขาดหายไปเอาอย่างไปทดแทนโนนิเอนไซม์ช่วยเฮ็ดให้ภูมิต้านทานของท่านดีขึ้นนะช่วยเฮ็ดให้ภูมิต้านทานนั้นแข็งแรงต่อสู้กับพยาธิได้ดีเฮ็ดให้กินข้าวแซ่บนอนหลับเฮ็ดให้ลำไส้ดูดซึมอาหารได้ง่ายต้านการอักเสบที่เกิดขึ้นในร่างกายเนาะบ่จะเป็นเวลาเฮาเป็นไข้นี่สังเกตมันมีบ่อนอักเสบเวลาไปหาหมอจะมียาต้านเสื่อมาป้อมพลังคนนะอันนี้เพิ่นกวดเลือดกวดยาแล้วเพิ่นก็วางยาให้ถูกต้องเนาะต้านการอักเสบก็คือโนนิเอนไซม์ต้านเซลล์มะเร็งต่างๆนะลดน้ำตาลในเลือดไขมันในเลือดความดันตั้งทรงพวกนี้แหละที่หลายคนพบพ่อกันอยู่ในปัจจุบันนี้ติดตามด้วยสุภัทโอสถสุภัทโอสถนี่ช่วยเฮ็ดให้เลือดของท่านนั้นสะอาดคายเลือดสะอาดได้ผิวพรรณก็ผ่องใสบ่เจ็บบ่เป็นปัญหาวินหัวจังซี่ก็สิบ่เกิดขึ้นคันเลือดเหนียวเนี่ยโอ้ยก้มก็บ่ได้วินหัวตลอดแล้วก็เสี่ยงต่ออาการเส้นเลือดตีบตันเส้นเลือดแตกจังซี่แหละที่มันเกิดขึ้นกับไผหลายๆคนอยู่ในปัจจุบันนี้และก็นารายคลายเส้นนารายคลายเส้นนี่ผู้ที่เจ็บออดๆได้แดดปวดกระดูกปวดเส้นปวดเอ็นลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยสั่วสิลุกได้นี่คือกันกับยนต์นั่นเฮลิคอปแต่เพิ่นสิขึ้นได้แน่เอาทางก้นขึ้นก่อนโอ้ยมือคมขึ้นโดยเฉพาะผู้อายุหลายแล้วนี่ก็บ่แม่นพ่อให้เพิ่นระวังตัวเองสิเป็นเพราะจะว่าเออก็แม่นก็สิเป็นบ่ทุกคนนั่นแหละแต่ว่าก่อนจะฮอดมื้อนั้นก็ให้มันแข็งๆปึ้งปังไปแน่เนาะนารายคลายเส้นเด้อช่วยทานได้ทั้ง3อย่างที่ว่ามานี่เป็น1เซตหรือว่า1สุดเนาะท่านผู้ฟังให้กับท่านผู้ฟังเป็นสุดใหญ่เลยนอกนั้นยังมีของแถมว่าจะเป็นสบู่แก้คันแก้คายสบู่หน้าขาวหน้าใสผิวพรรณสดใสนี่2ก้อนแล้วแถมยาทุกแก้วให้อีก1สุด1อันนะเป็น1สุดนะแถมยาทุกแก้ว BSY Fresh and Whitening นี่เป็น3 4 5 6อย่างแล้วแถมให้มีรายการเพียงแต่ทานสั่งซื้อผลิตภัณฑ์แล้วก็ปรึกษาปัญหาสุขภาพกับทางบริษัทไอลาดาลาวแล้วท่านจะสบายใจถามเพิ่นเติมรายละเอียดมีอย่างแน่ถ้าเฮาซื้อบ่มีเงินหลายอยากจะซื้อเป็น10มื้อก่อนได้บ่ได้แน่นอนเนาะได้แน่นอนจะบ่จะเป็น10มื้อ15มื้อเดือนนึง2เดือน3เดือน6เดือนปีนึงก็แล้วแต่ท่านผู้ฟังที่จะเลือกเบิ่งแยงสุขภาพของตนเองทางบริษัทยังมีทีมงานเชี่ยวชาญด้านสุขภาพลงให้คำปรึกษาหลังจากที่ใช้ผลิตภัณฑ์แล้วเห็นผลเป็นอย่างไรจังซี่ลงติดตามสวยทั่วนครหลวงเวียงจันทน์เด้อโทรไป020-8856-5599แล้วก็5449-5449เวลาทางรายการก็พอกับเบิดแล้วนะท่านผู้ฟังอย่างน้อยนึงก็ใช้ทานได้ฟังเพลงฟังรำจากทางรายการของพวกเราไปจนเบิดเวลาพุ่นแหละไว้อีหลีเวลานี่เบิดเวลาบ่ไหนพี่นาลาไปก่อนพบ

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปสั้นทันฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้กองประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนกรกฎาคมไขขึ้นมื้อนี้ที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสืบต่อดำเนินนโยบายเงินตราแบบผสมผสานรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมลงนามเอกสารเข้าเป็นภาคีของสนธิสัญญาไมตรีจิตและการร่วมมือในอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้และกองประชุมระดับสูงเวียดนามเสนอสภาพเอรบยกเลิกบัตรเหลืองสำหรับสินในน้ำโดยไวรัฐสภาฝรั่งผ่านทางกฎหมายห้ามเด็กน้อยอายุต่ำกว่า15ปีใช้สื่อสังคมออนไลน์และข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปสันทานฟังรายละเอียดกองประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนกรกฎาคม2016ไขขึ้นในตอนเช้ามื้อนี้ที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีภายใต้การเป็นประธานของท่านสนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีมีบรรดาท่านทองนายกรัฐมนตรีสมาชิกรัฐบาลและผู้ต่างหน้าเข้าร่วมแบบเสียงหน้าบรรดาประธานห้องประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์และบรรดาแขวงเข้าร่วมผ่านระบบกองประชุมทางไกลเพื่อรับฟังและประกอบความเห็นต่อการรายงานสภาพผู้เด่นประจำเดือนกรกฎและทิศทางแผนเวียกจุดสุ่มประจำเดือนสิงหาคม2016กองประชุมได้ไขขึ้นท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วภาคทรัฐและทั่วปวงชนลาวบรรดาเผ่ากำลังขุ่นเคี้ยวจัดตั้งพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10และอยู่ในระยะกาเกียมเวียกงานหอบด้านเพื่อยกระดับเวียกงานพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากเป็นเวลาแห่งชาติเคียงคู่กับนั้นก็อยู่ในทำกลางที่สภาพการพักพื้นและสากลยังสืบต่อเคียงห้อนซับสนและคาดคะเนได้ยากเป็นต้นปัญหาข้อขัดแย้งอยู่เขตตะวันออกกลางปัญหาอุกรนปัญหาทะเลจีนใต้ปัญหาความเคียงตึงอยู่ประเทศใกล้เคียงและอื่นๆซึ่งส่งผลกระทบเพศให้สภาพเศรษฐกิจโลกที่มีความยุ่งยากอยู่แล้วนั้นยิ่งจะสืบต่อเพิ่มความผันผวนและมีผลกระทบเป็นวงกว้างตืมสำหรับประเทศลาวเฮาก็ได้รับผลกระทบจากสภาพดังกล่าวโดยเฉพาะหากสภาพยังสืบต่อยืดเยื้อต่อไปอาจจะเหตุให้ราคาน้ำมันเสื่อมไฟสูงขึ้นเหตุให้ต้นทุนการนำเข้าการขนส่งการผลิตและการบริการภายในประเทศสูงขึ้นพร้อมเดียวกันนั้นการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแข่งขันของเงินตราต่างประเทศและผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติอาจจะส่งผลให้ราคาสินค้านำเข้าสูงขึ้นกระทบต่อค่าครองชีพกำลังซื้อต้นทุนของภาคธุรกิจและชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนฉะนั้นต้องได้มีมาตรการรับมือแก้ไขแต่หัวทีให้ทันการเพื่อบ่ให้กระทบภัยแห่งต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนพนักงานรัฐกรและการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศเฮากองประชุมจะดำเนินไปเป็นเวลา2วันโดยจะได้พร้อมกันค้นคั่วปรึกษาหารือประกอบความเห็นและพิจารณาต่อปัญหาหัวข้อที่สำคัญคือรายงานสภาพพ้นเด่นและเวียกงานจุดสุ่มหีบด่วนจำนวนหนึ่งคือการปฏิบัติเวียกจุดสุ่มพ้นเด่นประจำเดือนกรกฎและทิศทางแผนการประจำเดือนสิงหาคม2016ของรัฐบาลสภาพพ้นเด่นภาคพื้นและสากลเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบการแก้ไขปัญหาน้ำมันเสื่อไฟผลการค้นคั่วปรับปรุงบัญชีกิจการควบคุมกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนความคืบหน้าของบรรดาห้างกฎหมายที่จะนำเข้าผ่านกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ห้างมติว่าด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพตอบสนองการพัฒนาในเงินไขใหม่ห้างกฎหมายว่าด้วยการปกป้องเงินฝากห้างกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกห้างกฎหมายว่าด้วยนายทหารกองทัพประชาชนลาวในโอกาสนี้ท่านสนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีได้เรียกห้องมายังบรรดาท่านสมาชิกรัฐบาลและบรรดาท่านที่เข้าร่วมกองประชุมพร้อมกันเอาใจใส่ค้นคั่วและประกอบความเห็นอย่างลึกซึ้งเทียบกับสภาพความเป็นจริงของแต่ละปัญหาด้วยการเสนอทัศนะอย่างกงไปกงมากระทัดรัดมีจุดสุ่มมีทางออกที่จะแจ้งเหตุให้ผลของกองประชุมครั้งนี้ได้หาผลการจะตั้งปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิผลสูง
1: ธนาคารแห่งสปป.ลาวได้ดำเนินนโยบายหลายด้านเป็นต้นสืบต่อดำเนินนโยบายเงินตราแบบผสมผสานในนี้ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยพื้นฐานของธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสกุลเงินกีบจากระดับ 8.5 ส่วนห้อยต่อปีมาเป็น 8 ส่วนห้อยต่อปีในโอกาสรายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตรา6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026ต่อกองประชุมสมัยวิสามัญเทือกที่1ของสภาแห่งชาติสุทิศิษฐ์ในวันที่6กรกฎาคมนี้ที่หอประชุมสภาแห่งชาตินครหลวงจันทน์ท่านสอนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ว่า ธนาคารแห่งสปป.ลาวได้สืบต่อออกและจำหน่ายพันธบัตรระยะสั้นสืบต่อปฏิบัตินโยบายอัตราแลกเปลี่ยนตามกลไกตลาดที่มีคุ้มครองของรัฐด้วยการปรับปรุงฐานอัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงและกำหนดขอบอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารธุรกิจสุขยูตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศให้มีการเคลื่อนไหวกว้างออกและได้ออกข้อตกลงว่าด้วยการนำเงินสดเงินตราต่างประเทศและวัตถุมีค่าเข้าออกลาวฉบับเลขที140ทับทหลเพื่อเพิ่มทวีความเข้มงวดในการติดตามกระแสเงิน
2: การรักษาเสถียรภาพตลาดเงินตราไม่ได้ดำเนินนโยบายต่างๆเพื่อรักษาเสถียรภาพเงินตราเป็นต้นไม่ได้ดำเนินนโยบายเงินตราแบบผสมผสานโดยได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยพื้นฐานของธนาคารแห่งชาติสกุลเงินกีบจากระดับ 8.5 ส่วนหอยต่อปีมาเป็น 8 ส่วนหอยต่อปีในจำหน่ายพันธบัตรระยะสั้นปฏิบัตินโยบายอัตราแลกเปลี่ยนตามกลไกตลาดที่มีการคุ้มครองของรัฐได้ซุกยุกตลาดแลกเปลี่ยนซื้อขายเงินตราต่างประเทศผ่านตลาดอิเล็กทรอนิกส์หรือเอิ้นว่า LFX ให้มีการเคลื่อนไหวกว้างออกและมาตรการอื่นๆผ่านการจัดตั้งปฏิบัตินโยบายดังกล่าวใน6เดือนต้นปีเห็นว่าปริมาณเงิน M2 ขยายตัวในระดับ 15.92 ส่วนหอยข้างสำรองเงินตราต่างประเทศกลุ่มการนำเข้า 5.17 เดือนซึ่งนกาวก็ได้สร้างความสมันแก่สถานะเศรษฐกิจของสปป.ลาวและสามารถรับประกันการสำระหนี้ต่างประเทศอัตราหนี้บ่เกิดดอกออกผลอยู่ในระดับ 0.98 ส่วนหอยอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยใน6เดือนอยู่ในระดับ8ส่วนหอยค่าเงินกีบเห็นว่ามีเสถียรภาพซึ่งแสดงออกคือดัชนีเงินกีบเฉลี่ย6เดือนต้นปีอ่อนค่า 3.09 ส่วนหอยเทียบเสร็จแล้วเนี่ยเดียวของปี2025
1: ท่านสอนไซสีพันดอนให้ฮู้ตึมว่าการคุ้มครองเงินตราต่างประเทศได้สืบต่อปรับปรุงและสร้างนิติกรรมติดพันกับเรียกงานคุ้มครองเงินตราต่างประเทศให้แท้เหมาะและชัดเจนขึ้นโดยได้สำเร็จการประกาศใช้นิติกรรมลุ่มกฎหมายติดพันกับการนำเงินสดที่เป็นเงินตราต่างประเทศเข้าออกลาวการเปิดบัญชีเงินฝากอยู่ต่างประเทศและคำแนะนำเกี่ยวกับการอนุญาตนำใช้เงินตราต่างประเทศอยู่ลาว
0: ในระหว่างวันที่22 24กรกฎาคมนี้พลเอกคำเลียงอุทักไกศรกรรมการกรมการเมืองส่วนกลางภาครองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศได้เคลื่อนไหวเยี่ยมยามเฮ็ดเวียกอยู่แขวงสยบุรีให้เกียรติต้อนรับของท่านเพ็งนิรันดร์คำพันเพ็งกรรมการส่วนกลางภาคเลขาภาคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงสยบุรีมีกรรมการประจำภาคแขวงกรรมการภาคแขวงหัวหน้าห้องหัวหน้าแผนกการกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบและพนักงานลักแลงอ้อมข้างแขวงเขาห่วมยางพร้อมเพียงท่านเพ็งนิรันดร์คำพันเพ็งกรรมการศูนย์กลางภาคเลขาภาคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงได้รายงานสภาพพื้นดินและการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานรอบด้าน6เดือนต้นปีทิศทางและเวียกงานจุดสุ่ม6เดือนท้ายปีโดยสังเขปใน6เดือนต้นปีถึงว่าสภาพสากลและภาคพื้นสืบต่อผันแปรไปยังสับสนที่คาดคะเนได้ยากแต่ถึงอย่างไรก็ตามภายใต้การนำพาสีน้ำของคณะพักคณะกรรมการปกครองแต่ละขั้นบวกกับการประกอบส่วนเข้าร่วมของนักธุรกิจผู้ประกอบการและประชาชนบรรดาเผ่าในแถวแขวงจึงเหตุให้การจัดตั้งปฏิบัติบรรดาคาดหมายสูสุนที่ได้กำหนดไว้ใน6เดือนผ่านมาบรรลุตามแผนการที่วางไว้เหตุให้เศรษฐกิจของแขวงสืบต่อขยายตัวดีขึ้นโครงประกอบเศรษฐกิจได้หันไปตามทิศที่ตั้งหน้าสภาพทางด้านเศรษฐกิจการเงินได้รับการแก้ไขให้ดีขึ้นโดยรวมเศรษฐกิจของแขวงสยบุรีขยายตัวต่อเนื่องและไปตามทิศที่กำหนดไว้คาดว่าฮอดไทยปีนี้จะเติบโตในระดับ 5.5 ส่วนหอยฮอดไทยเดือนกรกฎาคมนี้สามารถจัดเก็บรายรับได้ทั้งหมด 2,112 ตื้อกว่ากีบเท่ากับ 66.65 ส่วนหอยของแผนการปีสามารถส่งออกสินค้าปฏิบัติได้ทั้งหมด 42 ล้านกว่าดอลลาร์ถ้าเทียบใส่แผนการปีเท่ากับ 29.60 ส่วนหอยของแผนการปีสินค้าส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์กสิกรรมเครื่องปลาของดงและเฮทาดจำนวนหนึ่งมูลค่าการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศมีทั้งหมด134ล้านกว่าดอลลาร์เท่ากับ19.14ส่วนหอยของแผนการปีส่วนใหญ่เป็นน้ำมันเสื้อไฟอุปกรณ์รับใช้การเกษตรวัสดุก่อสร้างและอื่นๆโอกาสนี้พลเอกคำเล็งอุทักไกรสอนกรรมการกรมการเมืองส่วนกลางภาครองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศได้แสดงความย่องยอสมเสยต่อผลงานที่คณะพักคณะนำและพนักงานลักแรงทั่วแขวงสยบุรีญาติมาได้ พร้อมเดียวกันนั้นท่านยังได้เน้นหนักและให้ทิศซีนำพนักงานรักแรงทุกสหายจงเอาใจใส่สืบต่อเพิ่มทวีความสมัครีเป็นเอกภาพภายในคณะภาคคณะนำให้เป็นปึกแผ่นสืบต่อศึกษาอบรมกันเมืองแนวคิดให้แก่พนักงานสมาชิกพรรคและประชาชนบรรดาเผ่าอย่างทั่วถึงเอาใจใส่เวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบทั่วปวงส่วนรอบด้านหันล้มก่อสร้างรากฐานการเมืองอย่างแท้จริงสุขยุคการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนโดยหันเอาทะแหงบ่มซ่อนของแข็งมาใส่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต้านและสกัดการปรากฏการณ์ยาโทษต่างๆในสังคมเป็นต้นปัญหายาเสพติดอาชญากรรมและการบิดเบือนข้อมูลข่าวสาร
1: หานท้องสวรรค์พรหมวิหารห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้เข้าร่วมพิธีลงนามเอกสารเข้าเป็นภาคีของสนธิสัญญาไมตรีจิตและการร่วมมือในอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้และกองประชุมระดับสูงของบรรดาภาคีสนธิสัญญาดังกล่าวในวันที่24กรกฎนี้ที่นครหลวงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ฐานทองสวรรค์พรหมวิหารห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้เข้าร่วมพิธีลงนามเอกสารเพื่อเข้าเป็นภาคีของสนธิสัญญาไมตรีจิตและการร่วมมือในอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้โดยประเทศโปโลยลิทัวเนียโรมาเนียและสวีเดนเข้าเป็นภาคีของสนธิสัญญาไมตรีจิตและการร่วมมือในอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้อย่างเป็นทางการโดย4ประเทศดังกล่าวเฮ็ดให้จำนวนภาคีของสนธิสัญญาเพิ่มขึ้นทั้งหมด62ภาคีในปัจจุบันในวันเดียวกันนั้นฐานทองสวรรค์พรหมวิหารห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้นำพาคณะเข้าร่วมกองประชุมระดับสูงของภาคีสนธิสัญญาไมตรีจิตและการร่วมมือในอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองวันครบรอบ50ปีแห่งการสร้างตั้งสนธิสัญญาดังกล่าวกองประชุมได้แบ่งออกเป็น3ภาคย่อยคือการป้องกันข้อขัดแย้งและการทูตป้องกันเหตุการเพิ่มทวีการร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเลและการเพิ่มทวีการร่วมมือเพื่อรับมือกับภัยพิบัติคุ้มครองและสิ่งท้าทายต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นต้นอาชญากรรมข้ามชาติการส่อโกงหลอกลวงทางออนไลน์การฆ่ายาเสพติดและการฆ่ามนุษย์ภัยพิบัติทางธรรมชาติและอื่นๆซึ่งคณะผู้แทนลาวได้เข้าร่วมกล่าวคำเห็นในกองประชุมระดับสูงดังกล่าวในภาคที่3การจัดกองประชุมระดับสูงของภาคีสนธิสัญญาไมตรีจิตและการร่วมมือในอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ครั้งนี้เพื่อเป็นการย้ำคืนถึงความหมายความสำคัญของสนธิสัญญาดังกล่าวที่ได้เป็นเอกภาพพื้นฐานสำคัญประกอบส่วนของการส่งเสริมการพัฒนาร่วมมือในภาคพื้นและในโลกส่งเสริมสันติภาพและการแก้ไขข้อขัดแย้งโดยสันติวิธีพร้อมนี้ในภาคีสนธิสัญญาย่อยต่างๆของบรรดาประเทศภาคีของสนธิสัญญาไมตรีจิตและการร่วมมือในอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ได้ย้ำคืนถึงการยึดมั่นและการพื้นฐานของสนธิสัญญาก็คือการเคารพอำนาจอธิปไตยและพื้นแผ่นดินอันครบถ้วนการบ่แทรกแซงกิจการภายในของกันและกันแก้ไขข้อขัดแย้งโดยสันติวิธีบ่ใช้การข่มขู่หรือใช้กำลังและการร่วมมือเพื่อการพัฒนาของภาคอื่นคณะนำกระทรวงป้องกันประเทศได้เอาใจใส่ซี่นำเวียกงานสื่อมวลชนในกองทัพอย่างใกล้ชิดโดยได้สุ่มใส่ปรับปรุงการจัดตั้งก่อสร้างบุคลากรประกอบพาหนะเทคนิคอย่างครบถ้วนเพื่อกระจายข้อมูลข่าวสารอยู่บรรดากำลังหลวงและกำลังท้องถิ่นในทั่วประเทศพลตีแสงมณีวรคำมณีกรรมการคณะประจำภาคกระทรวงป้องกันประเทศห้องหัวหน้ากรมใหญ่การเมืองกองทัพประกอบคำเห็นในหัวข้อบทบาทสำคัญของสื่อมวลชนป้องกันชาติในการศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดในทั่วกำลังเหล่าหบและในสังคมอยู่กองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1จัดขึ้นในระหว่างวันที่14หาวันที่15กรกฎนี้ที่หอประชุมแห่งชาตินครหลวงวิจันบ่าในระยะผ่านมาได้เอาใจใส่ซี่นำสื่อมวลชนกองทัพในขงเขตความรับผิดชอบของตนให้มีความนักแน่นทางด้านการเมืองแนวคิดมีความเสื่อมั่นต่อการนำพาของภาครัฐมีความห่าวหันต่อหน้าที่วิชาเฉพาะสุ่มใส่โฆษณาปัญหาสำคัญต่างๆของชาติของภาคของรัฐและของกองทัพติดตามการเคลื่อนไหวของการนำภาครัฐขณะนำกระทรวงป้องกันประเทศและการเคลื่อนไหวของบรรดากรมกองในขอบเขตทั่วกระทรวงป้องกันประเทศโดยเฉพาะการเฉลิมฉลอง3วันประวัติศาสตร์ในปีผ่านมาผลสำเร็จกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวกองประชุมใหญ่ครั้งที่6ขององค์คณะพรรคกระทรวงป้องกันประเทศการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่10และสมาชิกสภาประชาชนขันแขวงสุดที่5การจัดตั้งปฏิบัติ4หน้าที่ใหญ่26แผนงานที่คณะพรรคกระทรวงป้องกันประเทศวางออก
3: สื่อมวลชนในกองทัพ ในฐานะเป็นกระบอกเสียงสำคัญขององค์คณะพักกระทรวงป้องกันประเทศมีความรับประกันให้แก่กันโฆษณาเผยแพร่ไปตามทิศทางนำของพรรครัฐก็คือกระทรวงป้องกันประเทศซึ่งมีบทบาทสำคัญในการปลุกระดมสุกยุการเมืองแนวคิดให้แก่พนักงานนักฮบในการปฏิบัติ2นาทียุทธศาสตร์คือปกป้องรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติจากจุดดีและผลงานที่มีการเคลื่อนไหวในระยะผ่านมานั้นพวกเขาก็ยังมีบางด้านที่เป็นข้อคงค้างเป็นต้นการซีนำตัวเวียงงานดังกล่าวยังมีลักษณะแบบรวมๆด้านเทคนิคอุปกรณ์ครับใช้เวียงงานวิชาเฉพาะยังบ่ทันรับการพัฒนาให้ทันสมัยอุปกรณ์จำนวนหนึ่งยังดังเดิมและมีขีดจำกัดถ้าเทียบใช้ความเห็นต้องการในยุคดิจิตอล
1: พลตีแสงมณีวรคำมณีให้ฮู้ตื่มว่าเพื่อสืบต่อจะตั้งปฏิบัติเวียกงานสื่อมวลชนของกองทัพพร้อมทั้งจะเอาใจใส่ค้นคว้าเสื่อมซึมแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐให้ลึกซึ้งถึงทองเพื่อให้กำแนนเนื้อในจิตใจเวียกงานจุดสูงแต่ละด้านปรับปรุงพัฒนาตนเองให้มีความหันเปลี่ยนไปสู่คุณภาพและทันสมัยเทละเก้าพร้อมกันแก้ไขปัญหาขอดขันอุดตันยุ่งยากต่างๆให้มีความลงเลียและสามารถตอบสนองได้ตามความเห็นของต้องการของเวียกงานตัวจริงสุ่มใส่พัฒนาสื่อมวลชนกองทัพให้สมกับว่าเป็นกระบอกเสียงที่แหลมคมของพรรครัฐของกองทัพที่แท้จริงและเป็นเครื่องมือหับใส่โฆษณาสร้างความรับรู้เข้าใจให้แก่สังคมก็คือประชาชนโดยเฉพาะเวียกงานซี่น้ำของพรรคการคุ้มครองของรัฐและตอบโต้ถอยทำนองบิดเบือนของกลุ่มคนบ่ดี
0: การท่องเที่ยวเป็นเสาค้ำอันดับหนึ่งและการสร้างรายรับให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงก็คือประเทศชาติฉะนั้นเพื่อให้การท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาและมีความรับรู้อย่างกว้างขวางจากสังคมทางภายในและต่างประเทศสื่อมวลชนแขวงหลวงหบางเป็นภาคส่วนหนึ่งที่สำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการโฆษณาเผยแพร่การท่องเที่ยวการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงและส่งเสริมภาพพจน์ของแขวงหลวงหบางให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางท่านท้องจันทร์รัตนประดิษฐ์หัวหน้าคณะโฆษณาอุหมแขวงหลวงหบางประกอบคำเห็นในหัวข้อบทบาทของสื่อท้องถิ่นในการส่งเสริมการท่องเที่ยวอยู่เมืองมรดกโลกในกองประชุมเวียดนามสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1จัดขึ้นเมื่อบ่ดลมานี้ที่หอประชุมแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ว่าปัจจุบันสื่อท้องถิ่นของแขวงหลวงหบางได้พัฒนาจากรูปแบบสื่อดั้งเดิมไปสู่การสื่อสารแบบดิจิตอลมีทั้งวิทยุโทรภาพสื่อสิ่งพิมพ์เว็บไซต์ข่าวและสื่อสังคมออนไลน์เป็นต้น Facebook YouTube TikTok และช่องทางดิจิตอลมานำใช้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการผลิตเนื้อในให้มีความทันสมัยเข้าถึงผู้รับข่าวสารได้ไวและกว้างขวางกว่าเก่าโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชมเมืองมรดกโลกหลวงพะบาง
4: ในระยะผ่านมาสื่อท้องถิ่นพวกเขาก็ได้ประกอบส่วนอย่างหลายในการสร้างภาพลักษณ์ข้องโลกพบาลเพื่อเป็นจุดหมายปลายทางข้องการท่องเที่ยวระดับสากลโดยได้เอาใจใส่โฆษณาเผยแพร่ผ่านรายการวิทยุโทรทัศน์สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ต่างๆเป็นต้นแมนเผยแพร่คุณค่าข้องมรดกโลกวัฒนธรรมฮีทของประเพณีวิถีชีวิตและท่องเที่ยวต่างๆอย่างต่อเนื่องในการผลิตรายการสารคดีข่าวคลิปวิดีโอและสื่อออนไลน์นำเสนอเส้นทางท่องเที่ยวเมืองประสานกับภาคการท่องเที่ยวในการโฆษณางานบุญประเพณีงานวางแสดงและกิจกรรมสำคัญต่างๆโฆษณาการอนุรักษ์มรดกสิ่งแวดล้อมความเป็นระเบียบและการท่องเที่ยวแบบยืนยงสร้างการรับรู้ต่อสาธารณะช่วยฟื้นฟูคะแนนการท่องเที่ยวได้กลับมาเติบโตอย่างต่อเนื่องในแต่ละปีนักท่องเที่ยวเข้ามาร่วมบาทเพิ่มขึ้นซึ่งแสดงว่าปี2024มีนักท่องเที่ยวเข้ามาร่วมบาททั้งหมด 2.6 ล้านคนเทียบใส่ปี2025มีผู้เข้ามาเที่ยวชมทั้งหมด 3.5 ล้านคนเห็นได้ว่ามีภาคเอียงเพิ่มขึ้น
0: ท่านท้องจันทร์รัตนประดิษฐ์ให้รู้ตื่นว่าเพื่อให้บทบาทของสื่อท้องถิ่นในการส่งเสริมการท่องเที่ยวอยู่เมืองมรดกโลกดีขึ้นกว่าเก่านั้นในต่อหน้าจะสืบต่อยกระดับความรู้ด้านดิจิตอลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และการผลิตสื่อให้น่าสนใจเข้าใจง่ายสร้างข้อมูลการท่องเที่ยวแบบหลากหลายภาษาให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่เสริมขยายการประสานงานระหว่างภาครัฐเอกชนองค์การอนุรักษ์และชุมชนสร้างเนื้อหาที่ดุลเดียงระหว่างการโฆษณาการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์มรดกสร้างกลไกติดตามและประเมินผลการสื่อสารเพื่อเอามาปรับปรุงเวียกงานอย่างต่อเนื่องโฆษณาให้ประชาชนเห็นได้ความสำคัญของการอนุรักษ์ไปควบคู่กับการพัฒนาการท่องเที่ยวและเวียกงานอื่นๆต่อไปเส้นทางฟังรายงานข่าวจากท้องถิ่น
1: เมื่อผู้เดินมานี่ที่ห้องประชุมแนวลาวสังสาดแขวงและ3องค์การจัดตั้งมหาชนขันแขวงได้ร่วมกันจัดกองประชุมเผยแพร่เสื่อมซึมผลสำเร็จกองประชุมใหญ่ผู้แทนแนวลาวสังสาดทั่วประเทศครั้งที่12ผ่านระบบวิดีโอทั้งไกลร่วมกันกับศูนย์กลางแนวลาวสังสาดและแนวลาวสังสาดประดาแขวงในทั่วประเทศภายใต้การเป็นประธานของทานกี่แก้วไข่คำพิทูลกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพักประธานศูนย์กลางแนวลาวสังสาดสำหรับแขวงอุดมใจนำโดยท่านบุญคงทอจงเลียจี้หองประธานแนวลาวสังสาดแขวงและมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
5: การเผยแพร่ผลสำเร็จกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของศูนย์กลางแนวลาวสังสาดทั่วประเทศครั้งนี้เพื่อเฮ็ดให้ถูกภาคส่วนเข้าใจยังเลิกซึ่งและนำไปจัดตั้งปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลในนี้กองประชุมได้ผ่านเนื้อในสำคัญคือเวียกงานจุดสุ่มกฎระเบียบแนวลาวสังสาดสมัยที่12ผ่านมติกองประชุมใหญ่และแผนพัฒนาองค์การแนวลาวสังสาดปี2026หา2030นอกจากนั้นยังได้หับฟังการประกอบคำคิดคำเห็นจากผู้แทนกองประชุมและหับฟังการโอ้ล้มและให้ทิศที่นำจากประธานกองประชุมเพื่อเป็นทิศทางในการเคลื่อนไหวเวียกงานแนวลาวสังสาดให้มีบาดก้าวขยายตัวดีขึ้นเรื่อยๆน้อยงอนวิไลรายงานจากวิทยุแขวงอุดมไซ
1: ท่านนางบุญคำวรจิตคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวผู้สินำเวียกงานรอบด้านแขวงสะละวันห่วมเฮ็ดเวียกกับคณะกรรมการปกครองแขวงสะละวันเพื่อสุกยูเวียกงานรอบด้านให้เติบใหญ่ขยายตัวยิ่งขึ้นการห่วมเฮ็ดเวียกกับคณะกรรมการปกครองแขวงสะละวันจัดขึ้นในวันที่20กรกฎาคมนี
6: ้ท่านนางบุญคำวรจิตเลขาธิการศูนย์กลางภาคว่าการธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโปรสินำเวียกการหอบด้านแขวงสละวันร่วมเฮ็ดเวียกกับคณะกรรมการปกครองแขวงสละวันเพื่อสุขอยู่เวียกการหอบด้านให้เติบใหญ่ขยายตัวยิ่งขึ้นท่านประเดิมพรสุนทนีในงานสภาพรวมการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปี2021หา2025ในที่ทั้งแผนการ5ปี2026หา2030การจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม6เดือนต้นปีและทิศทาง6เดือนท้ายปี2026การจัดตั้งปฏิบัติเวียกการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากในระยะ5ปีผ่านมาเวียกงานการกากเกียมสังตาแสงของบรรดาเมืองในทั่วแขวงแผนการพันขยายมติส่วน4ของกรมการเมืองส่วนกลางภาคมาโดยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเอง5ปีผ่านมาการเติบโตของเศรษฐกิจอยู่ในระดับ5กว่าส่วนห้อยต่อปีรวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในบรรลุได้36ตึกกว่าเกียบเวียงนครราชเกษีผู้สื่อข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงสละวันรายงาน
0: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวอากาศประจำวันห้องความกดดันอากาศต่ำหรือห้องฝนจะพาดผ่านภาคเหนือและภาคกลางของประเทศลาวสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมเป็นส่วนใหญ่ซึ่งจะเหตุให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ในแต่ละภาคและตกหนักพร้อมจะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นภาคเหนือด้านตะวันออกพงศรีหัวพันและแขวงเสียงขวงจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่เกือบทั่วไปและจะตกในระดับปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมผัดแห้งเป็นบางโอกาสและนาทีการปกคลุมของฝนเท่ากับ70ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง28องศาภาคเหนือด้านตะวันตกแขวงหลวงน้ำทาบ่อแก้วอุดมไซหลวงพะบางและแขวงเสยบุรีจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่เกือบทั่วไปและจะตกในระดับปานกลางหาตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมผัดแห้งเป็นบางโอกาสหรือนาทีการปกคลุมของฝนเท่ากับ70ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง21หา33องศานครหลวงเวียงจันทน์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเป็นบริเวณกว้างพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสหรือเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิในระหว่าง24หา30องศาภาคกลางแขวงเวียงจันทน์บริคำไซข้ามบนและสวรรณเขตจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยและตกปานกลางหานักพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ60ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง24หา32องศาแขวงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ50ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง22หา31องศาภาคใต้แขวงสละวันจำปาสักเสกองและแขวงอัตตปือ จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ60ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง24หา33องศาสำหรับเขตผู้เพียงบริเวณอากาศเย็นและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักพอมีลมพัดแรงอยู่บางบริเวณหรือนาทีการปกคลุมของฝนเท่ากับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิในระหว่าง17หา25องศาต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวจากวิทยุเวียดนามรายงานว่าเวียดนามและสหภาพเอรอปหรือ EU ถือการพบพันสองฝ่ายเป็นสำคัญพร้อมทั้งตีราคาสูงต่อบรรดาบาทก้าวพัฒนาอย่างตั้งหน้าของการหมือระหว่างสองฝ่ายและเห็นดีเป็นเอกภาพสืบต่อสุกยู่น้ำการพบพันคู่หัวมือยุทธศาสตร์รอบด้านเวียดนาม EU ให้นับมือนับพัฒนาอย่างแท้จริงและมีประสิทธิผลนี่เมเนอร์ไนที่ทานเลวายจุงรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามและทานนางกายากาลัสรองประธานคณะกรรมการเอรอปผู้ต่างหน้าขั้นสูงของสหภาพเอรอปเกี่ยวกับนโยบายการต่างประเทศและความมั่นคงได้ตกลงน้ำกันในการพบปะที่ดำเนินในวันที่23กรกฎาคมนี้อยู่นอกกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่59และบรรดากองประชุมที่เกี่ยวข้องอยู่มะนิลาของฟิลิปปินส์ท่านเลหวยจุงได้แจ้งให้ทราบว่าเวียดนามพร้อมผันขยายบรรดามาตรการป้องกันต้านการขุดค้นสินในน้ำแบบผิดกฎหมายบ่รายงานและบ่ถูกต้องตามข้อกำหนดอย่างครบสุดฉะนั้นเวียดนามเสนอให้ EU มีการตีราคาบรรดาการหันเปลี่ยนที่แท้จริงก็คือบรรดามาตรการใหม่ของเวียดนามอย่างครบถ้วนและภาวะวิสัยมุ่งไปถึงการยกเลิกบัตรเหลืองสำหรับสินในน้ำเวียดนามโดยไวพร้อมเดียวกันนั้นเสนอให้ EU สืบต่อสุกยู่บรรดาประเทศสมาชิกที่ยังเหลือให้สัตยาบันสัญญาอารักขาแก่การลงทุนระหว่างเวียดนามและสหภาพเอรอปโดยไว
0: สำนักข่าวสินหัวของทางการจีนรายงานวางมมมานี่ว่ารัฐสภาฝรั่งได้ผ่านทางกฎหมายว่าด้วยการปกป้องเด็กน้อยจากความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์โดยทางกฎหมายฉบับนี้มีจุดประสงค์เพื่อห้ามการเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์สำหรับเด็กน้อยอายุต่ำกว่า15ปีเพื่อปกป้องเขาเจ้าจากเนื้อในที่อาจจะเป็นอันตรายหรือเหตุให้เกิดความกังวลบรรดาข้อกำหนดดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในวันที่1กันยายนปีนี้ทางกฎหมายดังกล่าวเป็น

0: ษาจากองค์การสาธารณสุขฝรั่งในปี2015ซีเห็นว่าเด็กน้อยอายุ3-5ปีใช้เวลาอยู่กับหน้าจอเฉลี่ย1ชั่วโมง22นาทีต่อมื้อในปี2022ในขณะที่เด็กน้อยอายุ6-8ปีใช้เวลาเฉลี่ย1ชั่วโมง53นาทีต่อมื้อและเด็กน้อยอายุ9-11ปีใช้เวลาเฉลี่ย2ชั่วโมง33นาทีต่อมื้อที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ไพมณีธรรมวงศ์สาและเพชรสมรพงษ์พะโยสิทธิ์อ่าน
1: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการพัฒนาชนบทและลึกล้ำความทุกข์ยากออกอากาศให้ท่านได้รับฟังเวลา 19:30 น. หาซาว

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและหักเพลงทุกท่านมาพบกันในรายการพัฒนาชนบทและลบล้างความทุกข์ยากรายการนี้นำเสนอท่านฟังเริ่มแต่เวลา 19:35 น.มาพบเพื่อนมิตรรายการนำเอาข่าวเกี่ยวกับเวียกงานพัฒนาชนบทและลบล้างความทุกข์ยากการผลิตกสิกรรมของสาวกสิกรพวกเขาครอบครัวตัวแบบนะบ่ว่าจะเป็นการปลูกฝังการเลี้ยงสัตว์ในครอบครัวทั่วประเทศนี่แหละมานำเสนอทางได้รับฟังเป็นประจำและยานี้สาวกสิกรพวกเขาก็แม่นซุ่มใส่นะการผลิตฤดูฝนบางเขตบางบอนที่เพิ่นมีน้ำสนรับประทานไปฮอดไปถึงปักดำเต็มหัวปีก็แม่นเขาเริ่มเขี้ยวงามแล้วเนาะส่วนบางเขตบางบอนอาศัยน้ำฟ้าน้ำฝนอาจจะยังบ่ทันได้สำเร็จในการปักดำเทือเอาจังใดก็แม่นเอาใจใส่หยาดฟ้าหยาดฝนเพื่อผลผลิตที่พวกเขาทุ่มเทเหงื่อแห้งและทื่นหอนลงไปนั้นให้ได้หามากผลกลับมาตามระดับคาดหมายที่วางไว้ผลิตหลายกลุ่มอยู่กลุ่มกินแล้วผลิตเป็นสินค้าเพื่อสร้างเศรษฐกิจในครอบครัวเฮาให้มีอยู่มีกินก้าวไปถึงการหลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากหายตามแนวทางของพรรครัฐบาลพวกเขาเฮ็ดแนวใดเนาะให้คนลาวพวกเขาในทั่วประเทศมีชีวิตการเป็นอยู่ดีขึ้นนะมีความอิ่มน้ำสำราญมีความศิวิไลนะในการดำรงชีวิตนั้นดังนั้นเพื่อเฮ็ดสำเร็จเวียกงานนี้เนาะพวกเราทุกคนต้องได้เพิ่มเนาะความดุมันห้าวหันในการผลิตทางด้านกสิกรรมบ่ว่าจะเป็นเรื่องของการปลูกฝังการเลี้ยงสัตว์นี้มีเงื่อนไขปลูกลายเนาะปลูกกินภายในครอบครัวก็ยิ่งเป็นการดีเนื้อในรายการมื้อนี้ท่านได้นำเอาเรื่องนี่แหละเนาะท่านผู้ฟังมานำเสนอท่านนะครับฟังโดยเฉพาะรัฐบาลเพิ่นกำหนด7คาดหมายและ5ทิศทางอยู่ในการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติมีอะไรแดอย่าลืมติดตามครับฟังจากทางรายการมื้อนี้พบพ้อกันทําอีกฟังเพลงก่อน
1: การยู่กระบวนการ3สร้างเข้าสู่ลวงเลิกแม้นเฮ็ดให้ถูกทิศและเฮ็ดให้มีผลสำเร็จอันสำคัญที่อยากให้เอาใจใส่ในเฉพาะหน้านี้แมนการขึ้นแผนการกำหนดโครงการจุดสุ่มพัฒนาและต้องติดพันกับขบวนการกะเกี่ยมกองประสุม3ขั้นอยู่แต่ละท้องถิ่นและภาคฐานหมายความว่าเอาขบวนการ3สร้างเป็นบ่อนอิงสำหรับการเขียนบทรายงานการเมืองเอา3สร้างเป็นโรงเรียนเพื่อฝึกฝนรอหลอมทดสอบและบำรุงพนักงานจากนั้นจึงเอาพนักงานกับทียู่ขบวนการ3สร้างก็คือการพัฒนาอยู่ท้องถิ่นภาคฐานให้ได้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีความยืนยง

0: คือข่อยบ
1: ่ว่าหยังล่ะ
0: ข้าวป่าอาหารบ้านเฮานับมื้อนับอุดมสมบูรณ์เนาะเจ้าเบิ่งที่แม่ค้าเอามาขายอยู่ตลาดมื้อนี้นะทั้งซีนทั้งป่าผักและหมั่งไม้นี่แต่แนวงามๆและปลูกแบบปลอดสารพิษอีกว่าซั่นเบิ่งแล้วเป็นตาแซ่บขนาด
1: ก็แม่นแท้ละเทียบใส่แต่ก่อนไผก็บ่ได้พอกุ้มอยู่กุ้มกินในครอบครัวแล้วแต่มาเบิ่งเดี๋ยวนี้แม่หลายครอบครัวฮู้จักหันมาผลิตเป็นสินค้าสร้างรายรับเข้าสู่ครอบครัวได้หลายชีวิตการเป็นอยู่ก็นับมื้อนับดีขึ้นแล้วก้าวได้นี่ล่ะย้ําได้พักและรัฐเพิ่นก็เป็นห่วงเป็นใยต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนคือพวกเฮาอยากให้พวกเฮามีอยู่มีกินสามารถเบิ่งตนเองกุ้มตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเอง
2: กดปล่อยย้อนบุญคุณของพระ
3: ได้ฟังเพลงจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบเป็นความสุขให้เมริการทุกทานที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้หลายทานท่านกําลังหาประทานอาหารคำอยู่เนาะบางทานก็แม่นกำลังเดินทางการใช้รถใช้ถนนคอยไปคอยมานำกันเพราะว่าฤดูนี้เป็นฤดูฝนถนนทางบางเขตบางบอนมีบวกมีคุ้มคอยไปคอยมานั่นแหละเห็นใจซึ่งกันและกันเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของทานและเพื่อนร่วมทางให้ไปฮอดไปถึงจุดหมายปลายทางด้วยความสวัสดิภาพวันนี้พวกเรามาฟังสำหรับเรื่องของอาการจัดตั้งปฏิบัติบาระแห่งศาสตร์นี่แหละรัฐบาลเพิ่นได้กำหนดเอา7ขาดหมายและ5ทิศทางในการจัดตั้งปฏิบัติอยู่ในกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งศาสตร์สุทธิ10รัฐบาลเพิ่นกำหนด5หลักการ7ขาดหมายและ5ทิศทางจุดซุ่มอยู่ในการจัดตั้งปฏิบัติบาระแห่งศาสตร์ว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากคือปี2027ถึง2030ท่านผู้ฟังให้มีประสิทธิภาพคือท่านรองประธานสภาแห่งชาติเพิ่นก็ได้แถลงข่าวต่อวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากเพิ่นให้ฮู้ว่ารัฐบาลได้กำหนด5หลักการอยู่ในการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากประกอบมีหับประกันความเข้มแข็งเด็ดขาดหับประกันความโปร่งใสหับประกันด้านวิทยาศาสตร์วิชาการหับประกันความเป็นมืออาชีพหับประกันคุณภาพและความยืนยงสำหรับ7ขาดหมายนี้แม่นประกอบมีสู้สนสร้างครอบครัวพ้นทุกข์ให้ได้หลายกว่า 100,000 ครอบครัวสร้างบ้านพ้นทุกข์ให้ได้หลายกว่า 1,000 บ้านสร้างเมืองพ้นทุกข์ให้ได้หลายกว่า25เมืองอยู่ในนี้หั้นสร้างบ้านจุดซุ่มตัวแบบอยู่ในการแก้ไขความทุกข์ยากนี่แม่นอย่างน้อยให้ได้แควงละ455บ้านซุ่มใส่สร้างอาชีพและแหล่งรายรับของประชาชนให้มีความมั่นคงพร้อมทั้งเข้าถึงการบริการด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานซุ่มใส่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรับประกันให้แก่การใช้การดำรงชีวิตซุ่มใส่จัดสรรภูมิลำเนาและอาชีพมั่นคงให้ประชาชนบรรเทาลดพรการเคลื่อนย้ายของพลเมืองแบบสะสายสร้างและปรับปรุงระบบการเมืองอยู่ขั้นหักฐานให้มีความหนักแน่นเข้มแข็งสามารถนำพาประชาชนเป็นเจ้าการปกปักรักษาความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่ในสังคมมีความมุ่งมั่นอยู่ในการพัฒนาตนเองพัฒนาบ้านและชุมชนให้หลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากสร้างให้มีกระบวนการสร้างวิชาชีพให้สาวหนุ่มอยู่ในหากท่านนี่แหละให้ล่ายขึ้นคนควายและยัดแยงการลงทุนทางภายในและต่างประเทศเข้าในการพัฒนาชนบทอย่างมีจุดซุ่มบ่เอ่ยอิงใส่แต่งบประมาณของรัฐเพียงอย่างเดียวสร้างและปรับปรุงนิติกรรมกลไกอยู่ในการจัดตั้งปฏิบัติเบียกงานพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากให้เป็นระบบครบสุดเข้มงวดสอดคล้องและหัดกลุ่มลายขึ้นกว่าเก่านี่คือ7ขาดหมายที่รัฐบาลเพิ่นกำหนดเอาไว้นะท่านผู้ฟัง จะเฮ็ดสำเร็จตามนี้หรือบ่อันนี้พวกเฮาทุกคนนี่แหละต้องได้ช่วยกันเป็นเจ้าการเนาะเพื่อพัฒนาในการดำรงชีวิตของตนเองแหละให้นับมือนับดีขึ้นเนาะส่วน5ทิศทางมีอะไรเด้เนาะเอาไว้พวกเฮามาพักเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการก่อนแล้วจึงฟังน้ำกันตื่ม
4: บ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
5: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: แม่เจ้าเสียดยังหั่นน่ะ
1: โอ้มาสิปลูกผักบัวหอมๆพอได้เด็ดสิปนใส่แกงยามแลงยามเช้าสนุกเจ้าก็มาแปลงนานซะค่อยดีดู
0: โอ้สิถ้าปลูกฝาปีกให้มันเมื่อยอีหยังเด้เนาะเงินคําเฮาก็มีไปซื้ออยู่ตลาดมันสิบ่สะดวกสบายก่อนบ
1: ่เรื่องสะดวกสบายมันก็สบายอยู่ดอกพ่อมันเอ้ยแต่สิ่งที่เฮาเฮ็ดได้ปลูกได้ก็ปลูกเอาซั่นตัวส่วนเงินหั่นก็ประหยัดไว้จ่ายแนวอื่นที่มันมีความจําเป็นกว่านี้สิบ่ดีก่อนวะ
0: โอ้ยแม่นความเจ้าเด้เนาะ
2: ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามมาฟังรายการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสาดได้ฟังเพียงจากรายการผ่านไปแล้วมอเป็นความสุขให้มีรายการทุกท่านที่ติดตามมาฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้พวกเขามาฟังเนาะเรื่องของการกำหนดคาดหมายและทิศทางในการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งสาดของรัฐบาลพวกเขาเนาะนั่นก็คือตอนต้นรายการฟังมาแล้วว่า7ขาดไม้นั้นมีอันใดเนาะเพื่อพร้อมกันจะตั้งปฏิบัติให้สำเร็จส่วน5ทิศทางเนาะที่รัฐบาลพวกเขาเพิ่นได้อาวางเอาไว้นั้นก็คือเล็งสุขยุส่งเสริมให้ประชาชนฮู้ธรรมะ5กินแบบใหม่ท่านผู้ฟังนั้นก็คือการจัดตั้งการผลิตและสุขยุการผลิตกสิกรรมแบบผสมประสานเพื่อว่าให้มีเสบียงอาหารเพียงพอและก็ก้าวไปสู่การผลิตให้เป็นสินค้าเพื่อสร้างอาชีพและเวียกเหตุงานทำเป็นแรงแรงหักที่มั่นคงเล็งพัฒนาโครงร่างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่ชนบทอย่างมีจุดซุ้มบ่ว่าจะเป็นด้านคมนาคมและขนส่งเนาะกสิกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาสาธารณไฟฟ้าน้ำสะอาดโทรคมและการสื่อสารนี้ก็แม่นให้สามารถเข้าถึงและก็นำใช้ได้อย่างทั่วถึงหั่นพนักงานลงก่อสร้างหักท่านการเมืองพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากตามพระบทบาทของแขนงการพร้อมทั้งก่อสร้างบุคลากรกับทีและซุ่มใส่ปรับปรุงระบบการเมืองอยู่หักท่านให้มีความเข้มแข็งหนักแน่นสามารถนำพาเบียกงานทุกขั้นท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพซุ่มทืนหอนเข้าใส่การพัฒนาสนบทอย่างมีจุดซุ่มและไปรวงเดียวกันโดยการสนองงบประมาณของรัฐการระดมและยัดแยงทืนนะต่างๆนี่แหละบ่ว่าจะเป็นการเล็งสร้างและปรับปรุงบรรดานิติกรรมกลไกที่เกี่ยวข้องกับเบียกงานพัฒนาสนบทและแก้ไขความทุกข์ยากเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกอยู่ในการจัดตั้งปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพสำหรับเวียกงานจุดซุ่มของวาระแห่งศาสตร์ท่านมีอยู่5จุดซุ่มท่านผู้ฟังที่ว่าจะต้องได้เร่งสร้างนะให้ประสบผลสำเร็จนั่นก็คือสร้างอาชีพและแรงแรงหับของประชาชนให้มีความมั่นคงและยืนยงพัฒนาโครงร่างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่เขตชนบทสร้างความเข้มแข็งให้คณะกรรมการปกครองตัดเส้นการจัดตั้งบ้านและประชาชนภายในบ้านคนควายและญาติแยงซุ่มการลงทุนเข้าใส่การพัฒนาอยู่ชนบทสร้างและปรับปรุงนิติกรรมกลไกอยู่ในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากให้ละเอียดจะแจ้งกว่าเก่าเนาะเพื่อเฮ็ดอะไรให้การจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งศาสตร์ท่านประสบผลสำเร็จตามระดับคาดหมายที่วางไว้อันนี้ทุกคนมีส่วนร่วมนำกันเนาะบอทิมให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือว่าภาคส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้นแต่ละครอบครัวก็แม่นต้องได้บุกเบิลพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองนั่นแหละให้นับมือนับดีขึ้นเนาะเพื่อจะเป็นกำลังแห่งเนาะให้มีการพัฒนาประเทศเฮาแหละให้มีความเจริญไวเอาละท่านผู้ฟังสำหรับการเสนอในรายการมาฮอนนี้ท่านได้หมดแล้วเนาะเวลาในรายการอย่างบ่ลายเจทานได้เบิกบานมนต์สิงกับเสียงเพลงหลังจากนั้นผู้ดำเนินรายการลาไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่มื้อหน้าเวลาเดียวกันนี้สบายดี
1: อ้าวป้ามีจะมาได้ใส่นะคือว่าถือเครื่องมาหลายแท
3: ้ค่อยไปตลาดมาซื้อเครื่องมาใช้แต่ละมื้อละวันนี่แหละ
1: แต่เครื่องเฮ็ดอยู่บ้านเฮาหมดตัวนี่นะ
3: ก็แม่นล่ะบ่เครื่องเฮ็ดอยู่บ้านเฮาคุณภาพมันก็ดีอยู่ใดราคาก็ถูกอีกและมันก็เป็นการช่วยเศรษฐกิจของชาติอีกแบบ
4: สมไส้ผลิตภัณฑ์ภายในเงินตาบ่หัวไหลห่วมใจสวยสาดพัฒนา

0: ้าวแก้วเม่นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแหงแค่หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญทานรับฟังการทายทอดหวย
1: หาครับ45สวัสดีครับเกียรติเข้าห่วมเพื่อเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เหตุกิจกรรมการออกเลขรางวัลจากบรรณาธิการคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลโดยมีผู้ต่างหน้ามาจากภาคส่วนต่างๆคือดังนี้มีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมมีผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวร้าวสร้างชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบและมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินนอกจากนั้นเป็นเกียรติเข้าห่วมก็ยังมีคณะอำนวยการของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาและบรรดาแขกที่ได้รับการเชิญเสริญจำนวนหนึ่งเข้าห่วมติดตามการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ฉะนั้นในโอกาสต่อไปเพื่อความปลอดภัยของอุปกรณ์และความโปร่งใสจึงขอเรียนเชิญบรรณาธิการคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้เกียรติขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทำการคัดเลือกติดสังน้ำหนักหน่วยบาลและกดกาความพร้อมกับอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละสนิทขอเรียนเชิญ
2: คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้ทำการกดกาอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาโดยจะเริ่มจากการกวดกาอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลสลากพัฒนา 5/45 ซึ่งจะนำใช้อุปกรณ์เฉพาะบรรจุหน่วยบาลทั้งหมด45หน่วยบาลมีหมายเลข1หาหมายเลข45และจะเสี่ยงเอา5หน่วยบาลมาเป็นผลการออกเลขรางวัลและคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็จะได้สืบต่อสั่งน้ำหนักคัดเลือกเอาหน่วยบาลที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โต๊ะซึ่งจะคัดเลือกเอาหน่วยบาลที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข0เพื่อจะนำขึ้นไปวางไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาลหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุหน่วยบาลเข้าใส่แต่ละหน่วยตุ้มให้ครบถ้วนและทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเพื่อเหตุให้หน่วยบาลที่อยู่ทางด้านในหมุนกิ้งสลับกันไปมาแล้วคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจึงจะได้กดเสียงให้หน่วยบาลตกลงมาสู่บนห้องหาบทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบาลรวมทั้งหมด6หน่วยบาลหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้นำเอาหน่วยบาลทั้ง6หน่วยบาลไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์วงกลมและในขั้นตอนสุดท้ายคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้เสี่ยงเอาหน่วยบาลออกจากอุปกรณ์วงกลมเถื่อละ1หน่วยบาลจนครบ6หน่วยบาลแล้วพนักงานออกเลขรางวัลจึงจะทำการขายหน่วยบาลเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการการจัดตั้งออกเลขรางวัลหวยพัฒนาแมนรวมศูนย์อยู่บนเดียวอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาตั้งอยู่ที่บ้านทงคันคำเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งจะนำไส้ผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกันในขอบเขตตัวประเทศจุดประสงค์ในการดำเนินธุรกิจหวยพัฒนาเพื่อเป็นการผ่อนคลายอารมณ์ของผู้ที่มักเสี่ยงโชคสินรางวัลสร้างเวียกเหตุงานทำและรายได้ให้แก่ผู้ขายหวยเก็บเอาเงินสดส่วนหนึ่งคืนสู่ระบบการเงินและธนาคารทั้งเป็นการสร้างรายรับเข้างบประมาณของรัฐเคียงคู่ไปกับการคืนผลประโยชน์ให้แก่สังคมและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อจำกัดการพนันต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแม้จะได้มีการทายทอดสดออกอากาศทางโทรภาพแห่งชาติลาวทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และไลฟ์สดทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลฟ์ซึ่งจะเริ่มแต่เวลา20โมงเป็นต้นไปเพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจได้ติดตามรับชมและรับฟังทุกขั้นตอนของการออกเลขรางวัลภายหลังสำเร็จการถ่ายทอดสด ยังจะได้มีการแจ้งผลการออกเล่นรางวัลให้บรรณาธานได้รับทราบเติมทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลฟ์เพจ Facebook ของกระทรวงการเงินทางโทรศัพท์มือถือผ่านระบบขอความสั่น SMS ของบรรดาเครือข่ายโทรคมสำหรับเครือข่ายยูนิเทลท่านสามารถสมัครบริการแจ้งผลออกหวยเพียงแต่กดเครื่องหมายดาว555ดาว29ดาว30สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกค่าบริการ 5,000 กีบต่อเดือนหรือโทรหาเบอร์107ค่าบริการ 1,000 กีบต่อนาทีนอกจากนี้ยังจะได้แจ้งผลการออกเล่นรางวัลทางหนังสือพิมพ์ต่างๆในมือถัดไปเซ็นหนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ใหม่หนังสือพิมพ์ประชาชนและหนังสือพิมพ์ประเทศลาวซึ่งทางสามารถติดตามผลการออกเล่นรางวัลได้ตามช่องทางที่ทางสะดวกคณะกรรมการคุ้มครองการออกเล่นรางวัลก็กำลังสืบต่อสร้างน้ำหนักคัดเลือกเอาหน่วยบาลที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยเพื่อจะนำขึ้นไปวางไว้อยู่บนห้องหาบทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มเงื่อนไขในการหับเงินรางวัลหวยพัฒนาสำหรับใบหวยต้องให้อยู่ในสภาพปกติบ่จีขาดเปื้อนหรือมีห้อยปลอมแปลงใดๆท่านจึงสามารถหับเอารางวัลได้และในเวลานี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเล่นรางวัลก็ได้ทำการคัดเลือกสร้างน้ำหนักหน่วยบาลและได้นำขึ้นไปวางไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยและคณะกรรมการคุ้มครองการออกเล่นรางวัลก็จะได้สืบต่อกวดกาอุปกรณ์หน่วยตุ้มที่จะนำใช้ในการออกเล่นรางวัลหวยพัฒนาเลข6โตเพื่อหาประกันความโปร่งใสในการออกเล่นรางวัลแต่ละครั้งแม้ได้มีคณะกรรมการคุ้มครองการออกเล่นรางวัลเข้าร่วมเพื่อปฏิบัติหน้าที่กวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเล่นรางวัลแต่ละสนิทและเซ็นยั่งยืนบนการออกเล่นรางวัลตามตัวจริงไว้เป็นหลักฐานในเวลานี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเล่นรางวัลก็ได้ทำการกวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเล่นรางวัลสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอเชิญพนักงานถือขันเลขบัตรได้ออกมาประจำนาที
1: ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยืนในขันเป็นข้างที่1ได้แก่บัตรหมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยืนในขันเป็นข้างที่2ได้แก่บัตรหมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยืนในขันเป็นข้างที่3ได้แก่บัตรหมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยืนในขันเป็นข้างที่4ได้แก่บัตรหมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยืนในขันเป็นข้างที่5ได้แก่บัตรหมายเลข1และขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยืนในขันเป็นข้างที่6ซึ่งเป็นข้างสุดท้ายได้แก่บัตรหมายเลข3พนักงานออกเลขรางวัลเมนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตาลในตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจกเสียงได้พนักงานออกเลขรางวัลก็ได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตาลในตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจกเสียงได้เป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุหน่วยบาลเข้าใส่หน่วยตุ้มตั้ง6หน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาลซึ่งจะเริ่มบรรจุแต่หมายเลข1หาหมายเลข0หน่วยที่1หมายเลข1

และหน่วยที่10หมายเลข0การบรรจุหน่วยบาลเข้าใส่หน่วยตุ้มก็ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาลเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่1

0: ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตาลอยตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลมีคือดังนี้1ขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรม2คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแล้วสร้างชาติ3คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว4คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรี5คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบและ6คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลทั้ง6ภาคส่วนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตาลอยตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเพื่อห่วมกิจกรรมเซ็งแห่ในบ้านตกลงมาสู่บ่อน้ำหาบทำด้านนอกหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้นำเอาหน่วยบ้านต้อง6หน่วยบ้านไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์มงกุฎขณะนี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตาลอยตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนในตุ้มต้องหกในตุ้มไปพร้อมๆกันอีกเป็นครั้งที่สองดำเนินกิจกรรมของกระทรวงการเกษตรและพัฒนาการเกษตรของคณะเกษตรสุนันท์เป็นการสร้างอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้ได้ในเกษตรการเงินสร้างภาพของประมาณของรัฐและองค์กรชนีที่มีเรียนในท่อตลาดพื้นของสวัสดิการเงินธนาคารให้ผู้ประกอบการเกษตรและสังคมเป็นการทำประโยชน์เป็นการกำจัดความต่างต่างที่เราติดข้องกับในตัวเอง
1: นะในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้กดเสียงให้ในบานตกลงมาสู่บันท้องหาบทางด้านนอกหน่วยตุ้มและนุ่งในบานขอเรียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการต่อไปขอให้พนักงานถือขันขึ้นไปรับเอาหน่วยบานที่ตกลงมาสู่บันห้องหาบทางด้านนอกเพื่อนำไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์มงกุฎหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุหน่วยบานเข้าใส่อุปกรณ์มงกุฎหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6การบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์มงกุฎก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักพร้อมทางบรรจุในบานเลขเสียงเข้าใส่อุปกรณ์มีทั้งหมด6หน่วยบานซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข6หน่วยที่1หมายเลข1หน่วยที่2หมายเลข2หน่วยที่3หมายเลข3หน่วยที่4หมายเลข4หน่วยที่5หมายเลข5และหน่วยที่6หมายเลข6 การบรรจุในบานเขาใส่อุปกรณ์เรียกเสียงประจำหลักก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติได้ให้เกียรติขึ้นมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์เรียกเสียงประจำหลักขอเรียนเชิญต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เรียกเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่หนึ่ง

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่1ได้แก่หมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข4พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการมูลอุปกรณ์วงกลมเป็นข้างที่1จุดประสงค์ในการดำเนินธุรกิจหน่วยพัฒนาแม่นเพื่อระดมทุนจะส่งผลพรในการพัฒนาประเทศชาติโดยการสร้างบรรยากาศให้ประชาชนได้ผ่อนคลายอารมณ์โดยการเสียสละเสียสละความสมัครใจและอีกด้านหนึ่งก็คือจำกัดการพัฒนาต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักห้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่2

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่2ได้แก่หมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข2พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่2การจัดตั้งออกเลขรางวัลหอยพัฒนามีรวมศูนย์อยู่คนเดียวอยู่ที่บริษัทอภิสาคิดหอยพัฒนาบันทงคันคำมังจันทบุรีนครหลวงนิจันและจะนำใส่ผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพการได้ครอบเขตประเทศขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหมื่นต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำลักเป็นขั้นที่3

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่3ได้แก่หมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข5พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่3การออกเลขรางวัลหวยพัฒนานอกจากจะมีการถ่ายทอดสดทางโทรภาพและทางวิทยุกระจายเสียงท่านยังสามารถติดตามได้ทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลน์ขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลัก10ต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่4

หน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่4ได้แก่หมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข1พร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นข้างที่4ภายหลังสำเร็จการถ่ายทอดสดนะจะได้มีการแจ้งผลการออกเลขรางวัลให้บรรณาธิการได้รับทราบตื่นทางหนังสือพิมพ์ในมือถือปลายเซ็นหนังสือพิมพ์จันไมหนังสือพิมพ์ประชาชนและหนังสือพิมพ์ประเทศลาวขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักแสนต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่5

0: หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่5ได้แก่หมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข6พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่5เงินทำการทำอนุมัติหัวพัฒนาสำหรับใบหัวต้องมีอยู่ในสภาพปกติบอจิคาเพื่อนมีความเป็นใดๆทางจึงสามารถทำอนุมัติได้ขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งรักหน่วยและหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำรักก็เหลือเพียงหน่วยเดียวเท่านั้นขอขอบใจน้ำคณะกรรมการหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำรักขั้นที่6ซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายได้แก่หมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข3พร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมขอเรียนเชิญคณะกรรมการได้ย่อคันหยกเพื่อเฮ็ดให้ในบานตกลงมาสู่บานห้องหับทางด้านนอกขอเรียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักพัน
1: ขณะนี้หน่วยบานตั้ง6หน่วยบานก็ถึงนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับตามตำแหน่งที่จกเสียงได้ไปที่เฮียบห้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยบานและทำการไขหน่วยบานเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการ

ในเวลานี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกเลขรางวัลให้บรรดาท่านได้รับทราบผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่117ออกข้างวันที่27เดือนกรกฎาคมปี2026รางวัลเลข6ตัวเลขที่ออกได้แก่หมายเลข804-970-804-970เลข5ตัวได้แก่หมายเลข04-970-04-970เลข4ตัวได้แก่หมายเลข4970-4970เลข3ตัวได้แก่หมายเลข970-970เลข2ตัวได้แก่หมายเลข7070และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข0หมายเลข0ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6ตัวก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปแมนจะทำการออกเลขรางวัลสลากพัฒนาหาทับ45ขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาประจำหน้าที่ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมได้แจกออกมาจากประจำที่เพื่อทำการออกเลขรางวัลสลากพัฒนาหาทับ45ขอเรียนเชิญสลากพัฒนาหาทับ45เมนนำไส้เติมมาทั้งหมด45หน่วยบาทเดี๋ยวจะเสียงออกหาในบานมากเป็นผลการออกเลขรางวัลสลากพัฒนาหาทับ45หน่วยที่1ได้แก่หมายเลข16หมายเลข16สลากพัฒนาหาทับ45ซื้อ1เกมสามารถลุ้นถือรางวัลได้5รางวัล

0: หน่วยที่4ได้แก่หมายเลข32หมายเลข32สลักปฐมหาธรรม45รางวัลที่3มูลค่ารางวัลละ 210,507 กีและหน่วยที่5ได้แก่หมายเลข34หมายเลข34ขอขอบใจนะคณะกรรมการผลการออกเลขรางวัลสลักพัฒนาหาทับ45ก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่ยำห้อยต่อไปแมนจะได้ทวนคืนผลการออกเลขรางวัลทั้งหมดให้บรรดาท่านได้รับทราบอีกครั้ง
1: ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำวันที่117ออกข้างที่17เดือนกรกฎาคมปี2006รางวัลเลข6โตได้แก่หมายเลข804970 804970เลข5โตได้แก่หมายเลข04970 04970เลข4โตได้แก่หมายเลข4970 4970เลข3โตได้แก่หมายเลข970 970เลข2โตได้แก่หมายเลข70 70เลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข0หมายเลข0ผลการออกเลขรางวัลสลากพัฒนา5ทับ45ได้แก่หมายเลข16หมายเลข13หมายเลข44หมายเลข32หมายเลข34ขอแสดงความขอบใจมายังบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นสักขีพยานในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ขอขอบใจมายังบรรดาท่านผู้ที่มักเสียงโชคเสียงรางวัลทั้งหลายที่ได้ประกอบส่วนสุขยุ่งหวยพัฒนามาโดยตลอดขออวยพรมายังบรรดาท่านจงมีแต่ความสุขโชคดีมีความเจริญก้าวหน้าในทุกนาทีเวียกงานพบกันใหม่ในงวดต่อไปสบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 MHz ต่อไปเชิญท่านฟังรายการเพลงดังในอดีต
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 น. 18:30 น.ทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์และวันจันทร์หาวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 หา 21:00 น.
2: มื้อนี้เบาสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังคำพรไส้อุดมควบคุมการผลิตมาพบกันทุกครั้งรายการเพลงดังในอดีตจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยดังในเมื่อก่อนนี้บางเพลงอาจก้าวถึงนักประพันธ์นักแปลงนักฮ้องที่โด่งดังมีชื่อเสียงที่ยังมีชีวิตและบ่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนำมาเสนอให้ทานได้รับฟังเมื่อนี้จะเว้าถึงเพลงดังใดๆนั้นติดตามได้ต่อไปนี้
3: ที่หักแพงหลายคนคงจะหู้จักทหารชายแดนหรือกำลังป้องกันชายแดนซึ่งแม่นกำลังประกอบอาวุธที่มีพละบทบาทสำคัญในการปกปักรักษาอธิปไตยและความสงบตามแนวชายแดนเป็นด้านหน้าในการป้องกันการล่วงละเมิดอธิปไตยเขตน้ำแดนดินสกัดกั้นและต้านปรากฏการณ์ย่อท่อต่างๆที่เกิดขึ้นตามชายแดนเช่นการค้าขายเถื่อนการข้ามแดนผิดกฎหมายและการขนส่งยาเสพติดช่วยเหลือประชาชนที่อาศัยอยู่เขตห่างไกลซอกลีกตามแนวชายแดนในการพัฒนาชีวิตการเป็นอยู่และสร้างรากฐานการเมืองให้เข้มแข็งทหารชายแดนมักจะถือขนานนามว่าเป็นหัวของชาติเพราะพวกเขาต้องปฏิบัติหน้าที่ในเขตที่ทุรกันดารห่างไกลซอกลีกและต้องมีความอดทนสูงต่อสภาพดินฟ้าอากาศและความลำบากต่างๆเพื่อความสงบสุขของประชาชนในทั่วประเทศ
4: เพื่อเป็นการให้กำลังใจแก่ทหารชายแดน

เพลงเริ่มต้นในรายการเพลงดังในอดีตจึงขอเสนอเพลงที่ได้พรรณนาถึงความรักชาติและความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตของทหารลาวโดยผ่านบทเพลงที่สะท้อนถึงความสวยงามของธรรมชาติแคมป์ฝั่งของที่ได้ยกย่องความเสียสละของนักหบที่ปกป้องผืนแผ่นดินและความผูกพันอันแน่นแก่นต่อบ้านเกิดเมืองนอนเพลงนี้เคยได้รับความนิยมมาแล้วประมาณ40ปีจากการคับห้องของกองศิลปากรกองทัพประชาชนลาวบุญประสงค์สายเซกมันในเพลงที่ชื่อว่ายืนย้ำแคมป์ของ

0: านที่เคารพเพลงยืนยามแคมป์ของเป็นเพลงหนึ่งที่ได้ส่องแสงให้เห็นถึงความเด็ดเดี่ยวในการปฏิบัติหน้าที่ของทหารซ้ายเด่นเพลงนี้สะท้อนให้เห็นถึงความฮักชาติและการปกป้องแผ่นดินผ่านหลายมิติบ่ว่าจะเป็นการป้องกันเขตน้ำแดนดินการปกปักรักษาอธิปไตยและความสงบสุข
1: แม่แล้วในบทเพลงยืนยามแคมป์ของได้พรรณนาถึงหน้าที่อันสูงส่งในการปกป้องเขตน้ำแดนดินเพื่อให้ชีวิตคนลาวคงอยู่ตลอดไปเนื้อเพลงเน้นถึงความเสียสละของผู้ที่ยืนยามถึงว่าจะต้องเผชิญกับความหนาวสั่นแต่ก็บ่หวั่นไหวเพื่อให้คนที่อยู่แนวหลังได้นอนอิ่มตาและอยู่เย็นเป็นสุขนอกจากนี้ยังมีการเตือนสติว่าหากมีศัตรูฝูงผีม้านลวงล่ำเข้ามาพวกเขาจะต้องถูกตอบโต้ด้วยกระแสฟองของแม่น้ำของ
0: ท่านที่เคารพเนื้อในของบทเพลงยืนยามแคมป์ของแม่น้ำของมีบทบาทสำคัญหลายประการที่สะท้อนถึงเป็นเส้นเขตแดนที่ซี่บอกอธิปไตยย้อนแม่น้ำของถือว่าเป็นเขตน้ำแดนดินที่สำคัญซึ่งนักฮบหรือผู้ป้องกันชาติต้องยืนยามปกปักรักษาไว้เพื่อให้ชีวิตคนลาวบ่สิ้นและเพื่อบ่ให้แผ่นดินนี้ต้องสูญหายไป
1: ต่อไปนี้พวกเฮามีเพลงอีกเพลงหนึ่งซึ่งเคยดังมาในระยะทศวรรษเดียวกันกับเพลงยืนยามแคมป์ของ

0: หากท่านได้อ่านคืนประวัติศาสตร์หรือได้ติดตามข่าวสารของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปีค.ศ.1987ซึ่งเป็นเหตุการณ์พิพาทชายแดนลาวไทยที่เมืองบ่อแตนแขวงไสยบุรีหรือที่หลายคนมักเบาและรู้จักกันดีในชื่อศึกห่มเก้าที่ได้มีการปะทะกันเริ่มหุนแห้งขึ้นในเดือนธันวาปี1987และทั้งสองฝ่ายได้มีการเจรจาและตกลงหยุดยิงกันในวันที่19กุมภาปี1988นั้นมีเพลงหนึ่งที่ดังก้องกังวานในรายการวิทยุเพราะเป็นเพลงสรรเสริญและให้กำลังใจแก่นักขบลาว
1: ท่านที่เคารพเพลงนั้นเป็นบทเพลงที่ย่องย่องคนบ่อแตนดินแดนบ่อแตนโดยเน้นใส่จิตวิญญาณของนักขบและความทะนงใจในมูลเสื้อแห่งความกล้าหาญของประชาชนในการปกปักรักษาบ้านเกิดเมืองนอนบทเพลงดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นทั้งความฮักซาดและความฮักอันบริสุทธิ์ผ่านทํานองเพลงที่เป็นเอกลักษณ
0: ์เพลงที่กําลังกล่าวถึงอยู่นี่ก็คือเพลงบ่อแตนแดนสง่าซึ่งได้พรรณนาถึงประวัติศาสตร์และความภูมิใจของประชาชนและนักขบเนื้อในของบทเพลงได้ยกย่องว่าบ่อแตนว่าเป็นดินแดนวีรชนที่มีประวัติศาสตร์แห่งการต่อสู้เนื้อเพลงได้กล่าวถึงวีรกรรมนักขบบ่อแตนว่าเป็นสิ่งที่อมตะน่าจดจำและเป็นที่ภาคภูมิใจแท้
1: ๆความภาคภูมิใจนั่นคือการปกปักรักษามูลเสื้อรักษาไว้มูลเสื้อลาวเก่งกล้าและปกปักรักษาเลือดเนื้อเสื้อลาวนอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงการต่อสู้เพื่อปราบมารให้สูญสิ้นไปเพลงนี้ได้แต่งและห้องโดยศิลปินแห่งชาติบัวเงินสาภูวงศ์มาฟังพร้อมๆกันได้เลยในเพลงบ่อแตนแดนสง่า

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 ระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์เวลา 18:00 หา 18:30 นาทีวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Gardenสามารถฟังได้ทั่วโลก

0: ผ่านทีหักแผงเพลงบอแตนแดนสงาเป็นบทเพลงที่สะท้อนให้เห็นถึงความเด็ดเดียวในการปกป้องบ้านเกิดเมืองนอนในอดีตนอกนั้นยังแอบแฝงไว้ถึงความภาคภูมิใจในความงามและชื่อเสียงย้อนว่าบอแตนถูกพรรณนาว่าเป็นดินแดนที่สวยงามและมีชื่อเสียงลือไก่ไปทั่วโลกาความงามและชื่อเสียงนี้เป็นสิ่งที่สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
1: บทเพลงบอแตนแดนสง่ามีความหมายอันลึกซึ้งและเป็นการให้เกียรติอย่างสูงต่อกับนักขบและวีรชนโดยสะท้อนออกมาในแง่มุมต่างๆย้อนว่าเป็นการจดจำวีรกรรมที่เป็นอมตะของวีรกรรมนักขบบอแตนนั้นจะยังคงเป็นสิ่งที่อมตะและถูกจดจำไว้ตลอดกาลนานนี่คือการยืนยันว่าความเสียสละของพวกเขาจะบ่ถูกหลงลืม
2: บทเพลงบอแตนแดนสง่าได้กลายเป็นแห่งบันดาลใจในการสร้างชาติสร้างประวัติศาสตร์แห่งการต่อสู้ของวีรชนมันได้กลายเป็นสิ่งที่ระดมกำลังใจให้คนรุ่นหลังมีขวัญกำลังใจในการบุกหน้าเข้าในเวียกงานสร้างถิ่นฐานความกล้าหาญของพวกเขาในอดีตได้กลายเป็นพลังให้แก่การพัฒนาประเทศชาติในปัจจุบันสรุปแล้ว
3: บทเพลงนี้บ่เพียงแต่เป็นบทเพลงที่ขับห้องเพื่อความมวลซืนแต่เป็นคำสดุดีที่แสดงถึงความกตัญญูความภาคภูมิใจและการให้คุณค่าต่อกับทุกหยาดเหงื่อแห่งงานและเลือดเนื้อของนักขบและวีรชนบ้านเสือกที่เกิดขึ้นที่เมืองบอแตนอย่างสูงสุด
2: ท่านที่เคารพสองเพลงผ่านไปนั่นทางรายการได้นำเสนอเพลงยืนยามแคมป์ของและบอแตนแดนสง่าซึ่งทั้งสองเพลงนี้ล้วนแต่เคยดังมาก่อนนี่หลายสิบปีสองเพลงนี้ฝากเป็นพิเศษแด่ไอ้น้องทหารสายแดน
1: ในเมื่อรายการมื้อนี้เว้าถึงทหารแล้วเพลงต่อไปนี้ก็ขอเป็นเพลงที่เว้าถึงทหารเลยซะน้อรายการมีเพลงหนึ่งที่พรรณนาถึงการดำรงชีวิตการเป็นอยู่ที่ลำบากของทหารพันธะที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามชายแดนท่ามกลางสภาพอากาศที่หนาวเย็นซึ่งเหล่านักขบผู้ทหารเหล่านั้นต้องเสียสละความสุขส่วนตัวและพานพาความอึดหิวในบางข้างคาวเพื่อปกป้องพื้นแผ่นดินลาวให้มีความสงบสุข
2: แม้แล้วพวกเขาถือว่าการรับใช้ชาติเป็นพันธะอันสูงส่งของลูกผู้ชายบ่หวังผลตอบแทนใดๆจากการอุทิศตนในครั้งนี้บทเพลงยังย่องย่อจิตใจรักชาติที่เข้มแข็งถึงว่าจะต้องนอนกลางแจ้งโดยมีเพียงแสงดาวเป็นเพื่อนแก้เหงาทุกการกระทำของพวกเขาแม่นเพื่อความปลอดภัยของประชาชนลาวทุกเผ่าอย่างแท้จริง
4: เพียงเขาหลับตานึกถึงสภาพการเป็นอยู่ของทหารในเขตที่ทุรกันดารแล้วจินตนาการเห็นว่าในตอนกลางคืนแม้นขาดคืนแสงสว่างมีแต่หมู่ดาวเป็นเพื่อนแก้เหงาพวกเขาต้องนอนกลางแจ้งโดยเอาฝ้าเป็นมุ้งเพื่อกันยุงและเอาสายลมมาห่มแทงผ้าในยามที่อากาศหนาวเย็นแต่พวกเขาต้องทนต่อความหนาวเย็นอยู่ตามชายแดนการเสียสละความสุขส่วนตัวนี่ถึงว่าชีวิตจะมีความลำบากก็ตามแต่พวกเขาถือว่าชีวิตส่วนตัวนั้นบ่สำคัญเมื่อเทียบกับภารกิจป้องกันชาติพวกเขาพร้อมที่จะเสียสละเลือดเนื้อเพื่อความปลอดภัยของแผ่นดินและประชาชนลาวทุกเผ่าโดยบ่ได้หวังค่าตอบแทนใดๆ

0: ทหารที่หักแพงบทเพลงทหารพันธานีมันสะท้อนให้เห็นถึงความรับผิดชอบหรือพันธะของลูกผู้ชายตามกฎหมายที่กำหนดไว้เพลงนี้แมนได้ถูกพรรณนาไว้อย่างมีความหมายลึกซึ้งการเป็นทหารเพื่อรับใช้ชาตินั้นเนื้อในของเพลงระบุอย่างจะแจ้งว่าพันธะของลูกผู้ชายต้องเป็นทหารเพื่อชาติลาวนี่คือหน้าที่อันสูงส่งที่ลูกผู้ชายต้องได้แบกหาบเพื่อประเทศชาติ
1: จะเป็นชายหรือหญิงในกฎหมายว่าด้วยทหารพันธะนั่นกำหนดไว้ทั้งเพศหญิงและเพศชายแต่ในเงื่อนไขที่แตกต่างเพราะมันคือพันธะของพลเมืองลาวความรับผิดชอบนี่เรียกร้องให้มีการเสียสละอย่างสูงโดยถือว่าชีวิตส่วนตัวบ่สำคัญเมื่อเทียบกับความปลอดภัยของชาติพวกเขาพร้อมที่จะยอมเสียสละเลือดเนื้อเสื้อไขเพื่อแลกกับความสงบสุขของประชาชนลาวทุกเผ่า
0: ในบทเพลงยังได้เน้นถึงการเฮ็ดหน้าที่ด้วยจิตใจบริสุทธิ์ของลูกผู้ชายที่เฮ็ดหน้าที่เป็นทหารพันธะแมนเฮ็ดด้วยความเต็มใจความรับผิดชอบนี้แมนมาจากจิตใต้สำนึกของการเป็นผู้นำและผู้ปกป้องสรุปแล้วความรับผิดชอบของลูกผู้ชายตามบทเพลงนี้แมนการอุทิศตนและเสียสละทุกอย่างเพื่อปกป้องเอกราชและความมั่นคงของชาติลาว

0: านที่ฮักแพงรายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้เวลาใกล้จะหมดลงแล้วหากท่านมีคำคิดเห็นหรืออยากจะแนะนำเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยดังมาแล้วในอดีตท่านสามารถแนะนำโดยกงได้โดยการฝากข้อความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอขอบใจทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของพวกเราน
1: อกจากท่านจะฟังผ่านวิทยุที่กระจายทั้งภาคพื้นดินโดยกรุงแล้วท่านยังสามารถรับฟังได้ทางอินเทอร์เน็ตฟังผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวก็ได้เข้าไปที่ www.lnr.org.la หรือท่านสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุได้เช่นกันเช่นแอป Radio Garden ท่านก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดและติดตั้งได้ฟรีใน Play Store สำหรับระบบ Android และ App Store สำหรับระบบ iOSขอบใจหลายๆที่ท่านได้รับฟังรายการของเฮามื้อนี้บ่าวสาว AI ผู้ดำเนินรายการคำพรไสอุดมผู้ควบคุมการผลิตสิได้อำลาพาจากท่านผู้ฟังแล้วขอให้ท่านรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ในมื้อหน้าเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขโชคดีทุกทิวาลาตีกัน
0: สบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้เลขาธิการใหญ่ประธานประเทศเสื่อมั่นอย่างนักแน่นต่อการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานของสื่อมวลชนนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันลาวลงนามเอกสารเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาไม้ตีจิตและการหูมือในอาซีตะวันออกเฉียงใต้เลขาธิการใหญ่ประธานประเทศเวียดนามได้รับรางวัลสันติภาพสากลต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: เลขาธิการใหญ่คณะบริหารศูนย์กลางภาคประธานประเทศเสื่อมั่นอย่างนักแน่นต่อการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานสื่อมวลชนนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเวลานี้ยิ่งกว่าเวลาใดหมดการต่อสู้ระหว่าง2เส้นทางของสื่อจะมีความเข้มข้นขึ้นความจริงยามใดก็จะอยู่เหนือการบิดเบือนมีสัจธรรมก็จะชนะความอธรรมในโอกาสให้เกียรติโอลมต่อกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1จัดขึ้นระหว่างวันที่14-15 กรกฎาคมนี้อยู่หอประชุมแห่งชาตินครหลวงจันทน์ท่านทองรุ่นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารศูนย์กลางภาคประธานประเทศมีคำเห็นว่าสื่อมวลชนยามใดต้องอยู่ในสภาพเหียนหู้อยู่ในสภาพเตรียมพร้อมต่อสู้เพื่อให้ได้สัจธรรมจากความเป็นจริงสื่อมวลชนที่ดีจะบ่ย่านกลัวที่จะต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมเพื่อความศรัทธาของประชาชนสื่อมวลชนลาวต้องผ่านพาให้ได้บรรดาบัญหาที่เป็นอุปสรรคเพื่อก้าวเดินไปสู่การรับใช้ประชาชนรับใช้สังคมและสังคมสนองกลับมาด้วยความศรัทธาความเชื่อมั่นต่อสื่อที่ดีของพวกเรา
2: จึงเสนอว่าเวลานี้มีกว่าเวลาใดหมดสื่อมวลชนทุกประเภทของประเทศเราต้องมีความสมัครที่กลมเกี่ยวกันเฮียนฮู้ซึ่งกันและกันเป็นประจำสื่อมวลชนต้องกำแหนงสภาพกลางที่พันแปรดังพันกลางกำให้ใดให้ถึงและอันใดเป็นอันผิดอันใดเป็นอันถูกอันใดแม้การเสนอและการตำหนิติเตียนอย่างสังสรรค์อันใดแม้การใส่ห้ายป้ายสีอย่างขาดจรรยาบรรณสัญญาธรรมอันใดแม้แสดงออกเพื่อการพัฒนาที่ก้าวหน้าเวลานี้ยิ่งกว่าเวลาหมดการต่อสู้ระหว่างสองเส้นทางของสื่อมีความเข้มข้นขึ้นทุกๆมื้อทุกๆสัวโมงสื่อมวลชนยามใดก็ต้องอยู่ในสภาพเฮียนหู้อยู่ในสภาพเกี้ยนพร้อมต่อสู้เพื่อให้ได้ศรัทธามาด้วยความสัจธรรมจากความเป็นจริง
1: ท่านทองรุ่นศรีสุริตมีคำเห็นเติมว่าถูกการจัดตั้งของพรรคและรัฐที่ถูกมอบหมายให้กำกับดูแลสื่อมวลชนต้องได้ตั้งหน้าช่วยเหลือสนับสนุนสื่อมวลชนของประเทศเฮาติดตามแนะนำให้คำเห็นที่สร้างสรรค์แก่สื่อมวลชนเพื่อให้มีกำลังใจมีกำลังแฮงปฏิบัติหน้าที่อันมีเกียรติของเขาเจ้ากระตุกผู้เฮ็ดเวียกสื่อมวลชนเองต้องมันปรับปรุงตนเองเฮียนฮู้อยู่ตลอดเวลาและนำใช้กะละโอกาสที่มีอยู่ให้ทันกับสภาพการ
0: กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเอาใจใส่แก้ไขปัญหาราคาสินค้าที่พัวพันกับปัญหาโครงสร้างเศรษฐกิจการผลิตและตรงสู่การสนองท่านมาลัยทองกุมสิทธิ์รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าให้ฮู้ว่ากระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้ค้นคว้าบทเรียนของสากลและประเทศเพื่อนบ้านที่ได้นำใส่รัฐวิสาหกิจเหตุบทบาทน้ำหน้าในการดัดสมการสนองและความต้องการพร้อมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลไกตลาดซึ่งจะพยายามพัฒนาไปตามทิศดังกล่าวพร้อมกันนี้รัฐบาลได้มอบให้สถาบันค้นคว้าเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติค้นคว้าราคาเพื่อกำหนดนโยบายและมาตรการแก้ไขราคาสินค้าให้มีความเหมาะสม
3: กระทรวงอุตสาหกรรมค่ะได้ค้นคว้าบทเรียนของสากลและประเทศเพื่อนบ้านที่นำใส่รัฐวิสาหกิจเฮ็ดบทบาทนำหน้าในการดัดสมการสนองและความต้องการพร้อมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลไกตลาดพวกเราก็จะพยายามพัฒนาไปตามทิศดังกล่าวนั้นพร้อมกันนี้รัฐบาลก็ได้มอบให้สถาบันค้นคว้าเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติค้นคว้าปัญหาราคาเพื่อกำหนดนโยบายและมาตรการแก้ไขปัญหาราคาในต่อหน้ากระทรวงสำคัญจะได้สมทบกับกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมกระทรวงการเงินธนาคารแห่งสปปลาวสืบต่อคนขัวปรับปรุงนโยบายและมาตรการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าร
0: ัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าให้ฮู้ถึงว่าจะได้ติดตามกฎกาการติดราคาสินค้าเป็นเงินกีบควบคุมการขายสินค้าในท้องตลาด เพื่อบ่ให้ผู้ค้าขายสวยโอกาสขึ้นราคาตามลำพังใจพร้อมทั้งส่งเสริมการผลิตภายในเพื่อลดพรต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะเสบียงอาหารผ่านกองทุนจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางโดยให้บริมาซิตแก่การผลิตเสบียงอาหารและการปรุงแต่งกสิกรรมที่สนองความต้องการภายในเป็นสำคัญ
1: ตอนเช้าวันที่24กรกฎาคมนี้ที่นครหลวงมะนิลาของฟิลิปปินส์ท่านทองสวรรค์พรหมวิหารของนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้เข้าร่วมพิธีลงนามเอกสารเพื่อเข้าเป็นภาคีของสนธิสัญญาไมตรีจิตและการร่วมมือในอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้โดยประเทศโปแลนด์ลิทัวเนียรูมาเนียและสวีเดนการเข้าเป็นภาคีของสนธิสัญญาไมตรีจิตและการร่วมมือในอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้อย่างเป็นทางการของ4ประเทศดังกล่าวเฮ็ดให้จำนวนภาคีของสนธิสัญญาเพิ่มเป็นทั้งหมด62ภาคีในปัจจุบันในตอนท้ายของวันเดียวกันท่านทองสวรรค์พรหมวิหารได้นำพาคณะเข้าร่วมกองประชุมระดับสูงของภาคีสนธิสัญญาไมตรีจิตและการร่วมมือในอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีแห่งการสั่งตั้งสนธิสัญญาดังกล่าวกองประชุมแบ่งออกเป็น3ภาคย่อยคือการป้องกันข้อขัดแย้งและการทูตป้องกันเหตุการเพิ่มทวีการร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเลการเพิ่มทวีการร่วมมือเพื่อรับมือกับภัยคมคู่และสิ่งท้าทายต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นต้นอาชญากรรมข้ามชาติการโกงโลกลวงทางออนไลน์การฆ่ายาเสพติดและการฆ่ามนุษย์ภัยพิบัติทางธรรมชาติอื่นๆคณะผู้แทนลาวได้กล่าวคำเห็นในกองประชุมระดับสูงดังกล่าวในภาคที่3การจัดกองประชุมระดับสูงของภาคีสนธิสัญญาไมตรีจิตและการร่วมมือในอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ครั้งนี้เพื่อเป็นการย้ำคืนความหมายสำคัญของสนธิสัญญาที่เป็นเอกสารพื้นฐานสำคัญประกอบส่วนเขาในการส่งเสริมการร่วมมือในภาคพื้นและในโลกส่งเสริมสันติภาพและการแก้ไขข้อขัดแย้งโดยสันติวิธีในภาคสนทนาย่อยต่างๆบรรดาประเทศภาคีของสนธิสัญญาไมตรีจิตและการร่วมมือในอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ได้ย้ำคืนการยึดมั่นหลักการพื้นฐานของสนธิสัญญาก็คือการเคารพอำนาจอธิปไตยและพื้นแผ่นดินอันครบถ้วนการบ่แทรกแซงกิจการภายในของกันและกันการแก้ไขข้อขัดแย้งโดยสันติวิธีบ่ใช้การคุมคู่หรือใช้กำลังและการร่วมมือเพื่อการพัฒนาของภาคพื้น
0: วันที่24กรกฎาคมนี้องค์การอัยการประชาชนสูงสุดจัดกองประชุมการแบ่งความรับผิดชอบของกองเลขาคณะกรรมการอภัยโทษระดับชาติประจำปี2026ภายใต้การเป็นประธานของท่านบุญทันบุญทวีไลห้องหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนสูงสุดหัวหน้ากองเลขาคณะกรรมการอภัยโทษระดับชาติมีผู้ต่างหน้าจากองค์การอัยการประชาชนสูงสุดกระทรวงป้องกันความสงบห้องว่าการสำนักงานประธานประเทศห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมกระทรวงป้องกันประเทศกระทรวงการต่างประเทศศาลประชาชนสูงสุดองค์การอัยการทหารขั้นสูงเข้าร่วมในกองประชุมท่านบัวลีเพชรมีไซหัวหน้ากรมติดตามกวดกาค่ายคุมขังดัดสางห้องหัวหน้ากองเลขาคณะกรรมการอภัยโทษระดับชาติได้รายงานเกี่ยวกับการส่งเอกสารเสนอขอให้อภัยโทษให้นักโทษประจำปี2026ของบรรดาคณะกรรมการอภัยโทษขั้นกระทรวงนครหลวงและแขวงเพื่อค้นคว้าพิจารณาคัดเลือกเอานักโทษผู้ที่มีเงื่อนไขครบถ้วนนำเสนอต่อคณะกรรมการอภัยโทษระดับชาติพิจารณาท่านนางเพชรภูวนแสนสีห้องหัวหน้ากรมติดตามกวดกาค่ายคุ้มคันรัฐสางได้ผ่านข้อตกลงว่าด้วยการแต่งตั้งกองเลขาประจำปี2026ของคณะกรรมการอภัยโทษระดับชาติสบับเลขที48ทับโคโอโซลงวันที่9มิถุนายน2026และข้อตกลงของกองเลขาคณะกรรมการอภัยโทษระดับชาติว่าด้วยการแบ่งความรับผิดชอบการค้นคว้าบัญชีรายชื่อการเสนออภัยโทษประจำปี2026สบับเลขที่52ทับโกโลโคลงวันที่2กรกฎาคม2026ในพิธีประธานกองประชุมได้เรียกห้องมายังกองเลขาคณะกรรมการอภัยโทษระดับชาติจงสืบต่อเพิ่มทวียกสูงความรับผิดชอบของตนเพื่อเฮ็ดให้เวียกงานอภัยโทษประจำปี2026มีความโปร่งใสยุติธรรมและทันตามกำหนดเวลาเพื่อโฆษณาศึกษาอมหมถูกสั้นคนในทั่วสังคมเห็นได้ถึงแนวทางมนุษยธรรมของพรรคและรัฐบาลแน่ใจเห็นให้สังคมมีความสงบและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสร้างเงื่อนไข ให้ทุกคนมีโอกาสประกอบส่วนเข้าในการปกป้องรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติ
1: วันที่24กรกฎาคมที่ห้องประชุมสภาประสนแปลงสารวันท่านนางพรเพชรอุ่นแก้วรองประธานกรรมธิการกฎหมายและยุติธรรมสภาแห่งชาติพร้อมด้วยคณะได้เคลื่อนไหวติดตามกวดการและสุญญูการจะตั้งปฏิบัติเบียงงานยุคแฝงสารวันด้วยการต้อนรับและเป็นประธานร่วมของท่านจันสมรพมแสงคณะประจำพรรคแขวงรองประธานสภาประสนแขวงมีบรรดาคณะประจำคณะกรรมการห้องว่าการสภาประสนแขวงองค์การกวดการรัฐแขวงศาลประสนแขวงองค์การอัยการประสนแขวงแผนกยุติธรรมแขวงกองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงและห้องว่าการแขวงเขาห้วมท่านจันสมรพมแสงคณะประจำพรรคแขวงห้องประธานสภาประสนแขวงมีคำเห็นว่าการเคลื่อนไหวติดตามกฎกาในครั้งนี้เพื่อสุญญูการจะตั้งปฏิบัติรัฐธรรมนูญกฎหมายและมติของกองประชุมสภาแห่งชาติในของเขตเบียกงานกฎหมายและยุติธรรมก็คือการเคลื่อนไหวเบียกงานขององค์การอัยการประชาชนและศาลประชาชนโดยเฉพาะการพันขยายและจะตั้งปฏิบัติมติกองประชุมสภาแห่งชาติฉบับเลขที่174/สพช.และ175/สพช.ลงวันที่21พฤศจิกายน2025ว่าด้วยการรับรองเอาบทรายงานการเคลื่อนไหวเบียกงานปี2025และทิศทางปี2026ขององค์การอัยการประชาชนสูงสุดและศาลประชาชนสูงสุดรวมทั้งการติดตามกวดกาการปฏิบัติภารบุตรบาทของการดำเนินคดีตามขบวนการยุติธรรมองค์การสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจและองค์การสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ต้านการสลัดบังหลวงตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาองค์การอัยการประชาชนศาลประชาชนและองค์การปฏิบัติคำตัดสินของศาลกองประชุมได้รับฟังรายงานการเคลื่อนไหวเบียกงานโดยสังเขปของคณะสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่14แขวงสารวันสภาพการเคลื่อนไหวเบียกงานที่พื้นดินติดพันกับพลบุตรบาทขององค์การอัยการประชาชนศาลประชาชนกองบัญชาการป้องกันความสงบแผนกยุติธรรมองค์การกฎการรัฐและห้องว่าการปกครองแขวงพร้อมนั้นยังได้ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันเพื่อสุขโยภาคส่วนเกี่ยวข้องจัดตั้งปฏิบัติเบียกงานและปรับปรุงกลไกประสานงานให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลด้วยบัตรก้าวใหม่ที่ดีกว่าเก่าพร้อมทั้งเก็บกำข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเบียกงานโครงการดำเนินคดีตามขบวนการยุติธรรมและภาคส่วนเกี่ยวข้องในคงเขตความรับผิดชอบของกรรมธิการกฎหมายและยุติธรรมเพื่อรายงานต่อกองประชุมสมัยสามัญที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ที่จะจัดขึ้นในต่อหน้า
0: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: วิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานว่าวันที่24กรกฎาคมนี้สภากรรมการรางวัลสันติภาพสากลได้ประกาศข้อตกลงมอบรางวัลสันติภาพสากลปี2026ให้ท่านตัวเริ่มเลขาธิการใหญ่คณะบริหารศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามประธานประเทศเวียดนามซึ่งเป็นการรับรู้ต่อบรรดาผลงานการประกอบส่วนอันยิ่งใหญ่ของการนำคันสูงเวียดนามในการปรับปรุงสันติภาพและเพิ่มทวีการร่วมมือระหว่างบรรดาชนชาติรางวัลสันติภาพสากลแม่นหนึ่งในบรรดารางวัลอันสูงส่งระดับสากลโดยรัสเซียริเริ่มสร้างตั้งขึ้นในไซเซอร์ซูบุคคลและองค์การจัดตั้งที่ได้ประกอบส่วนอย่างพ้นเด่นให้แก่ภารกิจปกปักรักษาสันติภาพสุขโยกการสนทนาการร่วมมือและความเข้าใจซึ่งกันและกันรางวัลบรรดาชนชาติสภากรรมการปีนี้รวมมีนักการเมืองและปัญญาชนหลายท่านที่มาจากหลายภาคพื้นในโลกเช่นรัสเซียฝรั่งจีนญี่ปุ่นอินเดียแอฟริกาใต้อาร์เจนตินและเบลารุส
0: ตามข่าวจากวิทยุกระจายเสียงเวียดนามเมื่อบนดนเนอยู่ฝรั่งเอสปายและอิตาลีได้เกิดเหตุไฟไหม้ล้ำป่าอย่างหุนแหงเหตุให้ประชาชนหลายแสนคนต้องยกย้ายไปบนปลอดภัยและหลายประเทศต้องระดมกำลังรับมือกับไฟไหม้ป่าขนาดใหญ่ยูเอสปายกระทรวงภายในเอสปายได้ประกาศภาวะฉุกเฉินระดับชาติอยู่เขตมาดริดและเขตอาวิลาเมื่อไฟไหม้ล้ำป่าเกินความสามารถควบคุมได้อยู่ฝรั่งมีหลายกว่า 20,000 คนส่วนหลายเป็นนักท่องเที่ยวอยู่บรรดาเขตตั้งค่ายและรีสอร์ทแคมทะเลอัตแลนติกอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศต้องอพยพย้ายไปบนปลอดภัยเมื่อไฟไหม้ล้ำป่าได้ลามออกไปอย่างว่องไวอยู่อ้อมเขตบอกโดส่วนอยู่อิตาลีนักดับเพลิงหลายหมื่นคนสืบโตหับมือกับไฟไหม้ล้ำป่าที่เกิดขึ้นนับ10บนอยู่เกาะ ซีกิลีและเขตกระเบียนแต่กงกันข้ามกับเอโรปย้อนฝนตกและล้มผัดแหงพาให้เกิดน้ำท่วมและดินเสาะเจือนเป็นวงกว้างอยู่หลายประเทศอาซีใต้สภาพน้ำท่วมอย่างให้แหงได้ส่งผลเสียหายอย่างหนักหน่วงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอยู่อินเดียปากีสถานบังกลาเทศและเนปาลที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้สมภพันธ์มาวงไซและดวงสวรรค์ขันธวงศาอ่าน

เป็นคนอย่าอวดอ้างว่าตัวเก่งเกินระดับสั้นสื่อคมในฝักอย่าเสื่องอมคงไว้คมบ่มานำไส้ก็คือคมบ่มีค่าบ่ทอผ้าขี้เมียงที่นำไส้อยู่ทุกวันแท้แล้วสบายดีท่านผู้ฟังมีรายการที่หักแพงต้อนรับท่านเข้าสู่รายการบทกลอนและเสียงเพลงพบพ่อกับเพื่อนมีรายการเป็นประจำนำความม่วนซื่นมาเป็นกำลังแห่งใจให้ผู้ที่เฮ็ดเรียกเฮ็ดงานนอนแล้วยังเนาะแต่ว่ายังบ่หลับเนาะหรือว่าหลายท่านก็ยังบ่ทันหลับนอนยังคงเฮ็ดเรียกเฮ็ดงานบ่หรือว่าท่านสิไปสิมาทางใดก็แล้วแต่อยู่ตามเฮือนซานบ้านซองเดินทางไกลไส้ทั้งรถเอาท่านขอให้ทุกท่านจงมีสติในการใช้ชีวิตหรือว่าผู้ที่ไปมาก็มีสติในการใช้ยวดยานพาหนะเนาะขอให้ไปฮอดจุดหมายปลายทางอยู่ตามเฮือนซานบ้านซองก่อนจะเข้ารับเข้านอนเมียนหมัดสิ่งของที่มีค่าอัดประตูเนาะเพื่อว่าหลีกเว้นโจรให้อายขโมยเด้เพราะว่าในปัจจุบันนี้สังคมบ้านเฮาก็คือดังทุกคนได้รับรู้นะแต่ว่าถ้าเฮามีสติและเรื่องทั้งหมดทั้งปวงก็จะบ่เกิดขึ้นเนาะก่อนจะหมดเสียงเพลงให้ทานได้รับฟังจะพาทานมาม่วนซื่นกับพุทธก่อนทำอีกจากรายการในคืนนี้ผู้ที่บ่ประสงค์จะออกนามขอมอบก่อนที่จะดังออกไปนี้ให้กับเพื่อนมีรายการทุกทานได้ฟังแล้วจึงมีความสุขนอนหลับฝันดีบทก่อนสื่อว่าอยาก

จากนาห่างห้องเพื่อนหูแฮมปีแล้วเด้ยังบ่งูคืนคอนที่นอนนางลึงไปอยู่เมืองหมอบมนปนปีคนหังเศร้าห้องแถวแคบคอยพอหนึ่งนั่งนอนเรียกทีนางสอบได้ปดออกขายแหงนายไส้แหงเกิดโมงอยู่โฮงงานโซงบางเดือนโอทีหน่อยอดออมเพียงจับจ่ายค่าอาหารเศร้าห้องเงินทอนผัดบ่เหลือเดือนต่อเดือนหมอบเมียนปัดปลายปิดกระเป๋าเงินบ่คงขาเหลือเพื่อพอเหลือไว้ยามเมื่อถือคิงไข่ซีบผจรจับสั่นเงินบ่มีจ่ายซื้อตาดยาต้านพยาธิไอซ้ำหนอคันแหนนทนทุกข์ท้อลำบากหนักหนาอยากให้นางคืนคอนบอนเบกเบาบอนบ่อนสองเฮาหยอกเย้ากลางนาพรกล้ากีบน้องจากไปอ้ายก็เศร้าอยากให้กลับตาวห้องเฮือนห้า

พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์เซนล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่ของนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากโครงการควบคุมพยาธิติดต่อ2โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกระทรวงสาธารณสุข

บทกลอนทำอิฐผ่านท่านผู้ฟังไปเนาะซึ่งเป็นบทกลอนจากผู้ที่บ่ประสงค์จะออกนามเพิ่นว่าอยากให้น้องกลับมากลับบ้านนาของเฮาเพราะว่าน้องก็อยากบ้านไปเพื่อเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานตามของจักของงานนั่นแหละเพิ่นว่าเงินเดือนก็บ่พอจับจ่ายเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็โอ้ยถูกสิ่งถูกอย่างเนาะค่าของชีพอันใดก็แพงทั้งนั้นถ้ามาบ่ไหวก็กลับมาเด้อว่าซั่นกลับมาบ้านเกิดเมืองนอนของพวกเฮามาตำฮู้เพิ่นว่าอยากให้น้องเต่าคงคืนฮานฮู้เฮาเพิ่นว่าผ่านมาน้องก็เคยตำฮู้อยู่เงินอยู่ศาลของเฮาถ้ามาไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานบ่ไหวก็กลับมายังคงคอยท่าอยู่เสมอเพิ่นว่าเนาะเอามาเข้าสู่บทกลอนต่อไปเป็นกลอนเขียนจากดาวเปล่งแสงมอบให้กับเพื่อนมิตรรายการในค่ำคืนนี้ในบทกลอนที่มีชื่อว่าขอแยงได้บ่

น้องนั่นปุ่นเปียบใดจันแจมจันเพ็งรัศมีเฮืองหองเวิร์นนาภาบนฟ้าวาสนาของอ้ายพอเพียงแยงซองเหมือนกระต่ายลำจองสะอ่อนโอ้อยากห่วมเหียงพระจันทร์แล้วอุตตะแลลำสิ่งพอพี่นอนหลับเด้อขอบผักนวลนางหลายจึงเอ่ยจากี่ตันขอเมตตาหวานซ้ำเจือจานยิ้มให้แดพอประโลมรูปไล่สโลมเลี้ยงหน่วยมโนอายแล้วบ่ได้จ่าปากเว้าดอมอุ่นคนสวยตามท้อนเพียงได้เห็นคนงามนับว่าบุญสายอาย

อาบทก่อนก่อนยังได้โบจากดาวเปล่งแสงเนาะไปเห็นคนจุดคนงามแล้วโอ้ยเพื่อนว่าเหมือนจันทร์วันเพ็งเลยที่ส่งแสงรัศมีเฮืองฮองอันนี้ก็วาสนาของอานิสิสมอยู่บ่ว่าสันทาวาบุสมก็พอได้แต่แยงจะเป็นบุญแล้วเพื่อนว่าเนาะเอาฝากฝากให้กับเพื่อนมีรายการทุกทุกทางที่กำลังเปิดวิทยุรับฟังรายการพูดก่อนและเสียงเพลงอยู่ในปัจจุบันนี้มาหับฟังพูดก่อนจากโศกไซไตแดงเมืองคำพูดก่อนของเพิ่นมีสื่อว่าดวงใจแม่

เมมุดสินกินควงสาวข่าวตังทองเมจำตรงคงคอยท่ากำหนดหมายเมบ่เคยเอ่ยวาจาท่าทีให้เมถูกกายหมายกำเนิดเกิดลูกตนเมทุนเฝ้าเดือนเก้าคอดโลดชีวิตเมใกล้สิทธิ์ผูกพันติดสนิทตนเมทุกจน

ความสับสนแสนนานดนเมสู่สนปล่อยคนมาหาสุกินเมไลหินป้องกันยุงฝุ่งผีมารเมหางานใส่ปัญญาหาทรัพย์สินเมหากินเรื่องหนี้สินบ่เคยบ่นเมอยู่กินในศีลธรรมสำนวนจ๋าตอนลูกหุกใจเมอุกเมบุกเบิร์นตอนลูกขืนใจเมขมแต่ขมจ๋าตอนลูกไข่ใจเมนอนแต่มืนตาตอนลูกลาเติบก้าใหญ่แต่ลาไก่เมหวังให้ลูกเมไปเรียนศึกษาเมห่วงหาลูกเวลาตัวห่างไกลเมห่วงใหญ่ลูกในใส่เหมือนดวงใจเมฝากไว้ลูกขานไขอ่านหก

0: อ้าวแม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ้งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงลายมากัดเป็นไข้เลือดออกไหน
1: บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงลายมันมากัดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ้งมากลางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าจะนอนเว้นก็ต้องนอนในมุ้งป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายได้เจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่มีคนเสียชีวิตจนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนได
2: ้บ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

ท่านผู้ฟังไปอีกเนาะสำหรับบทกลอนที่มีชื่อว่าดวงใจเมซึ่งผลงานการเขียนของโชคชัยไตแดงเมืองคำมอบให้กับเพื่อนมิตรรายการที่กำลังหับฟังอยู่ในปัจจุบันนี้หวังว่าบทกลอนเสียงเพลงผ่านไปคงจะสร้างความอุ่นซื่นให้กับเพื่อนมิตรรายการได้เป็นอย่างดีเนาะมาเข้าสู่บทกลอนต่อไปเป็นบทเขียนของสีวงไซนามมนตรีมอบให้กับเพื่อนมิตรรายการทุกท่านได้รับฟังแล้วจงมีแต่ความผาสุกนอนหลับฝันดีบทก่อนมีชื่อว่าหักเนรคุณ

ยามเมื่อถูกยากเยือนคืนขาดกำลังอ้ายยังคอยเคียงกายคู่ของตัวเจ้ายามเมื่อเขาปองให้บ่เคยหายเหินห่างเป็นถูกทางเพื่อเจ้าความเศร้าบ่ให้มีบัดนี้ยามเมื่อเจ้าผ่านพ้นบัญหานับนาประการเจ้าเลยหมางมือหนีสื่นสมเข่าจอยเฮาผู้คอยเคียงเว้าเอาดีอยู่สวยสัมผัสหายมิดมวยหนีหน้านายแหนงแหงเอ๋ยบ่คิดบ่แต่กี้ยามเจ้าบ่มีไผยามน้ำตาไหลนองผู้ประคองเป็นอายบัดนี้สั่งมาลัยลาทิมคนเดิมคนเก่านี่บ่ได้เต่าแล้วผัดเริ่มซ้ำทิมหมาคำบูหานกล่าวนั้นมันหากแมนความจริงให้คนิงหวนคิดคำคูณเด้อเจ้าบาดเต่าหลุดมือนั้นอย่าฝันหมาสิแลนสวยมันหากเป็นได้สามโคกคอยบ่สนจ้อยแลนนำ

พดก่อนที่มีชื่อว่าหักเนรคุณจากสีวงไสนามมนตรีเป็นว่าตะกี้ตะก่อนยามเฮาหักกันเฮ้ยเป็นกำลังแห่งใจให้น้องนะลืมแล้วบ่ส่วนสวยทุกสิ่งทุกอย่างหรือว่ามีใหม่ลืมเก่าได้กินเต่าลืมหมาบ่ว่าซั่นอันนั้นเป็นคำบูฮานเพิ่นว่ามีใหม่ลืมเก่าได้เต่าแล้วลืมหมาอันนี้ก็แม่นฝากฝากให้เด้อว่าซั่นถึงว่าจะลืมก็ต้องคิดเห็นแด้ตะกี้ตะก่อนเคยสวยเหลือเคยเบิ่งแยงเคยให้กำลังใจกันมาตลอดว่าซะเนาะขอบใจบรรดาเพื่อนมิตรรายการทุกท่านเนาะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังอยู่ในขณะนี้มารับฟังก่อนต่อไปซึ่งก่อนบทนี้ผู้ที่บ่ประสงค์จะออกนามอีกแล้วเนาะเพิ่นบอกว่าคำคืนนี้ขอมอบบทก่อนที่จะดังออกไปเป็นข้อมูลซื่นให้กับเพื่อนมิตรรายการทุกท่านได้ฟังแล้วจงมีแต่ความผาสุกนอนหลับฝันดีบทก่อนเสือว่างามธรรมชาติเมืองเหนือ

เหลียวเห็นเมฆตั้งก้นกำฝ่ายหัวพันไผ่บ่ทันยามถึงยาโลเสียลาให้พับเอายังผ้าผืนนวมไปเด้อากาศหนาวแนบเนื้อยังสิได้พึ่งบิงขี่รถไปจิงหูหูหอมเหวลึกเห็นผาหินเรียงลายกายกองเลียนกอนสุ่มไม่หกไม่เฮียลำยาวป่วยเอียงบางบอนเป็นขี่ลาวลมเหลืองแห้งเหี่ยวตายเลียวลุ้งไปหอมห่วยหลุดไตเพิงคูเห็นหมู่เมโคคุมเคลื่อนคมปลายไม้คือจังสมุทรน้ำนาทีหลวงกวงใหญ่ทะเลหมอกหนาป่าไม้ขาวจ้าอาตาทางหลุดงูขดโค้งเลาะเรียบสันปูคือจังงูพรมรวยผ่าเวินวังน้ำยังมีเฮือนลาวมงถึงภูเป็นญาณเสียงขันไก่ไก่บ้านคืออื่นถักทายมวนเดภูเสียดฟ้าสูงซอยอหยกมีสายทานลั่งไหลเลิงเลื่อยเฟื่อยคุมไม้เผาวันผักกูดเป็นปูดเป่าคาข้างงาหยางขั้นเมนตกหอดกำเมืองป่ากลางภูสื่อว่าเมืองหัวเมืองเก่าเศร้าหินตั้งบูฮานสร้างหลายพันปีผ่านปะให้คนรุ่นหลังหงึดงอประสงสร้างเพื่อหยังมาฮอดนี้พอเล่าพางพางบ่สร้างหาคำคมสอดสีหย่อย่องสมกับภูมิภายพื้นงามตาน้ำหมอกมา

ท่านผู้ฟังไปอีกเนาะสำหรับบทกลอนงามธรรมชาติเมืองเหนือเอาไปพบไปเห็นผู้ใดทางกำฝ่ายหัวพันโอ้ผู้ใดได้ไปละก็แม่นแสนงดงามหลายทางไปก็ขี่รถนี่บ่จักเลี้ยวซ้ายงูขวาเพิ่นว่ามีหอมมีเหวลึกเห็นผาเรียงเรียงลายกายกองเหรียญก้อนเห็นธรรมชาติที่งดงามหลายเนาะและพร้อมกันนั้นก็เป็นสิ่งที่งามไปกว่านั้นก็คือทะเลหมอกใช่ปะทะเลหมอกผสมประสานกับป่าไม้เห็นแล้วก็งามตาลายอีหลีเพิ่นว่าเนาะเพิ่นว่าเมืองเหนือนี่เป็นแดนข้าวขาวสาวงามจังซั่นมีก่อนมาฝากฝากให้กับบรรดาพี่พ่อแม่พี่น้องมีรายการโมสุขุสุคนที่กำลังนอนหับฟังอยู่ในขณะนี้มาเหลือเบิ่งเวลานาทีแล้วก็สมควรแก่เวลาที่เสด็จมาพาจากท่านผู้ฟังไปคำคืนนี้ไก่สอนวิสัยราชผู้ดำเนินรายการให้ทานได้หับฟังพร้อมด้วยในสร้างบันทึกเสียงในสร้างส่งเสียงขออวยใส่พรคมสุขสุขดีมีเงินใส่ให้พญาโลคาจงเกิดมีแก่ทุกท่าน

0: าวบุมิค่ะหาว่าเงินกี่เพื่อโตละเมอสั้นบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่ปิ่นแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติประหยัดมัธยัสถ์เพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต

นตกยังหูเอือนนอนกลางคืนยังหูตื่นความทุกข์ยังหูเตืองมีขึ้นมือลุ่นสบายดีพ่อแม่ลุงป้าเอาสบายดีมิตรรายการถ้าผู้ฟังที่เคารพและฮักแพงทุกท่านสบายดีพี่น้องป้องไปหมดสุผู้สุคนตอนฮับประดาท่านเข้าสู่รายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆมาอยู่เป็นเพื่อนอยู่แก่งข้างมิตรรายการท่านผู้ฟังในยามค่ำคืนน้องต้องฝันทุกวันเลยหลายท่านกำลังพักผ่อนนอนหลับในเฮือนในศาลเวลากลางค่ำกลางคืนแต่ว่าอาจจะมีอีกหลายท่านที่ต้องได้เข้าประจำการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานในกะกลางคืนสังคมมีความหลากหลายอาชีพต่างๆก็มีความหลากหลายก็บ่ว่าจะประกอบอาชีพใดอาศัยอยู่แห่งคนใดก็แล้วแต่ก็สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำพักผ่อนไปนำแล้วก็รับฟังรายการลาตีเสียงเพลงของพวกเราไปนำได้กลับคืนมาพบๆกันกับมิตรรายการท่านผู้ฟังในมื้อนี้ต้นกล้วยการได้นำเอาสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์มานำเสนออีกเช่นเคยแต่ว่าขั้นทำอิฐมาพบๆกันจะมอบความสดชื่นด้วยเสียงเพลงม่วนๆให้ทุกท่านสักก่อนหลังจากนั้นแล้วพวกเราจึงค่อยกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการนำกันตื่ม

0: ้วยคือว่ายุงลายหลายแท้เสียวเหือนตัวนี้นะอู้เบิ่งดูนี่แต่ยุงลายบ่ย่านเป็นไข้เลือดออกวะ
1: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมากระทบมันซั่นตัว
0: ประมาทบ่ได้ไดเบิ่งดูคุ้ยน้ำไห้น้ำก็บ่มีฝาปิดน้ำขังอยู่กระโปะกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มกระบ่ทากบ่ทางแบบนี้ยุงลายมันก็หัวยุ่มๆแล้วโตสิเลี้ยงยุงไว้ฆ่าตัวเองวะเสี่ยว
1: อย่าเว้าแนั่นท้อเสี่ยวเอ้ยเฮามันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดเด้โตต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้เหือนหกเหือกระโปะกระป๋องสิ่งที่มันมีน้ำขังก็ต้องกำจัดบ่ให้มันมีปุ้ยน้ำให้น้ำก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงนี่มาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงโตบ่ฮู้บ
1: ่หือ
0: ยุงลายนี่นะเป็นพาหนะนำเสื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาได
1: ้ก็ฮู้อยู่เสียวเอ้ย
0: ฮู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะนะ
1: เอ้าๆๆเฮาสิจัดการอันนั้นเดี๋ยวนี้ล่ะเสียวเอ้ย
0: เออ
2: จงพร้อมกันกำจัดแรงเพาะพันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ในยานี้มีแขกต่างดาวท่าต่างแดนเข้ามาท่องเที่ยวอยู่บ้านเฮานับมื้อนับเพิ่มขึ้นแม่นพวกเขาเจ้ามาท่องเที่ยวซมอีหยังเน
1: า
0: ะ
1: ส่วนหลายแม่นมาท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมและธรรมชาติอยู่บ้านเมืองเฮานี่แล้วเพราะประเทศลาวแม่นยังมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ที่หลากหลาย
0: โอ้ยเฮาละเบื่อแล้วอยู่กับธรรมชาติมาแต่น้อยจนใหญ่เป็นหยังพวกเขาเจ้าเหล่านี้จึงอยากมาเที่ยวชมธรรมชาติผู้ผาป่าไม้และสัตว์ป่าอยู่ประเทศเฮาเนาะ
1: ก็ย้อนเขาเจ้าเบื่อกับการใช้ชีวิตอยู่ในตัวเมืองใหญ่ที่มีแต่ความศิวิไลและทันสมัยซึ่งเต็มไปด้วยมลพิษทางอากาศจากโรงจักรโรงงานอุตสาหกรรมเฮ็ดให้บรรดานักท่องเที่ยวเหล่านี้อยากมาสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติอยู่ประเทศเฮาพี
0: ่โอ้แม่นบ่คันซั่นอยู่ประเทศเขาบ่มีธรรมชาติผู้ผาป่าไม้และสัตว์ป่าคือกันกับอยู่บ้านเฮาบ่
1: ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์คือกับบ้านเฮาส่วนหลายแม่นบ่ค่อยมี
0: เป็นจังซั่นเนาะสมพอเขาเจ้าจึงอยากมาท่องเที่ยวชมธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์อยู่ประเทศลาวเฮา
1: แม่นทันแล้วไผได้มาแล้วก็อยากกลับมาเที่ยวชมอีกและในปีผ่านมานี่ลาวเฮาก็ได้ถูกจัดอันดับกลายเป็นประเทศท่องเที่ยวยอดนิยมในภาคพื้นและในโลกได
0: ้นั่นเป็นความภาคภูมิใจของคนลาวเฮาฉะนั้นพวกเฮาหมดทุกคนจงมาหวมแห้งหวมใจปกปักรักษาป่าไม้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความยืนยงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านธรรมชาติอยู่ประเทศเฮาเป็นการสร้างรายรับและกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนลาวบรรดาเผ่า
2: สัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามลูกหลานจะได้เบิ่งได้ชมและนำใช้ตลอดไป

0: ขอให้อดสาสู้เพียรไปให้ถึกป้องคุณอาจารย์ยกไซเกาขหนึ่งไวยสุลืมขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่น่าสนใจต่างๆและก็เสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆมามอบให้มีรายการท่านผู้ฟังเพื่อคับกล้อมในยามค่ำคืนก็ได้บอกใบมนต์ซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆและก็สิ่งที่น่าสนใจจากรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงของพวกเราอยู่ในขณะนี้เสื่อว่ามิตรรายการท่านผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินชื่อว่าลี่ผีหรือว่าคอนพระเพลงท่านผู้ฟังลี่ผีหรือว่าคอนพระเพลงนี้เป็นมหานาทีและก็เป็นแกงน้ำขนาดใหญ่ซึ่งว่าตั้งอยู่เขตสีพันดอนเมืองโขงแขวงจำปาสักทางตอนใต้ของประเทศลาวเฮาสถานที่แห่งนี้นั้นบ่เพียงแต่มีความงดงามและก็ทรงพลังของกระแสน้ำเท่านั้นแต่ว่ายังเต็มไปด้วยตำนานและก็เรื่องเล่าส่วนคนหัวลูกหลายอย่างและก็มีความน่าอัศจรรย์พร้อม
1: อยากเห็นวิญญาณน้องต้องฝันทุกวันเวลา
0: โดยที่มาของชื่อลี่ผีหรือว่าลี่ก็คือเครื่องมือหาป่าพื้นเมืองของชาวลาวสนิดนึงอันนี้เฮ็ดด้วยไม้ไผ่โดยเพิ่นจะนำไปวางไว้หรือว่าเอาไปตั้งไว้ตามลืบหรือว่าซอกหินทางน้ำไหลแห้งอันนี้มันเพื่อเอาไปดักป่าที่มีขนาดใหญ่ที่ลอยตามกระแสน้ำมาตำนานการดักผีในอดีตนั้นมีกระแสน้ำบริเวณที่มีความหุนแหงน้ำไหลแหงยุลีผีและก็มีแกงหินที่ว่ามีความสลับซับซ้อนบวกกันกับปัจจุบันนั้นเป็นยุทธศาสตร์ทางน้ำที่ว่าหากว่ามีคนหรือว่าสัตว์ที่ตกน้ำมาจากทางทิศเหนือหรือว่าต้นน้ำก็จะไหลตามกระแสน้ำพัดไปแล้วก็ไปค้างไปค้าอยู่แกงหินที่เอิ้นว่าลีผีนี้เป็นประจำท่านผู้ฟังและนอกจากนี้ก็มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยก่อนว่ามีศพคนตายหรือว่าผีที่เป็นเอิ้นตามภาษาชาวบ้านมักลอยตามกระแสน้ำมาแล้วก็มาค้างอยู่ตามลืบหินหรือว่าลี่บ่อนหาป่าของชาวบ้านนี่แหละเป็นจำนวนหลายเห็นให้ชาวบ้านพากันเอิ้นแกงน้ำแห้งนี้ว่าลี่ผีหรือว่าลี่ที่ดักได้แต่ศพคนตายหรือว่าผีตายอันนี้เป็นภาษาชาวบ้านเอาตอนนี้พวกเขามาเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนไปหับฟังเสียงเพลงม่วนๆเพื่อเป็นการผ่อนคลายเบื้องหนึ่งหลังจากนั้นจะกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการน้ำกระตือ

0: าญาติไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ปอฉะนั้นถ้าท่านรักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ 3. ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ 4. ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างตีรถเก่าขี่ขังน้ำ 5. ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วยอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือซุกศาลาใกล้บ้านทาน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ในยานี้มีแขกต่างดาวท่าวต่างแดนเข้ามาท่องเที่ยวอยู่บ้านเฮานับมื้อนับเพิ่มขึ้นแม่นพวกเขาเจ้ามาท่องเที่ยวซมอีหยังเน
1: า
0: ะ
1: ส่วนหลายแม่นมาท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมและธรรมชาติอยู่บ้านเมืองเฮานี่แล้วเพราะประเทศลาวแม่นยังมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ที่หลากหลาย
0: โอ้ยเฮาละเบื่อแล้วอยู่กับธรรมชาติมาแต่น้อยจนใหญ่เป็นหยังพวกเขาเจ้าเหล่านี้จึงอยากมาเที่ยวชมธรรมชาติผู้ผาป่าไม้และสัตว์ป่าอยู่ประเทศเฮาเนาะ
1: ก็ย้อนเขาเจ้าเบื่อกับการใช้ชีวิตอยู่ในตัวเมืองใหญ่ที่มีแต่ความศิวิไลและทันสมัยซึ่งเต็มไปด้วยมลพิษทางอากาศจากโรงจักรโรงงานอุตสาหกรรมเฮ็ดให้บรรดานักท่องเที่ยวเหล่านี้อยากมาสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติอยู่ประเทศเฮาพี
0: ่โอ้แม่นบ่คันสั้นอยู่ประเทศเขาบ่มีธรรมชาติผู้ผาป่าไม้และสัตว์ป่าคือกันกับอยู่บ้านเฮาบ่
1: ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์คือกับบ้านเฮาส่วนหลายแม่นบ่ค่อยมี
0: เป็นจังซั่นเนาะสมพอเขาเจ้าจึงอยากมาท่องเที่ยวชมธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์อยู่ประเทศลาวเฮา
1: แม่นทันแล้วไผได้มาแล้วก็อยากกลับมาเที่ยวชมอีกและในปีผ่านมานี่ลาวเฮาก็ได้ถูกจัดอันดับกลายเป็นประเทศท่องเที่ยวยอดนิยมในภาคพื้นและในโลกได
0: ้นั่นเป็นความภาคภูมิใจของคนลาวเฮาฉะนั้นพวกเฮาหมดทุกคนจงมาหวมแห้งหวมใจปกปักรักษาป่าไม้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความยืนยงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านธรรมชาติอยู่ประเทศเฮาเป็นการสร้างรายรับและกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนลาวบรรดาเผ่า
2: สัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามลูกหลานจะได้เบิ่งได้ชมและนำใช้ตลอดไป

0: อ้าวแก้วแม่นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแหงแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ่
1: แต่มันสบายหั่นเด้แม
0: ่เฮ็ดอันใดมันก็ยากได้หล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำแน่ใดเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

ใจโบโซดาด้วยว่าแม่นก็เป็นผิดใจโบโซดาดอมว่าดีก็เป็นไฮขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่น่าสนใจต่างๆควบคู่กันกับเสียงเพลงและก็เสียงดนตรีม่วนๆเอามาสร้างสีสันบรรยากาศขับกล้อมยามค่ำคืนส่งมิตรรายการท่านผู้ฟังเข้าสู่นิทานในยามค่ำคืนได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆและก็สิ่งที่น่าสนใจจากรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงของพวกเขาอยู่ในขณะนี้ท่านผู้ฟังที่เขา

เซลล์แทรกซ้อนตามเสียงที่เป็นกรรมจรของกองมหานาทีโดยเฉพาะกระแสน้ำนี่แหละแต่ว่าเมื่อแนมไปซอกหาทางใดก็บ่มีอันใดปรากฏให้เห็นอยู่ในสายตานอกจากฟองน้ำสีขาวที่ไหลลงสู่ลีพีและนอกจากนั้นก็ยังมีตำนานดอนยักษ์ซึ่งเป็นบ่อนลี้ลับอีกบ่อนหนึ่งได้มีเรื่องเล่าพื้นบ้านเกี่ยวกับเกาะดอนอ้อมฮอบลี้ผีว่าเป็นบ่อนอยู่อาศัยของอามนุษย์หรือว่ายักษ์ในอดีตที่ดักท่าจับเอาเหือแพของพวกพกค้าที่พากันเดินทางผ่านไปผ่านมาดังใจมันมาแต่ว่าในระยะต่อมาย้อนว่ากระแสน้ำที่สาดสัดหุ่นแห้งก็ได้ทำลายแล้วก็มีการสาบแซงพวกยักษ์จึงกลายสภาพเป็นเกาะดอนที่ว่ามีความแหลมคมคอยแต่ที่ทำลายเหงื่อแพ้ของพวกพ่อค้าหรือว่าคนที่เดินทางล่วงล้ำเข้าไปในเขตที่ห่วงห้ามจนเวลาล่วงเลยมาหลายฟ้าหลายปีจนถึงยุคล่าเมืองขึ้นพวกฝรั่งต้องการที่จะยึดครองแม่น้ำคองเพื่อให้เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าและก็ลำเลี้ยงเหือฮบเอาไปสู่ประเทศจีนแต่ว่าพวกเขาก็ต้องมาจอดและก็ผ่านบ่อใดย้อนว่าแก้งลี่พี่ขอนพระเพ็งนี่แหละท่านผู้ฟังพวกฝรั่งเศสก็ได้พยายามที่จะใส่ระเบิดเพื่อทำลายแก้งหินใหญ่ยูรีผีเพื่อหวังว่าจะเปิดทางน้ำแต่ว่าเกิดเหตุอัศจรรย์บอกว่าจะใส่ระเบิดลายปันไดก็บ่สามารถที่จะทำลายแก้งหินธรรมศาสตร์ใดๆทางยังเกิดอุบัติเหตุเกิดเหือล่มและก็เหตุให้ทหารของฝรั่งนั้นจมน้ำตายไปหลายคนและในที่สุดฝรั่งก็ได้ยอมจำนนต่อความลี้ลับและก็ความให้แห้งของกระแสน้ำยูรีพีและก็เปลี่ยนแผนมาสร้างทางรถไฟสายทำอิฐของลาวยูเขตดอนเดดดอนคอนเพื่อที่จะขนยกเหือและก็สินค้าข้ามผ่านแก๊งแห่งนี้ปัจจุบันก็ยังมีซากเหือจากไอ้น้ำของฝรั่งที่ยังตกค้างเป็นอนุสรณ์อยู่ในเขตนั้นท่านผู้ฟังและถึงแม้นว่าในอดีตนั้นลี่ผีจะเป็นสถานที่ที่ว่ามีความน่าย่านกลัวเป็นตาย่านเต็มไปด้วยเรื่องเล่าทางวิญญาณแด้และก็สิ่งลี้ลับแด้แต่ว่ามาถึงปัจจุบันความน่าย่านกลัวนั้นก็เปลี่ยนเป็นความอัศจรรย์ทางธรรมศาสตร์ลี่ผีที่เอิ้นอีกชื่อนึงว่าตาดสมพมิตรก็ได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลกได้มีนักท่องเที่ยวพากันล่างไหลเข้ามาเยี่ยมยามเพื่อที่จะเบิ่งความงามของสายน้ำเพื่อสัมผัสกับกินอายตำนานที่มีมนต์ขลังของเขต4,000ดอนท่านผู้ฟัง

0: เฮาและบ่เข้าใจเป็นหยังเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเนาะ
1: ก็ย้อนว่าการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมให้มีการล่าสัตว์ป่าแบบดับศูนย์ถ้ามันดับศูนย์แล้วพวกเฮาก็อาจจะบ่ได้นำใส่อีกได
0: ้แม่นซั่นบ
1: ่ก็แม่นหั่นแล้วเพราะว่าผู้ล่าจะใส่ความพยายามเฮ็ดทุกวิธีทางและนำใส่อาวุธที่ทันสมัยเข้าในการล่าเพื่อให้ได้สัตว์ป่าหลายที่สุดมาขายเป็นสินค้าก็ย้อนปัญหาการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้านี่แล้วจึงเป็นสาเหตุเฮ็ดให้สัตว์ป่าทุกชนิดสูญพันธุ์ไว้ที่สุด
0: แม่นได้เนาะเพราะว่าสัตว์ป่าแม่นมีจำนวนจำกัดอยู่ในธรรมชาติย้อนมีการขยายพันธุ์ซ่าถ้าพวกเขาไปล่ามาขายเป็นสินค้าตามท้องตลาดก็อาจเฮ็ดให้สัตว์ป่าประเภทต่างๆสูญพันธุ์ไปแล้วอนาคตข้างหน้าลูกหลานเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้เห็นอีก
1: ก็ย้อนแนวนี้นี่แล้วเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพราะว่าความต้องการในการสวมใส่สัตว์ป่าเห็นว่ามีสูงฉะนั้นรัฐเพิ่นจึงได้ออกระเบียบกฎหมายเพื่อคุ้มครองสัตว์ป่าอย่างเข้มงวด
2: การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับศูนย์

0: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์ล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่ของหนอนน้ำ
1: ถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: นผู้มีความฮู้เต็มพุงเพียงปากตู่ส่วนตัวบ่ได้ไผสิยองว่าดีขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการลัตติเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกวยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความฮู้สิ่งที่น่าสนใจต่างๆมานำเสนอควบคู่กันกับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆขับกล่อมในยามค่ำคืนส่งมิตรรายการท่านผู้ฟังเข้าสู่นิทาในยามค่ำคืน
1: ชาตินี้
0: เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆและก็สิ่งที่น่าสนใจจากทรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงของพวกเราอยู่ในขณะนี
1: ้
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพในสมัยก่อนนั้นบางท่านอาจจะคุ้นเคยกันกับคำว่าเวิร์นแทนแต่ว่าเด็กน้อยเกิดใหม่ใหญ่รุ่นนี้อาจจะบ่คุ้นหูปานใดเวิร์นแทนหรือบางคนเอิ้นว่าวังเวิร์นแทนถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และก็เป็นเวิร์นน้ำเลิกที่มีความลี้ลับตั้งอยู่ตามลำน้ำงืมในเขตเมืองไซธานีนครหลวงเวียงจันทน์ของพวกเราชื่อของเวิร์นแทนนั้นมีตำนานเล่าขานสืบต่อกันมาหลายร้อยปีซึ่งมีความผูกพันกันกับความเชื่อเรื่องเทวดาฟ้าแทนและก็พญานาคที่มาของชื่อเวิร์นแทนก็คือแทนบูชาของฟ้าแทนท่านผู้ฟังคำว่าเวิร์นนั้นหมายถึงบริเวณที่มีสายน้ำไหลมาฮอดแล้วเกิดเป็นวังน้ำกว้างและก็มีความลึกบางครั้งก็มีกระแสน้ำวนส่วนคำว่าแทนหมายถึงแทนหินหรือบ่อนประทับโดยตำนานฟ้าแทนเสด็จที่เป็นตำนานพื้นเมืองเล่าว่าในอดีตบริเวณวังน้ำมีโงนหินขนาดใหญ่ที่มีลักษณะฮาเพียงสะอาดงามตาเบิ่งคล้ายคือกันกับแท่นบูชาที่ถูกสร้างขึ้นโดยประณีตโดยความตั้งใจเชื่อกันว่าในยุคปู่ฮานพญาแทนหรือว่าเทวดาผู้เป็นใหญ่ในเมืองฟ้ามักจะเสด็จลงมาประทับนั่งอยู่แท่นหินเพื่อที่จะสมธรรมศาสตร์บ่อนพักพ่อนและก็พบปะกันกับเล่าพญานาคที่รักษาลำน้ำงืมประชาชนก็เลยพากันเอิ้นสถานที่ว่าเวิร์นแทน
1: พอได้สมดังใจมั่นหมาย
0: และมีอีกหนึ่งในเรื่องเล่าที่มีความโดดเด่นสุดของเวิร์นแทนก็คือเรื่องราวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จมอยู่ในน้ำท่านผู้ฟังเล่ากันว่าอยู่ใต้วังน้ำเวิร์นแทนมีถ้ำบาดาลที่เป็นบ่อนที่สำหรับเก็บรักษาของขำหรือว่ากองมโหระทึกบูฮานของฟ้าแทนในสมัยก่อนในยุคนั้นเมื่อฮอดยามฟ้าแล้งขาดแคลนน้ำฝนชาวบ้านพากันเฮ็ดพิธีกรรมคำนามหรือว่าบวงสรวงยุคแคมเวิร์นแทนเมื่อพญาแทนฮับโฮก็จะมีเสียงก้องเสียงค้องดังสะท้อนออกมาจากใต้พื้นน้ำอย่างน่าอัศจรรย์หลังจากนั้นบ่ดลฝนก็จะตกลงมาช่วยเหลือให้ไทยบ้านมีน้ำสำหรับเพื่อเอาไปใช้ในการปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เหตุการณ์กสิกรรมต่าง
1: ๆ
0: และในเรื่องเล่าก็ยังมีความเกี่ยวพันกับเมืองบาดาลหรือว่าพญานาคที่มาเกี่ยวข้องเนื่องจากว่าเป็นวังน้ำที่มีความลึกและก็มีน้ำที่คุ้นเคี่ยวตลอดปีชาวบ้านก็เชื่อว่าเวิร์นแทนเป็นประตูเมืองบาดาลที่มีพญานาคใช้ในทางเดินทางเที่ยวไปเที่ยวมาว่าง่ายๆก็เป็นทางเที่ยวของพญานาคระหว่างน้ำงืมและก็แม่น้ำคองท่านผู้ฟังนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับคนหาป่าหรือว่าสาวประมงในอดีตเพิ่นว่าถ้าว่าไผบักอาจเว้าจะลบลู่หรือว่าไปตึกป่าในเขตห่วงห้ามของเวิร์นแทนก็มักจะพบกับเหตุการณ์แปลกประหลาดบ่ว่าจะเป็นแหหรือว่ามองไหลไปซื่อๆหรือว่าเห็นฟองน้ำขนาดใหญ่พุ่งขึ้นเหตุให้เหือมีความสั่นไหวก็คือกันก็ว่ามีสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ที่ลอยวนอยู่ใต้น้ำบางคนถึงขั้นว่าจำสินและลึกเห็นหูพางคือพญานาคสีเขียวอยู่ใต้น้ำก็มีในปัจจุบันนี้นั้นเวิร์นแทนก็ยังเป็นสถานที่ที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถืออย่างสูงท่านผู้ฟังโดยที่มีการตั้งศาลปู่ตาหรือว่าศาลศักดิ์สิทธิ์อยู่แคมป์น้ำเพื่อให้ผู้คนนั้นไปสักการะบูชากราบไหว้เขตเวิร์นแทนบางส่วนก็ได้ถูกกำหนดให้เป็นวังมัสยาเขตอนุรักษ์พันธุ์ป่าเพราะว่านอกจากจะเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติแล้วก็ยังเป็นการเคารพต่อตำนานความเชื่อที่ว่าป่าที่อยู่ในเวิร์นแทนก็คือลูกหลานและกับบริวารของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ห้ามผู้ใดมาทำลาย
1: เสกสรรค์ตั้งแต่งเป็นควันเวียงจันทร์
0: ว้ารวมแล้วตำนานเวิร์นแทนนี่ก็เป็นเรื่องราวที่สะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันระหว่างคนลาวกับสายน้ำและก็ธรรมชาติโดยใช้ความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่ว่าเหนือธรรมชาติเอามาเป็นเครื่องมือในการปกปักรักษาแหล่งน้ำปกป้องความอุดมสมบูรณ์ให้สามารถที่จะคงอยู่กับท้องถิ่นตลอดไป

ุกบ่มีเสื้อผ้าฝากเงินดีพอรีอยู่ทุกบ่มีข้าวอยู่ทองสินอนรีอยู่บ่เป็นขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติกระจายเสียงให้มีรายการท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามค่ำคืนและมาฮอดนี้นะก็ถือว่าเป็นท้ายรายการแล้วเหลียวบ้างเวลายังเหลืออยู่บ่เท่าใดจะให้ทุกท่านได้ประบัดบนซื่นกับเสียงเพลงไปจนกว่าเวลารายการจะสิ้นสุดลงหลังจากสิ้นสุดเสียงเพลงลงแล้วทางต้นกล้วยผู้ดำเนินรายการก็ต้องได้ขอลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้สำหรับคืนนี้อวยพรให้คุณพระรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกจงอำนวยอวยพรปกปักรักษาให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านจงเจริญด้วยพรใสอันประเสริฐนอนหลับก็ได้เงินหมื่นนอนตื่นก็ได้เงินแสนราตรีสุขสันต์ทุกท่านสบายดี

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เสริญทันติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลาหาโมงเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ทานผู้ฟังทุกทานสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังทีเข้าโลบทีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งซาลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 น.ถึง 23:00 น.เมื่อนี่แมนวันอังคารขึ้น14ค่ำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่28เดือนกรกฎคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้ 5:00 น.รายการล้มทั่วอาทิตย์หับอรุณ 6:00 น.รายการเพื่อสุขภาพที่ดี 6:30 น.รายการข่าวตามเหตุการณ์7โมงรายการข่าวภาคเศร้า7โมง30นาทีรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ข้างที่12ของพรรค8โมงรายการขับขี่ปลอดภัย9โมงรายการสีสันเสียงเพลง10โมงรายการลองลิสต์ลองไล่11โมงรายการอุตสาหกรรมและการค้า12โมงรายการข่าวภาคเที่ยง12โมง30นาทีรายการเพื่อนธนาคาร13โมงรายการเพลงสากล14โมงรายการนิทานพื้นบ้าน15โมงรายการเสียงจากแนวลาว15โมง30รายการประกันสังคม16โมงรายการชีวิตติดพันสังคม16โมง30นาทีรายการฮอบบ้านพานเมือง17โมงรายการสนทนาภาษาแม่18โมงรายการอาทิตย์อัสดง19โมงรายการข่าวภาคคำ19โมง30นาทีรายการหักแผ่นดินแม่20โมงรายการเพื่อมาตุภูมิ20โมง30นาทีรายการเพลงดังในอดีต21โมงรายการข่าว15นาที21โมง15นาทีรายการเพลงกอมนิทรา22โมงรายการล้าตีเสียงเพลง23โมงหมดรายการกระจายเสียงแล้วอัดสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญทานรับฟังรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ

ซาดที่เป็นคนนี้ให้ทำเพี้ยนดังนกเจ้าได้เน้อบัดว่าบินผ่านฟ้าให้ข่าวแจ้งดังนกหยางสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกท่านนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการล้มตรวจทิศนปรุณจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาวซึ่งรายการนี้มีให้ท่านได้ฟังเป็นประจำเลยตั้งแต่วันจันทร์จนฮอดวันศุกร์5 โมง ถึง 6 โมงมีบุญเทียงแก้ววิไลวงเป็นผู้หับผิดชอบดำเนินรายการหรือว่านำเอาข่าวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นพร้อมทางเพลงและลำจำนวนหนึ่งมาเปิดมาแจ้งให้ท่านผู้ฟังได้หับฟังเป็นประจำบริการเอารายการล้มโททิศหับปรุณมาพบกับท่านผู้ฟังเหมือนนี้เมนวันอังคารเลยเด้เป็นวันอังคารขึ้น14 ค่ำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569มื้อนี้กงกะวันที่18เดือนกรกฎคริสตศักราช2026ยังอีกบ่พอเท่าใดมื้อเดือนกรกฎก็จะหมดไปแล้วเดือนสิงหาจะเข้ามาแทนทีเลยเด้แนวใดก็ตามเด้อท่านผู้ฟังการเวลาหมุนเวียนไปบ่รอท่าผู้ใดดังนั้นในเมื่อพวกเขาหากรับผิดชอบเวียกงานต่างๆแต่ละคงเขตนั้นอยู่ปัจจุบันนี้ก็ควรสุมใส่สู่สนจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานเหล่านั้นให้ประสบผลสำเร็จแม่นบ่นะเวียกงานให้ผิดชอบอยู่ก็ต้องเฮ็ดให้มันสำเร็จเด้บ่แม่นว่าเฮ็ดแป๊ะๆบางๆข้านละเมื่อยข้านละเมื่อยเอื้อยใส่กันจังซี่นี่โอ้ก็ยากจะเฮ็ดให้เวียกงานต่างๆเหล่านั้นประสบผลสำเร็จได้ยากใกล้จะหมดเดือนแล้วก็ต้องมีการขวดกาคืนเวียกงานตลอดระยะเดือนกรกฎที่ผ่านมาหั่นว่าเฮาเฮ็ดได้ซำใดปฏิบัติได้ตามระดับคาดหมายหรือบ่เป็นหยังจึงได้ตามคาดหมายย้อนเหตุผลอันใดมีวิธีการเฮ็ดแนวใดจึงจะประสบผลสำเร็จแล้วเป็นหยังจึงยังค้างคาอยู่มันค้าหยังค้าขอดใดขอดที่เฮาบ่เอาใจใส่บ่ขอดขาดความมาผิดชอบบ่หรือขอดใดก็ต้องได้มีการกวดกาคืนประเมินผลคืนเพื่อหยังก็เพื่อจะได้สุ่มใส่แก้ไขปัญหาเหล่านั้นให้หมดไปเฮ็ดให้เวียกงานในเดือนต่อไปนั้นประสบผลสำเร็จตามคาดหมายซึ่งเวียกงานต่างๆประสบผลสำเร็จตามคาดหมายตามแนวทางนโยบายของพรรครัฐบาลได้กำหนดออกนั้นก็จะเป็นพื้นฐานในการช่วยเฮ็ดให้การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติเฮานี่นับมือนับเข็มแข็งขึ้นได้แม่นบ่ล่ะเนาะเจ้าก็เฮ็ดบ่สําเร็จข้อยก็เฮ็ดบ่สําเร็จผู้นั่นก็บ่สําเร็จผู้นี่ก็บ่สําเร็จแล้วเวียกงานรวมของศาสตร์มันจะสําเร็จหรือบ่นี่ก็ต้องได้คิดคืนใหม่อันนี้ก็เว้าเฉพาะบางคนดอกว่าบางจํานวนหลายแหละก็ได้เอาใจใส่ปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของตนด้วยความรับผิดชอบสูงแท้มีผลสําเร็จตามคาดหมายอันนั้นก็ขอสมเสยส่วนบุคคลใดทานใดผู้ใดที่ยังเฮ็ดแป๊ะๆบางๆข้านละเมื่อยเอื้อยใส่กันหั่นจงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซะมาสุมใส่จัดตั้งปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของตนเองให้สำเร็จผลตามระดับคาดหมายจึงจะเป็นการประกอบส่วนช่วยพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติพวกเขาให้ยังมีเข้มแข็งขึ้นโดยไวนำพาประเทศชาติหลุดพ้นจากความด้อยพัฒนาในอนาคตคือแนวทางนโยบายของพรรครัฐบาลได้กำหนดไว้แล้วมื้อนี้ก็เซนเคยกับมื้อที่ผ่านมาท่านผู้ฟังก็มีข่าวมีเหตุการณ์หลายอันเด้มานำเสนอให้ท่านผู้ฟังจากทุกทิศนั่นแหละนะมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังก็มีเพลงมีล้ำตึมอีกเซนเคยมาเปิดสร้างบรรยากาศเบิกบานมวลซูนให้ท่านผู้ฟังได้ฟังก่อนท่านจะฟังข่าวละเอียดหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดนั้นก็มาฟังเพลงจากรายการสะกอนจากนั้นผู้ดำเนินรายการจึงจะนำเสนอข่าวให้ท่านฟังในระยะต่อไป

เสียงเพลงก็ได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วก็หวังว่าคงจะสร้างความบึกบันมุนซื่นให้ท่านผู้ฟังในยามเศร้าก็จังซี่นี่หวนคืนถึงอดีตเวลาเมื่อยังหนุ่มน้อยครอบครัวพ่อแม่ส่งให้ไปศึกษาหาเมียนอยู่แดนไกลปัดภาคจากครอบครัวดนโดนก็เห็นจดหมายจากแม่ส่งถึงก็มีความภาคภูมิใจจนน้ำตาไหลพุ่นละในเวลาจากไปนั้นแม่ก็ยังกึ่งหนังสืออยู่แต่ภายใต้ระบบไม่การปกครองไม่พักนำพาได้เอาใจใส่ขยายเวียงงานประชาศึกษาเฮ็ดให้แม่ผู้อยู่บ้านสามารถอ่านออกเขียนได้จนสามารถเขียนหนังสือไปเยี่ยมทำข่าวลูกที่ไปศึกษาอยู่แดนไกลอันนี้ก็เป็นความห่วงใยของพ่อของแม่ที่มีต่อลูกย้ำใดพ่อแม่ก็เป็นห่วงเป็นใยต่อลูกเสมอเพราะว่าจะเป็นระยะเกิดใหม่ระยะเป็นหนุ่มเป็นสาวระยะแต่งงานหรือต่อไปเพิ่นก็มีความเป็นห่วงเป็นใยอยู่เสมอนั่นแหละดังนั้นนั้นผู้เป็นลูกเป็นเต้าเนี่ยก็ต้องได้เอาใจใส่ได้เบิ่งแยงพ่อแม่ในเวลาแก่เฒ่าขึ้นมาเพิ่นเลี้ยงเฮามาพาเฮาใหญ่เฮาก็ต้องตอบบุญแทนคุณเพิ่นฮู้จักบุญคุณของพ่อของแม่คือเพิ่นเว้าแหละคุณพ่อทอภูเขากล้าคุณแม่ทอฟ้ากับแผ่นดินเด้ก็ต้องได้เอาใจใส่เบิ่งแยงเพิ่นในย้ำไปมาบ่ได้บ่หรือย้ำเฒ่าย้ำแก่หรืออื่นเป็นห่วงเป็นใยทุกๆมื้อแหละเนาะอันนี้ก็เป็นความหักของพ่อของแม่ที่มีต่อลูกลูกมีความหักต่อพ่อต่อแม่นะเอามาเริ่มต้นข่าวทำอิฐนี่แม่นเว้าถึงห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเพิ่นก็ได้เข้าร่วมกองประชุมสำคัญอยู่ที่ฟิลิปปินส์วันที่20กรกฎาคมนี้อยู่ที่มะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ท่านท้องสอนพรมวิหารห้องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศพร้อมด้วยคณะก็ได้เข้าร่วมกองประชุมกรรมการเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์อาเซียนตะวันออกเฉียงใต้และกองประชุมพบปะระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและคณะกรรมการระวังรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษย์โดยการเป็นประธานของท่านรัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งมีบรรดารัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและเลขาธิการใหญ่อาเซียนเข้าร่วมนำกองประชุมคณะกรรมการเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์อาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ก็ได้ปรึกษาหารือและรับทราบความคืบหน้าในการจัดตั้งปฏิบัติแผนปฏิบัติงานของสนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ในอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้แต่2023หา2027เป็นต้นเวียงงานของหน่วยงานคุ้มครองพลังงานปรมาณูอาเซียนและการพัวพันหัวมือกับภายนอกโดยเฉพาะกับองค์การพลังงานปรมาณูสากลกองประชุมยังได้สืบต่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับอนุสัญญาของสนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์อาเซียนตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะการสืบต่อพัวพันกับมหาประเทศมหาอำนาจนิวเคลียร์เซนสาธารณรัฐประชาชนจีนฝรั่งรัสเซียอังกฤษและสหรัฐอเมริกาเพื่อสุขยู่ให้บรรดาประเทศดังกล่าวนั้นในการลงนามต่ออนุสัญญาและอยู่ในกองประชุมพบปะอยู่ในกองประชุมพบปะระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษย์รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนเพิ่นก็ได้แสดงความสุ่มเสยและก็ได้ตีราคาสูงต่อความคืบหน้าของการจัดตั้งปฏิบัติบรรดากิจกรรมของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษย์อันได้ประกอบส่วนเข้าในเวียกงานส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษย์ในอาเซียนก็คือขบวนการสร้างประชาคมอาเซียนโดยรวมและสุขยุ่งให้คณะกรรมการดังกล่าวนั้นสืบต่อปฏิบัติตามพระบัญญัติของตนที่ได้ถูกมอบหมายและจัดตั้งปฏิบัติบรรดากิจกรรมบุริมสิทธิ์สำหรับปี2026ซึ่งเป็นปีทำอิฐในการจัดตั้งแผนเวียก5ปีฉบับใหม่แต่2026หา2030ของคณะกรรมการดังกล่าวนั้นให้สำเร็จและมีประสิทธิผลนี่ข่าวนี้แม้นเว้าถึงท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศก็ได้เข้าร่วมกองประชุมสำคัญอยู่ที่ฟิลิปปินส์โดยเฉพาะก็เป็นกองประชุมคณะกรรมการเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์อาเซียนตะวันออกเฉียงใต้และกองประชุมพบปะระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและคณะกรรมการ
ระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษย์โดยมีรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและเลขาธิการใหญ่เข้าเลขาธิการใหญ่อาเซียนนี่ได้เข้าร่วมสำคัญอีกอันนึงก็เป็นกองประชุมนี่ก็ยังได้สืบต่อปรึกษาหรือเกี่ยวกับอนุสัญญาของสนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์อาเซียนตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะก็เป็นการสืบต่อพันธุ์พันกับมหาประเทศมหาอำนาจนิวเคลียร์เป็นต้นก็เป็นจีนฝรั่งรัสเซียอังกฤษและสหรัฐอเมริกาเพื่อสูงยุ่งให้บรรดาประเทศดังกล่าวหันลงนามต่ออนุสัญญาเอาข่าวต่อไปวันนี้ข่าวต่อไปนี้ว่าถึงศึกษาธิการและกีฬานี่เพิ่นก็ได้ค้นคว้าและประกอบคำเห็นใส่หางมติว่าด้วยการพัฒนาสมรรถกรมนุษย์กระทรวงศึกษาธิการและกีฬาหรือมีสื่อย่อเพิ่นเขียนย่อว่าสสก.ได้จัดกองประชุมค้นคั่วและก็ประกอบคำเห็นใส่หางมติว่าด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพตอบสนองให้แก่การพัฒนาในเงื่อนไขใหม่ซึ่งจัดขึ้นในวันที่21กรกฎาคมนี้อยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์โดยการเป็นประธานของท่านทองสฤทธิ์มังโนเมธของนายกรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาทั้งเป็นประธานคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีคณะประจำมีคณะนำจากกระทรวงอ้อมค้างคณะจัดตั้งศูนย์กลางพรรคสถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาติสภาทฤษฎีศูนย์กลางพรรคและภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วมแบบเชิงหน้าและออนไลน์ท่านทองสฤทธิ์มังโนเมฆเพิ่นได้กล่าวว่าในระยะที่ผ่านมาหันการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ก็มีความคืบหน้าพอสมควรตลอดระยะ30กว่าปีมานี้ภายใต้การนำพาหรือว่าการสี่นำพาของพรรคพื้นฐานโครงร่างก็ได้รับการปรับปรุงดัชนีทรัพย์สินมนุษย์หรือ HAI ก็ได้เพิ่มขึ้นจาก46.4ในปี2023มาเป็น 75.3 ในปี2025ดัชนีพัฒนามนุษย์หรือ HDI ก็เพิ่มขึ้นจาก 0.405 ในปี1990มาเป็น 0.617 ในปี2023หมายความว่าเพิ่มขึ้นนี่ถึง50ส่วนห้อยผู้ใดท่านผู้ฟังซึ่งว่ามันได้กลายเป็นพื้นฐานให้แก่การหลุดพ้นออกจากสถานภาพด้อยพัฒนาแต่ถึงอย่างไรก็ดีก็ยังมีข้อโครงข้างที่ต้องเร่งแก้ไขเป็นต้นกระเมนการพันกัญญมติเป็นแผนงานตัวจริงยังศักษาการปฏิรูปการศึกษาบ่ทันแข็งแรงหลักสูตรบ่ทันสมัยขาดงบประมาณและนโยบายสุกยู่คูอยู่เขตห่างไกลโครงหลังสาธารณสุขและสีมือแห่งงานนั้นกันยังบ่ทันกับเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดจากปัจจัยดังกล่าวนั้นมันจึงเร่งทวงให้ทั่วสังคมต้องเพิ่มทวีความรับผิดชอบทางการเมืองและจำเป็นต้องปรับปรุงมติว่าด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการการเมืองฉบับที่3ของพรรคฉบับปี2026นี่แหละมติศูนย์กลางกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคและยุทธศาสตร์เศรษฐกิจสังคม10ปีแต่2026-2035มันแม่นความจำเป็นเพื่อสร้างศักยภาพให้คนลาวสามารถแข่งขันเสื่อมยงและเสื่อมจอดกับภาคพื้นและสากลบนจิตใจเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองหันเป็นดิจิตอลสีเขียวและยืนยงสำหรับทิศทางในระยะยาวคาดหวังว่าฮอดปี2055ประชาชนลาวต้องมีความหนักแน่นทางด้านคุณทัศน์การเมืองมีนักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญระดับสูงยกระดับคุณภาพชีวิตให้ยับเข้าใกล้ประเทศที่มีรายรับสูงและเศรษฐกิจทันสมัยโดยสามารถเพิ่มดัชนีทุนมนุษย์หรือ HCI ให้ได้ 0.61 ขึ้นไปแล้วสำหรับหางมติบัดนี้สำหรับหางมติดังกล่าวนั้นก็ได้ผ่านกระบวนการค้นคว้าอย่างละเอียดและวิทยาศาสตร์โดยคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ร่วมกับบรรดากระทรวงแขนงการปัจจุบันนี้ก็ได้รับการปรับปรุงมาฮอดหางที่24ฉบับปรับปรุง
ในวันที่12กรกฎาคม2026โดยมีมาตรการจัดตั้งปฏิบัติที่ชัดเจนเช่นการเสื่อมโยงเป็นต้นแม่นการเสื่อมซึมทุกขันการเสื่อมซึมในทุกขันการแบ่งขันคุ้มครองที่ละเอียดการเพิ่มการมีส่วนร่วมของทั่วสังคมการปรับปรุงนิติกรรมและการสร้างแรงทุนเฉพาะเพื่อหับประกันให้มติฉบับนี้ปรากฏผลเป็นจริงการจนาวงปัญญาเพิ่นเป็นผู้เขียนข่าวนี้เวียงงานการศึกษาของประเทศเฮากับพวกนะครับการปรับปรุงให้น้ำมือน้ำดีขึ้นเฮ็ดให้การศึกษาของเรามีบาดเก้าไปเท่าเทียมครับนานาประเทศในโลกเนาะในตัวหน้าสู่ส้นเฮ็ดให้ลาวนี่มีนักวิทยาศาสตร์มีนักค้นคว้ามีแรงงานฝีมือแรงงานที่ดีเป็นที่ต้องการของตลาดอันนั้นก็เพิ่นได้มีการปรึกษาหารือกันอย่างละเอียดที่ถ้วนนะซึ่งกองประชุมหั่นกับกองประชุมค้นคว้าและประกอบคำเขียนใส่หามติว่าด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพิ่นก็ได้ดำเนินไปในวันที่21กรกฎนี้อยู่นครหลวงเวียงจันทน์โดยการเป็นประธานของท่านทองสฤทธิ์มังโนเมฆห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาทั้งเป็นประธานคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เปลี่ยนบรรยากาศมาฟังเพลงจากรายการเติมอีกจากนั้นจึงฟังข่าวต่างๆในระยะต่อไป

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามมาฟังรายการล้มทวทิศนภรุณจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอยู่วันนี้นี่ก็จะนำเสนอข่าวนี้ให้ท่านได้รับฟังข่าวที่เว้าถึงเจ้าหน้าที่ปกสจับกลุ่มแก๊งพนันออนไลน์และสแกมเมอร์ได้หลายกว่า580คนเกือบ590คนพุ่นละเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาสแกมเมอร์ของกระทรวงป้องกันความสงบร่วมกับกำลังป้องกันเคลื่อนที่เพิ่นก็ได้เข้าจับกลุ่มแก๊งเปิดให้บริการเว็บพนันออนไลน์และกลุ่มแก๊งสอโกงทางโทรคมและการสื่อสารหรือว่าแก๊งสแกมเมอร์ในวันที่18กรกฎนี้อยู่ที่อาคารไห่เซาเขตบ้านดงโพสีเมืองหาดไสฟองนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งสามารถกักตัวผู้ถูกหาได้ทั้งหมด589คนซึ่งในนั้นประกอบมี4สัญชาติการเข้ามั่งกลุ่มแก๊งเว็บพนันออนไลน์และสแกมเมอร์ในครั้งนี้สามารถกักตัวผู้ถูกหาได้ทั้งหมด589คนเป็นหญิง309คนซึ่งมี4สัญชาติในนี้สัญชาติไทยนี่มีหลายกว่าหมู่ท่านผู้ฟังสัญชาติไทยมีถึง373คนเป็นหญิง198คนห้องลงมาแมนสันสาดลาว199คนเป็นหญิงห้อยกับ5คนสันสาดเวียดนาม15คนเป็นหญิง4คนและสันสาดกัมพูชาเป็นเพศหญิง2คนพร้อมนี้ก็ยังได้ยึดของกลางประกอบมีคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะนี่ 1,517 หน่วยโน้ตบุ๊ก 4,000 กับ45หน่วยโทรศัพท์มือถือ 5,245 หน่วยเพื่อนำไปกวดสอบและสืบสวนขยายปัจจุบันเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการสืบสวนสอบสวนเพื่อ

ก็ให้หีบม่อนแจ้งต่อเจ้าหน้าที่โดยด่วนแจ้งเข้าทางเพจกรมตำรวจเศรษฐกิจหรือแจ้งเข้าสายด่วน1533ได้ตลอดเวลาโทรคำเป็นผู้เขียนข่าวนี่ขอบใจโทรคำมันบ่น้อยท่านผู้ฟังแม่นบ่บ่น้อยได้เจ้าหน้าที่เพิ่นจับได้นี่แก๊งพนันออนไลน์หรือว่าและแก๊งสแกมเมอร์นี่ได้หลายกว่า580คนเกือบ590คนพุ่นอันนี้ก็แม่นอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์นี่เองเนาะอยู่ทางบ้านดงผู้ซีเมืองหาดไซฟองนครหลวงเวียงจันทน์ในจำนวน589คนนี่ก็มี4สัญชาติในนั้นนั่นสัญชาติไทยหลายกว่าหมู่สัญชาติไทยนี่มี377คนเป็นหญิง198คนลาว199คนเป็นหญิง105คนสัญชาติเวียดนาม15คนเป็นหญิง4คนและสัญชาติกัมพูชาซึ่งเป็นเพศหญิง2คนพร้อมนี้ก็ยังได้ยึดของกลางก็มีหลายรายการเลยเช่นว่าคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะนี่พันหาห้อยกว่าหน่วยโน้ตบุ๊ก 4,000 กว่าหน่วยโทรศัพท์มือถือนี่ 5,000 กว่าหน่วยทั้งหมดนี้เพิ่นจะได้นำมาไปกวดสอบและสืบสวนขยายผลเพื่อนำหาหัวโปตัวการและผู้ร่วมกระบวนการมาดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายของบ้านเมืองพวกเขาต้องเป็นเจ้าการนำกันดื้อในการกำจัดปรากฏการยอดท่อต่างๆอยู่ในสังคมให้หมดไปมีสติระวังตัวในการสวมใส่สื่อสังคมออนไลน์แก๊งสแกมเมอร์นะฮะวิธีการตัวหลอกลวงตัวยั่วทุกรูปแบบเลยเพื่อให้ได้มาทรัพย์สินของเขานี่ก็ต้องมีสติในการนำใส่สื่อสังคมออนไลน์บ่แม่นโทรศัพท์มือถืออยู่ในมือแล้วอยากเฮ็ดในใดก็เฮ็ดอยากกดในใดก็กดนะอยากตอบในใดก็ตอบอันนี้ต้องได้พิจารณาอย่างคักแน่ว่าอันใดแม่นข่าวที่มีมูลความจริงอันใดที่แม่นข่าวตั่วยั่วหลอกลวงเพื่อบ่ให้ตกเป็นเหยื่อของกลุ่มแก๊งพนันออนไลน์หรือแก๊งสแกมเมอร์เนาะก็เสือนได้ว่าพวกเขาจะมีสติระมัดระวังน้ำกันเป็นอย่างยิ่งสำคัญหากว่าท่านเห็นปรากฏการสงสัยว่าบุคคลหรือกลุ่มคนหรือสถานที่ใดอาจจะเป็นที่ต้องสงสัยของพวกแก๊งสแกมเมอร์หรือแก๊งพนันออนไลน์นี่กายหีบห้อนรายงานต่อเจ้าหน้าที่เพื่อนเพื่อเพื่อนจะได้ไปปราบปรามให้ทวงทันหรือจะโทรเข้าสายด่วนก็ได้1533ได้ตลอดเวลาในเพิ่นยินดีหับฟังพิจารณาและก้าวไปสู่การบุกจับกวดล้างให้หมดไปจากสังคมลาวพวกเขาข่าวต่อไปท่านผู้ฟังสำหรับข่าวต่อไปนี่ก็เว้าถึงปัญหาความเป็นระเบียบเรียบร้อยความสะอาดจบงามของบ้านเมืองเฮานี่แหละความสะอาดของถนนหนทางมันพัวพันถึงหลายปัญหาได้ที่เกิดขึ้นอยู่ในสังคมพวกเขานี่เหตุในการสัญจรไปมาพบกับความยากเส้นทางคมนาคมมีความเปื้อนเปื้อหนึ่งในนั้นก็แม่นเว้าถึงแม่นเว้าถึงการเก็บเมี่ยนขี้เหงื่ออยู่ในตัวเมืองนี่แหละเวลาเก็บเมี่ยนขี้เหงื่อนะผู้ที่เก็บเมี่ยนขี้เหงื่อบางจำนวนเนาะก็เฮงยังเฮ็ดขี้เหงื่อตกเฮียยายซะซ้ายตามเส้นทางสร้างความเปื้อนเปื้อและสร้างกลิ่นเหม็นอยู่ในคุ้มบ้านต่างๆหลายท่านก็คงจะปรากฏเห็นเนาะอันนี้นี่ก็เป็นวันที่20กรกฎาคมนี้แหละมีประชาชนเพิ่นก็ได้โพสต์วิดีโอส่องแสงเกี่ยวกับการเฮ็ดเวียกของพนักงานอยู่ในรถเก็บเมี่ยนขี้เหงื่ออยู่เขตบ้านห้องค่าของเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ว่ามีพนักงานเก็บเมี่ยนขี้เหงื่อรถประจำรถคันที่มาเก็บเมี่ยนขี้เหงื่อนะก็ได้เฮ็ดขี้เหงื่อตกเหียสะสายตามทางโดยบ่มีการเก็บเมี่ยนละเอียดสร้างความเปื้อนเปื้อและมีกลิ่นเหม็นต่อเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ก็สังคมหันก็ได้ตั้งข้อสังเกตว่าอาจเกิดจาก2สาเหตุสาเหตุดำอิดนั่นก็คือว่าพนักงานเก็บเมี่ยนขี้เหงื่อหันบ่รอบคอบและก็บ่มีความเอาใจใส่ความเอาใจใส่ต่อเวียกงานของตนเองที่ไปสอบอยู่หันบ่เต็มห้อยต่อการปฏิบัติหน้า

ีและอันที่สองมาอาจเกิดจากความมักง่ายของเจ้าของขี้เหงื่อบางเฮือนแดบางคนนี่บ่เมี่ยนขี้เหงื่อให้ดีเฮ็ดในถุงคาดและเฮ็ดในขี้เหงื่อตกเหี้ยเวลายกขึ้นใส่รถดังนั้นจึงฝากเตือนถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้สัมปทานหรือบริษัทที่รับผิดชอบดังกล่าวหั่นกวดกาขึ้นว่าสาเหตุที่แท้จริงแล้วแม้นเกิดมาจากอย่างแท้และเพื่อหาวิธีทางแก้ไขในตอนนี้เพื่อให้ความจบงามบ้านเมืองมีความจบสะอาดจบงามว่าซั่นซะหลายคนก็สิปรากฏเห็นนั่นแหละนะรถแก่ขี้เหงื่อเก็บเมี่ยนขี้เหงื่อทุกมื้อนี่นี่ก็แม่นใส่การมาดนแล้วรถขี้เหงื่อเก็บเมี่ยนขี้เหงื่อก็บ่เพียงพอแดใส่การมาดนแดก็เฮ็ดให้เพลทางเก็บเมี่ยนขี้เหงื่อก็ขาดกระลุแดอันนี้นี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สร้างปัญหาอยู่ในตัวเมืองการเก็บเมี่ยนขี้เหงื่อเวลาแลนรถไปกันน้ำเพื่อนน้ำเมี่ยนย้อยยายสะไปตามถนนหนทางเป็นซ้ายยาวคนขี่รถคนขี่รถผ่านมาเส้นทางนั้นอัดปากอัดดังเม้นว่าสันเนาะอันนี้ก็ต้องได้มีการกวดกาขึ้นใหม่ว่าจะซอกหาทางออกใดให้มันจบงามแต่สำคัญที่สุดแม่นบุคคลนี่แหละท่านผู้ฟังบุคคลผู้เก็บเมี่ยนขี้เหงื่อนี่หลายคนก็จะเห็นละเวลาเก็บเมี่ยนขี้เหงื่อนี่เพิ่นมักง่ายเด้ส่วนหลายเพิ่นมีแต่วัยรุ่นบัดนี้มีแต่วัยรุ่นวัยนุ่มนี่แหละเพิ่นเฮ็ดเวียกอันนั้นมักง่ายพากันจับโยนขึ้นโยนขึ้นโยนขึ้นสิ่งใดเหี้ยกะยามันบ่ใจใส่บ่เก็บเมี่ยนกองอะยะอยู่หั่นซำบ่เมี่ยนนั่นแหละทรงกินเหม็นขับทีบอยู่บริเวณคุ้มบ้านตามหน่วยต่างๆอันนี้พวกเขาก็ต้องได้ซอกหาทางออกที่ดีให้เหมาะสมอาจจะมีการบำรุงเพิ่มเบาะพนักงานที่เก็บเมี่ยนขี้เหงื่อประจำรถแต่ละคันนั้นให้เอาใจใส่เติมอีกเบาะหรือจะซอกหาวัตถุอุปกรณ์ใดหนึ่งที่สามารถปัดกวดขี้เหงื่อที่ตกเหี้ยอยู่ตามบริเวณคุ้มบ้านหรือว่าถนนหนทางนั้นเพื่อเอาขึ้นใส่รถเก็บเมี่ยนขี้เหงื่อเฮ็ดให้เส้นทางสะอาดงามตาต้องเอาวัตถุเหี้ยนจากต่างประเทศมาหมุนใส่ได้ท่านผู้ฟังเอาวัตถุเหี้ยนจากต่างประเทศมาหมุนใส่เก็บเมี่ยนขี้เหงื่อเพิ่นจะเก็บเมี่ยนอย่างละเอียดทีถ้วนเฮ็ดให้เส้นทางสะอาดจบงามอยู่คือเก่าต้นต่อก็เป็นมาจากครอบครัวมาจากครอบครัวผู้สร้างขี้เหงื่อขึ้นมานั่นแหละต้องมีการเก็บเมี่ยนให้ละเอียดทีถ้วนละเอียดละออคักแน่ดีแท้ก็มีการแยกขี้เหงื่อจะเป็นการดีที่สุดเนาะอันนี้ก็บ่สามารถจะทิ่มพุ่นทิ่มพี่อาจเป็นย้อนทั้งครอบครัวประชาชนแดผู้เก็บผู้ทิ่มขี้เหงื่อหันและอาจจะเป็นย้อนบริษัทผู้สัมปทานพนักงานที่เอาไปสอบเวียงานเก็บเมี่ยนขี้เหงื่อนั่นแหละละเอียดเนาะแบบคาดและเมื่อเอื้อยใส่กันนะเจือปนกันไปเนาะต้องเพิ่มทวีความรับผิดชอบขึ้นเติมอีกทั้งผู้สร้างขี้เหงื่อและผู้เก็บเมี่ยนขี้เหงื่อเติมอีกจึงจะเห็นบ้านเมืองจะเห็นในบ้านเมืองมีความสะอาดจบงามอะมาฟังเพลงจากรายการเติมอีกจากนั้นจึงจะล้มข่าวสู่ฐานฟังในระยะต่อไป

เวลาในรายการก็ใกล้จะหมดแล้วก็มาฟังข่าวนี้อาจจะเป็นข่าวสุดท้ายของรายการสำหรับวันนี้ข่าวนี้นี่แม่นเว้าถึงเพิ่นได้เฮ็ดบทบันทึกศึกษาอบรมกลุ่มวัยหนุ่ม13คนที่มั่วสุมสัตว์เสพติดคอลลาเจนปกส.แขวงหลวงลำทาเพิ่นรายงานว่าวันที่15กรกฎนี่แหละแผนกตำรวจกองบัญชาการปกส.เมืองหลวงลำทาแขวงหลวงลำทาหันก็ได้นำเอากลุ่มวัยรุ่นที่มั่วสุมสารเสพติดเข้ามาศึกษาอบรมจำนวน13คนเป็นหญิง5คนซึ่งมีพันตีอนุสักอินทประเสริฐห้องหัวหน้าแผนกตำรวจปคสเมืองหลวงลำทาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพันตีอนุสักอินทประเสริฐห้องหัวหน้าตำรวจปคสแขวงหลวงลำทาเพิ่นได้รายงานว่าพฤติกรรมและการกระทำของกลุ่มวัยหนุ่มโดยได้พากันซื้อและนำเส้นสารเสพติดประเภทคอลลาเจนมาผสมดื่มเพื่อขวบมวลซึนและมั่วสุมน้ำกันตามสถานที่ต่างๆเป็นการกระทำที่ละเมิดต่อกฎหมายสร้างความบ่สงบและส่งผลกระทบอันร้ายแรงต่อสุขภาพจิตประสาทตลอดทอดอนาคตของตนเองจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ได้สร้างบทบันทึกการศึกษาอบรมและก็เน้นให้หยุดเซาพฤติกรรมนี้และบ่ให้เกิดขึ้นตึมอีกพร้อมทั้งได้มอบให้ครอบครัวผู้ปกครองหันนำไปสืบต่อศึกษาอบรมคุ้มครองและติดตามเขาเจ้าในตนให้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเป็นคนดีของชาติเป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่ประกอบส่วนในการสร้างสาพัฒนาเศรษฐกิจครอบครัวให้หังมีเข้มแข็งขึ้นไปจางบ่จุดจั่งมาฟังเพลงสุดท้ายจากรายการหมดเพลงหมดเวลาผู้ดำเนินรายการมื้อนี้บุญเทียงเก็บเวลาวงลาไปก่อนเมื่อหน้าพบกันใหม่สบายดี

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

0: ไปเที่ยวจีนอยู่ปักกิ่งวันที่14นี้ได้ไปขึ้นกำแพงเมืองจีนขึ้นฮอดป้อมสูงสุดของกำแพงเมืองจีนจึงค่อยได้เรียนอย่างยืนว่าได้พิชิตกำแพงเมืองจีนปักกิ่งมาแล้วเลยอยากเสนอย้อนว่าเท่าไรจินยาอายุวัฒนะยาอายุวัฒนะนี่เป็นจริงยั่งยืนว่าเขาสามารถย่างเขา80ปีเลยยังไปขึ้นกับแพงเมืองจีนได้สำเร็จอันนี้คือเป็นอันพิสูจน์และยั่งยืนมายา70,000 ปี6บวกหาเลยมันว่ามีคุณภาพดีชุดขึ้นไปสำเร็จแล้วก็ลงมาแล้วก็บ่อิดบ่เมื่อยธรรมดาอันนี้เห็นว่าเป็นสิ่งที่ยั่งยืนมายาอายุวัฒนะของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปอดชันพิธีมีคุณภาพดีอีหลี
1: อยู่เมืองลาวสมใส่ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันสมใส่ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวใส่ลาวได้ลาวเจริญ

0: อ้าวแก้วแม่นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแหงแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ่
1: แต่มันสบายหั่นเด้แม
0: ่เฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำแน่ใดเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

ายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆวันจันทร์หาวันเสาร์ออกอากาศเวลา 6:00 น. ถึง 6:30 น. พบกับมิตรรายการท่ามกลางบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้ทางรายการพวกเราก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสาระน่าฮู้สิ่งดีๆนำมาฝากบรรดาท่านบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้เนาะหลายคนนี่ก็ตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าหาวหันในการประกอบอาชีพนาทีเวียกงานปฏิบัติหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะก็คือไอ้น้องแม่ยิงเฮาเนาะสงสัยในการเฮ็ดเวียกเงินเวียกสารแน่โดยเฉพาะก็คือทางแม่ค้าพ่อค้าสาวขายเด้เนาะบางคนนี่ก็ตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าพุ่นละแลนนำเวลาเด้แต่จังได๋ก็ดีเด้อมีรายการขอเป็นกำลังแห่งใจให้ทุกคนพบพอแต่สิ่งดีๆและประสบผลสำเร็จในนาทีทุกเวียกงานก็แล้วกันสำหรับมื้อนี้ท่านผู้ฟัง30นาทีนี้โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษพวกเราก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสิ่งดีๆนำมาฝากเคียงคู่กันนั้นก็มีเสียงเพลงมาฟังมาต้อนให้เป็นความสุขความเบิกบานมวลซื่นบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้บางคนอีกาดื่มน้ำชาจิบกาแฟอยู่เนาะบรรยากาศในตอนเช้าๆแบบนี้หลายคนอีกามักออกกำลังกายแดเพิ่นว่าถ้าออกกำลังกายแล้วจะเห็นให้ห่างกายมีความแข็งแรงเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับห่างกายห่างไกลจากพยาธิโรคขาต่างๆแต่จังได๋ก็ดีมีรายการการออกกำลังกายการรักษาสุขภาพก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เฮาต้องได้เอาใจใส่รักษาเบิ่งแยงสุขภาพให้ดีถ้าว่ามีสุขภาพแข็งแรงดีคือโชคลาภอันประเสริฐแต่ถ้าว่ามีเงินแสนเงินล้านก็บ่มีความหมายเนาะถ้าว่าสุขภาพห่างกายบ่แข็งแรงถ้าว่าเฮามีความแข็งแรงเฮายังสามารถซอกหาได้ท่านผู้ฟังสนันก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพเบิ่งแยงสุขภาพให้ดีเนาะบ่ถือเบาบ่มักง่ายเด้อมิตรรายการโดยเฉพาะการกินการอยู่การใช้ชีวิตประจำวันนี่นาก็ต้องได้เอาใจใส่น้ำกันบ่ว่าจะเป็นทางเด็กน้อยหรือว่าผู้สูงอายุเนาะยิ่งต้องได้เอาใจใส่ดูแลเบิ่งแยงให้เป็นพิเศษและสำหรับมื้อนี้ท่านผู้ฟังทางรายการพวกเฮาก็มีสิ่งดีๆนำมาฝากโดยเฉพาะท่านใดที่ว่ามีพยาธิประจำตัวแดกินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับบางครั้งนี่เฮ็ดให้ห่างกายอิดเมื่อยอย่าลืมมีรายการต้องได้เบิ่งคืนน้ำกันทางด้านสุขภาพห่างกายถ้าว่าห่างกายอิดเมื่อยอ่อนเพลียแล้วก็จะบ่มีเหงื่อมีแห้งเนาะฉะนั้นมารับฟังน้ำกันว่ายาสมุนไพรพื้นเมืองลาวจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนี่ให้คุณประโยชน์และตอบโจทย์กับห่างกายคือเดียวใดแน่โดยเฉพาะท่านใดที่ว่ามีพยาธิประจำตัวบ่ว่าจะเป็นพยาธิเบาหวานหรือว่าพยาธิอื่นๆนี่มีรายการบางครั้งนี่อาจจะเฮ็ดให้พยาธิความดันเนาะโดยเฉพาะการไหลเวียนของเลือดบางคนนี่ห่างกายอิดเมื่อยย้อนว่าระบบการไหลเวียนของเลือดบ่ดีและท่านใดที่ว่าเป็นประดงหรือว่าท่านใดที่รู้สึกว่าตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งบางครั้งนี่อาจจะเห็นให้ดวงตานี่มีน้ำตาไหลออกมาตลอดโดยเฉพาะท่านใดที่ว่าเฮ็ดเวียกอยู่ห้องการนั่งอยู่หน้าจอเบิ่งจอคอมพิวเตอร์ใช้เวลาเบิ่งจอนี่เกือบว่ามืดมือท่านผู้ฟังอาจจะเฮ็ดให้รู้สึกว่าปวดดวงตาห่างกายก็อิดเมื่อยอันนี้ต้องได้รักษาเบิ่งแยงสุขภาพนำกันท่านผู้ฟังแต่ว่าทางศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนี้เพิ่นก็มีสินค้าหลายๆอย่างเนาะบ่ว่าจะเป็นทั้งวันหรือสีดิกระเพาะผลิตภัณฑ์ธรรมชาติบำรุงสายตานอกจากนี้ก็ยังมีประเภทซากาแฟและมีน้ำดื่มแห่ทาที่ให้คุณประโยชน์ตอบโจทย์กับทางกายแต่ว่าตอนต้นรายการนี้ท่านผู้ฟังพวกเราจะเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการและยังต่อไปมารับฟังข้อมูลข่าวสารสิ่งดีๆจากทางรายการเพิ่มเติมอีก

ูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปอดชั้นผิดบ่ได้ลดละในการสอบหาสิ่งดีๆเพื่อสุขภาพของประชาชนลาวเฮามื้อนี้แน่ที่ว่าพวกเฮาได้สำเร็จในการสอบหาน้ำแห่ธรรมชาติที่ว่าได้ตามมาตรฐานและมีแห่งธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพต่อร่างกายเอิ้นว่าน้ำดื่มแห่ธาตุธรรมชาติเดเชียรีเป็นน้ำจากพื้นดินอยู่ในประเทศเฮานี้อยู่นครหลวงเวียงจันทน์เฮานี้ได้ค้นพบแล้วก็ได้ขึ้นทะเบียนอย.เป็นที่เหียมห้อยและได้จัดการวางขายการจำหน่ายในราคาที่ว่าเท่ากับน้ำดื่มบริสุทธิ์ทั่วไปเพื่ออยากให้ประชาชนคนลาวเฮาเพื่ออยากให้คนลาวเฮาได้ดื่มน้ำที่มีคุณประโยชน์ที่มีแห่ธาตุเพื่อสุขภาพอันนี้ที่ว่าเฮาบ่ได้ว่าขายราคาสูงอยากให้ทุกคนได้เข้าถึงได้กินได้ใส่ได้ราคาตามน้ำดื่มทั่วไปแต่ว่าชมเทียบจากคุณภาพระหว่างน้ำแห่ดิเชอรี่ที่เขาได้ขุดพบใหม่แล้วก็นำออกจำหน่ายได้ขึ้นทะเบียนอย.ไปที่เฮียมห้อยแล้วนี่เท่าครับน้ำแห่คุณภาพดีเยี่ยมของโลกเขาคือน้ำดื่มเอเวียงอันนี้อยากฝากไว้น้ำมาตรฐานผู้ชมหรือคนลาวเขาถ่าต้องการน้ำดื่มน้ำแห่ที่มีแห่ธาตุในตำมาตรฐานสากลเชิญทดลองดื่มน้ำแห่ดิเชียรีของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปอดจันผิดท่านจะบ่ผิดหวัง

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีได้รับฟังสิ่งดีๆพร้อมด้วยเสียงเพลงม้วนๆจากทางรายการพวกเราผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ท่านผู้ฟังทางรายการก็ได้นำเอาผลิตภัณฑ์ดีๆที่มีคุณภาพมาเว้ามาวาสู่พ่อแม่พี่น้องที่กำลังรับฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่ในปัจจุบันนี้สำหรับท่านใดที่มากินกาแฟดื่มน้ำชาเป็นประจำท่านผู้ฟังหรือว่าท่านผู้ฟังท่านใดที่จัดงานกล่องประสุมตามสำนักงานของการต่างๆอยากได้ซาดีที่มีคุณประโยชน์ตอบโจทย์กับทางกายให้คิดหาทางศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเพิ่นได้นำเอาผลิตภัณฑ์เนาะบ่ว่าจะเป็นทางประเภทซากาเฟมาวางจำหน่ายหลายรสชาติหลายยี่ห้อท่านผู้ฟังนอกจากนั้นสินค้าทุกอย่างนี้ล้วนแล้วแต่นำเอาสมุนไพรจากธรรมชาติมาผลิตมาปรุงแต่งโดยเฉพาะก็คือซาผักอีหุมซึ่งซาผักอีหุมนี้ท่านผู้ฟังจะให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับทางกายช่วยเพิ่มแฮธาตุและสารอาหารครบหามู่นอกจากนี้ก็ยังมีซามะขามป้อมซึ่งซามะขามป้อมนี้ทานได้ที่ทางกายอิดเมื่อยอ่อนเพลียกินข้าวบ่แซ่บบางครั้งนี่อาจจะเฮ็ดให้รู้สึกว่าตนเองนี่อิดเมื่อยหลายเกินไปย้อนว่าทางกายนี่ขาดวิตามินซีเฮ็ดให้ภูมิต้านทานบ่แข็งแรงเป็นวัดเป็นไอได้ง่ายแต่ว่าซามะขามป้อมนี้ท่านผู้ฟังให้คุณประโยชน์ตอบโจทย์ที่ดีจะช่วยเฮ็ดให้เสริมสร้างภูมิต้านทานสำหรับท่านใดที่ว่าเป็นภูมิแพ้อันนี้ก็จะช่วยปิ่นปัวได้เด้อมิตรรายการและก็ให้วิตามินซีเนาะต่อกับทางกายนี่คือซามะขามป้อมท่านผู้ฟังจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับทางกายนอกจากนั้นผู้ใดที่ว่ารู้สึกว่าทางกายนี่บ่สมดุลกับน้ำหนักน้ำหนักหลายเกินไปบางครั้งนี่อาจจะเฮ็ดให้รู้สึกว่าตนเองนี่ตุ้ยโพดตุ้ยเกินไปแล้วก็เฮ็ดเลยเฮ็ดให้มีหน้าท้องหน้าท้องใหญ่ใส่เครื่องแบบใดก็บ่งามเพิ่นว่าเห็นแต่ท้องเนาะมิตรรายการฉะนั้นอยากแนะนำให้ท่านได้ดื่มซามอนลองเบิ่งท่านผู้ฟังซามอนเป็นซาของคนลาวเฮาเองเนาะผลิตโดยฝีมือของคนลาวเฮาเองซามอนนี้จะช่วยเฮ็ดให้ลดไขมันหน้าท้องใหญ่เด้อมิตรรายการเพราะว่าซามอนก็จะให้ตอบประโยชน์เนาะก็คือให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับทางกายนี่แหละท่านผู้ฟังบ่ว่าจะเป็นซามอนซามะขามป้อมซาผักอีหุมล้วนแล้วแต่เป็นซาสมุนไพรที่ให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับทางกายซึ่งสินค้าทุกอย่างเหล่านี้แม่นปลอดสารเคมีเด้อท่านผู้ฟังถ้าว่าท่านใดที่สนใจอยากไปจับจ่ายเบิ่งสินค้าด้วยตนเองมาเบิ่งได้เนาะศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเสร็จฐานนครหลวงเวียงจันทน์หรือว่าสนใจสั่งซื้อก็ติดต่อได้020 55 70 470955 70 4709ตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อน

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาบ่ได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำซากาเฟ่เฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรทำลายยาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรทำลายยาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

สบายดีขณะนี้ท่านพร้อมรับฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดีผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้รับฟังสิ่งดีๆพร้อมด้วยเสียงเพลงจากทางรายการพวกเราผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้มีรายการท่านผู้ฟังท่านใดที่ว่าสนใจอยากได้สาดีที่มีคุณประโยชน์สาจากสมุนไพรธรรมชาติเนาะมีรายการปลอดสารเคมีให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับทางกายบ่ว่าจะเป็นทั้งสาผักอีหุ้มสามะขามป้อมซาม่อนและก็ยังมีสาเห็ดหมื่นปีเด้อท่านฟังสาเหตุมื่นปีนี้จะสวยสร้างบ่ว่าจะเป็นภูมิคุ้มกันให้กับห่างกายและสวยล่างสารพิษออกจากห่างกายเห็นให้ห่างกายมีความแข็งแรงเสริมสร้างภูมิต้านทานที่ดีและนอกจากนั้นเห็นให้กินข้าวแซ่บนอนหลับง่ายนี่คือสาของคนลาวเฮาเองท่านผู้ฟังผลิตโดยสีมือของคนลาวเฮาเองจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษฉะนั้นท่านผู้ฟังท่านใดที่สนใจก็สามารถสั่งซื้อหรือว่ามาเบิ่งสินค้าตัวจริงได้ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์ติดต่อสอบถามได้เนาะ020-55-704-709และ020-583-2288เอาละท่านผู้ฟังเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการมื้อนี้เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายของทางรายการกันแล้วส่งท้ายรายการให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงมวลซึมจากทางรายการพวกเขาหลังจากงานโอเพ่นไซต์ทุกจงมีแต่ความสุขความสมหวังสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสว

ดีเดี๋ยวผู้ชมที่เคารพเพื่อนมิตรและการที่รักเพียงทุกๆท่านเช่นเก่าเช่นเคย30นาทีต่อจากนี้ไปต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเสนอข่าวตามเหตุการณ์จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงในสองระบบคือระบบ AM ขึ้นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือว่า529เมตรและขึ้นสั้นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือว่า49เมตรพร้อมเดียวกันนั้นระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายทอดต่อจากระบบ AM ทึบอีกเพื่อว่าให้มีและกันนะครับฟังอย่างทั่วถึงท่านยังสามารถติดตามรับฟังรายการได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la หรือว่า .la บนใดมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตสามารถรับฟังได้ทั่วโลกพอๆกับมีรายการในมื้อนี้ก็ถือว่าเป็นตอนเช้าของมื้อวันอังคารเป็นตอนเช้าของมื้อวันอังคารแล้วเป็นท้ายเดือนแล้วกงกับวันที่28กรกฎาคมแล้วเนาะอีกบ่พอเข้าได้มื้อก็จะหมดเดือนแล้วเดือนสิงหาก็จะมาแทนที่เดือนกรกฎาคมจะผ่านพ้นไปอีกบ่พอเข้าได้เดือนได้ก็จะเบิดปีละ2026นี่เนาะถือว่าวันเวลานาทีบ่คงคอยท่าผู้ใดเนาะนอกจากนั้นท่านก็ยังสามารถรับฟังหรือว่ารับชมได้ผ่านทางLoud National Radio ถือว่าเป็นเพจ Facebook เนาะอีกสองทางหนึ่งเราจะสามารถเห็นผู้ดำเนินรายการแบบอยู่ในห้องสตูได้เนาะวิทยุมีภาพหั่นเป็นดิจิตอลเลยเนาะคอยเห็นคอยสร้างไปว่าซั่นซะคอยพันขยายไปตามยุคตามสมัยบางผู้บางคนก็โอ้ยังบ่เคยเห็นหน้าโคศกจักเทื่อเป็นแนวใดว่าซั่นซะเนาะแต่มาเบิ่งอยู่ในเพจไลฟ์สดในตอนเช้าก็จังซี่ก็จะเห็นเนาะเดชอรุณครับประธานบรรยากาศมื้อนี้ก็มีข่าวมีข่าวมาต้นมาฝากมาว่ามาว่ามาโอ้มาลุ้มให้มีแล้วกันนะครับฟังหรือว่ารับชมอีกเส้นเก่าเส้นเคยเนาะนอกจากจะออกทางวิทยุมีภาพทางเพจไลฟ์สดแล้วยังออกทางกระจายเสียงทางวิทยุอีกเนาะกะ 6:00 นหายเวลา 7:30 นอยู่นําพวกเฮาเนาะ30นาทีอยู่นําพวกเฮาฉะนั้นก่อนจะเข้ารายการก็ทักทายสบายดีก่อนเนาะมีรายการในตอนเช้าๆก็จังซี่เป็นตอนเช้าของวันอังคารเนาะสภาพดินฟ้าอากาศอยู่นครหลวงวิจันทน์ก็ถือว่าบ่ฮ้อนแล้วก็บ่เย็นปานใดเนาะถือว่ามีฝนตกแน่ระยะนี้ก็ได้เนาะเนื่องจากนะครับอิทธิพลจากลมพายุว่าซั่นซะพัดผ่านเฮ็ดให้มีฝนตกอยู่นครหลวงวิจันทน์ก็คืออยู่นําอยู่ขอบเขตประเทศก็เป็นเงื่อนไขอันดีเนาะให้แก่ชาวไร่ชาวนาชาวโฮงชาวสวนชาวกสิกรได้มีน้ําเฮ็ดการผลิตหรือว่าการปลูกข้าวนาปีการปลูกพืชผักในนาปีในยามฝนว่าซั่นซะฤดูแล้งฤดูฝนนอกวันเฮามี2ฤดูเนาะปลูกพืชผักเพื่อว่าค้ำประกันสิไปอาหารแด่เฮ็ดการผลิตเป็นสินค้าว่าซั่นซะเนาะในยามฝนก็มีหลายเด้ชาวเกษตรกรก็ได้เฮ็ดเป็น2ฤดูแล้วบัดนี้นะเป็น2ฤดูกาลว่าซั่นซะฤดูแล้งก็เฮ็ดฤดูฝนก็เฮ็ดว่าซั่นซะเพื่อว่าเฮ็ดอะไรให้มันมีอยู่มีกินนั่นแหละเนาะเลือกขายกับเรือกินแล้วก็ขายเนาะกลายเป็นสินค้าถือว่าชาวไร่ชาวนาชาวฮู้ชาวสวนชาวเกษตรกรของพวกเขามีมุ่นเสื้อดุมันขยันเพียรประชาชนลาวบรรดาเผ่าของพวกเขาก็ได้มีมุ่นเสื้อดุมันขยันเพียรมาแต่ปุ๊ดแต่ปู่พอแล้วเนาะมาแต่ปู่ย่าตายายพอแล้วพาเฮ็ดพาสร้างมาซั่นซะบวกกับประชาชนลาวมีความอบเอื้ออารีเนี่ยมีความดุมันขยันเพียรเนี่ยเอื้อเฟื้อเพื่อแพร่กันได้เนาะคำสุภาษิตกันยังมาไปเยียบหมามาเยียบเขียดตื่นดึกลูกเศร้าเนาะอันนี้แสดงให้เห็นมูลเสื้อความสามัคคีความหักแพงความดุมันขยันเพียรของประชาชนลาวของพวกเขาเนาะมาเริ่มต้นข่าวๆทวิตของรายการนี้จะเว้าข่าวนี้เกิดขึ้นโดยเฉพาะแม่นนายกรัฐมนตรีติดตามแล้วก็สุกยุ่งเวียกงานอยู่ด่านสากลหนองนกเขียนข่าวนี้เกิดขึ้นในวันที่25กรกฎาคมสนใจ 4,000 ดอนนายกรัฐมนตรีผู้สินำเวียกงานหอบด้านแขวงจำปาสักเพิ่นก็ได้ติดลงสุกยุ่งเนาะประจำเขตเลือกตั้งที่15แขวงจำปาสักนี่พร้อมด้วยเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงและก็คณะของเพิ่นเนาะได้ลงเคลื่อนไหวติดตามสุกยุ่งเวียกงานอยู่หนองนกเขียนเนาะอยู่ด่านหนองนกเขียนด่านชายแดนลาวกัมพูชาเมืองโขงแขวงจำปาสักโดยมีคณะคุ้มครองด่านและกระจายหน้าที่ประจำด่านให้การต้อนรับซึ่งว่าเพิ่นก็ได้รับรายงานได้ในระยะ6เดือนต้นปี2026นี้ด่านสากลหนองนกเขียนก็ได้กวดกาคนเข้าออกเมืองนี่ทั้งหมดนี่แม่น 55,869 เถื่อคนมีพาหนะเข้าออกทั้งหมดนี่ 2,929 เถื่อคันเนาะการเก็บและรับเข้างบประมาณนี่ปฏิบัติได้ 16,021 ตื้อกีบเนาะเท่ากับ 86.2 ส่วนห้อยของแผนการปีนอกจากนั้นก็ยังได้ออกวีซ่ากับด่านได้ 8,362 คนมีรายรับจากการออกวีซ่ากับด่านนี่มี 180,000 $900 สหรัฐเนาะ
ในโอกาสดังกล่าวนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้มีคำเห็นในนักบางด้านต่อคณะคุ้มครองด่านและก็สภาภาคส่วนเกี่ยวข้องเนาะเป็นต้นเห็นเร่งปรับปรุงขอดบริการด้านคมนาคมขนส่งให้สะดวกว่องไวและก็โรงเรียนขึ้นกว่าเก่าปรับปรุงบูรณะโครงสร้างพื้นฐานของด่านให้มีความแข็งแรงทนทานลื่นแผนการสะอาดงามตาจัดเก็บรายรับส่วนที่ยังค้างให้บรรลุตามแผนการและก็ลื่นแผนการเข้มงวดการกวดกาคนเข้าออกเมืองติดตามเป้าหมายกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์หรือว่าแก๊งก่อซ่อโกงทางโทรคมนั่นแหละเนาะเพื่อเพิ่มทวีการคุ้มครองป่าไม้ตามบริเวณชายแดนเพิ่มทวีการพัวพันหัวมือกับบรรดาเมืองของกัมพูชีที่มีชายแดนติดกับเมืองโขงสืบต่อสกยุ่งส่งเสริมเวียกงานการค้าวัฒนธรรมกีฬาและกับบุญประเพณีต่างๆเพื่อสร้างบรรยากาศสกยุ่งและก็ดึงดูดการท่องเที่ยวยกระดับระบบการบริการคนเข้าออกเมืองให้มีความทันสมัยและก็สะดวกว่องไวประกันความปลอดภัยโดยเฉพาะการติดตั้งเครื่องสแกนกล้องวงจรปิดและก็ระบบอัตโนมัติในโอกาสเดียวกันนี้ในตอนเช้าของอันมื้อเดียวกันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้เข้าร่วมพิธีเปิดนำไส้เส้นทางเบตงเนาะอยู่เมืองขงมูลค่าหลายกว่า 1.4 ล้านหรือว่า 1.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐเนาะอยู่เมืองโขงแขวงจังหวัดสักก็ได้มีพิธีเปิดการนำไส้เส้นทางเบตงเสริมเล็กเสื่อมต่อเนาะบ้านห่างสะดำหาบ้านดอนสะหงโดยมีทานสอนไซส์ 4,000 ดอนนายกรัฐมนตรีผู้ชี้นำเวียกงานหอบด้านแขวงจังหวัดสักสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่15แขวงจังหวัดสักมีเลขาพรรคแขวงผู้พรรคส่วนเกี่ยวข้องและก็ประชาชนอยู่ภายในบ้านในเขาห่วมเส้นทางนี้ก็มีความยาวทั้งหมด 5,200 เมตรเนาะหรือว่า5กิโลเมตรกว่ากว้างนี่556.5 เมตรเนาะและหนา1558ซันติเมตรได้เริ่มลงมือก่อสร้างในวันที่1ธันวาคม2025และก็ได้สำเร็จการก่อสร้างในวันที่12มิถุนายน2026โดยแมนบริษัทมหานครกรุ๊ปจำกัดผู้เดียวเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างมีมูลค่าการก่อสร้างทั้งหมดนี้ 1.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งว่าเป็นงบประมาณจากกองทุนพัฒนาชุมชนของโครงการเขื่อนไฟฟ้าดอนสะหงเขื่อนไฟฟ้าดอนสะหงและก็สำเร็จและเปิดนำไส้เส้นทางคอนกรีตนี้ก็จะช่วยให้การเดินทางไปมานี่มีความสะดวกสบายว่องไวและก็ปลอดภัยหลายขึ้นทั้งประกอบส่วนสำคัญเข้าในการผลิตการค้าขายการท่องเที่ยวตลอดฮอดการปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่นดังกล่าวให้ละเมื่อดีขึ้นโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยการนำของแขวงก็ได้ให้เกียรติตับแถบผ้าและก็ลั่นคล้องเพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่การเปิดนำไส้เส้นทางดังกล่าวถือว่าแล้วแล้วเนาะเส้นทางดังกล่าวนี่ก็เป็นเส้นทางเบตงถือว่า5กิโลเมตรกว่าเด้5กิโลเมตรตัวกว่า1ล้าน400,000ดอลลาร์สหรัฐมูลค่าในการก่อสร้างก็ถือว่าหลายพอสมควรถึกอยู่เกือบ25ตื้อกีบพอได้เนาะถือว่าหลายพอสมควรได้คันไรเป็นเงินกีบนี่ก็ได้ฉะนั้นแล้วภายหลังที่ก่อสร้างแล้วก็จะอำนวยความสะดวกได้หลายด้านหลายเนาะเส้นทางก็คือสายเลือดในการอำนวยความสะดวกต่างๆโดยเฉพาะการคมนาคมขนส่งการซื้อขายสินค้าไปมาหาสู้กันระหว่างประชาชนถ้าว่าเส้นทางดีแล้วประชาชนผู้นำไส้รถไส้ถนนโดยเฉพาะนักขับขี่กับชุมชนขับขี่รถไวเลยเด้อเส้นทางดีแล้วบางคนนี่โอ้ขับขี่รถนี่ไวแท้ๆเส้นทางดีสะดวกสบายขี่รถไปก็เกิดอุบัติเหตุได้ไปซะ

0: เส้นทางโดยเฉพาะเป็นเส้นทางที่อยู่รับหูรับตาคนแดเส้นทางจากอ่าวเปียวแดนี่มีบางคนนี่สวยใส่โอกาสที่ว่าบ่ดีแหละนําเอาขี้เหงื่อนี่นะไปทิ่มน้ําหนทางถนนหนทางหั่นน่ะนําครีมทางบ่นําอันนั้นเอาขี้เหงื่ออยู่เฮือนตัวเองนี่ไปทิ่มใส่เส้นทางหลวงอันนี้ก็บ่ได้เนาะถ้าว่าพบเห็นก็ขอให้ปรับใหม่ใส่โทษตามระเบียบการนั่นแหละเนาะคือว่าสร้างความสะอาดสวยงามดิให้แก่บ้านเมืองให้แก่ถนนหนทางสติต่อกฎหมายมีความเคารพต่อสติของกฎหมายระเบียบของกฎหมายบ้านเมืองเติมอีกได้ตัวนี้ได้ถ้าว่าเฮาบ่เข้มงวดปัญหาขี้เหงื่อซื่อๆกันยังเอาไปทิ่มนี่ก็แสดงว่าเจ้าบ่เคารพกฎหมายบ้านเมืองละตัวนี้นะผิดต่อระเบียบกฎหมายเด้อเอาซะนั้นก็ขอฝากไว้เมื่อผู้ชมวันนี้อยู่ห้องประชุมแขวงวดีคำไซทานังสีไซหรือเดชมนสอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคหัวหน้าคณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคพร้อมด้วยคณะได้ลงเคลื่อนไหวเฮ็ดเวียกร่วมกับคณะบริหารภาคแขวงหัวหน้าแผนกการกรมกองพนักงานรักแรงนำพาคุ้มครองแขวงวดีคำไซมีทานสอนธนูธรรมวงศ์กรรมการศูนย์กลางภาคเลขาภาคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงพร้อมด้วยมีหัวหน้ากรมกระทรวงที่เกี่ยวข้องจากศูนย์กลางเข้าร่วมรายละเอียดนะคะแขวงวดีคำไซมีรายงาน
1: โอกาสดังกล่าวท่านสนธนูธรรมวงศ์เลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงได้ให้เกียรติรายงานสภาพการเคลื่อนไหวเวียกงานรอบด้านของคณะบริหารงานพรรคแขวงภายหลังสำเร็จกองประชุมใหญ่ครั้งที่8ขององค์คณะพรรคแขวงการจัดตั้งพันขยายมาที่กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคและสภาพการสร้างตั้งตาเสงภายในแขวงเมืองคำไสการจัดตั้งเวียกงานพลเด่น6เดือนต้นปี2026และระยะ6เดือนผ่านมาปรากฏการย่อท่อที่เกิดขึ้นภายในแขวงเมืองคำไสเป็นต้นอาชญากรรมทางอาญาเกิดขึ้น466รายกักผู้ทึกหา361คนยึดไม่เป็นแบบใด680แผ่นบริมาตร10กว่าเมตรก้อนไม้แต่ห่อ47ตับแห่ธรรมศาสตร์103กิโลเรือบักใหญ่1ลำเรือ13ลำหลุดจาก14คันหลุดกระบะ1คันหลุด6ล้อ1คันเครื่องดูดแห่5เครื่องจากดูดน้ำ8เครื่องตะแกรง8อันและเครื่องของกลางจำนวนหนึ่งอาชญากรรมทางยาเสพติดเกิดขึ้น111รายกักผู้ทึกหาใด162คนยึดของกลางยามาใด 1,300,000 กว่าเม็ดคันสาแห้ง57เป่าน้ำหนัก 1,000 กว่ากิโลเครื่องผลิตยาบา1เครื่องรถใหญ่10คันรถจักร10คันเอาใจใส่แก้ไขการตั้งสะนำอยู่3เมืองมีทั้งหมด18จุดมีจำนวน157ครอบครัวจำนวน742คนหญิง352คนผ่านการเอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติเวียกงานดังกล่าวเฮ็ดให้แขวงเมืองคำไสมีเสถียรภาพทางด้านการเมืองสังคมมีความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยพื้นฐานผลเด่นในวันที่19พฤษภาคม2026เจ้าหน้าที่ปกสแขวงได้ลงแก้ไขพวกกลุ่มแก๊งทำการกระทำผิดทางสื่อสังคมออนไลน์แก๊งคอลเซ็นเตอร์อยู่เมืองปักสันสามารถจับกลุ่มได้ทั้งหมด130คนหญิง62คนนินิสันสาดไทยมี113คนหญิง55คนสันสาดเวียดนามมี1คนหญิง1คนสันสาดลาว16คนหญิง7คนเจ้าหน้าที่วิสาสะพอจึงได้ทำการกักตัวพวกเกี่ยวพร้อมทั้งอาญาทรัพย์ไว้เป็นหลักฐานและทำการสืบสวนสอบสวนตามกฎหมายระยะ6เดือนต้นปี2026เก็บรายหับใด 1,370 กว่าตือเก็บเท่ากับ58กว่าสันหอยของแผ่นปีในนั้นพูดศูนย์กลาง688กว่าตือเก็บเท่ากับ58กว่าสันหอยของแผ่นปีพูดท้องถิ่น681กว่าตือเก็บเท่ากับ58กว่าสันหอยของแผ่นปีด้านรายจ่ายปฏิบัติใด508กว่าตือเก็บเท่ากับ55กว่าสันหอยของแผ่นปีนอกนี้การจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานในด้านอื่นๆแม้นเห็นว่าสามารถจัดตั้งปฏิบัติบรรลุตามทิศทางแผนการที่วางไว้เวียงแก้วคำไสปัญญารายงานจากแขวงบุรีคำไส
0: มาต่อที่ข่าวๆเกี่ยวกับกองประชุมสรุปติดราคาการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม6เดือนต้นปีและวางทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026ของแผนกศึกษาธิการและกีฬานครหลวงวิจันทน์หรือว่าสสก.เนาะหรือว่าสสก.อาจจะเพิ่นเขียนเป็นตัวย่อมันทั้งซี่เด็ดอรุณกับบ่ฮู้ความหมายจะเป็นความหมายแนวใดเนาะแต่ว่าเวียกงานต่างๆนี่มันเกี่ยวข้องกับแขนงศึกษาเนาะในพิธีนี่ก็ได้มีทานธนงไซกดไปทูลกรรมการสำนักศูนย์กลางภาคกรรมการคณะประจำภาคนครหลวงรองประธานสภาประชาชนนครหลวงวิจันทน์มีทานนางลีปาเอียลีบัวเป้ากรรมการภาคนครหลวงหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬานครหลวงวิจันทน์แล้วก็มีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีนี้ทานางลีเปาเอียลีบัวเป้าได้รายงานในศกเฮียน2025-2026

0: 26ทวนครวินจันทร์มีโรงเรียนทั้งหมดมี 1,170 แห่งเพิ่มขึ้น5แห่งแล้วก็มีนักเรียนทั้งหมดนี่ 215,833 คนเพิ่มขึ้น 2,737 คนในนั้นก็มีโรงเรียนเลี้ยงเด็กอนุบาล427แห่งประถมศึกษา538แห่งมัธยมตอนต้น84แห่งมัธยมตอนปลาย11แห่งมัธยมสมบูรณ์นี่110แห่งส่วนนักเรียนชั้นม.ต้นนี่มี 59,053 คนแล้วก็ชั้นม.ปลายนี่มี 39,045 คนในระยะ6เดือนต้นปีนี้ตำแหน่งศึกษาธิการและกีฬานครหลวงนี่สามารถบรรลุได้นี่6คาดหมายบ่บรรลุ3คาดหมายและกำลังเก็บกำข้อมูลอีก4คาดหมายสำหรับ6คาดหมายที่บรรลุได้แก่อัตราการเข้าเรียนของเด็ก5ปีปฏิบัติได้101.91ส่วน100อัตราการเข้าเรียนใหม่สุทธิป.1ปฏิบัติได้101.2ส่วน100อัตราการเข้าเรียนรวมม.ต้นปฏิบัติได้100.1ส่วน100 100กว่าส่วน100เนาะอัตราการพละการเรียนตามกวเกณฑ์ 7.17 ส่วน100ด้วยการลบล้างความบ่ฮู้หนังสือที่ยกระดับบรรลุเกินแผนและก็การเรียนการสอน ICT ระดับมัธยมในกวมเอา 95.61 ส่วน100 3ส่วน100เนาะที่บ่บรรลุประกอบมีการอัตราการพละการเรียนของชั้นประถมปฏิบัติได้ 2.38 ส่วน100อัตราการเรียนชั้นป.5นี่5ม.1นี่ปฏิบัติได้ 98.5 ส่วน100และอัตราการพละม.ต้นปฏิบัติได้ 5.35 ส่วน100สาเหตุต้นตอของการปลาการเฮียนแมนเกิดจากปัญหาทางด้านเศรษฐกิจครอบครัวพ่อแม่มีอาชีพรับจ้างบ่มีบ่อนอยู่อาศัยถาวรต้องได้ย้ายตามสถานที่เฮ็ดเวียกเฮ็ดให้บ่สามารถนำลูกหลานของตนเองเข้าไปในพื้นที่ใหม่ได้ส่วนนักเฮียนสมัยยมจำเป็นต้องออกของเฮียนเพื่อไปหาเลี้ยงครอบครัวว่าซั่นซะออกไปเป็นแรงงานช่วยครอบครัวสถิติยังพบว่าอัตราการปลาการเฮียนสั้นประถมอยู่เมืองไสเศรษฐานี่เมืองจันทบุรีเมืองสังทองส่วนใหญ่ส่วนสมัยยมนี่แม่นตอนต้นตอนปลายมีอัตราปลาการเฮียนสูงอยู่เมืองสังทองนาไสทองจันทบุรีและก็เมืองปากเอิ่มสำหรับ6เดือนท้ายปีแผนกศึกษาธิการและกีฬานครหลวงนี่ก็จะเร่งดำเนินมาตรการรีบด่วนและโดยแต่งตั้งคณะกรรมการขั้นเมืองลงสมทบกับองค์การปกครองบ้านและก็คณะพัฒนาการศึกษาขั้นบ้านเพื่อปลุกระดมให้ผู้ปกครองนี่นำเอาลูกหลานกลับคืนมาสืบต่อหำเฮียนเนาะนอกจากนั้นก็จะสืบต่อนโยบายยกเว้นค่าสุกยู่พัฒนาและก็การบริการโรงเรียนสำหรับนักเรียนที่ทุกข์ยากจัดหาปื้มแบบเรียนให้ยืมแก้ไขปัญหาการขาดเคลื่อนครูจัดสรรซับซ้อนครูและส่งเสริมการเรียนเนาะ ICT ควบคู่กับการระดมทุนจากสากลเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและก็สนองอุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่นักเรียนมาต่อที่ข่าวๆเกี่ยวกับลาวจัดสัมมนาเว็บ1สู่เว็บ3เนาะครั้งที่2พร้อมประกาศเซ็นบทบันทึกความเข้าใจ Brookshin Festival 2027เนาะกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารโดยกลุ่มเทคโนโลยีดิจิตอลร่วมมือกับบริษัทจากประเทศเกาหลีจัดงานสัมมนาภายใต้หัวข้อโอกาสแห่งอนาคตในการเปลี่ยนผ่านเนาะครั้งที่2อย่างเป็นทางการเนื้อเมืองบุดมวันนี้ยุงแฮมเมืองแท่งนครหลวงวิจันทร์โดยมีทานไซลือซาอินสีเสียงใหม่รองรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารพร้อมด้วยผู้ต่างหน้าจากภาคส่วนเกี่ยวข้องและผู้ประกอบการเข้าร่วมเนาะสำหรับงานสัมมนาครั้งนี้ก็ได้สืบต่อผลขยายจากผลสำเร็จครั้งที่1เนาะในเดือนเมษายน2026โดยเน้นนักใช้การยกระดับความรู้ไปสู่การลงมือจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงและก็การสร้างระบบนิเวศดิจิตอลที่เข้มแข็งผ่าน3เป้าหมายเนาะผ่าน3เป้าหมายการลงลึกนำใช้พื้นฐานโครงสร้างการแบ่งปันตัวแบบความสำเร็จพร้อมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้เข้าถึงแรงทุนสากลในโอกาสดังกล่าวของรัฐมนตรีก็ยังได้ชี้นำให้ผู้ประกอบการจงพร้อมกันยกสูงเอาใจใส่ทดทนบทเรียนเปลี่ยนจากผู้บริโภคเทคโนโลยีมาเปลี่ยนผู้สร้างนวัตกรรมและก็เครือข่ายพันธมิตรเพื่อขยายออกไปสู่ตลาดผักพื้นโดยกลุ่มเทคโนโลยีดิจิตอลพร้อมทั้งพร้อมที่จะชุบนุ่ปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้านนิติกรรมพื้นฐานโครงสร้างที่เอื้ออำนวยพลังงานมีพิธีลงนามเซ็นบันทึกอย่างเป็นทางการระหว่างบริษัทบริคิกจำกัดผู้เดียวเนาะและก็บริษัทการเชื่อมโยงนำเอาเทคโนโลยีดิจิตอลรวมกันเกี่ยวกับการร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมระดับสากลในไตรมาสที่1ของปี2027เนาะของ2027เพื่อดึงดูดการลงทุนสู่นวัตกรรมทั่วโลกสู่ลาวและก็มีเรื่องการอื่นๆปิ้นออฟอีกจำนวนหนึ่งเนาะเกี่ยวกับการเส ZMOU ว่าซั่นซะแล้วก็มาต่อที่ข่าวเกี่ยวกับ JDB นะเปิดกล่องประชุมสรุปดำเนินธุรกิจ6เดือนต้นปีและก็ทิศทางแผนการดำเนินธุรกิจ6เดือนท้ายปี2026ข่าวเกิดขึ้นเมื่อบุดมมณีธนาคารหัวพัฒนามหาชนได้เปิดกล่องประชุมสรุปผลการดำเนินธุรกิจ6เดือนต้นปีและก็ทิศทางแผนการธุรกิจ6เดือนท้ายปี2026ที่สำนักงานใหญ่ธนาคารหัวพัฒนามหาชนนครหลวงวิจันทร์ภายใต้การเป็นประธานของท่านสุนทรจันทวงศ์ประธานสภาผู้บริหารธนาคารหัวพัฒนามหาชนพร้อมด้วยผู้บริหารคณะแผนกและก็หน่วยงานบริการในนครหลวงวิจันทร์นอกจากนี้ก็ยังมีบรรดาหัวหน่วยเข้าร่วมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ซึ่งเป็นเกียรติการเปิดกล่องประชุมอย่างเป็นทางการท่านนางคอนสวรรค์วิสาเทพผู้อำนวยการธนาคารร่วมพัฒนามหาชนกล่องประชุมนี้ก็ได้รับฟังการรายงานถึงผลสำเร็จหลายด้านเนาะในไตรมาสที่2ของปี2026โดย JDB นี่สามารถสร้างยอดทรัพย์สินรวมปฏิบัติได้ 84% ของแผนการปี2026มียอดรายรับรวมเมื่อเทียบใส่แผนปี2026สามารถปฏิบัติได้ 55.64% การสนองสินเชื่อปฏิบัติได้ 88% เมื่อเทียบใส่แผนการปี2026ด้านผลการดำเนินธุรกิจในไตรมาสที่2ของ JDB สามารถสร้างรายรับหลังฮักอากรปฏิบัติได้ 38.17% เมื่อเทียบใส่แผนการปี2026ตัวเลขที่สำเร็จอันโดดเด่นนี้พอเพียงแต่แสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องแต่ยังเป็นสิ่งที่ยั่งยืนถึงความมั่นคงทางด้านฐานะการเงินและกับความสามารถในการบริหารความเสี่ยงที่มีคุณภาพสูงภายใต้สภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันผวนซึ่ง JDB ยังคงเป็นธนาคารธุรกิจสั้นนำที่ได้รับความไว้เนื้อเสื้อใจและก็มีความสภาพคล่องพร้อมที่จะรับรองการบริการลูกค้าในระดับอย่างมีเสถียรภาพกองประชุมครั้งนี้ก็ได้รับการปรับปรุงโครงสร้างการจัดตั้งสภาบริหารธนาคารห่วมพัฒนามหาชนและก็โครงการจัดตั้งของคณะอำนวยการธนาคารห่วมพัฒนามหาชนโดยเฉพาะเป็นการมอบหน้าที่ระหว่างประธานสภาผู้บริหารผู้เก่าและผู้ใหม่การมอบหน้าที่ผู้อำนวยการผู้เก่าและกับผู้ใหม่เพื่อให้เทียบเท่ากับสภาพการปัจจุบันในการขับเคลื่อนธนาคารร่วมพัฒนามหาชนให้ดีขึ้นกว่าเก่าได้มีการมอบหน้าที่ของสภาพผู้บริหารและกับผู้อำนวยการสุดเก่าให้คณะผู้บริหารและกับคณะอำนวยการสุดใหม่อย่างเป็นทางการพร้อมเดียวกันนี้ก็ยังได้รับฟังการอุปโลมจากท่านเอกพันธ์พระพิทักษ์ประธานผู้ถือหุ้นประธานธนาคารร่วมพัฒนามหาชนท่านได้เสด็จความยงโยงสมเสยต่อผลงานที่ปฏิบัติมาได้ในไตรมาสที่2ที่ผ่านมาและก็ยกให้เห็นถึงสภาพเศรษฐกิจของโลกที่ยังยุ่งยากอยู่ในสภาวะคงที่เนาะสภาพการของโลกมีการผันแปรอย่างสับสนท่านเฮียคงให้คณะผู้บริหารชุดใหม่พนักงานทุกคนเอาใจใส่ต่อเวียกงานของตนให้ดีขึ้นกว่าเก่าเพื่อบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ท่านยังเฮียคงความสามัคคีเป็นปึกแผ่นเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จธนาคารหัวพัฒนามหาชนมุ่งมั่นพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศวงไวทันสมัยเชื่อมต่อสากลถือความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญต้นต่อเนาะนะตัวนี้ก็เป็นการเปิดโปรโมชั่นสรุป6เดือนต้นปีของธนาคาร JDB มาต่อที่ข่าวๆเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจพลังงานลาวจับมือศึกษาความเป็นไปได้พัฒนาสถานีสากลรถไฟฟ้าซึ่งข่าวนี้เพิ่นก็ได้ให้ฮู้ถึงจุดประสงค์เนาะก็ย้อนว่าเหตุการณ์นี้มันผันผวนเนาะราคาน้ำมันของโลกแล้วก็มีความท้าทายในการนำเข้าพลังงานของลาวกำลังเล็งวางหักฐานสำคัญสู่พลังงานสะอาดในบริษัทวันนี้รัฐวิสาหกิจน้ำมันเสื้อไฟลาวและรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวได้เซ็นบทบันทึกความเข้าใจเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการร่วมมือกันพัฒนาสถานีสากลรถไฟฟ้าหรือว่ารถ AV อะไรเนาะEV หรือว่ารถ AV EV เนาะและก็ขยายธุรกิจบริการทั่วประเทศเนาะนับเป็นก้าวสำคัญนะบาทก้าวสำคัญจะช่วยลดการพึ่งพาน้ำมันเข้าลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันอะไรเนาะและก็เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในระยะยาวพิธีลงนามนี่จะขึ้นเมื่อบดุลมณีอยู่สำนักงานใหญ่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวระหว่างทางนางทานเวียงทองวงทวิไลผู้อำนวยการรัฐวิสาหกิจน้ำมันเสื้อไฟลาวกับทานบุญทัน พันโดหลักห้องผู้อำนวยการรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวโดยมีคณะผู้บริหารคณะพนักงานของทั้งสองรัฐวิสาหกิจเข้าร่วมภายใต้ MOU หรือว่าบทบันทึกความเข้าใจสำหรับนี้ทั้งสององค์กรจะร่วมมือกันศึกษาความเป็นไปได้ในการนำสถานีน้ำมันของLSFC ทั่วประเทศมาพัฒนาเป็นสถานีสากรถไฟฟ้าแบบไว้ EV เนาะที่ห้องหับตามมาตรฐานสากลและก็มาตรฐานของจีนเนาะเพื่อห้องหับรถไฟฟ้าหลายยี่ห้อพร้อมเดียวกันนั้นยังจะพัฒนาการปิ่นอ้อมเซนห้านกาเฟ่ห้านอาหารห้านค่าห้านสะดวกซื้อเลยอื่นๆเพื่อเปลี่ยนสถานีน้ำมันให้กลายเป็นระบบไฟฟ้าที่ตอบโต้ตอบโจทย์การเดินทางในยุครถไฟฟ้าเนาะลดการนำเข้าน้ำมันรักษาเงินตาสร้างเสถียรภาพเศรษฐกิจแห่งชาติความสำคัญในการหัวเมืองในครั้งนี้บ่ได้ยุดเพียงแต่การติดตั้งสถานีสากแต่เป็นการวางรากฐานให้ลาวก้าวสู่ระบบการขนส่งที่ใช้พลังงานอยู่ในประเทศเป็นสำคัญต้นต่อปัจจุบันลาวเนี่ยยังต้องการการนำเข้าน้ำมันเชื้อไฟเป็นจำนวนหลายเนาะในแต่ละปีซึ่งเหตุให้เกิดการใช้เงินตาต่างประเทศเป็นจำนวนสูงและก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่กดดันดุลการค่าและก็อัตราแลกเปลี่ยนโดยเฉพาะในระยะราคาที่น้ำมันมีการผันผวนว่าซั่นซะมาต่อที่ข่าวๆเกี่ยวกับสาธารณสุขแขวงขมวนเนาะนครพนมทบทวนการหัวมือ2ฝ่ายแหล่งข่าวจากแขวงขมวนนี่ให้ฮู้ว่ากองประชุมทบทวนการหัวมือด้านสาธารณสุขและการดำเนินการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขสายแดนและก็การฝึกซ้อมแผนเกี่ยมพร้อมตอบโต้ภาวะสุขเสื่อมด้านสาธารณสุขของ2แขวง2ประเทศระหว่างแขวงขมวนของลาวและสาธารณสุขจังหวัดหรือแขวงนครพนมราชสัญจักรไทยจัดขึ้นในระหว่างวันที่23ถึง24กรกฎาคมที่แขวงขมวนโดยการโดยมีดร.แสงทองเสริมลำวันห้องหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงขมวนและก็ดร.ปีดาวอนหานตั้งหน้าสาธารณสุขแขวงนครพนมรวมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องทั้ง2ฝ่ายเข้าร่วมทั้ง2ฝ่ายนี้ก็ได้ทบทวนบทบันทึกข้อตกลงการร่วมมือสาธารณสุขสายแดนไทยลาวลาวไทยระหว่างแขวงขมวนและก็จังหวัดนครพนมครั้งที่6ในระหว่างวันที่16สิงหาคม2025เป็นผ่านมาเนาะที่จัดขึ้นอยู่แขวงนครพนมซึ่งในกองประชุมครั้งนั้นก็ได้ปรึกษาหรือหลายด้านใน4หัวข้อคือการร่วมมือการเฝ้าระวังป้องกันพยาธิและก็ภัยสุขภาพการร่วมมือกันด้านการส่งเสริมสุขภาพการรักษาพยาบาลและการรับส่งคนเจ็บเนาะส่งต่อคนเจ็บความร่วมมือด้านการคุ้มครองบริโภคด้านสาธารณสุขการร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากรร่วมกันพร้อมเดียวกันนี้2ฝ่ายยังสืบต่อปรึกษาเลยและก็แลกเปลี่ยนบทเรียนด้านวิชาการเป็นต้นบรรยายเรื่องแนวทางการเฝ้าระวังและก็ตอบโต้พยาธิติดเชื้อไวรัสอีโบลาและก็แนวทางตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านการแพทย์สาธารณสุขและก็กระบวนการฝึกซ้อมแผนโดยวิทยากรสำนักงานป้องกันควบคุมที่8แขวงอุดรธานีฝึกปฏิบัติซ้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขตามสถานการณ์สมมุติกรณีที่มีพยาธิเกิดขึ้นใหม่พยาธิเกิดขึ้นซ้ำพยาธิติดต่อกันเป็นปัญหาสำคัญโดยเฉพาะเชื้อไวรัสอีโบลาเนาะนอกจากนี้ยังได้จัดกลุ่มฝึกซ้อมแผนเกี่ยมพร้อมเพื่อตอบโต้ภาวะสุขเสื่อมทางด้านสาธารณสุขพร้อมทั้งทบทวนคืนหลังจากการปฏิบัติการฝึกซ้อมแผนเพื่อเกี่ยมตอบโต้ภาวะสุขเสื่อมทางด้านการแพทย์และก็สาธารณสุขการทบทวนการร่วมมือทางด้านสาธารณสุขการดำเนินการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขสายแดนและก็ฝึกซ้อมแผนเกี่ยมพร้อมตอบโต้ภาวะสุขเสื่อมด้านสาธารณสุขของ2แขวง2ประเทศระหว่างแขวงขมวนและสาธารณสุขแขวงนครพนมจากนั้นก็ได้มีการประสบผลสำเร็จตามคาดหมายที่วางไว้และก็มีประสิทธิผลอันนั้นก็เป็นการร่วมมือกันระหว่าง2แขวงนอกระหว่างแขวงขมวนและก็แขวงนครพนมของรัฐแจกไทยในการร่วมมือกันเกี่ยวกับการยกระดับเรียกงานสาธารณสุขอยู่ภายใน2แขวงเนาะนั่นก็เป็นการนำเสนอข่าวในมื้อนี้ก็หวังว่าจะสร้างความพึงพอใจเข้าใจให้มิตรรายการได้บ่หลายกว่าน้อยนำไว้เวลาในปัจจุบันนี้ก็หมดลงไปพอดีขอขอบใจมิตรรายการที่ให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังรายการของพวกเราแต่ต้นจนจบขอให้ทุกท่านจงมีความสุขโชคดีประสบความสำเร็จในหน้าที่เวียกงานทุกๆประการมาเบิ่งเวลาหมดลงไปพอดีดิอรุณแก้วไวลผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยทีมงานจากรายการพบฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้อหน้าสำหรับมื้อนี้สวัสดี
1: สำหรับทางที่ผู้ถูกบริษัทภายหลังที่ถูกปล่อยออกจากเวียกให้ท่านผู้พ้อนเข้ามาสืบต่อใจประกันสังคมแบบสมัครใจอยู่ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติขั้นศูนย์กลางหรือห้องการประกันสังคมแขวงในขอบเขตทั่วประเทศทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันการเสียสิทธิ์เป็นผัวสุขภาพในเวลาที่มีการเจ็บเป็นและการหักเงินอุดหนุนต่างๆจากประกันสังคมเช่นเงินอุดหนุนออกลูกเงินป่วยการเงินเสียกำลังแรงงานเงินบำนาญเงินเสียชีวิตและเงินอุดหนุนสมาชิกครอบครัวด้วยความห่วงใยจากองค์การประกันสังคมแห่งชาติสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1508ในโรงรัฐการ
2: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได้
3: อันไหนเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
2: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
3: เออน่าสนใจมีโปรยัง

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ทีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมิดังนี้ประธานประเทศตีราคาสูงต่อนักข่าวสื่อมวลชนโดยเฉพาะผู้เขียนข่าวบทความบทกราบก่อนและบทอื่นๆเพื่อสร้างความตื่นตัวปฏิวัติในจิตสำนึกของคนลาวอย่างแท้จริง6เดือนต้นปีนี้รัฐบาลได้ดำเนินไซทาแหงเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างต่อเนื่องนครหลวงเวียงจันทน์เร่งแก้ไขปัญหาอัตราประหลาดการเรียนปัจจุบันจีนกลายเป็นคู่ค้าการค้าตลาดส่งออกอันดับหนึ่งของไทยเป็นเวลา13ปีติดต่อกันญี่ปุ่นยังสืบต่อประเสริญกับสภาพอากาศฮ้อนหุนแหงและข่าวสำคัญอื่นอีกจำนวนหนึ่งต่อไปเชิญท่านฟังรายละเอียด
1: เลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคประธานประเทศตีราคาสูงต่อนักข่าวสื่อมวลชนโดยเฉพาะผู้เขียนข่าวบทความบทกราบก่อนบทเพลงบทฟ้อนบทนวนิยายบทประพันธ์บทเรื่องจีนคนแท้เวียกตีคนเด่นแม่นเกิดการกระตุกความรู้สึกที่เลิกซึ้งให้แก่ความตื่นตัวปฏิวัติในจิตสำนึกของคนลาวอย่างแท้จริงแนวการให้เกียรติอุดมต่อกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1จัดขึ้นอยู่